0: ท่าเก่าๆนี่สยองชะมัดเลยหวัดดีมนุษย์คิมโอ้อยู่นี่เองนายคือแฝดฉันที่มีชีวิตสินะโอ้ดูเหมือนจะมีคนกินไหมพรหมมื้อเช้านะวันนี
1: ้ฮะมิสเตอร์บิสกิตนายสัญญาว่าจะเลิกกินไหมพรหมฮะ
2: ฉันไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมอดทนไว้นะคิมไปเร็ว
1: ต้องไปแล้วเล่นเกมให้สนุกเดี๋ยว2ชั่วโมงฉันมาอย่าเล่นอะไรแผงๆล่ะ
3: ว้าว
2: ยินดีต้อนรับสู่บอดดาร์ดนะคิม
1: เธอต้องกอดฉันตอบด้วยสิ
2: โอ้ได้สิกอดกอดกอดกอดกอด
1: เดี๋ยวไว้ฉันสอนให้เฮ้ไหนบอดแอลิสกับบอดลีโอล่ะ
2: เขาปิดระบบตัวเองเมื่อเช้าให้ฉันกับเธอได้มีวันของคิมแบบชาวโลกด้วยกัน
1: ยี่ฉันมีเวลาทั้งวันวางแผนวันนี้จะสนุกกัน
0: สรุปวันหนึ่งเนี่ยนายแค่กินไหมพรมกับนั่งเลียตัวเองเหรอหืออะไรโอ้วาดรูปด้วยฮะอ๋อทรงแบบนี้ใช่แน่ๆฟิตแอนด์เฟิร์มมากเลยโอ้และออกกำลังกายโอ้อะไรอีกเนี่ยฮะอะไรงงเง่าเล่นหุ่นมือด้วยเหรอเนี่ยแหมนายเป็นแมวตัวเป็นๆที่น่าทึ่งมากเลยนะเราควรออกไปเที่ยวกันถ้าคิมยังมีวันของคิมได้เนี่ยเราก็ควรจะมีวันบิสกิตได้เหมือนกันเดี๋ยวโทรไปคิตตี้ทราเวลแป๊บหนึ่งเราจะไปได้ทุกที่ในซูเปอร์คลัสเตอร์สไตล์บิสกิต
2: ฉันตื่นเต้นอยากเล่นแบบชาวโลกเป็นครั้งแรกของฉันเลยเธอแพลนอะไรไว้บ้างคิมกีฬาปีนเขาดูหนังมือสายของสาว
1: ๆฉันว่าเราควร
2: ว่า
1: ทดลองเลขาคณิต
2: เลขาคณิต
1: ฉันมองคณิตศาสตร์เป็นศิลปะเธอล่ะ
2: ฉันนึกว่าเธออยากสนุกแบบชาวโลก
1: นี่แหละสนุกฉันแก้โจทย์นี้มาเป็นเดือนแล้วมันซับซ้อนมากเลยฉันชอบแก้โจทย์สมการยากๆใช้สูตรคณิตศาสตร์ต่างๆมาใช้เป็นแนวทางในการแก้โจทย์
2: 42
1: หึ
2: คำตอบคือ42
1: โอ้จริงด้วยฉันพลาดไปได้ไง
2: ทีนี้กลับมาที่ความสนุกทำอะไรกันดีไปนั่งดื่มโบบ้าดริงก์หรือไปเที่ยวสวน
1: ทำโจทย์เลขฉันไม่ได้มีโอกาสอยู่กับแฝดหุ่นยนต์สุดไฮเทคของฉันทุกวันนะ
0: โอ้โหเป็นไง
4: มันสิ
0: โอ้
4: ชอบใช่ไหม
0: โอ้โหโดดไปเลยอย่างนั้นดีเฮ้ย

0: าสนุกสุดๆเลยสมองเธอนี่สุดยอดวันคิมสุดเพอร์เฟกต์อาทิตย์หน้าเราควรนัดกันอีกจะได้ทำโจทย์เล่นกันต่อ
1: ไม
2: ่ฉันจะหาโจทย์ยากๆไว้เราจะได้ฮะอะไรนะ
1: ฉันบอกว่าไม
0: ่แต่ฉันนึกว่าวันนี้เราจะสนุกกัน
1: ฉันมีสมองคอมพิวเตอร์แต่ไม่ใช่เครื่องคิดเลขของเธอนะคิมนึกว่าเธอจะพาไปเล่นสนุกที่ชาวโลกทำอย่างไปเดินเล่นในห้างตัดผมทรงสวยๆประมาณนี้
0: ฉันนึกว่าเธอชอบคณิตศาสตร์
1: เธอคิดเอาเองเห็นฉันเป็นหุ่นยนต์นึกว่าฉันคำนวณทั้งวัน
0: แต่ฉันชอบคณิตศาสตร
1: ์แต่เธอก็ชอบศิลปะดนตรีสัตว์เลี้ยงและอาหารแต่เธอคิดเอาเองว่าฉันไม่สนใจเรื่องพวกนี
0: ้ฉัน
1: ที่สำคัญแมวไม่อยู่แล้ว
0: ฮะ

0: ิสกิต
1: แมวอยู่อีกฝั่งของซูเปอร์คอสเตอร์กำลังจะไปที่ดาวฟลัฟฟี่มิด
0: ฮะเราต้องรีบไปรับมิสเตอร์บิสกิต
1: ในที่สุดจะได้ทำอะไรด้วยกันที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์พวกเขาอาจจะอยู่ในอันตรายเราอาจจะต้องเล่นบทบู๊ไปต่อสู้เสี่ยงชีวิตไม่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปกันเลย
2: พวกเราคือเทพแห่งแมวจงคารวะสวามิภักดิ์เดอะบิสเกต
3: เราคือเดอะบิสเกตพวกเราคือเทพแห่งแมวจงคารวะสวามิภักดิ์เดอะบิสเกต
4: จะรู้ได้ยังไงพวกเธอเป็นเทพอ่ะ
5: ใช่พิสูจน์มา
2: พิสูจน์เหรอโอ้
6: อุ้ยโอ้โหบวมทำไมบวม
7: นี่คือการพิสูจน์งั้นเหรอขย่อนก้อนขนเนี่ยนะพวกเราก็ทำกันทั้งวันอุ้ยอู
6: ้หืออะไรยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรองั้นเอาออกมาเอาออกมาเลย
8: ทุกคนดูปฏิหารไหมพรหมสัจจันทร
5: ์แมวพวกนี้คือเทพ
6: เยี่ยมมากสุดยอดไปเลย
0: เราพบคิตตี้แคปซูลแล้วเดี๋ยวจะพาล่อนลงภารกิจช่วยชีวิตสนุกกว่าคณิตศาสตร์เหรอ
1: คณิตศาสตร์ก็สนุกแต่วันนี้เป็นวันคิมแบบพิเศษ
6: มาขอสักกริปหนึ่งส่งมาเลย
2: ปาร์ตี้จบแล้ว
0: ที่นี่มีอะไรกันน่ะ
3: ที่นี่มีอะไรกัน
2: เงียบก่อนฟับซอย
0: มิสเตอร์บอดบิสกิตช่วยแปลด้วย
2: เขาบอกว่าคิมไม่ใส่ใจเขาเพราะว่าคิมลืมนัดวันเล่นไหมพรมรายสัปดาห์น่ะเขาบอกว่าตอนนี้เราเป็นเทพแมวไม่ต้องการครอบครัวชาวโลกแล้วเงี้ยวเมื่อกี้นั่นแปลว่าเขาบอกว่านี่คือกำเนิดแห่งอาณาจักรแมวยังไงล่ะ
3: แมวแมวแมวแมวแมว
1: เราหยุดเจ้าพวกนี้ได
0: ้ฮะ
1: จับพวกแมวมายึดดาวนี้ซะจักรวาลเป็นของเรา
0: ไม่ไม่ดีมั้งฉันจัดการเองโอ้เทพแมวยกโทษให้ฉันฉันไม่ควรจะลืมวันพิเศษวันเล่นไหมพรมฉันเสียใจอย่างสุดซึ้ง
2: ทั้งสีหน้าและแววตาเป็นคำพูดที่ชาญฉลาดของชาวโลกแต่เทพแมวเนี่ยไม่ยอมโดนหลอกง่ายๆหรอกใช่ไหมบิสเกตบิสเกตเอาหายบิสเกตไปไหนแล้วเนี่ยเอาเปลี่ยนคันย้ายฝั่งเฉยเลยโอเคงั้นเรื่องอาณาจักรแมวคงต้องยกเลิกไปก่อน
1: วันนี้นายทำอะไรบ้าง
2: ว่ายน้ำเต้นรำถ่ายเซลฟี่สวยๆและนั่งจิบโบบ้าดริงค์แล้ววันนี้เธอทำอะไรบ้าง
1: คณิตศาสตร์คราวหน้าเราจะไปเที่ยวด้วยกันหมด
6: จัดไป
1: ไปจากนี้ดีกว่าแต่ก่อนอื่น
6: อะไรเหรอ
1: ฮัลโหลขอโบบ้าดริงค์สี่แก้วค่ะ

0: ส่วนบ้านท็อปใหญ่มากโหรูปเต็มเลย
1: เต็มเลย
0: สดชื่น

0: เปรี้ยวมากน้ำลายแตกแล้ว
1: มันเปรี้ยวขนาดนี้งั้นเรามาเล่นเกมกันไหมใครทำหน้าเปรี้ยวก่อนแพ้แล้วต้องกินมาด้านอีกลูกนึง
2: โอเคได้
1: ใครเริ่มก่อน
0: เราก็ได
1: ้โอเครอด
2: เอาไปตาเรา
3: ต่อไปตาเรา
1: แพ้แล้วต้องกินมะดันอีกลูกนึง
3: ใช
1: ่ แต่ทอมน่าจะไม่ชอบกินเปรี้ยวนะ
2: ใช่ฉันน่าจะชอบกินเปรี้ยวแต่ว่าเขาน่าจะอดทนไม่ไหวหรือเปล่าเลยปล่อยความเปรี้ยวออกมา
1: น่าจะใช่นะมะดันรสชาติเปรี้ยวอย่างนี้ทำไมถึงปลูกทุกบ้านล่ะ
0: อ๋อบางคนเขาก็เก็บไปขายอ่ะ
2: บางคนเขาก็เอาไปทำน้ำมะดันน่ะ
1: อ้าวแล้วมันไม่เปรี้ยวเหรอ
2: ก็มันก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานน่ะ
1: เราเคยได้ยินมาด้วยนะว่าเขาเอาไปทำน้ำยาล้างจานจากมะดันน่ะจริงเหรอ
2: ใช่แล้วก็เคยได้ยินว่าเขาเอาไปทำผัดหมี่ซอสมะดันด้วยแหละ
1: โอ้มะดันลูกเล็กแค่นี้เองอ่ะนะเอาไปทำได้ตั้งของกินแล้วก็ของใช
0: ้มันมีอีกเยอะเลยที่พวกเรายังไม่รู้
2: แต่เราชอบเอาไปทำยำมะดันน่ะ
1: หรอเป็นไงบ้างอร่อยไหม
2: อร่อย
1: ที่บ้านเราอ่ะเอามะดันไปแช่อิ่มด้วยนะโหยจริงหรอน่ากินมากๆแน่เลยอ่ะอยากไปลองชิมไหมล่ะ
2: อยาก
1: ไปกันโอเคไปมาแล้วมะดันแช่อิ่มบ้านเราน
2: ี่ไงที่พวกเราบอกไว
1: ้ใช่ดูนิ่มๆหยิบชิมกันได้เลย
2: โอเค
1: อร่อยมากเลย
2: กรอบกรอบนิ่มนิ่ม
3: เปรี้ยวเปรี้ยว
1: หวานหวานทุกคนว่ามันแตกต่างจากที่เรากินสดเมื่อกี้ยังไงบ้าง
2: มันนิ่มน่ะแล้วมันก็มีหวานหวานด้วย
0: มันมีน้ำ
1: แปลว่ามันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าแบบกินสด
2: ใช่แล้วก็กินอย่างนั้นเขาก็จะแตกต่างตรงที่ว่าเขาคว้านเม็ดเม็ดออกด้วย
1: สีก็เปลี่ยนด้วยนะ
2: ใช่สงสัยไหมคะว่าดองกับแช่อิ่มเหมือนกันหรือเปล่าการดองมักใช้น้ำเกลือน้ำส้มสายชูหรือน้ำหมักช่วยถนอมอาหารและทำให้เกิดรสชาติใหม่ๆอย่างเปรี้ยวเค็มหรือรสหมักเช่นมะดันดองหรือมะม่วงดองค่ะส่วนการแช่อิ่มจะใช้น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อผลไม้ทำให้ผลไม้มีรสหวานขึ้นค่ะมะดันสดๆเปรี้ยวมากเลยนะคะพอนำมาแช่อิ่มหวานเปรี้ยวกลมกล่อมค่ะจำไว้นะคะดองกับแช่อิ่มไม่เหมือนกันค่ะ
0: ไม่ใช่แค่นี้นะน้ำใจมะดันอ่ะเอาไปทำได้อีกเยอะแยะเลย
2: อ๋อเรารู้แล้วมีครูเคยพูดว่ามีปลาเค็มน้ำมะดันด้วยน่ะเรายังไม่เคยกินเลย
3: แล้วก็เหมือนกันยังไม่เคยกินเลย
1: แล้วก็ไม่เคยกินเหมือนกันเราก็อยากรู้นะว่าปลาเค็มน้ำมะดันเนี่ยมันจะเป็นรสชาติยังไงเราก็อยากรู้เหมือนกันงั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าไหม
2: ได
1: ้แล้วว่าแต่เค็มกับเปรี้ยวแล้วมันจะออกมาเป็นรสชาติอะไร
2: เราว่ามันน่าจะเปรี้ยวนะ
1: เราคิดว่ามันอาจจะเป็นเค็มๆเปรี้ยวๆหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะเหมือนชื่อมัน
3: อ
1: ะ
3: เราก็ว่าน่าจะเค็มๆเปรี้ยวๆเหมือนกัน
0: แต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะเปรี้ยวนะเพราะว่ามะดันมันเปรี้ยวแต่ว่าทำไมเขาตั้งชื่อเป็นปลาเค็มมาทำไมเขาไม่ตั้งชื่อเป็นปลาเปรี้ยว
1: จริงด้วยพูดมามีเหตุผลนะเนี่ย
2: จริงจริง
1: ป่ะงั้นเราไปกันเราเคยได้ยินครูบอกว่าคนในชุมชนก็ทำเหมือนกันป่ะ
2: ไปไ
1: ปเพื่อนๆสงสัยเหมือนน้ำใจไหมคะว่ารสชาติเปรี้ยวจากมะดันกับรสชาติเค็มจากปลาเค็มมันจะออกมาเป็นยังไงงั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะใช่คนนี้หรือเปล่า
2: น่าจะใช่
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พวกเรามาตามหาคนที่ทำปลาเค็มน้ำมะดันนะคะใช่คุณป้าหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ผมสงสัย

0: กับน้ำมะดันจะออกรสชาติเป็นยังไงหรอครับ
1: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวป้าจะไปเอามาให้พิสูจน์นะคะ
2: ได้ค่ะ
3: ได้ค่ะ
4: คุณป้าจะให้เราพิสูจน์อะไรอ่ะ
5: เราก็ไม่รู้อ่ะ
4: มาแล้ว
2: ป้ามาแล้ว
5: ใครมาแล้ว
4: ว้าวมันหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะ
5: ใช่แยกแค่ไม่ออก
4: อันไหนปลาเค็มน้ำมะดันเหรอคะ
1: อันนี้ต้องพิสูจน์ค่ะอันดับแรกป้าอยากให้หนูดูด้วยตาแล้วก็ดมด้วยกลิ่น
4: หนูว่ามันดูแดงๆกว่าอันนั้น
1: ค่ะ
5: สีมันดูซีกว่าอันนู้นค่ะแต่ว่าหอมกว่าค่ะ
1: ค่ะงั้นเด็กๆว่าจานไหนเป็นปลาเค็มน้ำมะดัน
5: อะไรดีคะคิด
2: ว่าอันนี้ค่ะ
1: ถ้าเอาอันนี้ใช่ไหมคะถ้างั้นเราต้องมาชิมกันก่อนค่ะเราจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นปลาเค็มน้ำมะดัน
5: กลิ่นก็คล้ายๆปลาเค็มธรรมดาอยู
4: ่มันเหมือนปลาเค็มธรรมดาค่ะ
5: เหมือนปลาเค็มธรรมดาเป๊ะเลยค่ะ
1: ค่ะถ้างั้นเรามาลองชิมอีกจานหนึ่งนะคะ
4: ได้ค่ะ
5: กลิ่นอันนี้ก็เปรี้ยวกลิ่นมันก็เปรี้ยวๆเหมือนน้ำมะดัน
4: หนูคิดว่าทั้งสองจานนะคะมันแตกต่างเรื่องที่จานที่สองค่ะมันจะมีกลิ่นมะดันอยู่ค่ะแล้วก็เค็มกว่านิดนึงค
0: ่
4: ะ
0: อันนี้ผมว่าอันนี้มันเค็มกว่าจานแรกครับ
4: หนูก็ว่ามันเค็มกว่าจานแรกค่ะแล้วก็สีไม่เหมือนกันด้วยค่ะ
1: ถ้างั้นเรามาทายกันเลยค่ะว่าจานไหนเป็นปลาเค็มน้ำมะดัน
4: ได้ค่ะ
1: ชี้ได้เลยค่ะ
4: จานนี้ค่ะ
5: จานนี้ค่ะ
1: ค่ะ
4: ทำไมถึงเลือกจานนั้นแหละท็อป
0: สีมันเข้มกว่าไง
4: ส่วนเราเลือกสีอ่อนเพราะว่ากลิ่นมันเหมือนมะดันมากกว่ามันมีความเปรี้ยวๆแล้วก็หอมๆมะดัน
1: และปลาเค็มน้ำมะดันคือจานนี้ค่ะอย่างที่เด็กสังเกตเลยค่ะสีมันจะซีดแต่ที่ซีดไม่ใช่จากน้ำมะดันนะคะคือเขาผ่านการตากแดดมาแล้ว1แดดตัวนี้นะคะส่วนจานนี้ก็คือปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียวค่ะจานแรกเค็มน้อยอร่อยเค็มที่2จะมีรสชาติคือเค็มมากเป็นปลาเค็มที่หมักด้วยเกลือที่ไม่ได้ผ่านการหมักด้วยมะดันนะคะถ้าเด็กๆจะเลือกกินเด็กๆจะเลือกกินจานไหนคะ
4: หนูเลือกจานนี้ค่ะเพราะว่ามันเค็มน้อยแล้วก็หอมค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะเก่งมาก
4: ใช่แล้วเพื่อนๆคิดว่าทำไมชุมชนนี้ต้องเอามะดันมาทำกับปลาเค็มด้วยล่ะ
5: ก็อาจจะเป็นสูตรของคนที่นี่ก็ได้แต่ถ้าเป็นปลาเค็มแดดเดียวก็อาจจะเป็นสูตรของคนโบราณก็ได้นะ
4: ก็อาจจะใช่นะหรือว่าลดความเค็มของปลาหรือเปล่าก็จริงนะเพราะว่ามันไม่เค็มเท่าจานที่สอง
5: อาจจะลดกลิ่นคาวหรือเปล่าเพราะปลามันหอม
4: ที่ปลาเช่พูดมาก็น่าจะใช่
0: ป้าภัยครับสอนทำปลาเค็มน้ำมะดันหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ไหมคะ
5: ได้ไหมคะ
3: ได้ไหมคะ
1: ได้จ้าเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันนะคะ
3: ได้
5: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค
1: ่ะถามมะดันก่อนนะคะตัดหัวตัดท้ายก่อนนะคะหาตรงกลางค่ะชิ้นนี้พอแล้วค่ะลูกนี้พอเลยค่ะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินค่ะเอามาดันที่เราผ่าแล้วมารวมกันในกระมังนี้ค่ะใส่น้ำกระดิ่งเดี๋ยวค่อยๆเทค่ะจ้าพอแล้วเราก็จะใช้ปลาที่เราทำแล้วตัวนี้มาล้างความคาวนะคะสังเกตไหมน้ำมันจะขุ่นเห็นไหมคะ
4: แล้วเราต้องล้างกี่น้ำหรอคะ
1: 3น้ำค่ะ
5: รู้สึกลื่นๆดีนะนิ่ม
4: ๆเหมือนปลาแซลมอนเลยอย่างนี
5: ้ใช่ๆลายมันเหมือนมาก
4: แล้วใครเป็นคนคิดหรอคะ
1: ป้ากับสมาชิกในกลุ่มเป็นคนคิดกันขึ้นมาเพราะว่ามาดันในตำบลท่าทรายเรามีเยอะแล้วบ้านป้าก็มีเยอะเราใช้ผลมันมามีส่วนร่วมกับปลาเค็มของเรา
4: ค่ะแต่ยากจริงๆเลยค่ะป้าเป็นคนคิดเอง

0: เราจะไปน้ำที่สองกันแล้วนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ด้วยกันนะคะโอเค
2: ตรงนี้มันยังมีเลือดอยู่เลย
3: ใช่ขุดออกแล้วมันก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ต้องขุดหลายรอบ
4: แล้วเอามาแดนมาถูปลาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้หมดเลยค่ะ
4: ได้แล้วค่ะ
0: ค่ะ
4: จะได้หอมๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเราถูนานๆเนื้อปลามันก็จะไม่สวยนะคะเนื้อปลามันจะซีดนะ
4: ใช
0: ่ใช่
4: แต่ท็อปลงไหม
5: ลอง
4: แล้วน้ำนี้ถ้ามันขุ่นแล้วเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะ
0: น้ำที่สามได้เลยค่ะหยิบปลาใส่กระมังได้เลยค่ะ
4: ระวังก้างบาดมือนะ
5: งั้นทำไมต้องล้างฝ่ามน้ำด้วยเหรอครับ
0: ถ้าล้างน้ำเดียวมันจะยังไม่สะอาดน้ำมันจะขุ่นพอน้ำที่สองหนูสังเกตไหมคะมันก็ขุ่นแต่มันขุ่นน้อยแต่น้ำที่สามหนูเห็นไหมคะไม่ขุ่นเลยความเปรี้ยวจากมะดันมันจะมาล้างความคาวของปลาเห็นไหมคะ
4: แล้วมะดันใช้จากอันนี้เสร็จสามารถไปใช้อย่างอื่นต่อได้ไหมคะ
0: ไม่แนะนำให้ใช้ค่ะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นคาวของปลาเนาะเพราะว่ามันดูดความคาวของปลาไปแล้ว
5: แล้วมะดันช่วยเรื่องรสชาติไหมครับ
0: ช่วยครับทำให้ปลาอร่อย
4: โหล้างน้ำครั้งที่สามไม่ขุ่นแล้วอะ
0: ค่ะ
2: หืมเหมือนที่หนูเดาไว้เลยมันลดกลิ่นคาวจริงๆด้วย
0: ค่ะ
6: ในมะดันมีกรดอินทรีย์โดยเฉพาะกรดซิตริกที่ให้รสเปรี้ยวจัดเมื่อกรดสัมผัสกับปลาจะทำปฏิกิริยากับสารกลุ่มเอมีนที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นคาวเช่นไตรเมทิลเอมีนซึ่งระเหยง่ายและลอยขึ้นมาให้เราได้กลิ่นเมื่อกรดซิตริกจากมะดันมาสัมผัสกับสารที่อยู่บนตัวปลาจึงเกิดเป็นเกลือที่มีความระเหยต่ำไม่ลอยออกมาให้เราได้กลิ่นการรับรู้กลิ่นคาวจึงน้อยลงนั่นเอง
4: แล้วยังไงต่อหรอคะ
0: อันนี้เราจะมาถึงขั้นตอนที่เราต้องแช่น้ำเกลือแล้วนะคะค่อยๆคนให้เกลือละลายก่อนนะคะไม่ใช่
4: แล้วทำไมเราไม่ใช้เกลือที่แบบเป็นเม็ดเล็กๆหรอคะ
0: ซึ่งเกลือเม็ดข้อดีของเขาก็จะมีเค็มแต่ไม่เค็มจัดเหมือนเกลือป่นมันจะมีเค็มและออกหวานค่ะ
4: แล้วมาแช่น้ำนี้กี่น้ำหรอคะหรือว่าแค่น้ำ
0: น้ำเดียวค่ะแช่น้ำเดียวค่ะแช่เลยค่ะช่วยกันหยิบเลยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ
4: นี่ค่ะคือปลาเค็มน้ำมะดันแช่น้ำเกลือทั้งหมด2ชั่วโมงแล้วก็เอาไปตากแดด4ชั่วโมงค่ะนี่นะคะคือของดีบ้านท่าทรายค่ะก็คือปลาเค็มน้ำมะดันนั่นเองค่ะ
7: ยาฮู
4: อ๋อหนูรู้แล้วทำไมต้องเอามะดันมาทำปลาเค็มเพราะว่ามันจะลดกลิ่นคาวใช่ไหมคะ
0: ค่ะในชุมชนของเรามีมะดันเยอะเราก็เลยใช้ความเปรี้ยวจากมะดันมาล้างความคาวของปลาค่ะลดความเค็มของเกลือมันเป็นการสร้างปูนปัญญาและต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์เรามีมูลค่าสูงขึ้นปลาช่อนเค็มน้ำมะดันจึงเป็นเอกลักษณ์ของท่าทรายค่ะ
1: อุ้ย
0: ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
5: มื้อนี้มื้ออร่อยแน่นอนเลยงั้นเรามีมะดันอยู่เอาไปทำน้ำพริกมะดันเลยไหมเราเคยช่วยย่าทำอยู่
4: ได้
1: ได้
4: นะน่าจะออกมาอร่อยเลยแหละ
1: ใช่ใช่
5: ไปทำกันเลยไหม
4: โอเค
1: ได้เลย
4: หั่นคนละตัวพอนะ
2: อืมได้เพราะว่าถ้าหั่นเยอะพวกเราอาจจะกินไม่หมดก็ได้
4: ใช่
3: เราจิ้มกับน้ำพริกไง
2: น่าจะอร่อย
3: ใช่
2: จิ้มกับน้ำพริกอาจจะอร่อย

0: รุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยต่อไปก็ใส่กะปิมาเดี๋ยวตำเอง
1: น่ากินอ่ะ
2: น่ากินจริง
1: จะเผ็ดไหมเนี่ย
0: ไม่เผ็ดหรอก
1: โอเคถามจริงนี่ตำครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่ตำสองครั้งแล้ว
1: น่ากินมากเลยอ่ะ
3: น้ำพริกก็เสร็จแล้วปลาก็ทอดแล้วนั้นเรามากินกันเลยไหมเราเอายำมาดันมาด้วย
2: เราเอาข้าวผัดมาดันมา
1: เราเอาไข่เค็มใบมาดันมา
0: เราเอาข้าวแต่นน้ำมาดันมา
1: โอ้น่ากินน่ะ
2: ของเยอะมากเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเราจะลองชิมผัดไข่เค็มก่อน
3: โอ้อร่อยนะเนี่ย
0: อร่อยมากเลย
1: ขอลองชิมกับพี่หน่อยนะ
2: น้ำพริกอร่อยมาก
1: นี่นำใจลองชิมดูสิต้มข่าปลาเค็มใบมะดันใบมะดันกินได้ด้วยเหรอกินได
0: ้เดี๋ยวเรากินให้ดู
1: รสชาติเป็นไง
0: หวานเปรี้ยวอ่ะ
3: อร่อยเหมือนที่เราเคยกิน
1: อร่อยอ่ะเหมือนที่ทําบอกจริงด้วยทําได้ทั้งของคาวของหวานแล้วก็ของใช้ด้วยอ่ะมีประโยชน์มากเลย
3: ใช่
1: วันนี้หนูได้เรียนรู้ว่ามะดันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะทั้งของคาวของหวานแล้วก็ของใช้ค่ะของธรรมดาในชุมชนสามารถต่อยอดภูมิปัญญาและสร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่นต่อไปได้อย่างมะดันบ้านท่าทรายนี่ไงล่ะคะวันนี้หนูชอบที่ไปเก็บมะดันค่ะไม่ยากเลยค่ะก็แค่เด็ดออกมาแต่ต้องระวังบุ้งนะคะก็สามารถไปลองทำกันได้นะคะปลาเค็มน้ำมะดันค่ะอร่อยมากเลยค่ะ

0: เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำเอาเด็กๆใจหายแวบ
1: เดี๋ยว
0: SOS รู้แล้วรอด
2: สวัสดีครับทุกคนครับสมมุตินะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดผมต้องเดินขึ้นไปบนตึกสูงๆหรืออาคารที่มีความสูงมากๆเนี่ยแค่คิดก็ปวดขาแล้วนะครับแต่โชคดีครับที่โลกนี้ของเราเนี่ยมีลิฟต์ให้เราโดยสารขึ้นไปครับแต่คิดไม่ว่าถ้าเกิดวันนึงเราเข้าไปในลิฟต์แล้วดันติดอยู่ในลิฟต์เราจะทำยังไงครับวันนี้ครับรายการ SOS รู้แล้วรอดรายการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ในโรงเรียนนะครับให้กลายเป็นสนามฝึกวิชาเอาตัวรอดกันตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุวรรณภูมิครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดน้องๆเข้าไปอยู่ในลิฟต์แล้วติดอยู่ในลิฟต์น้องๆจะมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงตามผมมาเลยครับและนี่ครับคือลิฟต์ที่จะเป็นสนามฝึกวิชาเอาตัวรอดของน้องๆกันครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องๆเนี่ยจะตกใจหรือตื่นตระหนกมากแค่ไหนตามเลยตอนนี้นะครับทีมงานก็ได้ทำการติดตั้งกล้องเพื่อแอบเก็บภาพสถานการณ์เอาไว้นะครับมีการเทสระบบลิฟต์แล้วก็เตรียมแผนสำรองหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นแล้วก็เรานะครับมีการพูดคุยวางแผนกับคุณครูที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือน้องๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผู้ร่วมภารกิจวันนี้ก็คือน้องๆชั้นป.3ตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะรู้แค่ว่ามีเหตุการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดแต่ไม่รู้นะครับ

0: ว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรสิ่งที่น้องๆต้องทำก็คือทำยังไงก็ได้ให้มีคนมาช่วยออกจากลิฟต์ถ้าทำสำเร็จเนี่ยถือว่าภารกิจนี้ผ่านครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่จะพาทุกคนไปสถานที่ที่หนึ่งซึ่งเราต้องขึ้นไปข้างบนกันโอเคไหมพี่ถามนี้ก่อนดีกว่าน้องๆรู้จักคำว่าเหตุการณ์ฉุกเฉิน
2: รู้จัก
3: รู้จัก
1: เหตุการณ์ฉุกเฉินที่น้องๆเคยเจอคืออะไรบ้างอะ
4: แผ่นดินไหว
1: เฮ้ย
4: ม
1: ัน
4: ร
1: ู้
4: ส
1: ึ
4: กพื้นกระตุก
1: พื้นกระตุกยังไงอ๋อเหรอแล้วตอนนั้นทำยังไงครับตอนที
4: ่แผ่นดินไหวที่กำบังคร
1: ับน่าสนใจมากแต่ที่สำคัญอยากเตือนน้องๆไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรก็ตามที่เราต้องมีคืออะไรครับ
5: สมอง
1: อะไรล่ะสติเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสติเนี่ยอาจจะทำให้อันตรายเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นได้โอเคไหมพร้อมที่จะไปกับพี่หรือยัง
6: พร
1: ้
6: อม
1: พร้อมงั้นลุกตามพี่มาเลยมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันนะครับตื่นเต้นไหมว่าตัวเองจะต้องไปเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี
7: ้พี่จะพาไปเล่นเกมไม่ได้ไป
8: เกม
7: พร้อมไหมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัว
1: อ่ะกดลิฟต์ขึ้นไปข้างบนกันดีกว่า
9: ไม่เหลือครับ
1: กดลิฟต์ขึ้นไปข้างบนกันดีกว่า
9: ไม่น่ากลัวหรือไม่เหลือคร
1: ับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน่ากลัวหรือเปล่าไหนไหนชู2นิ้วก่อนเข้าลิฟต์ชู2นิ้วก่อนตะโกนแบบสู้ Very good
10: ถือท่าจะยังไม่มีใครรู้นะครับว่าสถานการณ์จำลองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
11: เดี๋ยว
1: อุ้ยอะไรอ่ะ
12: ม
1: ัน
12: ม
1: ี
12: พิษ
1: เคยขึ้นลิฟต์กันแล้วไฟดับปะ
12: ไม่เคยขึ้นเลยที่เนี
1: ่
12: ย
1: แล้วเคยขึ้นลิฟต์ที่ไหนบ้าง
12: เตียงค่ะเตียงแน่นอน
1: ไม่ได้เตียงมาดิทำไงอ่ะ
12: ไปเปิดเร็วเลย
10: เริ่มสถานการณ์จำลอง
1: สถานการณ์จำลองเริ่มขึ้นแล้วนะครับน้องๆน้องๆกำลังติดอยู่ในลิฟต์ครับ
12: มาช่วยแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย
13: ตะโกนไปก็ไม่ได้อะไร
12: สว
13: ั
12: สดีครับ
13: ช่วยด้วยตะโกนไปไม่ได้ช่วยด้วย
12: สวัสดีครับมาช่วยหน่อยมีคนอยู่ไหมครับช่วยหน่อย
13: ตะโกนอะไรแล้วไม่ได้ช่วยอะไร
1: เริ่มร้อนขึ้นแล้วถ้าเรายิ่งพูดเยอะเราจะหายใจออกไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วเราทำยังไงดี
14: พี่เปิด
15: แฟลชได้ไหม
1: เปิดแฟลชจากไหนอ
15: ่
1: ะ
15: โทรศัพท์
1: โทรศัพท์วะ
12: หรือโทรหาคนอื่นไงมีคนอยู่ไหมครับโทรหาคนอื่น
1: โทรไม่ได้มันไม่มีสัญญาณในลิฟต์ด้านนี้มีคนกดแล้ว
12: สวัสดีครับ
16: ฮัลโหลครับ
12: ฮัลโหลครับกดที่ห้องมีคนติดอยู่ในลิฟต์ครับมีคนติดอยู่ในลิฟต์ครับ
1: เขาไม่ได้ยินแน่เลย
12: เฮ้ยพอเฮ้ย
1: ไม่ได้ยินอ่ะ
12: ตอนนั้นผมกดโทรได้ไหมเนี่ย
1: เริ่มร้อนแล้ว
16: พี่ร้อนจะตายอยู่แล้วประเทศไทยก็ร้อนอยู่แล้ว
17: มีคนติดอยู่ในลิฟต์ใช่ไหมคะ
18: ใช่อ๋อ
17: เด็กๆติดอยู่ในลิฟต์ใช่ไหมคะ
18: ใช่
17: นั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวดิฉันไปตามคนมาช่วยนะคะ
1: เราต้องนั่งรอ
17: นั่งรอก่อนนะคะ
1: เราต้องรอกันเรารอยังไงดีพี่ไม่รู้ว่าทำไงดีเรารอยังไงดี
19: ทุกคนหยุดก่อนถ้าเรายิ่งหาย
20: รักสติก่อน
19: พี่เขาบอกว่า
20: หายใจแบบสม่ำเสมอตั้งสติก่อน
19: ไม่อย่าหัวร้อนอย่าตกใจอย่าอะไร
21: ไม่พี่
1: ทุกคนเย้ติดแล้ว
10: สถานการณ์จำลอง
1: น้องๆเก่งมากโอ้เก่งมากเป็นไง
22: ตอนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์จำลองหรือก็เริ่มใจเย็นตอนแรกหนูก็แบบเรื่องจริง
1: เมื่อกี้ใครเป็นคนตะโกนช่วยคนแรกแทนคุณตะโกนเมื่อกี้แทนคุณเป็นหัวหน้าทีมเลยเก่งมากสุดยอดทุกคนมาเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้พี่กอบครับตัวแทนจากท็อปทีมไทยแลนด์เมื่อกี้พี่กอบแอบดูเราอยู่ด้วยเห็นไหมกล้องที่เราติดไว้พี่กอบเขาดูอยู่หมดเลยนะ
23: ทุกคนเก่งหมดทุกคนครับแต่อันดับแรกคือเราต้องทำยังไงครับ
24: ตั้งสติ
23: ตั้งสติ
1: เมื่อกี้น้องอันปันพี่น้องอันปันตอนที่ก่อนออกมาลิฟต์เขาบอกว่าทุกคนตั้งสติ
23: แสดงว่าน้องเขามีสติใช่ครับ
1: แต่ว่ามันจะมีวิธีการที่จะทำให้น้องเนี่ยออกมาจากลิฟต์ได้ง่ายที่สุดมี4ข้อด้วยกันอยากให้น้องๆจำไว้คืออะไรนะครับพี่กอบ
23: ตั้งสตินิ่งกดรอ
1: ตั้งสติก็คื
0: เราควรมี

0: สติอย่าเพิ่งร้องโวยวายหรือตะโกนออกมาเนาะเพราะในลิฟต์จริงๆมันหนามากใช่มั้ยครับพี่แล้วข้อที่2นี่คือยังไงนะฮะ
1: นิ่งครับคือเวลาเรานิ่งเนี่ยเราจะไม่ทําไงไม่ตื่นตระหนกถูกมั้ยครับถ้าเราตื่นตระหนกเราจะมีการหายใจเร็วมีการแพนิคเราต้องไม่ตื่นตระหนกครับอย่างที่3กดกระดิ่งกับปุ่มโทรคือ2ปุ่มเนี่ยปุ่มแรกเนี่ยครับเราจะเป็นการส่งสัญญาณส่งสัญญาณว่าลิฟต์มีการติดขัดส่วนปุ่มที่2ปุ่มโทรคือเราใช้การสื่อสารกับคนภายนอกบอกคนด้านนอกว่าเราติดลิฟต์มีอยู่กันกี่คนคนเขามาช่วยเหลือเขาจะได้เตรียม
0: อุปกรณ์มาได้ครบถ้วน
1: ด้วย
0: เมื่อกี้ผมเห็นน้องๆเขาตะโกนออกมาด้วยพี
1: ่ครับ
0: จริงๆแล้วการตะโกนเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า
1: คือจริงๆถ้าตะโกนออกภายนอกจะไม่ได้ยินเลย
0: ไม่มีใครได้ยิน
1: เพราะในลิฟต์ปล่องลิฟต์มันหนามากครับแล้วประตูลิฟต์อีก
0: หลายๆคนพี่ว่าน้องๆ น่าจะมีโทรศัพท์ปะมีโทรศัพท์กันไหม
2: มีครับ
0: มีใช่ไหมแต่เวลาเข้าไปในลิฟต์อะครับพี่กอบ
1: ครับ
0: โทรศัพท์มันใช้งานได้แค่ไหนพี่ถ้าโทรออกมา
1: คือโดยปกติเนี่ยจะไม่มีสัญญาณเน็ตแต่โดยทั่วไปเนี่ยเบอร์ฉุกเฉินจะโทรได
0: ้อ๋อหรือว่าควรโทรเบอร์ไหนพี
1: ่หลักๆโทรหา191ได้ครับหรือถ้าด้านในมีผู้ประสบภัยหรือลิฟต์มีการกระแทกมีผู้บาดเจ็บโทร1669ครับเดี๋ยวเขาประสานงานกันได้ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมีสาธิตให้ดูให้น้องๆไปทดลองติดลิฟต์กันอีกรอบหนึ่ง
1: พี่ขอ2คนครับ
0: แทนคุณเชิญครับได้เลยครับมาตามเข้าไป
3: พาเพื่อนไปติดลิฟต์กันดีกว่า
0: น้องๆเห็นเพื่อนเข้าไปนั่งในลิฟต์มั้ยอันนี้คือแทนคุณอันนี้คือมายคนนี้ใครถ้าเกิดสมมติน้องติดลิฟต์น้องคิดว่าคนไหนนั่งถูกต้องรอได้ถูกต้องที่สุด
2: แทนคุณ
0: แทนคุณเหรอทําไมครับทําไมครับอามิน
4: เพราะว่าประตูลิฟต์อาจจะเป
0: ิ
4: ดได้อ๋อ
0: เปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดประตูลิฟต์เปิดอะครับ
5: ล้ม
0: หลุดลงไปในช่องลิฟต์ถูกต้องไหมครับที่น้องๆตอบคือนั่งแบบแทนคุณ
1: ถูกครับ
0: ทำไมเราต้องนั่งแบบนี้นะครับพี่
1: เพราะอันดับแรกเลยตรงมุมผนังไม่มีการขยับเคลื่อนย้ายคือจุดที่ปลอดภัยแล้วประตูสามารถเปิดได้ปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัย
0: เดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูเลยไหม
1: เดี๋ยวเราลองเปิด
0: เดี๋ยวลองให้ดูไหม
1: จะเปิดแล้วนะครับพิงมาเลยพิงเนี่ยน้องเขามีโอกาสล้มถูกไหมนี่ล้มลงมาได้อันตรายไหมครับ
0: อันตรายมากแล้วยิ่งพวกเราตัวเล็กๆอ่ะมันสามารถหลุดเข้าไปในช่องที่มันเล็กกว่าผู้ใหญ่ได้เนาะเดี๋ยวเราให้น้องๆลองไปนั่งในลิฟต์อีกสักรอบโอเคสมมุตินะสมมุติว่าตอนนี้ลิฟต์ยังทำงานได้อยู่อันนี้ไฟเริ่มดับแล้วไฟดับคนแรกกดครับนายกด
6: สวัสดีครับ
7: ฮัลโหลคร
6: ับ ติดลิฟต์ครับ
8: โอ้ย
7: ติดลิฟต์อยู่กันกี่คนครับ
6: อยู่กัน5คนครับ
7: ติดที่ไหนครับ
6: ติดที่โรงเรียนสารสายวิทย์สุวรรณภูมิครับ
7: ครับกำลังไปให้น้องๆนั่งรอในท่าที่สบายนะครับ
6: ครับ
0: โอเคมาเรานั่งรอกันดีกว่านั่งรอโอเคนั่งรอเฮ้ยนี่เห็นไหมมันจะมีตัวขั้นอันนี้ขึ้นมาอันนี้คือเราติดอยู่ระหว่างชั้น
1: ถ้าอยู่เกิน30เซนห้ามเด็ดขาดคร
0: ับ เราควรออกไปยังไงครับ
1: ไม่ควรครับ
0: ไม่ควรเลยรออย่างเดียว
1: รออย่างเดียวครับ
0: รอจนกว่าลิฟต์จะกลับมาทำงานปกติใช่ไหมครับเราถึงจะออกไปได้
1: ช่วยเหลือครับ
0: คราวนี้เรารู้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราติดลิฟต์อยู่ที่ห้างติดอยู่ที่ตึกไหนก็ตามเรามี4ข้อด้วยกันที่ให้น้องๆจำไว้มีอะไรบ้าง
9: สติน
10: ิ่ง
0: สุดยอดตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก
1: พี่มีอะไรเสริมอีกอย่างนึงมีสิ่งที่เราไม่ควรทำครับ4อย่าง1ไม่งัด
0: ไม่งัด
1: 2ไม่แงะ3ไม่โดด4ไม่พิงประตู
0: 4อย่าง
1: จำไว้4ไม่จะ4ทำ
0: โอเคเก่งมากทุกคนสุดยอด

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของหญิงสาวชาวอิหร่านที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนในครอบครัวก็ตาม
1: แม่จะทำยังไงได้ล่ะมันเป็นทางเลือกของลูกเราก็ทำอะไรไม่ได้ลูกรู้ดีว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับลูก
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปค้นหาความลับของช็อกโกแลตผ่านสารคดีจากเยอรมนี
3: Diese Sachen in der Schale werden jetzt rausgenommen, auseinandergedrückt und in dem Bananenblatt verteilt. Und was wir brauchen, ist das, was in der Schale drin ist, das Innenleben. Nochmal aufbrechen.
2: Und lang mit dem Koko Pan bei dir kann. One day, one Deutsch, German, one nit. ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นาที ทางไทย PBS. Tschüss.
4: พลังศรัทธาเหนือสายน้ำใจกลางเมืองสองแควกับประเพณีคู่เมืองบนลำน้ำน่านเส้นเลือดใหญ่แห่งจังหวัดพิษณุโลกเรือดีฝีพายดังทีมใดจะทะยานผ่านเส้นชัยครองแชมป์ในศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่2ศึกเมืองสองแควถ่ายทอดสดจากลำน้ำน่านบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่20กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: พี่โตศักดิ์สิทธิ์ชวนไปท่องแดนมหัศจรรย์กับอลิสและการแข่งขันที่สนุกครบรส
6: ในเกมที่4ครับให้พี่ตอบไม่ใช่อย่างเดียวเลย
7: เฮ้ยโหสิ่งใดทำให้เกิดอารมณ์ขมขื่น
6: หนูรู้สึกขมขื่นนะเพราะว่าซูริกเลย
7: พี่ใบให้มีคนถูก
5: ท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้ 17:05 ทางไทย PBS
8: อย่างไทยพีบีเอสเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัด International Film Festival เป็นหนังของคนรุ่นใหม่ของน้องๆที่อายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเพิ่งเคยทำสารคดีครั้งแรกแล้วก็มีหนังจากต่างประเทศที่เป็นหนังคลาสสิกเนาะอาจจะไม่เคยฉายในเมืองไทยเลยมาฉายเป็นครั้งแรกเทศกาลนี้ก็จะเป็นเทศกาลที่เราเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ก็วิภา International Film Festival คนที่สนใจเนี่ยมาดูที่ไทย PBS เพื่อมาดูนิทรรศการอยู่2อันอันแรกก็คือเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของลองเทคประวัติศาสตร์ที่อย่างหนังของอันเฟรดฮิตช็อกที่ทำหนังเป็นลองเทคที่เป็นคลาสสิกมากๆกับอีกเทศกาลนึงเป็นนิทรรศการ50ปี6ตุลาคม

0: เราต้องการเชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับคนรุ่นใหม่เพื่อทำความเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าและเราก็เอามาพูดกันให้เข้าใจ
1: ดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 wipa international film festival 2026 every great film has a first take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
2: พื้นที่เวียงหนองลมเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนขนาดใหญ่เนาะที่คนจะเริ่มสนใจพื้นที่ชุ่มน้ำมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่สนใจเมื่อมันสายไปแล้วอะมันโดนขุดไปแล้วอะ
3: ทางทีมงานก็อยากให้บันทึกภาพนะว่าเวียงหนองลมแบบเราจะสื่อสารอะไรอะผมนึกได้คำเดียวคำว่ามรณกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันคือฉากสุดท้ายจริงมันคือสวงสวรรค์ที่หายไปจริงเพียงเพราะว่าในนามของการพัฒนา
4: วันพุธนี้เวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: อะไรทำให้จำปาดะผลไม้พื้นถิ่นจากอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีรสชาติและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
3: จำปาดะเขาเรียกว่าอักลักษณ์ของสตูลนะ
4: นี่คือจำปาดะพันขวัญสตูล
5: อันนั้นจำปาดะผู้ดีผู้ดีก็จะไม่กินจะเสียเงินก็ไม่ชอบ
2: ติดตามได้ในรายการคุกเคาน์เตอร์วันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
6: มหาอำนาจบานาจะพาไปชิมของดีที่เบตงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันคือไก่อะไรครับเนี่ย
7: ครับไก่เบตงมันแท้ครับ
6: โอ้โหไก่เบตงนี่เอง
7: ของผมนี่เลี้ยงแต่สายพันธุ์แท้ครับเป็นการอนุรักษ์เพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับผมไม่ใช้เคมี 100% เลยครับเนื้อหวานหนังกรอบสีเหลืองสวย
8: ตัวหนึ่งเกือบ700บาทค่ะ
6: จะ700บาททุกวันอาทิตย์10 นาฬิกา 30 นาทีทางไทย PBS

0: เซนเซ่ทดลองปฏิบัติธรรม1วันจะเข้าใจคำว่าศาสนามากขึ้นอย่างไร
1: ความสบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมสติกับสบายจะต้องอยู่ไปคู่กัน
2: あの下にあるこのสบาย
3: สติกับสบายเพราะว่าคนญี่ปุ่นเวลาเข้าสมาธิจะจริงจังเกินไปต้องมีการผ่อนคลายบ้างแต่เขาบอกว่าชาวไทยอะไรอะไรก็สบายเกินไป
0: ทำไมพระญี่ปุ่นถึงแต่งงานได้วัดญี่ปุ่นมีรูปแบบของพุทธภาณิชย์หรือไม่ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสอนธรรมะแบบวัดไทยเข้าถึงหัวใจคนญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
4: เคยคิดไหมครับว่าชาวนาธรรมดาธรรมดาจะกลายมาเป็นนักล่าไดโนเสาร์ที่ภูน้อยได้นี่คือเรื่องราวของชาวบ้านตำบลดินจีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่กลายมาเป็นฮีโร่ผู้ปิดทองหลังพระแห่งวงการบรรพชีวินไทยมาฟังเรื่องราวของพวกเขาได้ในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูนี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาครับจากรับจ้างถางหญ้าขุดดินทำความสะอาดตอนแรกยังไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่ากระดูกไดโนเสาร์หน้าตาเป็นยังไงขุดไปสับโดนกระดูกพังบ้างก็ยังมีแต่ใครจะไปคิดล่ะครับผ่านไป10ปีพวกเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแค่เปิดหน้าดินเจอกระดูกแวบเดียวก็รู้ทันทีว่าคือกระดูกส่วนไหนคอหางหรือซี่โครงช่วยนักบรรพชีวินวิทยาได้สบายๆซึ่งงานนี้ต้องใช้ความอดทนสูงมากครับต้องคอยแซะหินแล้วก็ต้องคอยปัดฝุ่นเพื่อให้ได้รูปทรงของกระดูกที่สวยงามแต่คุณลุงสมปูนหนึ่งในนักขุดชาวบ้านบอกว่า
5: ดีใจครับได้เห็นไดโนเสาร์เกิดมาเพราะนั้นนึกว่าจะได้เห็นไดโนเสาร์เพราะได้เป็นนักสรณีก็เป็นวันนี้แค่เป็นคนทำไมทำนาธรรมดาได้เห็นไดโนเสาร์ก็ดีใจแล้วครับ
4: สิ่งที่พวกเขาทำไปไม่ใช่แค่การขุดหาสมบัติล้านปีแต่มันคือการขุดหาอนาคตให้กับบ้านเกิดของตนเองเพราะถ้าภูน้อยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ลูกหลานก็จะได้มีงานทำและมีรายได้เข้าชุมชนที่นี่ไม่ได้มีแค่นักวิจัยเก่งๆแต่ยังมีฮีโร่ท้องถิ่นที่ช่วยกอบกู้บริษัทโลกไว้ด้วยครับถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวของพวกเขามากกว่านี้มาติดตามชมกันได้ใน House of Dinosaur ไดโนเสาร์บ้านเห่าสามารถรับชมกันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ Vipa Application ครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: จ้าของรถยนต์กว่า70คันแจ้งความเหตุยางมาตอยปรับปรุงผิวบนทางยกระดับรุ่งใสผู้รับเหมายอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
1: เด้งผู้กำกับสภ.ช้างเผือกเส้นปกครองจับบ่อนกลางเมืองเชียงใหม่พลพีสั่งผู้ว่าเชื่อดอดีตนักการเมืองท้องถิ่นส่งการดูแล
0: อุตุเตือนฝนตกหนักคลื่นลมแรงถึง20กันยายนนี้เชียงใหม่ช่วยพังแอมช้างพิการถูกน้ำป่าซัดมวกเหล็กน้ำพัดรถบ้านเรือนจมน้ำกระบี่พังงา

0: ราชธานีเร่งอพยพกลุ่มเปราะบาง
1: หลักฐานยังไม่พอกกต.สอบพยานเพิ่ม3คดีหัวสว.ส้มพฤทธิ์ยิ่งชีพอังคณาวันเก็บเอาคืนสว.พิสิทธิ์เชื่อส่งศาลฎีกา26คนไม่กระทบการทำงาน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฝักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: เช่นเคยพูดคุยกันเรื่องของข่าวใกล้ตัวที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยโดยเฉพาะข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมที่ขับรถอยู่บนท้องถนนหลายคนบอกว่าปกติจะระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่อาจจะล้มลงมาหรือว่ามีอะไรที่จะทำให้รถของเราได้รับความเสียหายปรากฏว่าช่วงคืนของวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะมีคนที่ขับรถไปในเส้นทางถนนพระราม9ปรากฏว่ามียางมะตอยที่ไหลแล้วก็หยดลงมาที่พื้นถนนแล้วทำให้รถได้รับความเสียหายแบบนี้อะค่ะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่ก็อยู่ของพี่ดีๆยางมะตอยมันหยดลงมาที่รถของพี่เองบางคนขับมาแล้วก็เห็นคนอื่นเนี่ยจอดประสบภัยกันอยู่นะคะก็เลยตัดสินใจลงไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วปรากฏว่ารถตัวเองก็เสียหายไปด้วย
0: โดนเหมือนกัน
1: โดนเหมือนกันพอโดนแบบนี้ล่ะค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยมีภาพของเจ้าของรถกว่า70คันนะคะที่เขาไปแจ้งความดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นตัวของผู้รับเหมาเองก็บอกว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบค่ะซึ่งจะรับผิดชอบค่าเสียหายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงค่ะ
2: 2332080
1: เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพรถติดยาวเหยียดสลับหยุดนิ่งเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนพระราม9ฝั่งขาออกค่ะจากแยกพระราม9มุ่งหน้าแยกรามคำแหงเนื่องจากว่ามีเศษยางมะตอยร่วงตกใส่รถเพราะว่ามีผู้รับเหมากำลังทำการปรับปรุงผิวการจราจรบนทางยกระดับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ4 ทุ่มของวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะพอไปตรวจสอบก็พบว่ามีรถยนต์จำนวนมากเลยได้รับความเสียหายมีการบอกว่าบางคันเนี่ยเป็นรถเบนซ์ด้วยนะคะรถ BMW ก็มีแล้วก็มีรถไฟฟ้ารถนั่งส่วนบุคคลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกยางมาตอยบริเวณฝากระโปรงหน้าหลังคารถและฝากระโปรงหลังแต่ว่าบางคันถูกเศษยางมาตอยที่หยดลงมาแล้วมีขี้ยางอะค่ะกระเด็นจากพื้นขึ้นมาเกาะติดรอบตัวรถทั้งล้อทั้งบังโคลนเรียกว่ารถแต่ละคันเละเทะเลยทีเดียวค่ะ
0: หลังเกิดเหตุเจ้าของรถก็ต้องจอดพักข้างทางกันละครับเพื่อที่จะรอประกันมาทำการเคลมเป็นการเคลมค่าเสียหายก่อนที่จะทยอยเข้าแจ้งความกันที่สน.หัวหมากก็เพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้รับผิดชอบหน่อยรวมถึงเรียกร้องให้ระมัดระวังมากกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ควรเลือกเวลาการทำงานให้เหมาะสมไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะหรือว่าช่วงเวลาที่รถราเนี่ยสัญจรไปมาเยอะพันตำรวจโททวานันท์เงินยวงนะครับพนักงานสอบสวนสน.หัวหมากเปิดเผยว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการประสานกับบริษัทผู้รับเหมาเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบแล้วครับว่าเข้าข่ายความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายซึ่งมีผู้เสียหายเนี่ยทยอยเข้าไปแจ้งความนะครับเบื้องต้นผู้เสียหายที่เข้าไปล่าสุดเมื่อเวลา 13:00 นของเมื่อวานนี้เป็นรายที่73แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้ทางผู้รับเหมารับทราบเรื่องแล้วก็บอกว่ายินดีที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
1: ทีนี้เนี่ยดิฉันได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เสียหายบางคนนะคะเขาบอกว่าในกลุ่มผู้เสียหายเขามีการตั้งกลุ่มไลน์กันขึ้นมาค่ะแล้วก็มีตัวแทนของบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยตัวแทนของบริษัทผู้รับเหมาเขาก็ขอโทษนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงโดยให้เจ้าของรถเนี่ยนำรถไปล้างคราบยางมาต่อยออกจากนั้นก็นำใบเสร็จเนี่ยมาเบิกค่าใช้จ่ายซึ่งเขาก็จะจ่ายให้ตามที่เจ้าของรถจ่ายไปจริงก่อนหน้านี้ทีนี้พอไปถามผู้เสียหายคนนึงเขาบอกว่าอันนี้เขายอมรับได้เพราะว่ารถของเขาเสียหายไม่มากค่ะก็เลยนำรถไปล้างทีเนี้ยคราบต่างๆมันก็หลุดออกไปทั้งหมดคนนี้ไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าในกลุ่ม

0: เนี่ยเขามีผู้เสียหายบางคนบอกว่านำรถไปเข้าศูนย์แล้วทางศูนย์แจ้งว่าถ้าขัดไม่ออกจะต้องทำสีใหม่ทั้งคันนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเขานำรถไปล้างใช้เวลานานถึง6ชั่วโมงทีเดียวบางคนศูนย์บอกว่าต้องจอดรถอย่างน้อยๆ2สัปดาห
1: ์
0: ถึงจะสามารถนำรถออกมาใช้ได้ตามปกติทีนี้แต่ละคนก็ถามว่านอกจากจะจ่ายค่าเรื่องของที่ล้างรถแล้วค่าล้างรถค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถแล้วค่าเสียเวลาตั้งแต่คืนวันที่เกิดเหตุจนถึงวันที่นำรถเนี่ยไปทำการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาทางผู้รับเหมาจะรับผิดชอบได้ยังไง
1: บางคนเสียเวลาไป6ชั่วโมงบางคนเสียเวลาไป2สัปดาห
0: ์
1: 2สัปดาห์ที่เขาไม่มีรถใช้อ่ะช่วงเวลานี้ใครจะชดใช้ทางผู้รับเหมาเขาต้องชดใช้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เคสเดียวเนี่ยอย่างน้อยๆ70กว่าคนแล้วนะครับที่ได้รับความเสียหายไปนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยยางมะตอยเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างเนี่ยเขาเทพื้นนะรถมันก็จะไม่เห็นความเสียหายเท่าไหร่เพราะโดนข้างล่าง
0: ใช่ไหมดีดแล้วก็มาอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะ
1: แล้วโดนข้างล่างรถท้องรถนะครับแต่ว่านี้มันไหลมาจากข้างบนที่สำคัญคือถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นการก่อสร้างใหม่ๆเนี่ยยางมะตอยร้อนนะแล้วความร้อนของยางมะตอยมันหล่นลงมาโดนรถเนี่ยบางคันอาจจะไม่เสียหายมากล้างออกแต่ว่าบางคันเนี่ยสีเนี่ยเสียหายแล้วก็ต้องทำสีใหม่ทั้งคันเลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่า76คน73คนเนี่ยที่เขาได้รับความเสียหายเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่น้อยเล็กน้อยหรือว่าเป็นความเสียหายที่มากเนี่ยกี่คันด้วยกันนะ
0: ใช่หลายคนก็บอกไปว่าน่าจะต้องมาดูเรื่องของค่าเสียเวลาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะตัวผู้รับเหมาเองเขาก็ย้ำบอกว่าให้รีบนำรถเนี่ยไปดำเนินการพอแก้ไขปัญหาอะไรแล้วนำใบเสร็จเนี่ยมาส่งมอบให้เขาภายในวันพุธนี้อะค่ะจากนั้นเขาจะมีการรวบรวมใบเสร็จค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่งให้กับบริษัทแล้วก็จ่ายค่าความเสียหายก็เข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นการชดเชยเยียวยาในเบื้องต้นส่วนเรื่องการดำเนินคดีหรือว่าการเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆอาจจะต้องให้ทางตำรวจเนี่ยไปพิจารณาในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอีกด้วย
1: จริงๆแล้วน่าจะรู้ว่ามันจะเกิดความเสียหายล่วงหน้านะครับก็ควรที่จะมีการป้องกันเอาไว้ก่อนล่วงหน้าไม่ควรที่จะทำให้มีผู้เสียหายถึง70กว่าคนแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้รับเหมานะครับที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตด้วยนะ
0: ค่ะยังอยู่ที่อุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นความปรารถนาดีของลูกๆหลานๆแหละแต่เราก็ต้องนำมาย้ำเตือนกันเป็นการย้ำเตือนค่ะสำหรับผู้สูงอายุหลายคนเขาบอกว่าชอบใช้รถเร่งมรดกบอกรถเร่งมรดกเป็นยังไงก็คือรถไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยเป็นรถ3ล้อส่วนใหญ่ลูกหลานเขาบอกว่าอยากจะซื้อให้คุณปู่คุณย่าได้ซื้อของไปตลาดอะไรก็เอามาใส่เอาไว้จะได้ขับรถไปตามท้องถนนได้สะดวกแต่ปัญหาก็คือเวลาที่รถแบบนี้เนี่ยไปออกถนนใหญ่อันตรายมันอาจจะเกิดขึ้นและเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะคะเกิดความเสี่ยงกับอุบัติเหตุแล้วและยังเสี่ยงกับเรื่องของการทำผิดกฎหมายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นพรบรถยนต์พรบจราจรทางบกมีโทษปรับตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะคะ
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้มีการพูดถึงมานานแล้วนะครับแล้วก็เคยเห็นหลายๆเคสมาก่อนหน้านี้แต่ก็ยังมีที่เขาพบเห็นกันอยู่นะครับล่าสุดก็ที่จังหวัดนครราชสีมาครับมีคนที่เขาไปโพสต์เป็นคลิปของชายสูงอายุครับขับรถเร่งมรดกนี่แหละไปที่บริเวณสะพานกลับรถแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นคือเอาบรรทุกเอาวอล์กเกอร์สีขาที่ใช้ในการช่วยเดินของผู้สูงอายุเนี่ยไปด้วยนะครับผู้พบเห็นเขาก็เลยอดเป็นห่วงไม่ได้ในเรื่องของความปลอดภัยครับ
2: โอ้ยหาทำจะตาย
1: นี่แหละเป็นคลิปที่สมาชิกเพจกลุ่มข่าวคนโคราชบ้านเองเขาโพสต์นะครับเป็นภาพชายสูงวัยรายหนึ่งฮะขี่รถสามล้อไฟฟ้าหรือว่าที่ชาวเน็ตเขามักจะเรียกกันแบบติดตลกว่ารถเร่งมรดกก็คือซื้อรถในลักษณะนี้ให้ปู่ย่าตายายใช้นะครับแล้วมันก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาผู้ที่ซื้อให้นั่นแหละก็จะได้รับมรดกเขาก็เลยเรียกกันแบบติดตลกติดปากว่ารถเร่งมรดกรถคันนี้เนี่ยเอาอุปกรณ์ช่วยเดินหรือว่าบล็อกเกอร์สี่ขาวางติดกับตัวรถไปด้วยนะครับขณะที่ขี่ผ่านที่บริเวณทางโค้งบนสะพานกลับรถแห่งหนึ่ง ในเขตตัวเมืองนครราชสีมานะครับเจ้าของ

พสต์เขาระบุข้อความบอกว่าเกือบได้ไปเฝ้าพระอินทร์แล้วตาเอ้ยดีนะที่คนขับรถคันนี้เนี่ยเขาขับมาไม่เร็วมากนะครับก็เลยพบเห็นซะก่อนแล้วก็เลี่ยงออกไปนะครับไม่ชนรถเร่งมรดกคันนี้นะครับ

0: บ้านของตัวเองก็มีในชุมชนตัวเองก็เจอในถนนที่อยู่ในจังหวัดที่ตัวเองอาศัยการกรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือว่าจังหวัดไหนก็ตามแต่เราก็จะเห็นเป็นประจำแบบนี้แต่ว่าอย่างคอมเมนต์เนี้ยค่ะเขาก็แสดงความคิดเห็นมาด้วยความห่วงใยแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณตาอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้อาจจะมีอาการเรื่องของความพิการก็เลยทำให้การเดินเหินไม่สะดวกจำเป็นที่จะต้องใช้รถแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ถ้าวันหนึ่งใครไม่มาอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยก็คงไม่ทราบหรอกทุกวันนี้บางทีโซเชียลอาจจะทำให้คนดูแย่ก็ควรแยกแยะอย่าไปดราม่าอะไรเลยเล็กๆน้อยๆถ้าเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุก็คงเกิดอุบัติเหตุไปนานแล้วกรรมใครกรรมมันแต่ปรากฏว่ามีคนมาคอมเมนต
1: ์ต่อคนมาคอมนี่แหละ
0: กรรมของผมเนี่ยแหละเพราะผมมาต้องขับมาตามคุณตาอยู่ข้างหลังแล้วถ้าชนไปเกิดอุบัติเหตุคุณตาก็บาดเจ็บหรือว่าอาจจะเสียชีวิตก็ได้แต่กรรมที่จะต้องมาชดใช้เรื่องของการดำเนินคดีการจ่ายเงินหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆก็คือคนที่ขับรถร่วมบนท้องถนนนี่แหละ
1: นะครับซึ่งจากภาพเนี่ยเห็นว่าเป็นชายสูงวัยนะครับสามล้อไฟฟ้าแล้วก็มีวอล์กเกอร์ช่วยเดินเนี่ยติดอยู่กับรถอยู่ที่บริเวณทางโค้งของสะพานกับรถซึ่งแน่นอนจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามีรถเนี่ยสัญจรอยู่ผ่านเป็นระยะนะครับนักข่าวของเราเนี่ยลงไปในพื้นที่จุดนี้แล้วก็เห็นว่ารถราเนี่ยก็ไม่น้อย
0: ค
1: ือผ่านมาอยู่เรื่อยๆนี่แหละเป็นระยะนี่แหละก็เลยทำให้ผู้ที่เขาพบเห็นเนี่ยห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยทั้งของผู้ขับขี่รถสามล้อไฟฟ้าเองแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ที่เขาใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆด้วยนะครับซึ่งนอกจากเนี่ยครับนอกจากรถเร่งมรดกแล้วตำรวจทางหลวงฝากเตือนมาหน่อยลักษณะแบบนี้นะฮะเขาพบเห็นบ่อยครั้งก็คือการใช้รถใช้ถนนบนถนน M6 ลำตะคองมักจะพบผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้แคมปิ้งรถกระบะนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยแทนที่จะนั่งกับกระบะเฉยๆไม่พอคือเอาเก้าอี้แคมปิ้งเนี่ยไปอยู่ที่ท้ายกระบะแล้วก็นั่งกันบนเก้าอี้แคมปิ้งมันเสี่ยงอะ
0: คือจัดแคมปิ้งบนท้ายกระบะขณะที่กระบะกำลังวิ่งอยู่บนถนน M6
1: และ M6 นี่เขาใช้ความเร็วค่อนข้างสูงน
0: ะ
1: เพราะว่ารถมันค่อนข้างโล่งทีนี้เอาเก้าอี้แคมปิ้งเนี่ยไปอยู่ข้างหลังเนี่ยพอมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันอันตรายมากสมมติรถเบรกน
0: ะ
1: เก้าอี้มันก็อาจจะไม่ได้ยึดติดกับกระบะขนาดนั้นอ่ะมันก็อาจจะเคลื่อนไปได้หรือมีความเสี่ยงที่อาจจะตกล่วงลงไปบนถนนได้แล้วก็เกิดเหตุสลดใจกับรถคันอื่นๆได้เหมือนกันนะ
0: โอ้โหแล้วถ้าตกลงมาแล้วมีรถตามมาข้างหลังแบบเร็วไม่สามารถที่จะเบรกได้ทันเนี่ยไม่อยากจะนึกเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะและที่สำคัญที่ตำรวจเขาเตือนเนี่ยไม่ต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามันมีความผิดตามกฎหมายด้วยค่ะคุณผู้ชมถ้าดูเฉพาะรถเร่งมรดกเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงนะคะว่าอาจจะเข้าเงื่อนไขการทำผิดตามพรบรถยนต์พรบจราจรทางบกโดยกรณีนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนมาใช้บนผิวจราจรเข้าข่ายพรบรถยนต์ปี2522มาตรา6ค่ะมีโอกาสถูกปรับเป็นพินัยไม่เกิน 10,000 บาทและถ้าขับในลักษณะกีดขวางการจราจรประมาทหวาดเสียวอาจจะผิดพรบจราจรทางบกปี2522มาตรา43มีโอกาสถูกปรับเป็นพินัยไม่เกิน 4,000 บาทอีกด้วยค่ะ
1: นะครับรถลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางระยะใกล้นะลูกหลานก็อยากจะซื้อให้ปู่ย่าตายายนะครับผู้สูงอายุเนี่ยใช้แต่การที่เอามาวิ่งบนถนนใหญ่เนี่ยไม่เหมาะสมแน่ๆนะครับอันตรายแน่ๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยขอความร่วมมือนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเคารพกฎจราจรกันหน่อยนะครับร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะครับอยากจะให้ใช้รถเร่งมรดกเนี่ยเฉพาะภายในหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่ส่วนบุคคลเท่านั้นอย่าเอาออกมาวิ่งในถนนใหญ่เพราะคุณปวีณาบอกไปแล้วมีความผิดด้วยนะตามกฎหมายลูกหลานผู้ดูแลเนี่ยแนะนำหน่อยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะหลงๆลืมแล้วก็อาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องของความปลอดภัยเอาออกมาขับกันบนถนนใหญ่นะครับเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียนะครับแล้วก็แน่นอนป้องกันเรื่องของการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปด้วยนะฮะ
0: ลูกๆหลานๆนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีความห่วงใยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแหละก็ซื้อรถให้แต่ถ้าจำเป็นต้องออกถนนจริงๆอย่างเงี้ยถ้ารถขับมาเร็วๆแล้วตัวของรถมันเล็กคนที่ขับมาอาจจะมองเห็นไม่ทันและอาจจะทำให้เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุได้ก็ระมัดระวังหลีกเลี่ยงถ้าเกิดว่าต้องไปตลาดไปซื้อของ

0: ไกลๆบนถนนใหญ่จริงๆเนี่ยค่ะบางท่านเขาก็ขับมาแบบสวนเลนบ้างแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งเรานำเสนอไปแล้วเราก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันดูแลคุณปู่คุณย่าในครอบครัวของตัวเองเนี่ยดีที่สุดเลยค่ะ
1: ก็เพื่อป้องกันความสูญเสียนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของคนรักช้างนะครับที่เขาออกมาโพสต์คลิปแล้วก็ภาพเป็นรถยนต์คันหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าขับซิ่งเลยนะครับกลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็เกือบจะไปชนพ่องาทองแล้วก็ต้นกล้านะครับก็มีข้อเรียกร้องให้เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยนะครับเพราะว่ามีรายงานด้วยบอกว่าคนขับเนี่ยเป็นถึงอดีตข้าราชการอุทยานเขาใหญ่ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับ
0: การขับขี่ก็น่ากลัวมีความเสี่ยงจะไปชนช้างนะคะล่าสุดเองทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ออกหนังสือเรียกคนขับรถคันนี้ค่ะโดยย้ำว่าการขับรถแบบนี้ทำผิดหลายกระทงด้วยกันแล้วก็จะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือถ้าสังเกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนที่ขับรถมาบนเส้นทางเขาใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะจอดรอให้ช้างทั้ง2ตัวเนี้ยเดินไปก่อนแล้วบางส่วนเขาก็จอดรถเพื่อที่จะรอถ่ายภาพไปเก็บภาพความประทับใจแต่ปรากฏว่ารถยนต์คันนี้ขับมาด้วยความเร็วทีเดียวไม่สนใจพ่องาทองและน้องต้นกล้าเลยที่กำลังเดินข้ามถนนอยู่กลางถนนเขาใหญ่ทำให้ต้นกล้าเนี่ยค่ะวิ่งตื่นตกใจไปริมถนนแล้วก็เกือบชนพ่องาช้างอีกด้วยนะคะคนที่ยืนอยู่บนถนนบางคนเนี่ยเมื่อสักครู่จะเห็นกระโดดหลบด้วยความตกอกตกใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนค่ะส่วนคนในคลิปโซเชียลพอเห็นและโอ้โหแสดงความคิดเห็นกันเรียกว่าดุเดือดทีเดียวนะคะตั้งคำถามเลยว่าช้างทำผิดอะไรช้างก็อยู่ของเขาเรามาใช้ถนนบนพื้นที่ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติการขับรถลักษณะนี้มีเจตนาอะไรกันแน่เรียกร้องให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ติดตามตัวคนขับมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
1: หนึ่งในผู้ที่ออกมาแสดงตัวนะครับก็คือนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาครับก็โพสต์ข้อความบอกว่าคนที่ขับรถด้วยพฤติกรรมแบบนี้บนเขาใหญ่จนทำให้น้องต้นกล้าช้างเด็กตกใจแล้วก็เกือบจะไปชนกับพ่องาทองเจ้าตัวบอกว่าทราบว่าเป็นอดีตผู้ช่วยหัวหน้าเก่าที่เกษียณแล้วและทราบว่าภรรยาที่ทำงานกับหัวหน้าชัยยาจึงเรียกร้องให้หัวหน้าชัยยาต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับจะเพียงแค่ตักเตือนเพราะทราบว่าเคยทำพฤติกรรมที่ไม่ดีมาแล้วหลายครั้งไม่ได้นะ
0: แน่นอนจริงๆเนี่ยคำพูดของคุณหนูนาเนี่ยค่อนข้างใช้คำพูดที่รุนแรงเลยเพราะบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันมีความเสี่ยงอาจทำให้ช้างเนี่ยได้รับอันตรายก็ได้และล่าสุดค่ะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็โพสต์ข้อความนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่านายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มีการออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าระยะน้อยกว่า50เมตรแล้วนะคะเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติเข้าข่ายกระทําผิดตามกฎหมายหลายกระทงรวมทั้งเป็นการคุกคามสัตว์ป่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ใช้เส้นทางทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดการใช้ความเร็วสัญจรแปรห้ามส่งเสียงดังห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: นะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเสียงดังเน
0: ี่
1: ยอาจจะทำให้ช้างเนี่ยตกใจนะครับเสียงแตรนี่แหละสัญญาณแตรที่เราไปบีบนี่แหละ
0: ค่ะ
1: อาจจะพบเห็นช้างอยู่ด้านหน้าแล้วจะบีบแตรให้มันหลบไปอันนี้ช้างจะยิ่งตกใจนะครับเสียงแตรแล้วก็เรื่องของความเร็วก็อาจจะทำให้ช้างเนี่ยตื่นตกใจได้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขายังได้สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปลาดตระเวนแล้วก็ประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีถ้าพบการฝ่าฝืนนะครับก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกถ้าใครพบเห็นนะครับคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาแล้วพบเห็นการกระทําผิดหรือว่าพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าเนี่ยแจ้งได้เลยนะครับที่สายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับ

0: คุณผู้ชมอาจตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะมีผู้คนที่ไปยืนรอถ่ายภาพพ่องาทองกับน้องต้นกล้าในพื้นที่เนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยตอนนี้เป็นช้างป่าขวัญใจคนรักสัตว์แห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเพราะว่าพ่องาทองหรือว่าพายงาทองเนี่ยเขาเป็นช้างพลายตัวใหญ่ที่ใจดีค่ะเขาจะทำหน้าที่ในการดูแลปกป้องทำหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงอะค่ะคอยสอนการใช้ชีวิตให้กับน้องต้นกล้าซึ่งน้องต้นกล้าเนี่ยเป็นลูกช้างป่าที่กำพร้าแม่จากนั้นค่ะพอเขามีการดูแลเหมือนพี่เลี้ยงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะให้น้องต้นกล้าเนี่ยออกสู่โลกกว้างต่อไปนะคะเวลาที่ทั้ง2ตัวเนี่ยออกมาปรากฏคนรักช้างก็จะดีใจกันเป็นอย่างมากเมื่อสักครู่น่าจะได้ยินเสียงตอนที่เขาเดินออกมาค่ะคนก็ร้องด้วยความประทับใจสร้างความผูกพันความประทับใจเห็นถึงความอบอุ่นของคนที่พบเห็นแต่พอมีเหตุการณ์ที่รถวิ่งมาแบบนี้ค่ะทำให้โซเชียลเดือดเป็นอย่างมากถามเลยว่าเขาเป็นใครแล้วก็ภรรยาที่ทำงานอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะมีส่วนช่วยในการควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำอีกได้ยังไงบ้าง
1: ไปต่อกันที่แวดวงศาสนากันบ้างนะครับเคสนี้เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็อาจจะทำให้ญาติโยมเนี่ยต้องกลับมาคิดถึงเรื่องของการทำบุญกันมากขึ้นเพราะเงินที่เราทำบุญไปถวายพระถวายวัดไปเนี่ยอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าจะถูกนำไปใช้ตามเจตนาของผู้ให้เสมอไปนะครับโดยเฉพาะเมื่อไปพบว่าเงินบางส่วนเนี่ยถูกนำไปซื้อยาบ้ายาเสพติดนะครับไปซื้อยาเสพติดมาเสพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งครับคือมีพระจำพรรษาอยู่4รูปแต่ว่าถูกจับไปแล้ว3รูปนะครับเพราะว่าคือตอนนี้เหลือแค่เจ้าอาวาสแค่รูปเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่า3คนอีก3พระอีก3รูปเนี่ยเอาเงินที่ญาติโยมถวายเอาไปซื้อยาเสพติดนะครับอ่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับนี่เป็นภาพจากวงจรเป็นภาพปฏิบัติการของตำรวจนะครับเขาเริ่มจากการติดตามรถเก๋งต้องสงสัยนะครับซึ่งขับไปตามเส้นทางรอยต่ออำเภอคูเมืองและพุทธไทยสงฆ์ที่บุรีรัมย์นะก่อนที่จะไปจอดติดที่สัญญาณไฟแดงที่สี่แยกบ้านหนองกุงตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดก็เลยเข้าไปตรวจค้นแล้วก็พบพระสงฆ์สองรูปอยู่ในรถนะไปพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในหลายๆจุดในรถนะครับรวมๆแล้วเนี่ย181เม็ดให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวพระสองรูปนี้กันนะ
2: ดึงออกจากกระเป๋าเราเนี่ยหล่นต่อหน้านะครับ
3: เมื่อกี้ผมเห็นไฟ
2: หล่นต่อหน้าหน้าเห็นชัดเจนด้วยนะครับเราบวชอยู่ที่ไหนบวชที่ไหนครับบวชที่ไหนพระคุณชัยหล่นออกมาจากกระเป๋าเราเนี่ยขณะที่เข้าตรวจสอบเนี่ยกำลังจะแสดงตัวเข้าตรวจสอบ
0: ใครจะคิดว่าตำรวจเข้าไปตรวจในวัดแล้วจะเจอยาบ้าเกือบ200เม็ดแบบนี้นะคะเพราะว่าที่จริงที่นี่คือศาสนสถานนะคะที่เราเนี่ยเข้าไปกราบไหว้บูชาพระนะคะและที่สำคัญคนที่ถูกจับกุมหนึ่งในนั้นเนี่ยคือพระตั้งอายุ31ปีค่ะทำหน้าที่ขับรถแล้วก็พระเพียวอายุ22ปีตำรวจไปพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นข้อความสนทนาคลิปเสียงสลิปการโอนเงินที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อยาบ้าสืบสวนขยายผลไปถึงอีก1วัดค่ะที่อำเภอพุทธไทยสงพบพระปรายอายุ27ปีรับว่าเป็นคนที่ติดต่อซื้อยาบ้าจากวัยรุ่นในหมู่บ้านก่อนที่จะนำมาส่งขายให้พระตั้งโดยได้รับยาบ้าเป็นค่าตอบแทนค่ะ
1: ไม่ใช่แค่นี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจตามต่อไปถึงที่วัดหนองหินอำเภอประโคนชัยซึ่งเป็นวัดที่พระตั้งเนี่ยจำพรรษาอยู่แล้วก็พบพระพิพัฒน์อายุ32ปีเป็นเจ้าอาวาสตรวจปัสสาวะไปพบสารเสพติดนะครับช่วงแรกเนี่ยเจ้าอาวาสปฏิเสธแต่พอตำรวจนำหลักฐานการโอนเงินแล้วก็ข้อความการสนทนาเรื่องของการซื้อยาบ้าเอามาแสดงก็เลยยอมรับแหละครับว่าเป็นผู้ให้พระลูกวัดเนี่ยไปติดต่อซื้อยาบ้าแล้วก็เอามาเสพกันในวัดเจ้าอาวาสยอมรับว่าเงินส่วนนี้บางส่วนที่นำไปซื้อยาบ้าเนี่ยเป็นเงินที่รับจากกิจนิมนต์นี้แหละรวมไปถึงเงินทำบุญที่ญาติโยมเนี่ยเอามาถวายให้วัดตำรวจก็เลยนำพระที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปลาสิกขาก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับขณะที่ผลกระทบเขาบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่ถูกจับนะเพราะว่าวัดป่าหนองหินแห่งนี้เนี่ยเดิมมีพระจำพรรษาอยู่4รูป แต่หลังจากปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยถูกจับไปแล้ว3รูปก็เลยทำให้เหลือพระที่อยู่ในวัดเพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นเองสิ่งที่วัดเขาเป็นห่วงต่อจากนี้ก็คืองานบุญกฐินที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำยังไงอ่ะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่มีพระช่วยกันดูแลกิจกรรมแล้วก็เตรียมงานตอนนี้เหลือพระเพียงแค่รูปเดียวซึ่งก็เป็นพระที่สูงอายุแล้วด้วยนะครับที่เพิ่งจะบวชได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองแล้วก็ยังสวดมนต์ไม่คล่องก็เลยกังวลล่ะครับว่าจะจัดงานกันได้ตามกำหนดการหรือไม่
3: ว่ามีพระกี่รูปครับ
4: เดี๋ยวหลวงตาองค์เดียวหนังสือก็ยังไม่ได้เลย
3: มีกี่รูป
4: มีตอนนี้ละสองกับเกี่ยวกับหลวงตาแกก็สวดมนต์ยังไม่ได้แล้วว่าแกบวชตอนแก่อ่านหนังสือไม่ออกนะครับนั่นแหละนี่จะมีงานที่20ด้วย
3: อย่างนั้นลูกพี่ก็เป็นเจ้าอาวาส
4: ครับ
3: ของลูกพี่เป็นเจ้าอาวาสอันนี้ก็เป็นพระลูกวัดทั้งอีกทั้งสองรูป
5: เงินที่ได้ไปซื้อยานี่เป็นเงินมาจากไหน
4: อันนี้เงินผม
5: นั่นแหละเจ้าทำงานอะไรได้ตังค์น่ะต้องถามเงินจากไหน
4: ก็
5: กิจนิมนต์ป่ะ
4: นานๆทีมีครั้ง
5: อ๋อคือเงินจากกิจนิมนต
4: ์ครับเพราะว่าวัดไม่ค่อยมีครับนานๆจะมีครั้งนึงกิจนิมนต์
0: นี่ตั้งแต่คุณเล่าข่าวนี้มาดิฉันไม่รู้ว่าจะตกใจกับอะไรก่อนระหว่างที่พระถูกจับกุมไปแล้ว3รูปสุดท้ายเหลือ1รูปที่ยังสวดมนต์ไม่ค่อยคล่องเพราะว่าเพิ่งที่จะบวชมาไม่กี่วันอาจจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหรือว่าจัดกิจกรรมภายในวัดได้แต่ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพอตำรวจเขาขยายผลเขาไปพบว่าคนที่เป็นแก๊งค้ายาเสพติดแล้วเอายาบ้าไปขายให้กับพระตามวัดต่างหัวหน้าแก๊งมีอายุตั้งแต่17ปี22ปีและ34ปีนี่คือแก๊งค้ายาบ้านะคะขยายผลเนี่ยไปจับกุมก็คือนายอนิรุธอายุ34ปีได้ของกลางยาบ้า23เม็ดขยายผลต่อไปหาพี่น้อง2คนคือนายธีรดลอายุ22ปีและนายธีรวัฒน์อายุ17ปีไปค้นเจอยาบ้า 49,200 เม็ดค่ะทำให้ของกลางในคดีครั้งนี้เนี่ยรวมแล้วเกือบ 50,000 เม็ดนะคะก็เลยยึดรถจักรยานยนต์สอบสวนนายธีรดลก็ให้การว่ารับยาบ้ามาจากที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยที่จังหวัดมหาสารคามก่อนที่จะวางไว้ที่จุดต่างๆตามคำสั่งซื้อแต่ละครั้งเนี่ยจะรับมาถึง 100,000 เม็ดด้วยกัน
1: โอ้โหครั้งล่าสุดเนี่ยตำรวจไปพบข้อมูลการนำยาบ้าไปวางแล้วเนี่ยกว่า 40,000 เม็ดนะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถูกนำไปซุกซ่อนเอาไว้ก่อนที่ตำรวจจะติดตามจับกุมได้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะผู้สั่งการและผู้จัดหายาบ้าครับขณะที่ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยถูกส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ก็เรียกได้ว่ากรรมตามทันจริงๆเพราะว่ามีตำรวจเขาไปตั้งด่านตรวจเพื่อที่จะสกัดจับเรื่องของการทำผิดกฎหมายยาเสพติดต่างๆปรากฏว่าระหว่างที่ตรวจค้นรถอยู่คันหนึ่งอะค่ะกำลังตรวจค้นกำลังตรวจสอบโทรศัพท์เด้งเข้ามาเป็นแอปพลิเคชัน LINE เข้ามาในโทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยพอขอไปเปิดดูกลายเป็นพระภิกษุอีกหนึ่งรูปทักเข้ามาบอกว่าขอซื้อยาบ้าหน่อยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องติดตามไปถึงที่วัดล่ะค่ะไปเข้าไปถึงกุฏิไปพบว่าพระมีสารเสพติดในร่างกายค่ะปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นที่ตำบลศาลาขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่เรียกตรวจรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่พบสารเสพติดจึงนำตัวมาตรวจสอบขยายผลค่ะระหว่างที่ตรวจสอบอยู่เนี่ยโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องสงสัยมีข้อความสนทนาเนี่ยเด้งเข้ามาพอดีเลยแล้วเด้งเข้ามาก็คือติดต่อขอซื้อยาบ้าค่ะและที่สะดุดตาก็คือภาพโปรไฟล์ของคนที่ไลน์เข้ามาแต่งกายด้วยจีวรพระเจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลต่อไปตามแชทนะคะว่านัดส่งยาตรงไหนจุดไหนบ้างก็เลยเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่สุพรรณบุรีอำเภอเมืองค่ะเฝ้ารออยู่ที่กุฏิตามจุดนัดหมายพอถึงเวลานัดมีพระพิทักษ์เดินออกมาจากกุฏิเพื่อที่จะมารับของเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจสอบแล้วก็เข้าไปตรวจค้นหลวงพี่ก็บอกว่าผมขอไม่ได้หรอพูดออกมาแบบนี้ค่ะ
6: ซึ่งทักไปสั่งเมื่อกี้ใช่ไหมพี
7: ่โอ้ขอกันได้นะครับ
8: หือไม่ได้หรอก
7: ขอได้เลย
8: ขอกันได้ที่ไหน
7: นะผมขอเตียงหน่อยแล้วมันเป็นหน้าที่ของพี่หรือหน้าที่ของพวกผมเหรอครับหลวงพี่ทำผิดเนาะ
8: หลวงพี่อยู่ในผ้าเหลือง
7: ครื่อง
9: เรายังไม่ให้กินเลยพี่

0: ผมขอไม่ได้หรอตำรวจบอกว่าขอไม่ได้หรอกหลวงพี่อยู่ในผ้าเหลืองนะคะแล้วก็ทำไมถึงไม่เลิกนะคะจากนั้นเนี่ยก็เลยพาตัวหลวงพี่อะค่ะไปตรวจปัสสาวะนะคะก็พบว่าปัสสาวะเนี่ยมีสารเสพติดในร่างกายจริงๆก็เลยประสานเจ้าอาวาสดำเนินการตามพระวินัยนะคะแต่โทรศัพท์มือถือตอนนี้กลายเป็นเบาะแสสำคัญนะคะที่ทำให้ขยายผลไปหากุฏิพระได้ฝ่ายปกครองบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวขยายผลต่อค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกระจายไปสู่ชุมชนค่ะ
1: ไปดูปฏิบัติการของกรมการปกครองนะครับที่บุกทลายบ่อน2แห่งกลางเมืองเชียงใหม่นะครับดูเหมือนว่าจะไม่หยุดแค่การจับบ่อนเท่านั้นนะครับที่สำคัญกว่าก็คือการขยายผลไปหาผู้เกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนเมื่อมีอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละครับโทรศัพท์ไปหากาดเพื่อที่จะขอเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ซึ่งระหว่างนั้นนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายพลพีเนี่ยเป็นผู้ที่รับโทรศัพท์ก่อนที่จะซักถามรายละเอียดจนทราบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยส่งการ์ดมาดูแลบ่อนและล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมีคำสั่งย้ายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกแล้วนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับเมื่อวานนี้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ระหว่างเข้าไปเล่นการพนันในบ่อน2แห่งกลางเมืองเชียงใหม่นะครับทั้งที่บ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่และจุดที่2ก็คือบ่อนสีปิงเมืองภายในศูนย์อาหารถนนสีปิงเมืองถูกแยกไปสอบสวนก่อนที่จะทำสำนวนส่งฟ้องนะครับโดยที่สภ.ช้างเผือกเนี่ยมีผู้ถูกจับกุมรวมกันถึง51คนตำรวจเร่งทำสำนวนส่งฟ้องนะครับแต่เนื่องด้วยผู้ต้องหามีจำนวนมากก็เลยต้องใช้เวลาถ้าส่งฟ้องได้ทันจึงยังคงถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่สภ.ช้างเผือกต่อไปก่อนนะครับเพื่อที่จะสอบปากคำแล้วก็ทำสำนวนให้เสร็จซึ่งทั้งหมดถูกดำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันครับส่วนพนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวก็จะถูกดำเนินคดีเพิ่มในกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวนะครับ
0: จากการตรวจสอบพบว่าบ่อนทั้ง2แห่งเป็นบ่อนถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งนะคะมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็ยังพบว่าบ่อนสีปิงเมืองมีความเชื่อมโยงไปถึงสมาชิกเทศบาลคนหนึ่งด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลถึงเจ้าของตัวจริงค่ะมีรายงานพลตำรวจโทพฤฒพาพลนะคะยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจ5นายจาก2สถานีตำรวจค่ะก็คือสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกเพื่อพิจารณาเอาผิดเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดบ่อนในพื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะ
1: ล่าสุดตำรวจภูธรเชียงใหม่ออกแถลงการอ้างถึงพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามในคำสั่งให้พันตำรวจเอกเสวกชูสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยมอบหมายให้พันตำรวจเอกชินเดชดีแท้รองผู้กำกับการตำรวจภูธรเชียงใหม่รักษาราชการแทนผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกและตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าจะไม่ละเว้นนะครับถ้าการตรวจสอบเนี่ยไปพบการกระทำความผิดหรือว่าพบการบกพร่องต่อหน้าที่และหากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
0: ส่วนประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะคะก็คือเรื่องของการจับบ่อนที่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมอะค่ะมีชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์มาหากาดซึ่งเป็นคนดูแลบ่อนในลักษณะสอบถามเหตุการณ์แล้วว่าเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้ไหมจบเรื่องได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ถามเนี่ยจังหวัดนั้นค่ะทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำลังพูดคุยอยู่กับกาดภายในบ่อนพอดีทีนี้เขาก็เลยโทรมารัฐมนตรีช่วยก็เลยรับสายแทนค่ะโดยที่ต้นทางก็ไม่รู้ว่าตัวเองน่ะกำลังพูดคุยอยู่กับใครก่อนที่จะพยายามซักถามรายละเอียดงานนี้คนที่โทรเข้ามาก็อ้ำๆอึ้งๆนะคะตอบกันไม่ชัดเจนย้อนพาคุณผู้ชมไปฟังคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: เป็นยังไงท่านสอท
3: บอกไงครับ
2: ผมพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับมาหาผมหน่อยสิ
3: ผมอะไรครับ

0: นี่ยถ้าทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
1: ไม่ใช่ผม
0: เออทุกคนมีลายพี่หมดเลยในเนี้ยพี่
1: มีแค่ลายเฉยๆคร
0: ับ อ้าวแล้วพี่จะมารู้กับจากพี่จะมารู้จักกาดพี่มาเฝ้าบ่อนได้ยังไงและพี่เป็นคนฝากงานให้เขามาทำงานที่บ่อนและพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไง
1: คือผมเนี่ยดูแลเรื่องกาดกับเรื่องไอ้คนดูแลไอ้ตัวความเรียบร้อยเฉย
0: ๆอ้าวงั้นผมคุยกับพี่อย่างนี้นะพี่เป็นคนส่งการ์ดมาดูแลบ่อนถูกไม่ถูก
1: ใช่ใช
0: ่และพี่ก็ดูแลความปลอดภัยให้บ่อนถูกไม่ถูก
1: แค่นั้นครับ
0: แค่นั้นถูกไหมงั้นพี่กับผมแลกกันใครเป็นเจ้าของบ่อนพี่ต้องบอกกับผมนะว่าใครเป็นเจ้าของบ่อน
2: เจอรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับปลายสายก็เลยอ้ำอึ้งแบบนี้หน่อยนะฮะแม้เจ้าตัวจะยอมรับว่ามีหน้าที่ดูแลกาดของสถานที่แล้วก็ปฏิเสธความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับนายชัยนะฮะบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบ่อนที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีแต่ว่านายพลพีเนี่ยได้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพแล้วก็เสียงขณะที่สนทนาเอาไว้ด้วยแล้วก็ได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีช่วยพลพีเนี่ยบอกว่าขั้นตอนแรกได้ให้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยทำสำนวนถึงตำรวจนะฮะให้ดำเนินคดีกับนักการเมืองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอนที่2นะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดจะดำเนินการต่อภายในจังหวัดแล้วก็หากอยู่นอกเหนือจากอำนาจของจังหวัดแล้วเดี๋ยวกระทรวงเนี่ยจะดำเนินการต่อยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ช้าแน่นอนเดี๋ยวจะรู้ผลโดยเร็วอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับยืนยันว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่และไม่ได้อยู่ในสังกัดของเทศบาลนครเชียงใหม่แต่อย่างใดนะครับส่วนบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันได้อย่างไรเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
3: วันนี้แน่นอนนะคะหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกต่อเนื่องนะคะเนื่องจากหลายพื้นที่ดินอุ้มน้ำไว้อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศพบว่าน้ำไหลลงจากภูเขาอย่างรวดเร็วตั้งแต่เชียงใหม่ถึงเพชรบูรณ์ไปจนถึงสระบุรีพบปัญหาน้ำเข้าท่วมหลายพื้นที่ทั้งบ้านเรือนและชุมชนบางจุดชาวบ้านต้องขนของหนีน้ำกันแทบไม่ทันเลยค่ะเริ่มกันที่เชียงใหม่ค่ะเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบนดอยอินทนนท์นะคะทำให้น้ำป่าไหลลงจากที่สูงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่สั่งปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวภาพที่เห็นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นน้ำป่าจากดอยอินทนนท์ที่ไหลลงสู่แม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำกลางก่อนที่จะเอ่อเข้าท่วมบ้านประชาชนที่บ้านน้ำลัดและบ้านเมืองกลางตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองน้ำมาเร็วมากนะคะชาวบ้านเนี่ยเก็บของหนีน้ำกันแทบไม่ทันเบื้องต้นมีข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายค่ะแต่ว่ายังไม่มีรายงานคนที่ได้รับบาดเจ็บฝนในพื้นที่อำเภอจอมทองตกหนักต่อเนื่องนะคะวัดปริมาณฝนสะสม12ชั่วโมงสูงเกือบ100มิลลิเมตรค่ะ
2: ฝนที่ตกหนักก็ทำให้ช้างของปางช้างแห่งหนึ่งในตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับถูกน้ำป่าในแม่น้ำวินเนี่ยพัดหายไปเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไประดมกำลังออกค้นหานะครับแต่กระแสน้ำมันไหลเชี่ยวนะครับก็เลยเป็นอุปสรรคสำคัญซึ่งหลังจากทีมช่วยกันตามหานานหลายชั่วโมงครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ปลอดภัยก็ทำให้ทุกคนเนี่ยโล่งใจแล้วก็เร่งตรวจเช็คสภาพร่างกายกันอย่างละเอียดเพื่อที่จะประเมินแล้วครับว่ามีบาดแผลหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากการถูกน้ำป่าพัดหรือไม่นะฮะสำหรับช้างเชือกนี้เนี่ยชื่อว่าพังแอมเป็นช้างพิการบริเวณขาหน้าด้วยนะฮะ
3: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ลำน้ำพุงเพิ่มระดับต่อเนื่องนะคะล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและก็ถนนบริเวณอำเภอหล่มเก่าจุดที่มีน้ำท่วมขังตั้งแต่บริเวณหน้าวัดทุ่งธงชัยไปจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรค่ะรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วยังสัญจรได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนนะคะริมน้ำต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมอพยพหากน้ำเพิ่มระดับ

0: สูงขึ้นค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดสระบุรีนะครับน้ำป่าจากพื้นที่สูงเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมหมู่ที่13บ้านท่าเสาอำเภอมวกเหล็กอย่างรวดเร็วนะครับภาพจากชาวบ้านเนี่ยเผยให้เห็นกระแสน้ำที่ไหลแรงนะครับแล้วก็เข้าท่วมบ้านรถยนต์จนหลายครอบครัวเนี่ยต้องเร่งขนย้ายข้าวของหนีน้ำขณะที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บางคันถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายนะครับบางบ้านไม่สามารถที่จะเอาออกมาเองได้หน่วยกู้ภัยมวกเหล็กและกู้ภัยในพื้นที่เขาต้องนำเชือกแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือทยอยนำชาวบ้านออกจากบ้านท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวครับมีรายงานบ้านเรือนประมาณ 7-8 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบนะครับก่อนที่ระดับน้ำเนี่ยจะลดลงในเวลาต่อมาครับชาวบ้านก็เลยเริ่มกลับเข้าไปสำรวจความเสียหายนะครับในพื้นที่อำเภอแก่งคอยก็มีน้ำป่าเนี่ยไหลเข้าท่วมสวนไร่นาแล้วก็ถนนบางจุดนะครับโดยน้ำเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์แต่ว่าหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับเพราะว่าถ้ายังมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมน้ำในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยอาจจะไหลลงมาสมทบได้นะครับ
0: แน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยที่คุณอนุชาบอกว่าน้ำทยอยลดลงแล้วนะคะแล้วก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและนี่ก็คือภาพล่าสุดค่ะที่ทีมงานเราส่งเข้ามานะคะว่าสถานการณ์น้ำที่เดิมทีไหลเชี่ยวแล้วก็เข้าท่วมอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้จนทำให้หลายครอบครัวต้องขนย้ายสิ่งของหนีน้ำเนี่ยแล้วรถบางคันก็ได้รับความเสียหายแต่ว่าเช้าวันนี้น้ำลดลงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเหลือไว้แต่ล่องลอยความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วปัญหาก็คือทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายไปแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะต้นไม้ต่างๆเครื่องสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นท่อประปาหรือว่าระบบไฟฟ้าวันนี้เจ้าหน้าที่น่าจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเข้าฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ค่ะ
1: ไปต่อกันที่ภาคใต้กันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยต้องจับตาไปที่กระบี่พังงาแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับเนื่องจากฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะที่พังงาครับน้ำจากเทือกเขาศกเนี่ยไหลเข้าท่วมบ้านจนต้องเร่งขนย้ายผู้ป่วยและก็กลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงานะครับเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกจากบ้านพักตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังจากในพื้นที่เนี่ยยังคงมีน้ำท่วมสูงจากฝนตกหนักเมื่อวานนี้ครับทำให้แม่น้ำตะกั่วป่าที่รองรับน้ำจากอำเภอกระปงและเทือกเขาศกล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่4ตำบลของอำเภอตะกั่วป่านะครับชาวบ้านหลายร้อยครัวเรือนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างบางจุดระดับน้ำสูงกว่า1เมตรต้องใช้เรือสัญจรแทนการใช้รถนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุนำอาหารนำน้ำดื่มและถุงยังชีพไปแจกจ่ายนะครับมีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับแรกนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมนะคะโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังจากระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบแล้วทางจังหวัดกำชับหน่วยงานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอคีรีรัตนิคมค่ะให้ติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเตรียมขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าไว้บนที่สูงนะคะพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำปรับเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: ส่วนเหตุน้ำท่วมพื้นที่เขาศกอำเภอพนมนะครับโดยเฉพาะบนถนนสาย401สุราษฎร์ตะกั่วป่าตำบลคลองศกตอนนี้เนี่ยรถเล็กและรถยกสูงเนี่ยยังสัญจรไม่ได้นะครับแต่ว่าระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มลดระดับลงแล้วก็เริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่คอการเมืองให้ความสนใจมาก1พื้นที่ก็คือที่เทศบาลเมืองไซม้าค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าบรรยากาศเริ่มคึกคักตั้งแต่เริ่มเปิดให้ประชาชนทยอยเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะสะท้อนถึงความคาดหวังอยากเห็นการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะถนนและทางเท้าติดตามบรรยากาศจากคุณพัทราชนชมรายงานสดจากเทศบาลเมืองไซม้านนทบุรีค่ะเชิญค่ะ
2: แม้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะแต่ชาวนนทบุรีที่ออกมาใช้สิทธิ์บอกว่ามีความสำคัญมากค่ะเพราะว่านายกอบจ.มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองภายใต้งบประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะชาวจังหวัดนนทบุรีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกันตั้งแต่เช้าทันทีที่เปิดให้ลงคะแนนในเวลา 8:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งหมู่ที่3ตำบลไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรีบริเวณข้างสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งขาออกค่ะเป็นการเลือกตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะคะชาวนนทบุรีที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอกว่าต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองแม้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่มีความสำคัญค่ะเพราะว่านายกอบจ.มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองค่ะ
3: อย่างน้อยก็มาเป็นอีกอำนาจนึงนะรองจากผู้ว่าเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าจะได้พัฒนาเนี่ยของเราไปให้มันดีกว่านี้หน่อยนะทราย
4: แล้วเราอยากให้นายกอบจ.คนใหม่พัฒนาเรื่องอะไรอะคะ
3: โอ้ก็เอาง่ายๆก่อนก็ได้เนาะพวกแบบอะไรที่มันทำได้ถนนหรือว่าอะไรเนี่ยพวกแบบจริงๆก็ไม่รู้อะไรเยอะเนาะแต่ว่าก็ขอให้มันแบบพัฒนามากกว่านี้หน่อยละกัน
2: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีจำนวน 1,075,971 คนค่ะแบ่งเป็น 1,450 หน่วยเลือกตั้งใน6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยบางใหญ่บางบัวทองไซน้อยและปากเกร็ดค่ะนายณัฐภูมินนทสิริกรุณปลัดอบจ.นนทบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจ.นนทบุรีคาดหวังให้คนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ45ขึ้นไปจากที่ผ่านมาไม่ถึงร้อยละ40นะคะสำหรับสถานที่รายงานผลการเลือกตั้งอยู่ที่อาคารยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกลางโดยรายงานผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของอบจ.นนทบุรีและ Facebook ของอบจ.คาดว่าไม่เกินเวลา20นาฬิกานะคะจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการโดยอบจ.นนทบุรีเน้นย้ำมาตรการความโปร่งใสทั้งการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเข้มงวดและการใช้นวัตกรรมระบบตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องแม่นยำก่อนประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการค่ะค่ะปัจจัยสภาพอากาศฝนตกนะคะก็อาจจะเป็นอีกประเด็นที่ส่งผลต่อจำนวนคนออกมาใช้สิทธิ์ค่ะทำให้อบจ.ก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดค่ะชาวนนทบุรีก็ออกมาใช้สิทธิ์กันได้จนถึงเวลา5โมงเย็นค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาคะ
0: ขอบคุณคุณพัทราค่ะ
1: ขอบคุณครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งจุดนะครับที่บริเวณใต้สะพานพระราม4หน้าสำนักงานเขตเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับฝนตกแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนะครับติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดเข้ามาจากบริเวณใต้สะพานพระราม4ครับเชิญครับ
5: คุณผู้ชมครับทันทีที่ถึงเวลา 8:00 น.นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับผมก็ต่างที่จะทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับขณะที่กรรมการประจำหน่วยครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับรองรับประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะปิดหีบในเวลา 17:00 น.ครับตั้งแต่ช่วงเช้าครับเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเดินทางมาที่บริเวณใต้สะพานพระราม4หน้าสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ ซึ่งใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้ประชาชนนะครับเข้าคูหาทั้งจุดลงทะเบียนนะครับ

0: ประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ครับสำหรับพื้นที่ดังกล่าวนะครับใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่หน่วยที่16ถึงหน่วยที่24นะครับรวม9หน่วยเลือกตั้งครับมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมประมาณ 6-7,000 คนโดยแต่ละหน่วยนะครับจัดตั้งอยู่ภายในเต็นท์นะครับขึงด้วยแสลนด์แล้วมีตำรวจจากสภ.ปากเกร็ดครับคอยดูแลความเรียบร้อยครับผู้ชมครับผมสอบถามไปยังประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับก็ระบุนะครับว่าการเตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับเจ้าหน้าที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนครับและยังไม่พบปัญหาหรือว่าอุปสรรคแต่อย่างใดนะครับโดยคาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนนะครับที่ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตลอดทั้งวันครับซึ่งเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนไปถึงเวลา17นาฬิกาครับ
1: ก็มีการติดดูป้ายประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยดูความเรียบร้อยของหน่วยว่าเราควรจะมีตั้งอะไรไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อย่างจุดเนี้ยครับมันมีสักประมาณกี่หน่วยแล้วคาดว่ามีมีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณกี่คนครับ
1: ก็มีจะมีประมาณ9หน่วยก็คาดว่าน่าจะประมาณ 6-7,000 คนค่ะ
0: ขณะที่บรรยากาศการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางมารอตั้งแต่ก่อนถึงเวลาเปิดหีบเลือกตั้งนะครับผมพูดคุยกับนางสุภัตราชูกมลนะครับชาวตำบลปากเกร็ดระบุนะครับว่าตั้งใจเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าครับเพราะกังวลเรื่องฝนที่อาจจะตกสะสมนะครับประกอบกับเดินทางมาพร้อมกับคุณแม่นะครับซึ่งมีอายุมากแล้วจึงเกรงว่าหากมาช่วงสายอาจจะต้องรอเป็นเวลานานครับส่วนความคาดหวังนะครับต่อนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่นะครับเธอก็ระบุนะครับว่าอยากให้เข้ามานะครับเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับโดยเฉพาะปัญหาการจราจรติดขัดและน้ำท่วมขังครับพร้อมเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดนนทบุรีครับ
3: ก็อยากให้แก้ปัญหาเรื่องรถติดนะคะตรงปากเกร็ดอ่ะมีรถติดแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยตรงแถว5แยกนะคะตรงแถวหน้าโรงพยาบาลวิภารามค่ะเวลาฝนตกอ่ะจะมีน้ำท่วมแล้วก็บ้านน่ะอยู่แถวซอยภูมิเวศก็จะมีปัญหาเรื่องการจอดรถที่จอดรถที่มันจะมีทางวิ่งของมอเตอร์ไซค์จักรยานนะคะมันก็ทำให้การจราจรหรือว่าเวลารถจอดเนี่ยมันทำให้การเดินทางลำบาก
0: คุณผู้ชมครับทั้งนี้เรื่องของสภาพอากาศนะครับที่อาจจะมีฝนตกลงมานะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์นะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนนะครับในการเดินทางมาใช้สิทธิ์ครับรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับกลุ่มเปราะบางผู้พิการตามความเหมาะสมครับผู้ชมครับทางนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการประกาศเตือนนะครับเรื่องฝนที่อาจจะมีการตกหนักนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายครับดังนั้นครับจึงแนะนำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ครับให้ติดร่มแล้วก็ติดเสื้อกันฝนนะครับรวมไปถึงใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังครับ
4: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์นะครับจากการเมืองท้องถิ่นไปที่การเมืองในภาพใหญ่กันบ้างนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจนะครับที่จะต้องบินไปปฏิบัติภารกิจกันในหลายประเทศรวมๆแล้วเนี่ย7วันด้วยกันนะครับแต่ก่อนจะออกเดินทางขึ้นชื่อว่านายกสายมูเมื่อวานนี้นายกอนุทินแล้วก็ภริยานะครับก็เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับไปวันเดียวเนี่ยได้หลายวัดเลยนะ
5: แน่นอนเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะคะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องในประเทศการเมืองก็เรียกว่าควันหลงยังไม่แผ่วเลยค่ะสำหรับมติกกต.ที่มีการเพิกถอน26สว.ทางโฆษกวิปวุฒิสภาเองก็มั่นใจนะคะว่าไม่ได้กระทบกับการทำงานของวุฒิสภาแต่ว่าอีกด้านนึงค่ะนางสาวนันทนานันทวโรภาสแล้วก็นายยิ่งชีพอัชชานนท์รวมถึงนายภริศวัชรศิลป์ก็มีมุมมองที่แตกต่างกันโดยเขามองว่าปมที่มีการหยิบยกเรื่องของการหัวสวสีส้มคือข้อกล่าวหาที่ฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินกำลังเอาคืนค่ะระหว่างการร่วมเสวนาในหัวข้อโกงสวจุดเริ่มต้นกินรวบประเทศมีทั้งนักวิชาการนักการเมืองสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวที่หยิบมติกกต.เรื่องคำร้องต่อศาลฎีกาเพิกถอน26สว.และดำเนินคดีหัวสว.ร่วมกับบุคคลอื่นอีก51คนมาสะท้อนบทบาทการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระค่ะ โดยนายพิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตชี้นะคะว่ายิ่งเปลี่ยนที่มาของสวในรัฐธรรมนูญยิ่งจำกัดสิทธิประชาชนเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาควบคุมอำนาจขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะเสนอการแก้ที่มาของสวในรัฐธรรมนูญให้ยึดโยงกับประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าการฟันโทษปมหัวเลือกสวไม่ใช่แค่ช้างแต่ต้องไล่ให้ถึงควานช้างค่ะ
6: ผมว่าจุดสำคัญมันอยู่ที่เขาไม่ส่งสิ่งที่อนุกรรมการตั้งขึ้นมาที่มีพยานหลักฐานมากมายเนี่ยไปที่ศาลการไม่ส่งเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นคีย์ซักเซสของการที่จะไปเดินหน้าต่อทางกฎหมายว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นบันไดขั้นต่อไปไม่รู้จะเป็นบันไดขั้นที่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นบันไดที่จะเอาตัวควานช้างกลับมาด้วยมันจะมีผลกระทบระหว่างทางเพื่อที่จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้ไปสู่ควานช้างทั้งหมด
7: คือยิ่งเปลี่ยนยิ่งแย่นะครับยิ่งเปลี่ยนเนี่ยยิ่งแย่ทั้งในแง่ของวิธีการได้มาคือยิ่งเปลี่ยนเนี่ยก็คือยิ่งจำกัดสิทธิของประชาชนอย่างล่าสุดเนี่ยคนที่มีสิทธิ์เลือกสว.เนี่ยมีคนแค่กระจุกเดียวประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วก็มาพูดว่าเป็นตัวแทนปวงชนมันก็เป็นการอ้างแบบที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
4: ส่วนนางสาวนันทนานันทวโรภาสนะครับเชื่อว่าปมหัวสว.สีส้มเนี่ยเป็นการเอาคืนจากฝ่ายการเมืองที่ถูกพัดพิงในคดีหัวครับได้เห็นว่ามติกกต.ที่ฟัน26สว.ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอที่ชี้ถึงเจตนาของพยานบุคคลที่กลับคำให้การต้องการที่จะตัดตอนฝ่ายการเมืองออกจากคดีนะครับส่วนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์บอกว่าความจริงก็คือความจริงครับหลังจากมีข้อสังเกตว่าปมหัวสว.สีส้มเป็นการเอาคืนทางการเมืองพร้อมกับย้ำว่ากกต.ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันพิจารณาและวินิจฉัยสำนวนหัวเลือกสว.ครับ
8: ผมต้องการให้กกต.เนี่ยดำเนินการกับทุกกรณีด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วเนี่ยหากมันมีหลักฐานที่ทำให้เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลท่านใดที่ไปกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายนะครับไม่ว่าบุคคลนั้นจะถูกมองว่าเป็นเสียรายหรือมีความคิดทางการเมืองอย่างไรเนี่ยก็เรียกร้องมาตลอดให้กกต.นั้นดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกันครับก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดกกต.ถึงไม่ได้ดำเนินการกับทุกกรณีในกรอบเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าทำไมถึงได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีมติไปวันที่14กันยายนแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคิดว่าแม้มันล่วงเลยมาแล้วก็ควรจะต้องดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วครับ
9: แรงจูงใจตอนไปให้การตอนแรกถ้าจะบอกว่าใครข่มขู่เนี่ยมองเห็นไม่ชัดแต่วันที่เขามากลับคำให้การเดือนตุลาคม2568ตอนนั้นเนี่ยชัดเจนแล้วว่าสีน้ำเงินเป็นรัฐบาลคุณอนุทินเพิ่งขึ้นเป็นนายกโดยขึ้นเป็นนายกได้เพราะกล้าทำคุณธรรมนัสทิ้งพรรคเพื่อไทยแล้วเดินไปอยู่กับคุณอนุทินซึ่ง
10: คุณเอกราชก็อยู่กล้าทำแล้วก็เดินไปอยู่กับคุณอนุทินแล้วเพื่อไทยก็หลุดอำนาจไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วสีน้ำเงินก็ขึ้นสีน้ำเงินขึ้นได้แป๊บเดียวไม่นานทั้ง3ท่านก็มากลับคำให้การดูแล้วตกลงแรงจูงใจที่จะให้การเท็จในเดือนพฤษภาคม68กับเดือนตุลาคม68แรงจูงใจทางการเมืองมันน่าจะให้การเท็จตอนไหนก็กันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเชื่อ
11: ตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยโอ้หลักฐานมากมาย 7-8 หมื่นแผ่นนะเขาก็ตัดหลักฐานทิ้งแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งไม่มีหลักฐานอะไรเลยเขาบอกว่าไปสอบเพิ่มคือเอาหลักฐานมาให้ได้นะเขาจะจัดการกลุ่มนี้นี่คือสิ่งที่ดิฉันเรียกว่าปฏิบัติการหมาหางด้วนถ้ากลุ่มนี้เลวอีกกลุ่มนึงก็ต้องเลวเหมือนกัน
5: ขณะที่นายพิสิทธิ์ อภิวัฒนาในฐานะโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือว่าวิปุตนะคะก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับมติของกกต.ค่ะแล้วก็พร้อมน้อมรับการชี้ขาดของศาลฎีกาเชื่อมั่นว่าวุฒิสภายังเดินหน้าภารกิจฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างราบรื่นค่ะแต่ก็เรียกร้องให้กกต.ชี้ขาดปมหัวสว.สีส้มโดยเร็วเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับทุกฝ่ายค่ะ
4: รายการข่าวเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26นะครับได้ส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวน3สำนวนเข้าสู่การพิจารณาของกกต.ชุดใหญ่และที่ประชุมมีมติให้สอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอครับและจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคนใกล้ชิดกกต.ชุดปัจจุบันก็พบละครับว่าทั้ง3สำนวนเนี่ยยังอยู่ในคณะอนุไต่สวนชุดที่26ยังไม่ได้ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของกกต.ชุดปัจจุบันแต่อย่างใดนะฮะจึงยังไม่มีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมตามที่มีการเผยแพร่ทั้งนี้สำนวนที่ถูกกล่าวถึงซึ่งได้มีการร้องเข้าสู่กระบวนการตั้งแต่ช่วงนายอิทธิพรบุญประคองดำรงตำแหน่งประธานกกต.ครับซึ่งกกต.ชุดขณะนั้นเนี่ยได้สั่งให้ชุดที่26ดำเนินการและปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินตามกระบวนการของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้เนี่ยสำนักงานกกต.เตรียมที่จะทำเอกสารข่าวชี้แจงในเรื่องของสำนวนคดีที่มีอยู่ครับแต่ว่าเนื่องจากรายละเอียดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะฮะ
5: ส่วนความเคลื่อนไหวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะช่วงวันหยุดเดินทางไปไหว้พระขอพรที่วัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยมีภรรยาค่ะที่เดินทางร่วมไปด้วยนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการวมทั้งเดินทางไปญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนโดยนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพนี้ค่ะพร้อมข้อความใน Facebook นะคะระบุว่ามาไหว้ขอพรแฮชแท็กพระพุทธชินราชที่พิษโลกและกราบขอพรพร้อมลงยันฝ่ามือกับหลวงพ่อสำรีวัดราชบูรณะค่ะนี่ภาพนี้แหละที่นายกรัฐมนตรีโพสต์
4: ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับรัฐบาลตุรกีแสดงความพร้อมให้การช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียหลังจากที่กลุ่มฮูตีอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีคลังน้ำมันใกล้สนามบินนานาชาติในกรุงริยาดท่ามกลางการยกระดับสถานการณ์ตึงเครียดริมทะเลแดงเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกครับกลุ่มควันดำขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นใกล้กับสนามบินหลักของซาอุดิอาระเบียในกรุงริยาดเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่จะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องควบคุมสถานการณ์หลังเกิดไฟไหม้บริเวณถังเก็บเชื้อเพลิงของบริษัทอารัมโกในจุดดังกล่าวด้านโฆษกกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนในเยเมนระบุว่าฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียทั้งที่กรุงริยาดและยานบูเมืองท่าติดชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้การโจมตีของซาอุดิอาระเบียในเยเมนหลายร้อยครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งรวมไปถึงในกรุงซานาที่เป็นพื้นที่ควบคุมของกลุ่มฮูตีในเยเมนขณะที่แนวร่วมทางทหารที่นำโดยซาอุดิอาระเบียระบุนะครับว่ากองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีที่พุ่งเป้าโจมตีมาที่กรุงริยาดเอาไว้ได้สำเร็จรวมทั้งยังได้ทำลายแผนของกลุ่มฮูตีที่ตั้งเป้าโจมตีพลเป้าหมายพลเรือนในเมืองอื่นๆด้วยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่กรุงริยาดตกเป็นเป้าการโจมตีนับตั้งแต่สงครามเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับระหว่างที่การเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านหยุดชะงักลงก่อนที่กลุ่มฮูตีจะประกาศปิดล้อมซาอุดิอาระเบียทางทะเลและโจมตีเรือในทะเลแดงเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจทั่วโลกด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีระบุว่าตุรกีพร้อมให้ความช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือไตรภาคีด้านกลาโหมที่มีปากีสถานรวมอยู่ด้วยโดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากลุ่มฮูตียกระดับการพัฒนาด้านกลาโหมติดตั้งระบบเรดาร์และขุดอุโมงค์ในพื้นที่ยึดครองตามแนวชายฝั่งทะเลแดงครับ
5: ไปดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะในช่วง 1-2 วันนี้ไทยเรายังต้องเจอกับฝนตกหนักบางแห่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

0: กับภาพตัวเองห่มเหลืองแต่งหน้าจัดตะโกนแนวคิดที่ LGBTQ ถูกกีดกันไม่ให้บวชเป็นดราม่าร้อนที่20กว่าปีผ่านไปวันนี้มีภาคต่อเป็นภาพชายหันหลังถือโทรศัพท์เคสสีรุ้งให้ตีความกันเอาเอง
1: เทศกาลพี่ไมเคิลแสดงที่ Mad.Art Center ถึง30กันยายนนี้นะคะปิดท้ายกันค่ะกับเพลงแปลกที่มีท่อนนี้วนอยู่ในหูค่ะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเอ้ยอยู่ไม่ไหวอ้าวนะคะพาให้ปีนี้เป็นอีกปีทองของอูโน่เหลาทองค่ะล่าสุดได้รับรางวัลค่ะคุณผู้ชมเป็นรางวัล Thailand Influencer Award 2026สาขา Best Entertainment นะคะฟังปิดท้ายอยู่ไม่ไหวพร้อมกันค่ะ
2: ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะ
3: ขอบคุณครับและทั้งหมดคือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

เด็กวันนี้ไม่ได้รอโลกเปลี่ยนแต่เรามีพลังสร้างสรรค์ที่จะเปลี่ยนโลกด้วยตัวเราเองปลุกพลังคลื่นลูกใหม่ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติสร้างโลกที่เราอยากเห็น20 กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ

0: เปลือกมีหนามลูกโตเนื้อสีเหลืองสดกลิ่นหอมตั้งแต่ยังไม่แกะนี่ไม่ใช่ทุเรียนไม่ใช่ขนุนแต่นี่คือจำปาดะผลไม้ประจำถิ่นของจังหวัดสตูลมีกลิ่นหอมและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่มีให้ลิ้มรสเพียงปีละหนึ่งครั้งครับสำหรับคนสตูลจำปาดะไม่ได้เป็นแค่ผลไม้แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตกินสดก็อร่อยทอดกินกับน้ำชายามเช้าก็ยิ่งเข้ากันจนกลายเป็นรสชาติที่คุ้นเคยของคนที่นี่คู่คัลเจอร์จะพาไปค้นหาคำตอบว่าอะไรที่ทำให้จำปาดะผลไม้พื้นถิ่นลูกนี้ร้อยแรงไม่เหมือนใครทุกๆปีเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลจำปาดะอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลจะคึกคักเป็นพิเศษครับเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ผลไม้ประจำถิ่นโดยเฉพาะจำปาดะออกผลผลิตพร้อมๆกันจนเกิดเป็นงานวันจำปาดะจังหวัดสตูลที่รวบรวมผลไม้เด่นของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจำปาดะทุเรียนกระท้อนเงาะและมังคุดมาให้ชิมและเลือกซื้อจากสวนโดยตรง
1: ปันขวัญสตูลวังทองพระยาวังเทศไทยฝรั่งนิยมกันทั่วไปปันสตูลสีทองน้ำดอกไม้ดอกดูนและทองเกษตรของดีคู่ประเทศที่เขตควนโดน
0: ไฮไลท์สำคัญของงานคือการประกวดผลผลิตเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลไม้คุณภาพที่สะท้อนฝีมือการปลูกของเกษตรกรและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน
2: เอาเลย
3: อันนี้พันธุ์อะไร
2: หวานสตูลนี่วังทอง
4: จำปาดะนี่มันมาจากพันธุ์พื้นเมืองกันทีพื้นเมืองทั้งหมดพอประกวดได้รางวัลเขาจะเป็นพันธุ์ดี
5: เป็นสตูลสีทองครับเนื้อข้างในจะเป็นสีเหลืองสีส้ม
6: ก็ตื่นเต้นครับลุ้นทุกปีครับ
0: ปีนี้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทจำปาดะตกเป็นของชายผิวเข้มรูปหล่อคนนี้ครับปะรอเสร็จตาเดอินเจ้าของสวนจำปาดะที่จะพาเราไปไขคำตอบว่าภายใต้เปลือกที่เต็มไปด้วยหนามของผลไม้ลูกนี้ซ่อนอะไรไว้ที่ทำให้มันโดดเด่นจนคว้ารางวัลอันดับหนึ่งของ

0: สตูลนี่คือสวนจำปาดะของปะรอเสร็จในพื้นที่อำเภอควนโดนแหล่งปลูกจำปาดะที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลพื้นที่แห่งนี้เป็นควนหรือเนินเขาเตี้ยๆที่มีดินร่วนปนดินแดงระบายน้ำได้ดีได้รับทั้งฝนที่ตกชุกและความชื้นจากทะเลอันดามันจึงเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเติบโตของจำปาดะครับ
1: คือจำปาดะนี่ที่สตูลนะเขาเรียกว่าอักลักษ์ของสตูลนะคือที่ดินตรงนี้สุดยอดเลยทำให้จำปาดะมันมีรสชาติอร่อยทุกอำเภอนะสตูลนะดินมันดีเป็นดินที่สูงดินภูเขานะมันทับถมเป็นธรรมชาติไงเขาเรียกธรรมชาติมันเอื้อไง
2: ส่วนปลาตั้งกี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณ23ปีแล้ว
2: 23ปี
1: ครับ
0: กว่า23ปีที่ปะค่อยๆสร้างสวนจำปาดะแห่งนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองต้นจำปาดะทุกต้นในสวนเริ่มต้นจากต้นพันเสียบยอดที่ใช้เวลาประมาณ3ปีก็เริ่มให้ผลผลิตก่อนจะเติบโตเป็นไม้ผลขนาดใหญ
2: ่1ต้นเนี่ยออกผลกี่ลูกครับ
1: ก็ประมาณถ้าขนาดนี้นะ50ถึง70
2: 50ถึง70
1: บางต้นก็100ลูกนะ
2: โว
1: ้มันอยู่ได้เยอะจำปาดะกิ่งมันแข็งมันไม่เหมือนทุเรียนปลูกแล้วปลูกทีเดียวก็ชั่วโรคชั่วหลานเลยโรคไม่มีนะโรคมีไม่มีเลยเกือบไม่มี
2: เลยแข็งแรง
1: มันไม่มีเลยมันแข็งแรงมันเป็นเขาเรียกว่าไม้ประเภทเลือดขาว
2: เลือดขาว
1: มันยางขาวหลัง
0: รู้ไหมครับว่ากว่าจะได้จำปาดะสักหนึ่งลูกไม่ได้อาศัยแค่ธรรมชาติแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ของคนปลูกที่คอยดูแลต้นจำปาดะในทุกช่วงการเติบโตตั้งแต่บำรุงต้นตัดแต่งกิ่งดูแลผลทีละลูกเพราะทุกขั้นตอนของการดูแลล้วนส่งต่อไปถึงคุณภาพของผลจำปาดะแต่สิ่งที่ช่วยปกป้องผลจำปาดะให้ผลที่สมบูรณ์ไม่ใช่สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงนะครับแต่คือนี่ครับเคราะห์เครื่องสารจากทางมะพร้าวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวสวนใช้ห่อผลจำปาดะที่ช่วยลดความเสียหายจากแมลงศัตรูพืชตัวร้าย
1: เคราะห์มันเป็นภูมิชาวบ้านนะเป็นภูมิชาวบ้านดั้งเดิมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีสารอะไรทางมะพร้าวนะแต่แมลงวานทองไม่กล้าไปเลยถ้าไม่ใส่ผมว่าเน่าหมด
0: คุณผู้ชมครับปะปลูกจำปาดะเก่งมากต้นหนึ่งมีมากกว่า50ลูกไปจนถึง100ลูกเลยล่ะครับแต่ว่าปะสารเคราะห์ไม่เป็นครับวันนี้ปะเลยพาผมมาหามะตุ้มมือหนึ่งเรื่องการสารเคราะห์ของชุมชนเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาชิ้นสำคัญที่อยู่เบื้องหลังจำปาดะคุณภาพดี
2: เป็นการที่เราเอา
3: ทางมะพร้าว
2: มาสารเป็นเคราะห์
3: มาสารเป็นเคราะห์
2: เพื่อหุ้มจำปาดะ
3: ลูกจำปาดะ
2: เพื่อให้ปกป้อง
3: จากแมลงลายที่สารนะคะ
2: ครับ
3: เป็นลายยกหนึ่งข่มหนึ่งถ้ามือขวาขึ้นก่อนมือขวาอยู่บน
2: มือขวาอยู่บน
3: ค่ะอันมือซ้ายก็อยู่ข้างล่าง
2: มือซ้ายอยู่ล่าง
3: ยกหนึ่ง
2: ยกหนึ่ง
3: ข่มหนึ่ง
2: ข่มซ้าย
3: นี่ยกหนึ่งข่มหนึ่งนี่คือลายหนึ่ง
2: ไปเรื่อยแล้วก็ซ้อนใต้
3: ซ้อนไปใต้
2: แล้วก็
3: เอาขึ้นข้างบนเป็นขึ้นบน
2: โอเค
3: เอาขึ้นข้างบนแล้วก็ข่มลงข้างล่าง
2: ลงข้างล่าง
3: พออันที่3
2: ยกข่มบน
3: ข่
2: ม
3: ยกแล้วก็ข่มเป็นลาย1เค้าเรียกลาย1ถ้าเป็นทําเสือทํากระเป๋าเป็นลาย2ลาย2ก็ยก2ข่ม2ลาย3ก็ยก3ข่ม3ถ้าลายลูกแก้วยก1ยก2ข่ม1ข่ม2ข่ม3นั่นแบบลายลูกแก้ว
0: เห็นมะสารอย่างคล่องมือผมก็อดคิดไม่ได้ว่าไม่น่าจะยากแค่ไขว้ไปไขว้มานิดเดียวแต่พอถึงตาตัวเองเท่านั้นแหละครับ
3: คนละคู่เอาหนึ่งคู่นี้กับคู่นี
2: ้อ
3: ๋อใบนี้กับใบนี
2: ้เริ่มก็ผิดละ
3: ด้านขวาสอดไปอันที่หนึ่งผุดไปอันที่สามเสร็จ
2: อันที่สอง
3: อันที่สองโสดอันที่หนึ่งทับอันที่สองปนผุดตรงนี
2: ้โอ
3: ้เอาเหมือนเดิมถ้ามันอยู่บนก็พาลงล่างของน้องนี่ได้แล้วค่ะนี่เก่งและเก่งมากได้ขนาดนี้นี่เก่งแล้วลูกแรกเก่งมากเลย 80% เลยเก่งเหงื่อแตกเลยได้สวยมาก
2: เคราะห์ลูกแรกของผมไม่ตกงานแล้วครับ
0: หลังจากสารเสร็จเคราะห์ ยังนำไปใช้งานไม่ได้ทันทีแต่ต้องนำไป

0: ตากแดดประมาณ 2-3 วันเพื่อให้ทางมะพร้าวแห้งสนิทแข็งตัวและผงรูปก่อนนำไปห่อผลจำปาดะในสวนเมื่อครบพร้อมใช้งานก็ถึงเวลากลับเข้าสวนของป้าครับ
1: ครบเอามาใส่กั้นแมลงวิธีใส่ต้องดันอย่างนี้นะดันนี้ปากมันจะง่ายนี
2: ่
1: กว้างเลยใส่ง่ายเลยใส่เข้าไปแล้วก็ดึงก้นอีกทีเรียบร้อย
2: เรียบร้อย
1: อยู่แล้ว
2: อยู่แล้ว
1: มันอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันโตเองมันก็ยืดเองขยายเองมันขยายโต
2: แล้วแมลงก็จะไม่เข้าไปเลย
1: แมลงก็ไม่เข้าไม่ได้คือต้องถนอมมันอย่างดีนะตอนนี้มันยังเล็กไง
2: อ๋อเดี๋ยวพอมันใหญ่มันก
1: ็พอไม่แล้วพอมันโตมันก็แข็งแรงไง
2: มันก็จะอย่างนี้อย่างนี้
1: นั่นแหละ
0: โครไม่ได้ช่วยแค่ป้องกันแมลงเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผิวของจำปาดะสวยอีกด้วยครับเมื่อผลจำปาดะค่อยๆเติบโตอยู่ภายในโครเปลือกจะขยายตัวไปตามช่องสารจนเกิดเป็นลวดลายตารางที่ชาวสวนเรียกว่าลายสก็อตเป็นเอกลักษณ์ของจำปาดะที่ผ่านการห่อโครมาตั้งแต่ผลเล็กสังเกตได้ง่ายๆว่าถ้าผลไหนไม่มีลายสก็อตก็มักจะไม่ได้ห่อโครครับ
1: คือถ้าใส่โครใช่ไหมมันมีลายสวยเพราะว่าโครเขาสารมันมีรูนี่เพราะว่ารูนี่ที่รูมันโดนแสงไงที่ทางมะพร้าวปิดมันไม่มีแสงหรือว่าตอนโครมันมีลายไง
0: หลายคนคิดว่าจำปาดะก็มีหน้าตาเหมือนกันแต่เมื่อเดินเข้าในสวนของป้าจะพบว่าที่นี่ปลูกจำปาดะไว้หลายสายพันธุ์ที่แต่ละต้นต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: นี่อ่ะนี่น้ำดอกไม้นะนี่นี่น้ำดอกไม้นะคือลักษณะของมันวิ่นยาวว
2: ิ่นยาว
1: ก้านยาวภาษากลางก็ก้านยาว
2: จะสุกแล้ว
1: นี่ถ้าปิดก็สุกแล้วพญาวังพญาวัง
2: พญาวัง
1: โตไงอ๋อ
2: มันเป็นพญา
1: คือลูกโต10กิโลกว่า
2: ลูกนึง
1: 10กิโลกว่านี่สายน้ำผึ้ง
2: สายน้ำผึ้ง
1: อ๋อประหวาน
2: หวานเลย
1: หวานเจี๊ยบเลย
2: ช่ำเจี๊ยบเลย
1: เจี๊ยบเลยเ
2: ออ
1: ชื่อว่าวังทองใช่ไหมมันจะเป็นทองทั้งนั้นเนี่ยเนี่ย
2: อ๋อด้านใน
1: ด้านในนี่เรากินหมดแล้ว ขวัญสตูล
2: ขวัญสตูล
1: ขวัญสตูล
2: อันนี้อร่อยไหม
1: อร่อย
2: อร่อยแน่นอน
1: หวาน
2: หวาน
1: หวานผู้ดีอันนี้ดังสุด
2: ดังสุด
1: อันนี้สีเหลือง
2: เหลือง
1: แต่ว่าหวานไม่จัด
2: หวานไม่จัดไม่เหมือนพวกสายน้ำผึ้ง
1: อ่านี่หวานผู้ดีเขาเรียก
2: ลูกสูงสูงเนี่ยปลาเก็บยังไงครับ
1: มันวิธีเก็บใช่ไหมมันมีคนปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป
2: ได้ไหม
1: ได้ปีนขึ้นไปแล้วใช้ถังก็ได้ใช่ไหม
2: ใช้ถัง
1: โรยลงมาใส่ในถังแล้วก็หยอดใช้เชือกลงมา
2: อ๋อ
1: มันตกไม่ได้นะตกมันจะช้ำ
2: มันจะช้ำแต่คนข้างล่างรับ
1: ไปเลยเอ้าทิ้งมาระวังนะลื่นนะ
2: ยากจริงๆฮะ
1: ยากจริง
0: การเก็บผลจำปาดะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจำปาดะแต่ละลูกมีน้ำหนักหลายกิโลกรัมทุกครั้งที่ตัดจากต้นต้องค่อยๆประคองลูกจำปาดะลงมาอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผลช้ำ
3: มีถึง3กิโลแต่ว่าโอเคสวยดูลายแต่ว่ามันไม่ตรงนะแต่ว่าลายสวย
4: ดอกเรกสังเกตครุดูโครกเก่าครับผมมันดูใบเลี้ยงดูน้ำดูย่าง
0: กว่าจะได้จำปาดะที่หวานหอมกำลังดีต้องเริ่มจากการเก็บเกี่ยวให้ถูกเวลาปะจะเลือกตัดผลในช่วงที่ผลแก่จัดโดยอาศัยทั้งประสบการณ์และการสังเกตไม่ว่าจะเป็นการกรีดดูยางที่เริ่มไหลน้อยและข้นรวมถึงแค่ดีดนิ้วเบาๆที่ผลก็ฟังเสียงออกแล้วว่าลูกไหนแก่พร้อมเก็บหรือลูกไหนยังอ่อนอยู่
1: มันมีเวลาของมันเหมือนกับหมอนทองเนาะยกตัวอย่างหมอนทองคนรู้ตัวประเทศเลยหมอนทองอายุของมัน120วันเก็บได้แล้วจำปาดะถ้าเป็นพันขวัญสตูล120วันเหมือนกันทีนี้มันพันน้ำดอกไม้นี่90วัน100วันวังทอง100วันมันอ่อนใช่ไหมเสียงมันจะแน่นถ้ามันแก่เสียงมันจะดังก้องๆไงคือมันจะเริ่มหลวมแล้วข้างในที่หนามมันยางจะไหลเลยถ้ายังอ่อนมันจะไหลยาวเลยไม่มีใสนะแต่ว่าถ้ามันแก่แล้วมันไหลมาสักพักมันก็ใสแล้วแค่นแล้วนั่นแหละคือโอเคแล้วคือดูได้หลายอย่างแต่ต้องอาศัยว่าอยู่กับมันไง
2: จะถูกแล้ว
0: ป้าบอกว่าแค่ดีดนิ้วลงผลจำปาดะก็รู้แล้วลูกไหนแก่ลูกไหนอ่อน
1: นี่ได้แล
0: ้
1: ว
0: ได้ยินแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อครับงั้นขอทดสอบกันหน่อยดีกว่ามาดูกันว่าป้าจะทายถูกไหมครับ
1: ไม่สุกอีกทีดิไม่สุกนั่นแหละสุกรู้ว่าสุกแน่ดิลูกอ่อนใช่ไหม
0: คุณผู้ชมครับป้าทายถูกทุกลูกครับไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่คือประสบการณ์ที่สั่งสมจากการอยู่กับต้นจำปาดะมานานกว่า20ปีเพียงแค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าผลไหนพร้อมเก็บเกี่ยวครับ
2: นี่เลยพันขวัญสตูล
1: ขวัญสตูลให้อร่อยนะคือให้สุกบนต้นมันไม่อร่อย
2: ต้องเด็ดมาเสร็จทิ้งไว
1: ้สัก4วัน
2: 4วัน
1: นั่นแหละอร่อยไม่ต้องลึกละ
2: จับมีดแบบรู้ก่อนเลย
1: มาถ้าลึกกันมันโดนเนื้อไง
2: เข้าใจยัง
1: เพราะขวัญสตูลเปลือกมันบางนี่
2: เนื้อข้างใน
1: จะดูเนื้อนะพอโดนอากาศนะแต่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสี
2: กินหอมครับแต่ดมบ่อยๆก็เวียนหัว
1: ใช่ๆยังไม่ชินถ้ามาอยู่ใต้ต้องกินวันละลูก
2: เลย
1: พอแกชินกับมันน่ะลูกก็3กิโลนะ
2: เสร็จแล้วล่ะครับ
1: ครับ
2: นี่เลยนี่คือจำปาดะพันขวัญสตูลโอ้โห
1: สุดยอด
2: หวานผู้ดีหอมละมุน
1: หอมละมุน
2: ชวนลุ่มหลงพันขวัญสตูลคล้ายๆขนุนแต่ไม่ใช่ขนุน
1: ไม่ใช่ขนุน
2: ชิม
1: ได้ไหมหวานผู้ดีเห็นไหม
2: หวาน
1: หวาน
2: แล้วก็มัน
1: มีรสชาติมัน
2: หวานเกือบคล้ายขนุนแต่ไม่เท่าขนุนคำว่ามันที่เนี้ยคือมันเหมือนใยอันนี้มันใยมันเยอะมันได้เคี้ยวมันหยุบหยุบ
0: นี่ครับพระเอกของสวนแห่งนี้จำปาดะขวัญสตูลจุดเด่นอยู่ที่เนื้อหนาสีเหลืองทองยวงใหญ่เส้นใยน้อยกลิ่นหอมชัดตั้งแต่ยังไม่เข้าปากพอกัดลงไปเนื้อนุ่มกำลังดีไม่เละเมล็ดเล็กทำให้กินได้เนื้อเต็มคำรสหวานกำลังดีแต่ยังมีความละมุนทำให้ยิ่งกินก็ยิ่งเพลินครับเสน่ห์ของจำปาดะไม่ได้อยู่แค่เนื้อสีเหลืองหอมหวานเพราะแม้แต่เม็ดจำปาดะก็ยังนำมาต่อยอดเป็นอาหารได้และนี่คืออีกหนึ่งภูมิปัญญาของคนใต้กับเมนูแกงไตปลาเม็ดจำปาดะที่เปลี่ยนเม็ดผลไม้ธรรมดาให้กลายเป็นจานเด็ดประจำฤดูกาล
2: แล้วเม็ดเนี่ยมันจะมีความพิเศษยังไงครับ
5: ก็จะใส่ไปในแกงแล้วมันจะออกรสชาติเป็นหวานมัน
2: หวานมัน
5: จ้ะปีละครั้งนะ
2: ปีละครั้ง
5: ปีละครั้งจะเก็บตู้เย็นไม่ได้นะต้มไม่สุกใส่กะทิลงไป
2: หวานมันครับคให้นึกถึงเกาลัดครับ
5: คล้ายๆกัน
2: เกาลัดเดือดแล้วใส่อะไรต่อครับ
5: ใส่เครื่องแกง
2: อันนี้คือพริกแกงอะไรครับ
5: มาผสมเครื่องแกงปรุงปลากับเครื่องแกงกะทิเอามาผสมด้วยกันไม่อยากทำให้เผ็ดจัดถ้าฝั่งโน้นก็จะกินเผ็ดจัด
2: ฝั่งไหนครับ
5: ฝั่งสงขลา
2: อ๋อฝั่งสงขลา
5: แต่ฝั่งใต้ฝั่งตะตู้นี่ก็จะไม่กินเผ็ดจัดโอเคค่ะแค่นั้นแหละ
2: ใส่อะไรต่อครับ
5: ใส่ไตปลาค่ะเพราะไตปลานี่มาจากเคี่ยวแล้วไงมันจะไม่มีสีแล้วมันสะอาดโอเค
2: ใส่ไปทั้งเม็ดอย่างนี้เลย
5: ใส่อย่างนี้แหละ
2: ต่อไปใส
5: ่ต่อไปใส่
2: หน่อไม้
5: นี่หน่อไม้นะหน่อไม้เป็นส่วนผสมถ้าแกงไตปลาไม่มีหน่อไม้ไม่อร่อยค่ะ
2: ไม่ใช่ไตปลาเลย
5: ค่ะไม่ใช่ไตปลาเลย
2: แล้วก็ใส่มะเขือ
5: ใส่มะเขือตอนนี
2: ้ใส
5: ่โอเคร
2: อมะเขือสุก
5: รอมะเขือสุกเดี๋ยวก็ลงปลา
2: ที่นี่ใส่กะทิเพราะว่าม
5: ันลดเผ็ดลงไหมว่ามันจะลดความคาวหน่อยเพราะว่าถ้าไตปลาล้วนๆเหมือนฝั่งโน้นมันจะออกคาวๆคนที่นี่ก็ไม่เคยชอบไง
2: อืมอ้าวตรงนี้น่าจะเดือดแล้ว
5: ตอนนี้เสร็จแล้วแล้วก็
2: ไตปลา
5: ปลาลงค่ะเริ่มแขกมาเลยค่ะ
2: ต้มแขกส้มแขก
5: ปลาส้มแขก
2: เพื่ออะไรครับ
5: ใส่ย้ายมันคาวแต่ใส่ไม่เยอะนะคะเอาแค่นั้นแหละ
2: รสชาติตอนนี้มันจะเป็นยังไงคร
5: ับ เผ็ดๆหวานนิดเค็มหน่อยเปรี้ยวนิดแค่นั้นแหละ
2: แล้วเราก็ต้องเติม
5: แค่นั้นแหละโอเคโอเคเอาชิมดูก่อนเอารสชาติได้ไหมกลมกล่อมไหมโอเคไหม
2: โอ
5: ้โอเคใช่ไหม
2: โอเค
5: อร่อยไหมปลาแกงไปแล้ว
2: มันก็ไม่เหมือนมัน
5: มันไม่เหมือนมันแล้วก็มันไม่เหมือ นอะไรมันเหมือนของมันนั่นแหละ
2: กรอบกว่า
5: แล้วก็หวานกว่ามันกว่า
2: หวานกว่าว้าว

0: ข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมีหวาน
1: บวชจำปาดะกินกับข้าวเหนียวมูนเอาจานมาหน่อย
0: เอาจานมาหน่อย
1: นี่ใส่จานไปก่อน
0: กินคล้ายคล้ายขนุนเลย
1: ค่ะต้องแกะ
0: แกะ
1: เอาจานลงมา
0: อ๋อแกเอาเม็ดออก
1: แกเอาเม็ดออกเอาไปทำของหวานไงอันนี้คือฟันซาตูนอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนั้นแกงไปทั้งเม็ดเลย
0: โอ้มียี่ห้อด้วย
1: มียี่ห้อด้วย
0: พันอื่น
1: โอเคค่ะ
0: ผ้าอีกพันหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่ง
1: ยี่ห้อนะยี่ห้อนี้เนื้อมันจะบางแล้วก็นี่ลูกมันดึงเนี่ยนี่ค่ะนี่ต้องแกงทั้งยุ่มเลยต้องเอาทำไปทั้งเม็ดเลยไม่ต้องแกะอันนี้สีเข้มอันนี้เขาเรียกว่าวังทอง
0: วังทอง
1: วังทองอันนี้เมือกเยอะ
0: เมือกเยอะ
1: อ
0: ันไออ
1: ันโน้มันเมือกน้อย
0: เมือกน้อย
1: ต้องชิมดูเลยหอม
0: โอ้โหหอมแบบว่า
1: หอมกว่าอยู
0: ่หอมสุกเลยฮะหวานจัดเลยไม่ใช่หวานแบบแสบคอแต่หวานแบบ
1: หวานแบบละมุน
0: หวานละมุนแต่หวานมาก
1: ใช่
0: อันนี้ไหม
1: ไม่กระชู
0: อ๋อนี่อ๋อแล้วก็ต้องให้มันสุกสุกสุก
1: ไม่ต้องใส่เยอะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: โอเคพอแล้วสาคูถ้าใส่แล้วถ้าเราใส่น้ำตาลนั้นก่อนนั้นสาคูมันไม่สุกมันจะเป็นเม็ดสีขาวมันไข่เค็มมันจะไม่สุกสุกหมดแล้วเราไปใส่น้ำตาลมันก็โอเคโอเคเอาน้ำตาล
0: น้ำตาลกี่ช้อนครับ
1: น้ำตาลเดี๋ยวมาต้องตักทีก่อนเนาะ
0: เอา
1: หนึ่งสองเอาสามพ่อไม่ต้องหวานเยอะหวานหน่อยพ่อ
0: ไม่ใส่อีกนิดนึงก็ได้นะถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องหวานเยอะ
1: ไม่ต้องหวานเยอะเอาเกลือด้วย
0: เอาเกลือนิดเดียว
1: พอแล้วโอเคทีนี้ก็ใส่หัวกะทิเลย
0: ใส่หัวกะทิอันนี้ไม่หวานเนาะ
1: ชิมดูก่อน
0: อันนี้ไม่ค่อยหวานน้ำตาลสามช้อนไม่ได้ช้อนโตนะฮะ
1: ช้อนตะปี
0: ช้อนตะปีดิชิมครับสูตรหวานน้อยเน
1: า
0: ะ
1: สูตรหวานน้อย
0: หวานน้อยของมะ
1: อะไรไหม
0: โอ้อร่อยมันมันนัวนัว
1: แล้วก็ไม่หวานเข้มใช
0: ่ไห
1: ม
0: ใช่ไม่หวานเข้มไม่หวานมากบวชจำปาดะข้าวเหนียวมูน
1: กินทั้งเฉพาะภาคใต้นะ
0: มีเฉพาะภาคใต้ด้วยกินทั้งข้าวเหนียวกินทั้งสาคูแล้วก็กินทั้งจำปาดะเลยครับ
1: อร่อยไหมได้ที่ใช่ไหมพอกินเหนียวเข้าไป
0: ก็กินทุกอย่างรวมกันมันหอมหวานเข้ากันมากครับ
1: ใช่

0: เม็ดตำปลาดะในแกงแต่ปลามันจะมีเท็กเจอร์ความมันความหวานของเม็ดตำปลาดะพิเศษขึ้นมา
1: ใช่
0: ยอดครับ
2: ตลอดช่วงฤดูฝนของทุกปีคือช่วงเวลาที่ผู้คนต่างเฝ้ารอฤดูกาลของจำปาดะผลไม้ประจำถิ่นที่มีให้ลิ้มรสเพียงปีละครั้งทุกครั้งที่จำปาดะออกผลผลผลิตจากสวนทั่วอำเภอควนโดนก็จะมารวมกันในงานวันจำปาดะวันที่ชาวสวนต่างนำผลไม้ที่ดีที่สุดของตัวเองมาแบ่งปันความภาคภูมิใจเพราะความพิเศษของจำปาดะแต่ละลูกไม่ได้มีแค่รสหวานหรือกลิ่นหอมแต่ยังมีความตั้งใจของคนปลูกภูมิปัญญาที่สืบทอดและธรรมชาติของควนโดนที่ช่วยหล่อเลี้ยงผลไม้ลูกนี้นี่จึงเป็นเหตุผลที่จำปาดะควนโดนไม่ได้เป็นเพียงของดีเมืองสตูลแต่เป็นผลไม้ที่สะท้อนตัวตนของผู้คนและพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างแท้จริงครับ
3: ที่เมืองสตูลถิ่นจำปาดะมาชิมกันตาจำปาดะควนโดนตั้งแต่กรกฎาจนถึงสิงหาสิ้นสุดกันยามาได้ทุกปีกินดิบก็ได้แปรรูปก็ดีผลไม้อินทรีย์ของดีที่เมืองสตู

0: 一皿から新しい一皿へ食から文化へジャッジャンスーちゃんジャッアハンスーワタナタンเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอให้ดูเดี๋ยวสิไปชิม
1: อร่อยมากเบโร่ขันทอง
2: มุ้งสูงสี
0: มุ้งสูงสีไปเรียนรู
3: ้ไปกัน
4: อันนี้ครับ
0: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
5: ในรายการซามูไรเชฟซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
0: よろしくお願いします
6: มหาอำนาจบานาจะพาไปชิมของดีที่เบตงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันคือไก่อะไรครับเนี่ย
7: ครับไก่เบตงมันแท้ครับ
6: โอ้โหไก่เบตงนี่เอง
7: ของผมนี่เลี้ยงแต่สายพันธุ์แท้ครับเป็นการอนุรักษ์เพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับผมไม่ใช้เคมี 100% เลยครับเนื้อหวานหนังกรอบสีเหลืองสวย
8: ตัวหนึ่งเกือบ700บาทค่ะ
6: จะ700บาททุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
9: ทดลองปฏิบัติธรรม1วันจะเข้าใจคำว่าศาสนามากขึ้นอย่างไร
10: ความสบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมสติกับสบายจะต้องอยู่ไปคู่กัน
11: あの下にあるこのสบาย
12: สติกับสบายเพราะว่าคนญี่ปุ่นเวลาเข้าสมาธิจะจริงจังเกินไปต้องมีการผ่อนคลายบ้างแต่เขาบอกว่าชาวไทยอะไรๆก็สบายเกินไป
9: ทำไมพระญี่ปุ่นถึงแต่งงานได้วัดญี่ปุ่นมีรูปแบบของพุทธภาณิชย์หรือไม่ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสอนธรรมะแบบวัดไทยเข้าถึงหัวใจคนญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11 นาฬิกาทางไทย PBS
13: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของหญิงสาวชาวอิหร่านที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนในครอบครัวก็ตาม
14: แม่จะทำยังไงได้ล่ะมันเป็นทางเลือกของลูกเราก็ทำอะไรไม่ได้ลูกรู้ดีว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับลูก
13: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS

0: วันนี้ผมมาเบตงเมืองใต้สุดแดนสยามที่เต็มไปด้วยของอร่อยและอาหารพื้นถิ่นแน่นอนมาเบตงก็ต้องกิน
1: มีเบตงค่ะ
2: ผักน้ำด้วยครับ
3: ข้าวหยกก็ต้องกิน
4: ปลานิลสายน้ำไหล
5: ส้มโชกุนเบตงค่ะ
0: และหนึ่งในจานเด็ดที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือไก่เบตงโอ้ยน่าหากินน่ะถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงติดตามในมหาอำนาจบ้านนาวัฒนธรรมเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินะและนี่ก็คือพี่สมบัติเกษตรกรผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อยไก่เบตงไร่ของเราในวันนี้พี่สมบัติไงล่ะครับไก่เบตงที่ว่า
6: ครับไก่เบตงมันแท้ครับ
0: ที่บอกว่าพันธุ์แท้เนี่ยมันต้องดูยังไงล่ะครับ
6: ไก่เบตงแท้ต้องมี5เหลืองครับก็มีปากเหลืองแข้งเหลืองหนังเหลืองเนื้อออกเหลืองขนจะออกสีเหลือง
0: แล้วเสื้อก็ต้องเหลืองเหลืองเต็มไปหมดแล้วนอกจาก5เหลืองที่ว่ามามีลักษณะอื่นอีกไหมครับ
6: ครับแล้วก็ไม่มีปีกแข็งแล้วก็ไม่มีขนหางยาวนี่คือไก่เบตงแท
0: ้ปีกเขามีแค่นั้นเหรอครับ
6: ใช่ครับใช่บินไม่ได้ครับปีก
0: เขาเป็นตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าครับ
6: ใช่ครับใช่เป็นเฉพาะสายพันธุ์เบตงแท้ถ้าเป็นไก่ทั่วไปจะมีขนปีกขนหางยาวเพื่อช่วยในการบิน
0: ไอที่พี่อุ้มอยู่เนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียครับ
6: ไก่ตัวนี้เป็นไก่เบตงเพศผู้ครับตัวผู้จะมีลักษณะหงอนใหญ่ครับเป็นหงอนจัก
0: โอ้ยหงอนจักอะไรครับพี่นี่มันหงอนไก่ชัด
6: ๆหงอนเป็นรูปจักร
0: อ่ะผมแซวเลย พี่จับแบบนี้น้องไม่เจ็บหรอครับ
6: ไม่ครับไม่เบาๆครับก็อยู่ได
0: ้โอ้โหไก่เบตงนี่สัดส่วนเขาดีจริง
6: ๆครับก็อยู่ที่เราคัดพอพันธุ์เพราะว่าถ้าเราคัดรูปร่างใหญ่น้ำหนักดีก็จะทำให้มีสัดส่วนที่ดีครับนี่ครับสะโพกจะใหญ่กลมสวย
0: แล้วข้างๆเนี่ยมาไงอ่ะเฮ้ยนี่มันลูกไก่เบตงหรือเปล่าครับ
6: ไม่ใช่ไก่ครับนี่เป็นลูกคนเลี้ยงไก่เบตงครับ
0: แล้วไปและนี่ก็คือน้องกำหว่าและน้องพอใจแล้วก็ยังมีน้องไข่ซินอีกคนอ่ะเรามาถามกันดีกว่าใครรู้บ้างว่าคุณพ่อเลี้ยงไก่อะไร
7: ไก่เบตงพันธุ์แท้ครับ
0: แท้จริงหรือเปล่า
7: แท้จริงครับ
0: แท้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
7: 100% ครับ
0: โอ้โหตอบแบบมั่นใจแล้วน้องรู้หรือเปล่าว่าไก่มันร้องยังไง
8: ไก่เอ้ยไก
9: ่ตัวใจเจ็บตุกกว่าก
10: อกกระต๊อก
0: มาเป็นเพลงเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับพี่สมบัติกันต่อดีกว่าที่น้องอุ้มอยู่เนี่ยคือไก่อะไรครับพี
6: ่นี่เป็นไก่เบตงเพศเมียครับถ้าเป็นตัวเมียนี่หงอนเล็กครับแล้วก็ตัวจะเล็กกว่าตัวผู้จะตัวใหญ่กว่า
0: โอ้โหดูลีลาการอุ้มสมกับเป็นลูกเจ้าของฟาร์มจริงๆ
6: คร
0: ับ
6: อ
0: ัน
9: น
6: ี้
9: เพ
6: ิ่
9: งจับเองครับ
0: แล้วไก่เบตงมีถิ่นฐานมาจากที่ไหนล่ะครับ
2: ไก่เบตงดั้งเดิมเลยก็คือว่าชาวจีนเนี่ยนะครับที่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานกันมาก็ได้เอาสายพันธุ์ไก่จากเมืองจีนก็มาเลี้ยงกันที่เบตงแล้วก็ทีนี้ก็ออกลูกออกหลานกันชาวบ้านก็เลี้ยงกันทั่วๆไปครับเราก็ได้ส่งเสริมกันให้กับมาเลี้ยงแล้วก็เอามาใช้ในร้านอาหารก็ได้รับความนิยมกันมากขึ้นครับผม
0: และนี่ก็คือพี่กอล์ฟเจ้าของร้านอาหารที่รับไก่เบตงมาจากฟาร์มพี่สมบัติและแน่นอนมาเบตงอ่ะก็ต้องกิน
2: ก็ต้องกินไก่เบตงครับ
0: จัดมาเลยครับ
2: วันนี้เราจะมาต้มไก่เบตงให้กินกัน
0: มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
2: การต้มไก่ครับเพื่อที่จะให้ได้รสชาติของไก่ที่ดีที่สุดจะมีขิงต้นหอมมีเหล้าจีนแล้วก็เกลือการต้มไก่เนี่ยครับของทางร้านเริ่มต้มตั้งแต่ตอนน้ำยังไม่เดือดคือเราไม่อยากให้อุณหภูมิมันสูงเกินไปเพื่อที่จะรักษาพวกเจลาตินความฉ่ำในไก่ไว้เลี้ยงไฟให้มันเบา
0: ไปเบาไปหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะได้กินล่ะครับ
2: ประมาณ1ชั่วโมงครับ
0: โอ้นานอ่ะผมไปทำความรู้จักกับไก่เบตงต่อดีกว่าทำไมพี่สมบัติถึงเลือกที่จะเลี้ยงเจ้าไก่สายพันธุ์เบตงล่ะครับ
6: เป็นการอนุรักษ์ของผมนี่เลี้ยงแต่สายพันธุ์แท้ครับเพราะว่าไก่เบตงแท้แทบจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับคนเลี้ยงน้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่ไปเลี้ยงไก่ผสมแล้วด้วยการเลี้ยงมันจะง่ายกว่าแล้วก็ลูกไก่มันจะออกได้มากกว่าถ้าเป็นพันธุ์แท้นี่ถ้าเราจัดการไม่ดีไข่ไก่ที่ฟักออกมานี่อัตราการฟักออกจะต่ํามากก็ถ้าเราดูแลจัดการดีก็อาจจะได้สักประมาณสัก 60% เกือบ 70% นี้ถือว่าดี

0: ากแล้วครับ
1: ที่พี่สมบัติบอกว่ามีคนเลี้ยงไก่เบตงน้อยเนี่ยเลี้ยงน้อยแค่ไหนล่ะครับ
2: น้อยนี่คือเฉพาะเบตงนี่ของผมที่นี่มากที่สุดแล้วครับก็เลี้ยงอยู่รวมๆแล้วตั้งแต่ลูกไก่ถึงพ่อแม่พันธุ์พวกนี้มีประมาณ 3,000 ตัวเอง
1: ว่าแต่มันเลี้ยงยากล่ะครับ
2: เลี้ยงไม่ยากครับ
3: อย่างแรกคือต้นทุนการเลี้ยงไก่สูง
2: ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงที่นาน
3: 5เดือน6เดือน
2: โดยคนทั่วไปแล้วจะกินไก่เนื้อมากกว่าครับราคามันจะต่ำกว่าถ้าเป็นไก่เบตงจะราคาจะสูงกว่า
1: ก่อนจะไปคุยเรื่องวิธีการเลี้ยงผมอยากรู้ว่าเจ้าไก่เบตงอ่ะรสชาติเค้าเป็นยังไงครับ
2: ไก่เบตงถ้าพูดถึงเนื้อจะมีรสชาติหวานหนังกรอบสีเหลืองสวยแล้วก็น้ำซุปหวานครับ
1: เนื้อหวานพอเข้าใจแต่น้ำซุปหวานเนี่ยคือใส่น้ำตาลหรือเปล่าครับพี
2: ่มีคนเคยเอาไปต้มเขาบอกว่าน้ำซุปไม่ได้ใส่อะไรเลยเขาบอกว่าโอ้แปลกมากหวานมาก
1: หวานธรรมชาติ
2: ใช่ครับใช่อ
1: ยากรู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าไปถามน้องกำหว่ากันดีกว่า
4: ผมชอบกินซุปของมันอร่อย
1: โอ้สงสัยจะอร่อยจริงจะมีใครใจดีต้มให้กินไม่น้อย และท่านคนนี้ก็คือพี่เล่อเล่อหวานใจพระเอกของเราว่าแต่จะทำอะไรให้ผมชิมดีครับ
5: ไก่เปตงต้มยาจีนสูตรของที่บ้านค่ะ
1: พอจะบอกสูตรได้ไหมครับ
5: ก็มีเกากีแล้วก็พุทราจีนแล้วก็เครื่องยาจีนค่ะ
1: แล้วเราใช้ไก่ตัวผู้หรือตัวเมียครับ
5: ตัวผู้ตัวเมียก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะ
1: โอเคงั้นจัดมาเลยครับพี่
5: ใส่เกากีพุทราจีนแล้วก็เครื่องยาจีนค่ะต้มยาจีน 15-20 นาทีก่อนแล้วค่อยใส่ไก่ค่ะ
1: ต้องต้มนานมั้ยครับ
5: ต้ม30นาทีถึง40นาทีแบบนี้ก็กินได้แล้ว
1: โอ้โหนานเกินไปอ่ะรอไม่ไหวแล้วครับพี่
5: อันนี้คือตื่นเสร็จแล้วค
1: ่
5: ะ
1: ทำเตรียมไว้แล้วก็ไม่บอก งั้นจัดมาได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วค่ะไก่เปตงตุ๋นยาจีนค่ะ
1: ไก่เบตงตุ๋นยาจีนเนื้อไก่นุ่มเด้งน้ำกรุบกรอบหอมกลิ่นยาจีนและที่สำคัญน้ำซุปนี่เขาหวานจริงๆด้วยทั้งที่ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงโอ้ยอร่อยจริงๆ
5: ลองชิมสิ
1: อับป้า
2: อร่อยเยี่ยมเลย
1: ผมรู้ละว่าน้ำซุปหวานเนี่ยเพราะอะไรทั้งสองคนไปเจอกันได้ยังไงล่ะครับ
2: สาวมาจากเชียงราย
1: เชียงราย
2: ครับ
5: มาทำงานที่นี่แล้วก็รู้จักกับ
1: หนุ่มใต้กับสาวเหนือ
2: ครับ
5: เหนือสุดใต้สุด
1: ว่าแต่พี่สมบัติไปหลงเสน่ห์อะไรพี่เล่อๆเหรอครับ
2: เขาเป็นคนตรงเป็นคนจริงใจครับแล้วก็เป็นคนน่ารัก
5: เขาคุยเก่งหนูคุยไม่เก่งเลย
1: อ่ะพักเรื่องรักแล้วไปคุยเรื่องไก่กันต่อดีกว่าเลี้ยงเจ้าไก่เบตงอ่ะมีอุปสรรคบ้างไหมครับ
2: ก็มีบ้างครับเป็นบางรุ่นครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องผีดาษ
1: ผีดา
2: ษใช่มันจะเป็นอายุประมาณสัก 1-2 เดือนต้องระวังช่วงนั้นให้ดี
1: หรือแบบนี้ต้องระวังยังไงล่ะครับ
2: ที่ฟาร์มนี้ก็เลี้ยงโดยใช้เปิดไฟให้ไก่ตอนกลางคืนครับเพราะกลางคืนนี้ยุงจะมากัดถ้าเรามีแสงไฟอยู่ปุ๊บไก่จะเห็นยุงแล้วทีนี้ยุงก็จะจิกยุงกินเอ้ย
1: ไก่จิกยุงหรือยุงจิกไก
2: ่ถ้ามีแสงไฟถ้าไก่เห็นยุงไก่จะกินยุงถ้าไก่ไม่เห็นยุงยุงจะกัดไก
1: ่ถูกสักทีแต่เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ายุงกัดไก่ด้วย
2: ครับใช่ก็เหมือนคนนะครับถ้าเรามองไม่เห็นมันก็โดนกัดเอาครับ
1: แล้วนอกจากการเปิดไฟให้ไก่แล้วพี่มีเทคนิคการเลี้ยงยังไงบ้างครับ
2: พี่ปลอดสารเคมีครับผมไม่ใช้เคมี 100% เลยครับ
6: เป็นออร์แกนิกไม่มีฉีดยาไม่มีให้ยาเลี้ยงแบบธรรมชาติเขาทำแบบสะอาดมากเพราะว่าถ้าไก่เลี้ยงไม่สะอาดก็จะเป็นโรค
7: เขาเป็นคนแบบตั้งใจมากทำเองยอมเหนื่อยเองเพื่อที่จะให้ไก่ที่เลี้ยงออกมามีคุณภาพ
1: และพี่สองคนนี้ก็คือพี่ยาและพี่พาพี่สาวของพี่สมบัติแต่ผมก็ยังสงสัยว่าการที่เลี้ยงแบบไม่ใช้สารเคมีไม่ใช่สารเร่งโตแล้วพี่มีวิธีดูแลยังไงล่ะครับ
2: ผมใช้อาหารจุลินทรีย์มาช่วยในการทำให้ไก่สุขภาพดีเพราะว่าพอไก่กินแล้วมันจะช่วยในระบบย่อยอาหารดีขับถ่ายดีไก่มันก็จะแข็งแรงไม่มีปัญหาครับเรื่องโรค
1: ไก่ฟาร์มนี้อยู่ดีกินดีไม่มีความเครียด
2: ใช่ครับปล่อยลานแล้วก็ให้กินหญ้าพืชผักใบเขียวตามธรรมชาติมันจะทำให้ความเหลืองของหนังมากขึ้นแล้วก็รสชาติจะดีขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคจะทำให้ไก่สุขภาพดีครับ
1: ที่พี่บอกว่าทำให้ไก่สุขภาพดีเฮ้ยไม่ต้องข้างหลังไม่มีค้อนน่ะป่วยหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ใช่ครับเป็นไก่ปกติไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคครับโดยธรรมชาติถึงช่วงวัยนึงมันจะผลัดขนแล้วก็พออีกสักระยะนึงมันก็จะขนงอกกลับมาสาวสวยเหมือนเดิมครับช่วงนี้ก็ขี้เหร่นิดหน่อยครับ
1: โอ้โหพี่รอหน่อยหนูสวยแน่กระตากระตากระตากระตาไก่ไม่มีขนพอเข้าใจแต่ไก่หนังแดงเนี่ยคืออะไรครับพี่บอกว่าไก่เบตงอ่ะต้องหนังเหลืองไม่ใช่หรอครับ
2: นี่หนังแดงเพราะว่ามันผัดขนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะตากแดดแล้วก็มันทำให้มีเลือดข้างที่นี่ทำให้มันแดงถ้าเราเลี้ยงไก่ได้ขนเต็มปุ๊บทีนี้หนังมันก็จะเหลืองทั่วตัว
1: แล้วการเลี้ยงไก่แบบปล่อยลานต้องมีพื้นที่ให้เขามากแค่ไหนล่ะครับ
2: 1ตารางเมตรได้อยู่ที่5ตัวดีที่สุดในบริเวณนี้ครับที่ผมกั้นเลี้ยงปล่อยนี่ก็กั้นด้วยตะข่ายแบบไหนก็ได้ครับใช้ได้หมดอย่าให้ไก่ออกไปก็ได้แล้ว

0: ไปตรงกันไปบ้างละเรามาทำความรู้จักกับพี่สมบัติกันบ้างดีกว่า
1: ผมจบม.6 ครับเดิมก็ยังทำงานที่บ้านครับทำสวนแล้วก็กรีดยางหลังจากนั้นก็เป็นผู้ช่วยไกด
0: ์เป็นผู้ช่วยไกด์ก็ดูจะโอเคแล้วทำไมพี่สมบัติถึงเลิกทำนะครับ
1: ลักษณะการสื่อสารเลยไม่เก่งครับบอกตรงๆว่าไม่เก่งก็เลยไม่เหมาะกลับมาที่บ้านแล้วก็มาทำสวนทำสวนแล้วผมก็อยากได้ปุ๋ยผมก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงไก่ดีกว่าครับจะได้เอามูลไก่มาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในสวน
0: แล้วทำไมพี่สมบัติถึงได้มาเลี้ยงเจ้าไก่เบตงได้ล่ะครับ
1: จุดเริ่มต้นก่อนปี44ครับทำด้วยกันพร้อมกับพี่ชายได้ยินว่ามีราคาแล้วก็หายากเราต้องอนุรักษ์ไว้แล้วก็น่าจะทำตลาดในอนาคตได้ตอนนั้นก็เริ่มสะสมพันธุ์ไปหาจากที่นี่ 3-4 ตัวจากที่ตัว2ตัวที่สวยหน่อยแล้วจากนั้นก็เริ่มเพาะพันธุ์แล้วก็เริ่มปรับปรุงพันธุ์เริ่มเก็บสายพันธุ์ดีๆไว้ค่อยๆคัดค่อยๆเก็บขยายเลี้ยงมาเรื่อยๆครับ
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ตลอดเวลา20กว่าปีพี่สมบัติก็ได้พัฒนาไก่เบตงสายพันธุ์แท้จนได้รับรางวัลการันตีอีกมากมาย
1: มีหนังสือพิมพ์จีนของมาเลเซียเนี่ยครับได้มาทำสกู๊ปประเทศมาเลเขาก็ชอบไก่เบตงครับเพราะว่าถ้าคนมาเลเซียมาก็ต้องกินไก่เบตง
0: แต่กว่าจะถึงวันนี้ได้เนี่ยช่วงแรกกลับเจออุปสรรค
1: ตอนนั้นก็ไม่มีตลาดพี่อ่อนก็เลยตัดสินใจไปทำขายข้าวมันไก่เบตงขายตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มต้นตอนนั้นมา
0: และนี่ก็คือพี่อ่อนพี่สะใภ้ของพี่สมบัติ
2: ข้าวมันไก่ร้านนี้คือใช้ไก่เบตงแท้จากฟาร์มน้องถ้ามาแล้วไม่ได้กินไก่เบตงก็มาไม่ถึงเบตงค่ะ
0: อ่ะแน่นอนมาร้านข้าวมันไก่ก็ต้องกินข้าวมันไก่พิเศษ1จานครับพี่โอ้โหไก่เน้นๆพี่ให้เยอะขนาดนี้จานละกี่บาทครับเนี่ย
2: จานละ60บาทถ้าพิเศษก็70บาท
0: แล้วต้นทุนเจ้าไก่เบตงตัวละเท่าไหร่ครับ
2: เกือบ700บาทค่ะ
0: จะ700บาทเฮ้ยพี่ขายถูกเกินไปหรือเปล่า
2: ถูกไปค่ะแต่ว่าพี่อยากให้คนที่เขามาเที่ยวเขาได้กินไก่เบตงแท้ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ชิมแล้วอ่ะเขาว่ายังไงบ้างครับ
2: เขาบอกว่าอร่อยค่ะคุณมาเลเขาจะชอบกินไก่เบตงเนื้อมันจะดีกว่าแล้วหนังมันจะกรอบกว่าเงี้ย
0: โอ้โหโกอินเตอร์
2: ใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าเราก็เป็นลูกค้ามาเลด้วยค่ะเพราะว่าเราอยู่เป็นเมืองติดชายแดนด้วยอย่างเงี้ยก็จะมีลูกค้าต่างชาตินะคะที่เยอะ
0: โอ้ยพี่ภูสักขนาดนี้ผมหิวแล้วล่ะครับขออนุญาตรับประทานอร่อยเนื้อไก่นุ่มๆ นังกรอบๆราดด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดโอ้โหของดีเบตงก่อนจะกลับไปหาพี่สมบัติผมขอแวะเที่ยวเมืองเบตงชิมของดีอีกสักหน่อยกินข้าวไปแล้วอ่ะก็ต้องตบด้วยของหวานนี่เลยเฉาก๊วยเบตงโอ้โหเฉาก๊วยที่นี่เนื้อหนุ่มๆเด้งๆหวานหอมชื่นใจจริงๆแวะมาชิมตามกันได้นะครับของอร่อยเมืองเบตงเนี่ยมีเยอะจริงๆอุ้ยผมเนี่ยกินจนท้องปังแล้วเนี่ยแต่ยังติดใจรสชาติหวานๆของเนื้อไก่เบตงจริงๆเลยอ
3: ่
0: ะ
3: ไอ้อยากรู้ไหมล่ะว่าเขาบำรุงกันยังไงโอ้ก็ไปดูกันเลยสิ
0: และนี่ก็คือสูตรน้ำจุลินทรีย์บำรุงไก่มีมะพร้าวด้วยผมขอชิมได้หรือเปล่า
1: ครับก็กินได้ครับแต่เนี่ยไว้ให้ไก่กินครับ
0: และสูตรนี้มีประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: เสริมสุขภาพให้ดีแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายย่อยอาหาร
0: โอ้โหดีจริงๆงั้นไปดูวิธีการทำเลยดีกว่า
1: ใช้น้ำมะพร้าวครับนมเปรี้ยวครับแล้วก็อันนี้ข้าวหมากครับเป็นโปรไบโอติกครับช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็นี่สีอิ๊วดำ
0: ใส่ซีอิ๊วด้วย
1: เพื่อพรางแสงครับ
0: พรางแสงทำไมล่ะครับ
1: จุลินทรีย์บางตัวไม่ชอบแสงครับเพราะว่าแสงมันจะทำให้มันอ่อนแอเราพรางแสงเพื่อให้จุลินทรีย์เสียหายน้อยที่สุดแล้วก็ขยายได้มากที่สุดครับ
0: ซีอิ๊วดำเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ก็ลิ้นใส่ขวดทึบแสงครับให้เหลืออากาศภายในขวดประมาณ 10-15% ครับเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ใช้อากาศนี้ในการดำรงชีวิตแล้วก็ทุกวันต้องเปิดฝาเพื่อไล่อากาศครับมีการย่อยสลายข้างในปุ๊บมันจะทำให้มีก๊าซขึ้นมาครับ
0: อ๋อเดี๋ยวขวดระเบิดนี่เองแล้วแบบนี้หมักไว้กี่วันถึงได้ใช้ล่ะครับ
1: อย่างน้อย2สัปดาห
0: ์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นและส่วนนี้ผสมได้ทั้งน้ำและอาหารไก่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ไก่เบตงของที่นี่สุขภาพดีทุกตัวโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีเลยล่ะครับ
1: เดี๋ยวผมเอาอาหารให้ไก่ก่อนครับ
0: โอ้โหรังให้อาหารไก่พี่เนี่ยเท่จริงๆ
1: ครับรังอาหารนี้ทำมาจากไม้ไผ่ครับแล้วก็เรามาผ่าแล้วก็ใช้เชือกนี่เป็นห้อยไว้มันจะได้ไม่เลอะพื้นคอกมากครับ
0: อย่างพื้นคอกพี่ใช้อะไรรองเหรอครับ
1: พื้นคอกนี่ให้ดีที่สุดก็คือมีพวกแกลบเพราะว่ามันจะแห้งแล้วก็ดูดความชื้นได้ดีครับทำให้ปัญหาเรื่องโรคน้อยลง
0: ยิ่งพื้นแห้งยิ่งดีหนูหิวแล้วค่ะหิวแล้วเอามาให้อาหารไก่กันดีกว่าว่าแต่พี่ต้องเรียกไก่หรือเปล่าครับ
1: ไม่ต้องครับพอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเขาก็มากิน

0: เองครับ
1: อ้าวไหนบอกไม่เรียกไงพี
2: ่กินเยอะนะคะ
1: แล้ววันหนึ่งพี่ให้ไก่กินวันละกี่รอบครับ
2: วันละ2รอบเช้ารอบนึงแล้วก็เย็นรอบนึงครับ
1: กินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินน้ำต่อ
2: สำคัญที่สุดก็คือน้ำอย่าให้ขาดครับเพราะว่าไก่ขาดน้ำไม่ได้อาหารนี้ให้เป็นเวลาได้แต่น้ำนี้ต้องมีตลอดครับถ้าไม่มีขาดน้ำปุ๊บ
1: อักค
2: อครับ
1: จริงเหรอเนี่ย
2: ไก่จะคอแห้งแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องโรคเพราะว่ามันไม่กินอาหารด้วยถ้ามันมีน้ำกินมันก็จะกินอาหารครับ
1: ผมนึกว่าพอไม่ให้แล้วไก่จะไม่ขันซะอีก
2: ครับถ้าเป็นตัวผู้ก็ไม่ค่อยอยากจะขันเท่าไหร่ครับเพราะคอแห้ง
1: ได้เห็นวิธีการให้อาหารไก่กันไปแล้วไปดูกันดีกว่าว่าอาหารไก่อ่ะเขาทำกันยังไง

0: งั้นผมก็กินได้สิครับ
1: หรือจะลองกินไหมครับ
0: ไม่เป็นไรดีกว่าครับพี่ผมเกรงใจ
1: ครับ
0: หลังจากที่เริ่มปล่อยลาแล้วต้องเลี้ยงถึงอายุเท่าไหร่แล้วครับถึงจะเริ่มขายได
1: ้อายุไก่ที่เริ่มส่งลูกค้านี่ก็อายุประมาณ5เดือนครับถ้าเราเลี้ยงดีดูแลดีอายุประมาณ4เดือนครึ่งก็เริ่มจับขายได้ครับ
0: แล้วไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ล่ะครับเริ่มคัดตอนไหนอะครับพี
1: ่ก็พ่อแม่พันธุ์นี้ผมคัดมาตอนอายุ5เดือนช่วงที่ผมจับไก่ส่งลูกค้าตัวไหนที่มีลักษณะสวยเด่นถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ปุ๊บแล้วก็น้ำหนักดีสมบูรณ์แข็งแรงผมก็จะคัดเป็นพ่อแม่พันธุ์มันจะทำให้ไก่ที่เราเลี้ยงอ่ะมันจะโตดีแล้วก็น้ำหนักดีครับที่เหลือก็ส่งร้านอาหารแล้วก็ส่งลูกค้าทั่วไทยครับ
2: ขายเป็นตัวโลละ350ค่ะ
0: แล้วตัวหนึ่งกี่กิโลกรัมครับพี
2: ่ตัวผู้ปกติอยู่2โลครึ่งถึง3โลถ้าเป็นตัวเมียก็2โลถึง2โลครึ่งทำสดใหม่ส่งเลย
0: ก่อนจะส่งต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
2: เราต้องเอาไก่มาทำความสะอาดแล้วก็ค่อยเข้าซีนซีนเสร็จแล้วก็ไปแช่ฟิตแล้วก็ส่งได้เลยลูกค้าได้ไปก็เก็บได้เป็นอาทิตย์รับรองไก่อร่อยเหมือนกินจากฟาร์มค่ะ
0: เกือบลืมไปแล้วนะครับเนี่ยว่ายังมีไก่สับเบตงของพี่ก๊อฟรออยู
3: ่หลังจากที่เราต้มไก่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วคือเราเอาขึ้นมาแล้วก็น็อกในน้ำแข็งเลยน้ำเย็นเพื่อที่จะให้หยุดความร้อนของอุณหภูมิในตัวไก่เทคนิคนี้ครับเป็นเทคนิคที่ทำให้หนังไก่ของเรามันกรอบ
0: หนังกรอบคูณ2ท้องร้องไม่ไหวจะไม่ผมเลยดีกว่าครับพี่ราดน้ำอะไรเหรอครับ
3: น้ำซีอิ๊วครับเป็นสูตรของทางร้านซีอิ๊วมันจะมีความหอมแล้วก็รสชาติที่เค็มติดปลายหวานนิดนึงมันจะเข้ากับไก่ได้พอดีเลย
0: ไก่เบตงเนี่ยมันนุ่มจริงๆไม่มีความเหนียวเลยหนังก็กรอบกรอบกินคู่กับซีอิ๊วราดด้วยน้ำจิ้มลังตัวไม่ไหวแล้วกินอิ่มแล้วเราตามไปดูพี่สมบัติเก็บไข่เพื่อเข้าตู้ฟักกันต่อดีกว่า
1: พอเก็บไข่เสร็จแล้วแล้วก็ไปเก็บไว้ในห้องอุณหภูมิปกติรวบรวมไว้ประมาณ1อาทิตย์แล้วก็เข้าตู้ฟักไข่ทุกอาทิตย์ครับ
0: ทำไมต้องเก็บไข่ไว้1อาทิตย์ด้วยล่ะครับเก็บไว้ 4-5 วันไม่ได้หรอ
1: ตอนแรกนี่ผมก็ใช้เวลาประมาณ5วันรอบนึงแล้วทีนี้ลูกไก่รุ่นไก่มันเยอะมากทำให้งานก็จะเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัว
0: หมายถึงงานพี่เหรอครับ
1: ใช่ครับผมงานผมเองเนี่ยครับทำให้มันเยอะเกินไป
0: ไก่เบตงฟาร์มนี้ไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพ
1: นี่เป็นตู้ฟักไข่ไก่ครับในตู้ฟักจะมีไข่อยู่ประมาณ3ชุดผมจะจดวันที่ไว้ในฟองไข่ครับแล้วก็ผมก็จะเอาไข่ไก่ที่ผมฟักไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอายุ7วันมาส่องดูว่าฟองไหนมีเชื้อฟองไหนไม่มีเชื้อ
0: เรื่องมันต้องดูยังไงล่ะครับพี
1: ่เส้นเลือดถ้าส่องไปไม่เจอเส้นเลือดก็แสดงว่าไม่มีเชื้ออ
0: ่ะผมพอจะดูไข่เชื้อเป็นละว่าแต่ตู้ฟักไข่เนี่ยมันทำงานยังไงล่ะครับ
1: ผมใช้หลอดไฟในการทำความร้อนคือแสงหลอดไฟจะทะลุเข้าไปในฟองไข่กระตุ้นทำให้ลูกไก่ออกดีขึ
0: ้
1: น
0: แล้วอุณหภูมิในตู้ฟักไข่ล่ะครับต้องกี่องศา
1: ฟักไข่นี่อุณหภูมิผมใช้อยู่ที่ 37.9 มีการควบคุมความชื้นด้วยครับใช้ความชื้นอยู่ที่60หรือไม่ก็ 65% จะทำให้ลูกไก่ไม่ติดเปลือกไข่การฟักออกแล้วมันจะพอดี
0: แล้วชั้นวางไข่ในตู้ทำไมมันถึงโยกไปโยกมาล่ะครับ
1: ในชั้นวางแผงไข่นี้ก็มันจะกลับไข่45องศา1ชั่วโมงกลับไข่ครั้งหนึ่งครับเพื่อไม่ให้ลูกไก่ไปติดเปลือกไข่ด้านใดด้านหนึ่งติดเปลือกไข่แล้วทำให้ตายคมอยู่ข้างใน
0: แล้วถาดที่วางอยู่ด้านล่างเนี่ยลูกไก่เขาจะไม่ติดเปลือกไข่ล่ะครับผมไม่เห็นพี่อ่ะจะวางเอียงไว้45องศาเลย
1: นี่คือไข่ฟักมา18วันแล้วจะเอาลงถาดเกิดแล้วก็ครบ21วันก็จะเริ่มมีลูกไก่ออกมาแล้วครับมันจะออกพร้อมกันเพราะว่าเราเข้าฟักพร้อมกันแล้วก็วันที่22ก็คือเอาออกไปอนุบาลได้เลยครับ
0: อ่ะเราไปดูไก่อนุบาลอ้าวอันนี้สายพันธุ์อะไรอ่ะโอ้ไม่ใช่ไก่อนุบาลอันนี้เด็กอนุบาลไหนๆน้องพอใจก็มาละพี่อยากรู้ว่าไก่ตัวเมียร้องยังไงครับ
4: ไก่เอ้ยไก
0: ่ไก่เอ้ยไก
4: ่พอใจ
0: ไก่ไก่ฟาร์มนี้ก็ยังร้องเหมือนเดิมอ้าวเหมือนที่นี่ไม่ได้เลี้ยงแค่ไก่นะครับเนี่ยอุ้ยมังคุดก็มีอังงะก็มี
5: ได้ชิมผลกี่เป้ยังคะ
0: มันคืออะไรครับ
5: เป็นเนี่ยต้นเนี่ยต้นเนี่ยกินแล้วกลิ่นตัวจะหอม
0: กินแล้วกลิ่นตัวจะหอมอ้าวแสดงว่าตอนนี้ผมตัวเหม็นแล้วครับ
5: ไม่เหม็นค่ะ
0: อันแล้วแปะ
1: ถ้าตัวไม่เหม็นก็กินแล้วยิ่งตัวหอมครับ
0: ทำไมผมไม่เคยได้ยินชื่อเจ้าผลไม้ชนิดนี้มาก่อนเลยครับเนี่ย
1: กีเป็นมาจากอินโดนีเซียเดิมนี้จะปลูกไว้ในพระราชวังของอินโดนีเซียครับเพื่อให้สนมแล้วก็มเหสีได้เสวยเพื่อให้มีกลิ่นกายหอมก่อนหน้านี้ประชาชนทั่วไปนี่ไม่สามารถปลูกได้ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นผลไม้ต้องห้ามแต่ว่าปัจจุบันประชาชนปลูกได้แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากตัวหอมแล้วอะครับ
1: ครับขอมิ้นหน่อยนะครับ
6: นี่ครับจะมีกลิ่นหอมมาก

0: ้างเลยครับ
1: หอมจริงหรือเปล่า
0: ลองดมดูครับ
1: อ่ะดมก็ดมครับโอ้ยหอมจริงๆด้วยครับพี่อุ้ยงั้นผมชิมเลยแล้วกันหวานหวานเนื้อสัมผัสนุ่มๆกลิ่นหอมคล้ายๆมะม่วงอุ้ยแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยรวมแล้วอร่อยจริงๆผมซื้อ1กิโลกรัมพี่ขายเท่าไหร่ครับ
0: กิโลละ 1,500 บาทครับ
1: นั่นน่ะ 1,500 บาท
0: ใช่ครับบางที่ขายอยู่ที่กิโลละ 5,000 บาทด้วยครับ
1: 5,000
0: ครับ
1: เฮ้ยนี่หมอหมูฝาดไปหรือเปล่า
0: ฟังไม่ผิดครับกิโลละ 5,000 บาทครับ
1: ทำไมแพงจังครับ
0: คนปลูกน้อยด้วยแล้วก็เป็นของนำเข้าครับเป็นผลไม้พรีเมียมครับออร์แกนิก 100% ครับ
1: นั่นนี่ก็คือ1รายได้ของพี่สมบัติผลไม้แรร์ไอเทมโอ้ยกินแล้วตัวหอมหอม
0: หอมชื่นใจ
1: เอาล่ะครับชิมผลไม้พรีเมียมกันไปละต่อไปพี่สมบัติจะพาผมไปดูอะไรต่อล่ะครับ
0: การอนุบาลลูกไก่แรกเกิดครับ
1: อ๋อไก่อนุบาลนี่เองและพี่สมบัติมีวิธีอนุบาลไก่ยังไงบ้างครับ
0: ผมจะใช้วิธีการอนุบาลโดยการใช้ลังกระดาษนี่ครับทำเป็นกระบะป้องกันอาหารไก่หล่นพื้นใช้หลอดไฟหลอดไส้40วัตต์1หลอดเปิดให้เฉพาะตอนกลางคืนเพื่อความอบอุ่นอย่างที่2ก็คือแสงสว่างครับกลางคืนนี่ลูกไก่ก็จะออกมากินอาหาร
1: และข้อสุดท้ายเนี่ยการยุงด้วยใช่มั้ยครับก็ที่พี่เคยบอกว่าเดี๋ยวยุงอาจจะมากัดไก่
0: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องการให้อาหารล่ะครับ
0: วันละ2มื้อครับแรกเกิดนี้ผมให้อาหารสำเร็จรูปไก่แรกเกิดเลยครับถ้าดีที่สุดก็คือให้มันกินแค่พออิ่มกินให้หมดมันก็จะได้ไม่มีอาหารเสียแล้วก็ไม่มีอาหารตกค้างเยอะครับ
1: แล้วต้องเลี้ยงในกรงอนุบาลนานแค่ไหนล่ะครับ
0: ก็ประมาณสัก 3-4 อาทิตย
1: ์อ้าวแล้วข้อนี้วัยไหนครับเนี่ย
0: รุ่นนี้ก็น่าจะเข้าประถมแล้วครับ
1: อ๋อไก่ประถมนี่เองและเจ้าไก่วัยประถมของพี่สมบัติเนี่ยนะครับอายุประมาณ 1-2 เดือน
0: วัยกำลังซนเลยครับเนี่ย
1: มอบเข้าให้
0: คุณนี่ครับถ้าเป็นลูกไก่เบตงถูกต้องตรงตามสายพันธุ์แข้งจะใหญ่แข้งจะเหลืองตั้งแต่อายุ1เดือนนี่เลยครับหุ่นเลยนี่ก็จะกลมสวยเนื้อสะโพกอะไรก็จะเยอะ
1: เรียกได้ว่าสัดส่วนดีตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับ
0: ครับ
1: มีทั้งไก่อนุบาลไก่ประถมและแบบนี้จะมีไก่มัธยมด้วยไหมครับ
0: ก็ไปดูมัธยมกันครับ
1: อ้าวมีจริงด้วยไหมเฮ้ยนี่มันโรงเรียนไก่เบตงวิทยาชัดๆ
0: เก็บภาพไหมเนี่ย
1: โอ้ไม่เป็นไรครับพี่ผมได้ภาพแล้วครับ
0: ไก่เบตงอายุ3เดือนครับวัยมัธยมครับไซนี้วัยนี้ให้อาหารปกติได้เลยครับผมให้จุลินทรีย์ผสมในอาหาร
1: ก็คือว่าเป็นอาหารสูตรเดียวกันกับไก่ที่ปล่อยลานั่นเองแต่ผมเพิ่งสังเกตว่าข้อเจ้าไก่มัธยมเนี่ยไม่มีหลอดไฟหรอครับ
0: ตั้งแต่2เดือนผมก็ไม่ได้ให้หลอดไฟแล้วครับไม่ต้องให้แสงแล้ว
1: อ้าวแล้วยุงจะไม่กัดไก่หรอครับ
0: ก็มีบ้างครับแต่มันต้านทานได้แล้ว
1: แล้วเรื่องการดีไซน์ข้ออนุบาลลูกไก่ล่ะครับทำไมต้องเป็นทรงนี้ด้วยมีอะไรพิเศษหรือเปล่า
0: ประหยัดเรื่องการทำโรงเรือนใหญ่เราก็แค่ทำกรงแล้วก็มีหลังคาให้มันก็โอเคแล้วแล้วการย้ายอะไรมันก็ง่ายพอชุดนี้ย้ายปุ๊บผมก็จะย้ายกรงไปจุดอื่นก็เป็นการเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยเป็นจุดๆไป
1: แสดงว่าหลังจากนี้ก็จะย้ายไปเลี้ยงแบบปล่อยลาแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ก็เอาไปไว้คอกที่เตรียมไว้ได้เลยครับ
2: เราทำร้านอาหารเราก็เลือกไก่ของฟาร์มที่มีคุณภาพพี่สมบัติก็เป็นเกษตรกรที่ในการเลี้ยงไก่เบตงที่มีคุณภาพก็หากันจนเจอ
0: พยายามทำให้ดีที่สุดครับต้องการให้ผู้บริโภคได้กินไก่เบตงที่ดีที่สุด
3: การทำเกษตรก็ดีค่ะชีวิตมั่งคงขึ้นอย่างเงี้ย
0: ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยทำมันมีโอกาสมากกว่าแล้วก็คู่แข่งเราก็น้อยกว่านี่เป็นแนวคิดครับมีความภาคภูมิใจที่ว่าผลผลิตจากที่ฟาร์มได้เป็นแหล่งวัตถุดิบเอาไปเสิร์ฟเมนูไก่เบตงกอและในงานประชุมเอเปคปี2022รู้สึกภูมิใจมากครับที่เราได้พยายามตั้งใจและปรับปรุงเลี้ยงมาครับ
1: และนี่แหละครับพี่สมบัติชายผู้ที่ทุ่มเทร่างกายแรงใจและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงไก่เบตงเพราะสำหรับพี่สมบัตินั้นไก่เบตงไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุดิบแต่มันคืออัตลักษณ์ที่ต้องช่วยกันรักษาต่อไปเพื่อให้ไก่เบตงยังคงเป็นไก่เบตงที่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลาน้องพอใจครับสรุปแล้วไก่เบตงมันร้องยังไงล่ะครับ
4: ไก่ย่างถูกเผา
0: ถูกเผา
1: พี่ยอมแพ้แล้วครับ
0: ครับวันนี้มาถึงเบตงแล้วนะครับ

0: บกวนกันแล้วนะจ๊ะ
1: สนุกแบบยกกวนม้วนแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์10:30 น.เวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4 ตุลาคมนี
2: ้มาหาแม่บ้านหน้ามายกกวนเ
3: ฮ้การแข่งขันด้านทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก World Skill Shanghai 2026ส่งใจเชียร์เยาวชนทีมชาติไทย27 คน22 สาขาอาชีพชิดกับทีมข่าวไทย PBS ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเดี๋ยวเราพามาดูผลงานของน้อง22-27 กันยายนทางไทย PBS และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียว

0: ไขรางวัลแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปค้นหาความลับของช็อกโกแลตผ่านสารคดีจากเยอรมนี
1: Diese Sachen in der Schale werden jetzt rausgenommen, auseinandergedrückt und in dem Bananenblatt verteilt. Und was wir brauchen, ist das, was in der Schale drin ist, das Innenleben. Nochmal aufbrechen.
0: และลงมือทำโกโก้ปั่นไปด้วยกัน One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS Choose
2: พลังศรัทธาเหนือสายน้ำใจกลางเมืองสองแควกับประเพณีคู่เมืองบนลำน้ำน่านเส้นเลือดใหญ่แห่งจังหวัดพิษณุโลกเรือดีฝีพายดังทีมใดจะทะยานผ่านเส้นชัยครองแชมป์ในศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่2ศึกเมืองสองแควถ่ายทอดสดจากลำน้ำน่านบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่20กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: สุขเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำ
4: พี่โตศักดิ์สิทธิ์ชวนไปท่องแดนมหัศจรรย์กับอลิสและการแข่งขันที่สนุกครบรส
5: ในเกมที่4ครับให้พี่ตอบว่าใช่อย่างเดียวเลย
6: เฮ้ยโอ้โหสิ่งใดทำให้เกิดอารมณ์ขมขื่น
5: หนูรู้สึกขมขื่นนะเพราะว่าซูริกเลย
6: พี่ใบให้มีคนถูก
4: ท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้ 17:05 ทางไทย PBS
7: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Christmas Mission
8: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
9: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
10: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
9: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
7: เรียนรู้ได้ทุกวัน
8: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ความสบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมสติกับสบายจะต้องอยู่ไปคู่กันสติสบายอยู่คู่กันยังไงยังไม่เข้าใจเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้กัน
2: あの下にあるこのสบาย
3: สติกับสบายเพราะว่าคนญี่ปุ่นเวลาเข้าสมาธิจำจริงจังเกินไปต้องมีการผ่อนคลายบ้างแต่เขาบอกว่า

0: สกิล
1: พอมาสมาธิมาเรียนรู้เรื่องสมาธิแล้วเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะชอบตัวเองมากขึ้นเราจะมั่นใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นเธอบอกว่าธรรมดาแล้วการแก้ปัญหาถ้าแก้ได้จะสดชื่นจะดีใจจะสบายใจแต่ถ้ามาฝึกสมาธิถึงแม้ปัญหาไม่ได้ถูกแก้แต่สดชื่นและจะสบายใจได้ดูให้รู
2: ้ดูให้รู้รู้ให้ลึกวันนี้ฟูจิเซนเซมีภารกิจที่โดดส่วนตัวแล้วมีความเชื่อในเรื่องนี้น้อยตามสไตล์ชาวญี่ปุ่นค่ะก็ถามชาวญี่ปุ่น10คนว่านับถือศาสนาไหมคำตอบที่ได้คือเกินครึ่งตอบว่าไม่นับถือศาสนาใดเลยเราก็เลยอยากทำเทปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ฟูจิเซนเซได้ลองปฏิบัติในแนวทางพุทธว่าเมื่อลองเรียนรู้แล้วจะคิดอย่างไรกับพุทธศาสนาบ้างซึ่งเราเลือกวัดไทยแห่งหนึ่งเป็นวัดที่อยู่ไกลปืนเที่ยงมากแต่มีชาวญี่ปุ่นมาศึกษาและปฏิบัติที่นี่อยู่ไม่น้อยค่ะ
1: เรานัดพระคนไทยในญี่ปุ่นนะแล้วทำไมเพราะอะไรเพราะว่านี่ประเทศญี่ปุ่นมีพระไทยจะได้มีการเผยแพร่พุทธศาสนาในญี่ปุ่นไงแล้วก็บอกว่ามีคนญี่ปุ่นมาเรียนการปฏิบัติธรรมหรือการศาสนาพุทธในญี่ปุ่นด้วยนะนี่อาจารย์สวัสดีครับ
3: こういうところはいくださいました。
1: อาจารย์พูดญี่ปุ่นด้วย
3: ดูโซดูโซอินากะเดวานาคือโชยินากะです
1: อ๋ออินากะเดวานาคือแปลเป็นไทยก็คือว่า
3: ไม่ใช่
1: ชนบท
3: ธรรมดา
1: แต
3: ่มาก
1: ๆอ๋อโชนะโชแปลว่ามากนะโชยินากะมากๆ
3: เชิญเชิญทุกท่านนะ
1: ครับผมอาจารย์มาเรียนแล้วก็เป็นทั้งอาจารย์และเป็นทั้งลูกศิษย์มาทีไงครับขอ
4: คือเริ่มต้นมาเนี่ยเราเรียนภาษาก่อนถูกไหมเอ่ย
1: มาเรียน
4: ภาษาก่อนเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: อ๋อมาเรียนภาษาม
4: าเรียนภาษาก่อนก็เลยพอมาเรียนภาษาเสร็จปั๊บแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยที่นู่นเข้ามหาวิทยาลัย
1: มันจะเป็นสาขาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
4: แล้วได้บริสตาร์ดี้สเลย
1: โอ้โหนั่นก็จะเป็นมหาวิทยาลัยบุกิวแดงเคย
4: เดิมทีก็คือเป็นมหาวิทยาลัยด้านพุทธศาสนานี่แหละตั้งมาเกือบ400ปีละ
1: อ๋อ
4: แล้วปัจจุบันเนี้ยก็คือเขาปรับเป็นมหาวิทยาลัยแบบทั่วๆไปแล้วมี10กว่าคณะ
1: คร
4: ับแต่ว่ายังคงคณะด้านพุทธศาสตร์เนี่ยอยู่เหมือนเดิม
1: พออาจารย์เรียนจบแล้วเราก็จะมีการถ่ายทอดสอนศาสนาพุทธให้กับคนญี่ปุ่นนี่แหละฮะ
4: ใช
1: ่
4: ๆซึ่งก็คือทางมหาวิทยาลัยก็มีความสนใจนะพุทธศาสนาด้านนี้เองเนี่ยเขาก็จะทราบจากตำราเป็นหลักแต่วิธีการในการปฏิบัติจริงๆถ้าปฏิบัติตัวอย่างไรอันเนี้ยพอพูดนะอาจจะแบบเอาใจเรานิดนึงเขาบอกเขาโชคดีที่ได้รู้จักเราที่เจอเราก็เลยทำให้คนของเขาเนี่ยได้เรียนพุทธศาสนาจากของเราโดยตรง

0: เราจะอยู่ปฏิบัติที่วัดกัน1วันกับอีก1คืนค่ะที่นี่คือวัดป่าโทชิงิวัดไทยที่มีพระซึ่งสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างแตกฉานเพื่อสอนพุทธศาสนาให้กับชาวญี่ปุ่นค่ะ
1: โดยที่นี่ก็จะมีพระอาจารย์อยู่ที่แบบคอยสอนสมาธิอยู่2รูปพระอาจารย์สุเนธท่านก็เป็นหัวหน้าศูนย์อยู่ที่นี
2: ่คนที่มาที่นี่ก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้
1: ใช่ใช
2: ่ก่อนอื่นก็ต้องโทรมาจองก่อน
1: จะก็จะจองก็จะจองผ่านระบบเข้ามาก่อนจองผ่านทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็จะมีระเบียบในการใช้งานต่างๆทุกคนก็ดูพอโอเคละสมัครมาปั๊บท่านนี้ก็จะตอบรับกลับไปนะแล้วก็จะมีสวนสมาธิที่นี่เองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราอยากจะให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองจะทั้งนั่งสมาธิหรือเดินสมาธิต่างๆเนี่ยเราก็จะให้เขาเนี่ยเอาใจมาไว้อยู่กับตัวและส่วนสถานที่เอาว่าให้เขาได้ไปนั่งในที่ที่เขาแบบรู้สึกว่านั่งแล้วสบายใจ
2: การนั่งสมาธิเขาทำท่าไหนก็ได
1: ้ได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการสมาธิเนี่ยเราจะคุ้นกับเขามานั่งสมาธิใช่ไหมอาจารย์

0: มาธิหนึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนสมาธิที่คนก็มานั่งสมาธิกันแล้วมันนี้ก็จะมีแบบป้ายติดเอาไว้เกี่ยวเรื่องของการนั่งสมาธิอย่างนี้ก็บอกว่าเมโซเดโมโตโมไทเซซูนาโนวาสติโตสบายความสบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมนะ
1: คนญี่ปุ่นจะเข้าใจคำว่าสติก็คือในการไปเรียนรู้
0: เจริญพรเมื่อสักครู่นี้
1: สติคืออะไรสบายคืออะไรแล้วก็จะมาทบทวนทีนึง
0: เห็นพวกนี้ไปคำว่าสบายเนี่ยมาจากคำว่าสัปปายะในสัปปายะเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอาหา รสถานที่เรื่องของบุคคลเรื่องของสิ่งที่เราเรียนรู้ที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยอาหารสถานบุคคลธรรมะโดยย่อเนี่ยมีอยู่4ข้ออาหารก็นี่แหละแบบพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอาหารย่อยง่ายจริงต้องบอกเหมือนไลฟ์สไตล์ของเมื่อจานฟูจินี่แหละ
1: อยากจดเลย
0: ไลฟ์สไตล์อาหารเนี่ยอาหารแล้วก็มีสถานที่อยู่กับนี่แหละสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบรรยากาศมีผลไหมก
1: ็
0: คือมีผลกับในเรื่องของนี่แหละเช่นอุณหภูมิไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไป
1: อ๋อก็หมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญ
0: ใช่ใช่เพราะผู้คนเดี๋ยวนี้เราค่อนข้างจะมีความเครียดมากเมื่อเฉพาะอยู่ในสังคมเมืองนะการที่แบบได้มีโอกาสปลีกมาอยู่ในสังคมแบบนี้บ้างเนี่ยก็จะทำให้แบบเราสบายใจมากขึ้น
2: ความสบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมสติกับสบายจะต้องอยู่ไปคู่กันสติสบายอยู่คู่กันยังไงยังไม่เข้าใจไปเรียนรู้กันให้ลึกซึ้งกันเลยวันนี
3: ้พระอาจารย์เมตตาพาชมพื้นที่วัดสักพักก็ได้เวลาต้องไปลงทะเบียนแล้วค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พิธีกรของเราจะได้ปฏิบัติธรรมความรู้สึกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะ

0: คุณนุ่นนี่มากี่ปีแล้วฮะ
1: ตั้งแต่วัดเปิดประมาณ7
0: นี่คือเปิดมา7ปี
2: ตั้งแต่มา7ปี
0: ถ้าเลือกไปเที่ยวไปทะเลไปอะไรเงี้ยมาวัดดีกว่าผมจะถามนะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมานั่งสมาธิแล้วมันดียังไงท่านบอกว่าเวลาเราทำงานแล้วมันไปได้ไม่ดีอย่างที่คิดจะมีความอึดอัดใจหรือมีความหงุดหงิดเนี่ยเราจะหายจากการหงุดหงิดการที่มาที่เนี่ยดีอย่างนึงก็คือได้เจอเพื่อนๆที่ต่างเพศต่างวัยแล้วก็ต่างสัญชาติถ้ามาอยู่ในกลุ่มคนญี่ปุ่นด้วยกันจะไม่เรียนรู้เรื่องตรงนี้มาสมาธิมาเรียนรู้เรื่องสมาธิแล้วเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะชอบตัวเองมากขึ้นเราจะมั่นใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นเธอบอกว่าธรรมดาแล้วการแก้ปัญหาถ้าแก้ได้จะสดชื่นจะดีใจจะสบายใจแต่ถ้ามาฝึกสมาธิถึงแม้ปัญหาไม่ได้ถูกแก้แต่สดชื่นและจะสบายใจได้
3: หลายเรื่องที่ได้ฟังตอนนี้อาจจะเข้าใจยากสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยสนทนากับตัวเองแบบเปิดใจจริงจังการตกผลึกบางอย่างต้องเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นตามที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าผู้รู้ผู้ปฏิบัติพึงรู้ได้เฉพาะตนค่ะ
4: でもあの下にあるこのサバイのことも忘れないでください瞑想は一生懸命やらないといけないとかということはちょっと忘れてくださいあのあれなんですけれどもタイ人じゃあるまいしタイ人だったらさてよねなんか一生懸命やりなさいとか言いますからねはい皆さんがもう日常生活の中一生懸命なのでちょっとねサバイサバイにしてください
0: การฟังบรรยายของพระอาจารย์แล้วผมรู้สึกว่าเหมือนวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้รู้ว่าคนเราอ่ะการนั่งสมาธิจะมีอยู่หลายไทป์ก็จะมีการให้เราทำใบสอบถามดูว่าเราเป็นกลุ่มแบบไหนก็จะมีวิธีการ

0: นั่งวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันเนาะจะมีกลุ่มที่ชื่อว่า socializer ก็คือกลุ่มที่ชอบคุยกับคนอื่นหรือกลุ่ม peacekeeper ก็คือเป็นกลุ่มที่แบบชอบความเงียบความสงบสบายแล้วก็กลุ่ม expertเกี่ยวกับนักวิจัยแล้วก็เกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ก็คือเป็นผู้นำแล้วก็อีกกลุ่มคือกลุ่มดรีมเมอร์เป็นกลุ่มนักฝันอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีการนั่งสมาธิที่แตกต่างกันอย่างของผมนี่เป็นกลุ่มโซเชียลไลเซอร์ก็คือชอบคุยกับคนอื่นของผมก็คือให้เราจำคำพูดคำใดคำหนึ่งพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยให้เราจำกับคำพูดบางคนให้จำกับเสียงอย่างคอนโทรลเลอร์เนี่ยให้สมาธิกับลมหายใจแต่ละคนก็จะมีวิธีการเข้าสมาธิที่แตกต่างกันสบายลืมเวลาลืมไปหมดเลยเหมือนกับตัวเองหลับไปหรือเปล่าเนาะแล้วก็เหมือนกับตัวเองโยกไปโยกมาหรือเปล่าประมาณนั้นแต่ได้ยินเสียงพระอาจารย์พูดไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปเร็วมาก
1: นี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ฟูจิเซนเซได้นั่งสมาธิแบบจริงๆจังๆหลังจากจุดนี้ไปจะฝึกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
0: ต่อจากนี้ไปเขาจะเดินเท้าเปล่ากันนะไปเดินสมาธิกัน

เขาทันไหมจะเดินไปจะเหยียบนู่นเหยียบนี่เจ็บเท้าไหมนะฮะแต่พอไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มเหมือนกับอยู่ในจังหวะตัวเองเนาะมันจะแบบปึ้งปึ้งปึ้งก็ทำให้เราแบบไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นไม่ต้องไปแคร์ว่าจะมีมดหรืออะไรทั้งสิ้นให้เราเดินอยู่ในจังหวะของเราเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะแต่ระหว่างทางก็จะมีอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกจะหลุดแต่พอเราไม่กังวลเนี่ยมันจะกลับเข้ามาในสมาธิของตัวเองก็จะมีสมาธิแล้วก็จะมีหลุดก็สมาธิแต่พอท้ายๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นตัวเราเองมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอาจารย์บอกว่าการที่จะนั่งสมาธิเฉยๆอาจจะยากต้องมีการเดินไปด้วยแล้วก็เดินสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็มานั่งอีกทีเปลี่ยนบรรยากาศดู

0: บางคนเนี่ยก็จะแบบเพิ่งมาเริ่มต้นใหม่ให้เขานั่งหลับตานานๆเขาก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเออมันยากสำหรับเขาให้เขาได้ลืมตาเห็นธรรมชาติบ้างแค่เห็นธรรมชาติแบบเขียวๆใจมันก็ค่อยๆสงบแล้วก็หลับตาเพราะคนที่มานั่งสมาธิที่นี่โดยส่วนใหญ่เพียงแค่เข้ามายังไม่เริ่มไม่นั่งเลยนะใจก็สงบไปประมาณครึ่งนึงละเออก็จะเป็นแบบนั้นก็มีเหมือนกัน
1: หลังจากที่เดินแบบมีสมาธิแล้วเราก็มานั่งสมาธิอีกมันจะสมาธิทั้งวันไหวเหรอไปๆมาไหวแล้วก็สดชื่นขึ้นมาหลังจากนั้นพอหลังจากที่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเราก็มาช่วยนะฮะทำความสะอาดวัดเป็นกิจกรรมร่วมมือกัน

0: พราะหลังจากที่ได้มานั่งสมาธิเดินสมาธิเดินจงกรมเวลาเราทำงานอะไรมันก็จะมีสมาธิมากขึ้นนะอยู่กับงานนั้นอยู่กับสิ่งนั้นแป๊บๆเลยนะเวลาก็ผ่านไปพอทำเสร็จรู้สึกสดชื่นในด้านจิตใจแล้วได้ออกกำลังกายนะ
1: ของที่อยู่ภายนอกถ้าเกิดเราทำความสะอาดได้ดีปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ภายในที่มองไม่เห็นนะแล้วก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้ง่ายด้วยจะเป็นกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้มาทำนี้ตลอดอันนี้ก็คือว่ากิจกรรมหนึ่งแต่ว่าที่จริงคือมีอื่นเพิ่มเติมมีชิ้นมีล้างห้องน้ำมีถูพื้นมีกระจกอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ให้ขึ้นรวมกันส่วนถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้บางคนอาจจะมาแล้วไม่ได้ชอบนั่งแต่ว่าชอบทำความสะอาดก็มีไปทำใจให้สบายวัตถุประสงค์คือว่าให้ใจสบายให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวของตัวเราเองอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงการทำความสะอาดนะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าซามุ
0: ซามุ
1: ซามุ

0: นี่เรากำลังนั่งสนทนาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอยู่ในญี่ปุ่นประเทศที่ประชากรประมาณ 60% บอกว่าตัวเองไม่มีศาสนานะคะแต่ท่านก็ได้พยายามเผยแผ่วิธีการเข้าถึงความสงบตามหลักของพุทธศาสนาให้กับคนญี่ปุ่นค่ะ
1: ที่ญี่ปุ่นมี

0: ฏิบัติเนี่ยเลย
1: จากวัดไทยวันรุ่งขึ้นหลังจากทำวัดเช้าเสร็จแล้วพระอาจารย์ได้กรุณาพาเราไปวัดญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในไซตามะเพื่อไปพบกับพุทธศาสนาในอีกนิกายที่ทั้งครอบครัวบวชเป็นพระกันมาแล้วหลายรุ่นและเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเป็นภิกษุณีค่ะเราจะไปพบคำตอบอะไรในศาสนาพุทธแบบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนี้มาหาคำตอบกันในตอนหน้านะคะ
2: พระสามารถดื่มเหล้าได้ไหมพระญี่ปุ่นแต่งงานได้เพราะอะไร
1: พบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
3: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
4: ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณเจมแล้วตอนนี้เรื่องราวเป็นยังไงแล้วคะ
5: ผมคิดว่าผมกำลังจะเสียเธอไปครับทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลย
6: สวัสดีค่ะพี่กรณ
7: ์สวัสดีครับน้องหมวย
8: อันนาเล่าเรื่องเหลวให้พ่อฟังเยอะเลยเธอบอกว่าดูคนทำงานเก่ง
9: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
10: เหลือเชื
11: ่ออะไรเนี่ย
10: ข้างหลังนั่นคืออะไร
11: ต้องมีแผ่นดินไหวสักแห่งในทะเลแน่เลย
10: แย่แล้ว
12: ถ้าน้ำทะเลลงอย่างรวดเร็วลดฮวบทันทีทันใดนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งว่าสึนามิกำลังมา
11: ไม่ฉันจะมันลอยเนี่ยแคลิฟอร์เนียกำลังเผชิญไฟป่าที่เลวร้ายที่สุด
13: ทีมปฏิบัติการที่บราโว่33ขอให้คุณตั้งใจฟังและตอบกลับเมื่อได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เพราะเรามองเห็นคุณได้ยาก
14: ติดตามชมสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS
15: การเดินทางคือประสบการณ์ที่มีค่าท่องโลกกว้าง21และ22กันยายนปั่นรับลมชมวิวทิวทัศน์สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายบนเส้นทางที่หลายคนใฝ่ฝันนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
16: พื้นที่เวียงหนองลมเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนขนาดใหญ่เนาะที่คนจะเริ่มสนใจพื้นที่ชุ่มน้ำมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่สนใจเมื่อมันสายไปแล้วอะมันโดนขุดไปแล้วอะ
17: ทางทีมงานก็อยากให้บันทึกภาพนะว่าเวียงหนองลมแบบเราจะสื่อสารอะไรอะผมนึกได้คำเดียวคำว่ามรณกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันคือฉากสุดท้ายจริงมันคือสวงสวรรค์ที่หายไปจริงเพียงเพราะว่าในนามของการพัฒนา
18: วันพุธนี้เวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
19: ไฟป่ายังหนักนะ
0: ป่าผายอง9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
7: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
19: IPS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
7: PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต

0: ิว
1: ผมเลยรักกองทุนประกันสังคมซะจริงเลยอ
2: ันนี้คุณชื่อเทโอลิหรือคุณชื่อ
1: โทษครับประวัติผมเนี่ยทำอยู่กับกองทุนมานานแต่นาน
2: นี่ครับผมเนี่ยเป็นรุ่นก่อตั้งเพื่อนสวพี่เป็นคนเพิ่มปฏิทินเขาเป็นคนทำให้เพิ่มการผลิตปฏิทินนะเทียบในบอร์ด

0: มื้อนี้ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk ค่ะชวนมาปรุงประเด็นเป็นอาหารนะคะกับเมนูแบบซิมเพิลและธรรมดามากๆมันควรจะเป็นเมนูธรรมดาสามัญสำหรับประชาชนคนทำงานในประเทศไทยแต่วันนี้มันยังขาดเกินๆนะคะว่ากันด้วยเรื่องประกันสังคมค่ะ
1: ประกันสังคมคือระบบประกันของคนทั้งสังคมคือการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขคือการจัดการความเสี่ยงของคนทั้งสังคมกองทุนประกันสังคมตอนนี้มีเงินลงทุนรวมมากกว่า3ล้านล้านบาทเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันชีวิตของคนทำงานซึ่งมีอยู่ในระบบมากกว่า 24.7 ล้านคนแบ่งเป็น3กลุ่มตามสถานะการทำงานและการส่งเงินสมทบมาตรา33คือลูกจ้างที่ทำงานในบริษัทมีนายจ้างชัดเจนมาตรา39คือคนที่เคยเป็นลูกจ้างอยู่ในมาตรา33แล้วลาออกหรือเปลี่ยนงานแต่ยังอยากรักษาสิทธิประกันสังคมเอาไว้และมาตรา40คือคนทำงานอิสระที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา33หรือ39ท่ามกลางความท้าทายสารพัดรอบด้านทั้งความโปร่งใสของการบริหารกองทุนผู้รับบำนาญเพิ่มแต่ฐานคนส่งเงินกำลังโตช้าลงรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงราวกับติดจรวดภาพอนาคตของระบบประกันสังคมจะเป็นอย่างไรสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะและพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดวง Foresight for Locals สำรวจความต้องการแนวโน้มความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลต่อระบบประกันสังคมในอนาคตนอกจากนี้ยังจัดเวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้สมัครกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้เลือกตั้งก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ถ้าเปรียบเป็นอาหารประกันสังคมของคนทำงานทุกวันนี้จะเป็นเมนูอะไรมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนหรือไม่และถ้าจะต้องดีกว่านี้ที่จะทำหน้าที่เป็นตะข่ายรองรับความเสี่ยงทางการเงินและสุขภาพของคนทำงานเมนูแห่งอนาคตของประกันสังคมของเราควรจะเป็นเมนูอะไรดี
0: เดี๋ยวชวนสสเนมสวบัสและสฟักแฟงค่ะ
2: สอะไรนะ
0: สฟักแฟง
2: สฟักแฟง
3: มันดูเป็นนักมวย
2: อยู่ค่ายไหนค่ายสฟักแฟง
0: อยากมีแบบสนำหน้าบ้างอ่ะ
2: ได
0: ้มากับเมนูข้าวไข่เจียวค่ะเนมและพี่บัสนึกถึงประกันสังคมกับข้าวไข่เจียวมันเปรียบเปยกันไปด้วยกันได้ไหมมันมองอะไรได้
3: จริงจริงมันไปได้มันเป๊ะมากเลยครับ
0: เป๊ะมาก
3: สำหรับประกันสังคมตอนนี้คือเนี่ยถ้าเราดูข้าวไข่เจียวเนาะก็พูดจริงมันก็เป็นเมนูใกล้ตัว
2: อันนี้ตอบจริงจังเลย
3: ตอบจริงจังเลย
0: ไม่ต้องบอกไปคือน้ำลายไปคือหิวแล้ว
3: คือมองแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้กินข้าวมาคือมันเป็นเมนูใกล้ตัวเน
0: า
3: ะคือทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้ใช่ไหมครับทุกคนเข้าถึงได
2: ้ครับ
3: มันเหมือนประกันสังคมที่จริงมันใกล้ตัวเรามากเนาะแล้วก็มันสะท้อนประกันสังคมนะคือตอนนี้ข้าวไข่เจียวเวลาเรากินข้าวไข่เจียวเนี่ยถ้าเกิดเราไม่หิวจริงๆเรามีทางเลือกว่าเราจะกินอย่างอื่นใช่ไหมข้าวไข่เจียวจะไม่ใช่เฟิร์สชอยส์ในการกินเนาะ
0: ถูก
3: แล้วมันจะเป็นการถ้าดูสารอาหารเนี่ยข้าวไข่เจียวเนี่ยเป็นเมนูที่พูดกันตรงๆว่าเรากิน
2: แล้วทุกคนกินยากเลย
3: ผมกินง่ายแต่ว่าข้าวไข่เจียวมันเป็นเมนูกินเอาอิ่มไง
2: กินเอาอิ่ม
3: ในจังหวะที่เราหิวมากๆเนี่ยข้าวไข่เจียวมันก็ตอบโจทย์นะมันง่ายมันเข้าถึงง่าย
0: ราคาไม่แพง
3: ใช่ซึ่งประกันสังคมตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นสวัสดิการที่มีแต่มันก็ยังไม่ได้ดีแต่มันก็ทำให้เรารอดตายคือมันยังดีกว่านี้ได้แล้วมันยังใส่สารอาหารให้มันมีคุณภาพกว่านี้ได้เน
0: า
3: ะ
0: อันนี้ครับเต็มไปหมดเลยก็ข้าวปูนแบบแรงงานเลย
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งอันนี้เรื่องจริงเลยนะแรงงานในโรงงานหรือว่าในก่อสร้างต่างๆที่เขาใช้แรงงานเยอะข้าวเขาจะเยอะมากกับเขาจะนิดเดียวบางทีส้มตำจานหนึ่งนะครับกินกับข้าวเหนียวเป็นกระติบแล้วก็บางทีส้มตำจานหนึ่งลุมกิน 3-4 คนผมก็เคยเห็นอัดคาร์บเพื่อให้มีแรง
2: ครับครับสำหรับผมเนี่ยถ้าคุณสสเนมเนี่ยพูดมากกว่านี้ผมจะเริ่มน้ำย่อยเดือดนะครับผม กลิ่นมันชวนหอมหวานจริงๆ
0: หมายถึงกองทุนประกันสังคมเนี่ยกลิ่นมันหอมหวาน
2: ไม่ถึงข้าวไข่เจียวเนี่ย
0: มันชวนให้เข้าใจผิด
2: เวลาคนนึกถึงข้าวไข่เจียวกับกองทุนประกันสังคมบางคนก็รักข้าวไข่เจียวนะบางคนอาจบอกเป็นเมนูพื้นๆเหมือนเป็นอะไรพื้นๆแต่ว่าบางคนเขาอาจจะรักนะครับบางคนเห็นข้าวไข่เจียวแล้วก็ผมรูปปากเลยคือฉันรักอันนี้มาเหลือเกินแล้วฉันอยู่กับเมนูนี้มานานเหลือเกินนะครับมาเป็น10-20 ปีแล้วฉันเป็นคนร่วมคิด เมนูไอ้เหมือน
3: มันเป็นคุณ
2: ไงคุณโอเค
0: คุณแล้วประโยค
2: คุณนะครับโอเคนะครับอินทรีย์เขาน่าจะไม่กินข้าวไข่เจียวนะ
3: ไม่แต่พี่รู้ไหมว่าเวลาเป็นแรงงาน
2: ครับ
3: แรงงานจำนวนมากเนี่ยเขากินข้าวไข่เจียว
2: นี่พาเขาไปกินจังตลอด
3: จังจังนี่เวลากินเนี่ยบางทีตักนะมันเขาจะตักน้ำปลาเยอะๆเลยนะ
2: มีกินจริงด้วย
0: พี่พัดด้วยแต่ว่าพี่พัดด้วย
2: ไม่ต้องตักให้ผมนะเดี๋ยวผมตักผมเอง
3: เนี่ยเขาจะตัก
2: แล้วนี่ตักหกด้วยดูเขาหลับงูมังเนี่ยกินงูมังเนี่ย
3: กินงูมัง
0: กิน
3: ง
0: ู
3: ม
0: ังทิชชู่หน่อยทิชชู่
3: เนี่ยแล้วเขาก็จะตักเยอะๆตักน้ำปลาเยอะๆ
2: มือสั่นเนื้อมือสั่นดูจะหิวจริงๆ
3: หิวจริงหิวจริงที่ต้องตักน้ำปลาเยอะเนี่ยเพราะว่าจะได้มีรสชาติแล้วบางทีเวลาเราทำงานหนักๆเนี่ยโซเดียมอ่ะถ้าขาดโซเดียมตะคริวมันจะขึ้น
0: จริงเหรอ
3: จริงแรงงานจำนวนนึงเนี่ยเขาเลยกินเค็มโดยไม่รู้ตัว
0: อันนี้
3: แบบเรื่องจริงแบบมีหลักทางการแพทย์รองรับเลยกินเค็มโดยไม่รู้ตัวผงชูรสอีกใช่ไหม
0: คือปกติในน้ำปลาพริกก็มีผงชูรสอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: พี่บัสเติมผงชูรสไหมคะ
2: ไม่ต้องเติมเพราะมันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้ว
3: แรงงานจำนวนนึงกินเค็มเยอะๆโดยไม่รู้ตัวเนี่ย
2: เค็มจริง
3: ก็นำไปสู่อะไร
2: อะไรครับ
3: โรคครับโรคไตหรือว่าโรคอื่นๆความดันเอยเรื่องของโรคหัวใจเอยใช่ไหมเพราะสุดท้ายมันส่งผลระยะยาวไหนแล้วไหนจะอัดคาร์บเยอะๆอีกเวลาเราเห็นแรงงานจำนวนนึงอ่ะที่รู้สึกว่าทำไมเอ้ยคุณใช้แรงงานแต่ทำไมคุณมีรูปร่างที่อ้วนอ้วน
2: ท้วนสมบูรณ์
0: ก็คือดูมีปัญหาสุขภาพอ่ะ
3: ใช่เพราะอะไรเพราะว่ากินคาร์บเยอะครับ
2: อืม
3: เพราะกินคาร์บเยอะพอกินคาร์บเยอะมันก็นำไปสู่การอาจจะนำไปสู่น้ำหนักตัวได้เนาะเพราะโปรตีนเนี่ยบ้านเรามันแพง
2: อืม
0: จริ ง
2: ถูกครับแล้วนี่แบบท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนก่อนเขาก็รณรงค์ลดคาร์บนะ
3: นับคาร์บ
2: ใช่เพราะว่าคาร์บมันแน่นอนว่ามันให้พลังงานแล้วก็ราคาถูกแต่ว่ามันก็พอกินเข้าไปน้ำตาลมันก็พุ่ง
0: อันนี้ถ้าเทียบกันมันเป็นปัญหาของประกันสังคมในยุคนี้เหมือนกันนะคะมันคาร์บเยอะแปลว่ามันยังไม่ครอบคลุมมันยังแบบคุณประโยชน์มันยังไม่เลิศอ่ะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็มันอาจจะพอกินได้พออยู่ได้นะแต่ว่าถึงท้ายสุดแล้วเนี่ยไอการที่กินอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าสร้างทำให้รู้สึกอยู่ได้มันมีความอร่อยเทียมเข้ามาซึ่งความอร่อยเทียมนั้นก็คือผงชูรสนี่แหละครับ
0: ค
2: ือมีอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์เนี่ยเขาเคยเขียนถึงวัฒนธรรมเรื่องกินผงชูรสเนี่ยไว้ซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะบอกว่าคนอาจจะคนชอบกินผงชูรสแต่มันก็เป็นเหมือนเป็นเมนูที่เป็นสิ่งเครื่องปรุงที่มันขาดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีเวลาเวลาเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากไม่มีเวลาที่จะต้องไปเคี่ยวเอาต้มไขกระดูกให้มันสามารถที่จะออกรสอูมามิออกมาได้ดังนั้นตัวช่วยง่ายๆที่ทำให้ปุ่มเราเนี่ยรู้สึกว่าอร่อยหรือว่าเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำลายออกมาเนี่ยคือผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตครับดังนั้นพวกนี้มันก็คือทำให้มันสะท้อนถึงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเพียงแค่เรื่องของค่าแรงแต่เขาต้องการเวลาสิ่งที่เวลาที่เข้าไปที่นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยคนที่ป้ายสมัครงานเนี่ยเขาอาจจะดูค่าแรงถูกสวัสดิการก็ถูกสิ่งหนึ่งอีกอันที่ต้องดูคือมี OT ไห
0: ม
2: ถ้าโรงงานไหนมี OT เนี่ยโอ้เป็นที่ฮอตฮิตเลยนะครับในการที่จะเข้าดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงปัญหาทั้งสภาพของการทำงานของคนงานและกองทุนประกันสังคมที่เราอาจรู้สึกว่ามันพอประทังไปได้แต่ว่าเป็นความพอประทังไปได้ความอร่อยนั้นเป็นความอร่อยแท้หรืออร่อยเทียมหรือเป็นการทำให้ลิ้นเรารู้สึกว่าอร่อยไปเอง
0: แต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องแบบมันน่าจะไม่ใช้คำว่าพอเป็นไปได้มันน่าจะเป็นสิ่งที่เราล้มแล้วมันดักเราไว้ได
3: ้อ
0: ะ
3: ใช่คือถ้าเราไม่มีข้าวกินเนี่ยเราก็จะอดตายเนาะเพราะการสังคมเนี่ยฟังก์ชันมันเหมือนกันมันเป็นเบาะรองเวลาที่เราสะดุดหกล้มเช่นเวลาเราถูกเลิกจ้างตกงานหรือว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยเนาะซึ่งเนี่ยเวลาผมดูหารจันเนี่ยมันเหมือนงบประกันสังคมเหมือนกันนะคืองบที่มันบานตอนนี้ส่วนหนึ่งมันคืองบบริหารจัดการสำนักงานเองปีละมากกว่า 5,000 ล้านประมาณ 5,000 ล้านซึ่ง 5,000 ล้านเนี่ยถ้าคุณตัดงบบริหารจัดการเหลือสักครึ่งเนี่ยเท่ากับคุณจะมี 2,500 ล้านที่ไปทำอะไรได้มากมายเพิ่มเงินเด็กได้เลยต่อปี
2: ครับ
3: อะไรแบบนี้ครับ
0: ทีมงาน
2: ไหนบอกว่าชอบกิน
0: แค่ข้าวหอยเจียวมันไม่พออ๋
2: อ
0: ขอบคุณค่ะ
3: มีทั้งโอ้ยอันนี้เหมือนประกันสังคมมากขึ้นแล้วนะกินหลากหลายแล้ว
2: กินหลากหลาย
0: ไม่ใครกิน
3: หมายถึงว่าผู้ประกันตนได้สิทธ
2: ิ์โอเค
3: คืออันถ้าเทียบเนี่ยประกันสังคมเนี่ยมีการดูแล7กรณีเนาะอันนี้กี่กรณีนะ1 2 3 4 5 6อ่ะมีค่าด้วยเป็น7แล้ว
2: ไม่รู้ว่าเมนูนี้มาโดย
3: นี่ไงสลัดผัก
2: ไปสั่งไรเดอร์มาหรือเปล่า
3: สั่งไรเดอร์มาเนี่ยไรเดอร์
2: ใช่เพราะว่า
3: จะได้สิทธิ์ประกันสังคมนะ
2: ไรเดอร์ยังไม่ได้อยู่ในมาตรา33ใช่ไหมฮะเอออันนี้ก็เป็นอนาคตของประกันสังคมหรือเปล่าว่าที่จะให้เปิดให้ไรเดอร์เข้าสู่มาตรา33ซึ่งก็ทำให้มี
3: ผู้กันตนเพิ่มขึ้น
2: ผู้กันตนเพิ่มขึ้น
0: คือเวลาแฟนไปเวทีที่คุยกันเรื่องพี่ๆไรเดอร์แรงงานแพลตฟอร์มอ่ะมันจะมีคนพูดว่าเอ้ยคนบางส่วนไม่อยากเข้าบางส่วนอยากเข้าแต่เท่าที่แฟนฟังเสียงนะแฟนว่าทุกคนอยากเข้าเพียงแต่ขอความชัดเจนว่าสรุปสถานะเขาเป็นยังไงเพราะเขาไม่อยากเข้าไปแล้วเขาจ่ายซ้ำซ้อนอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: เออ
3: จริงๆเรื่องไรเดอร์เดี๋ยวต้องหาวันพูดกันแบบลึกๆครับเพราะว่าตัวอนุสัญญา IO ฉบับใหม่ฉบับที่193มาวางหลักไว้ดีมากเนาะคือไม่สดเลยว่าจะตีความว่าเป็นลูกจ้างในจ้างหรือไม่ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างหรือไม่เนี่ยคุณต้องมีสิทธิพื้นฐานซึ่งประกันสังคมเป็นหนึ่งในสิทธิพื้นฐานตามอนุสัญญาฉบับใหม
0: ่
2: เขาไปประชุมกันที่สวิตใช่มั้ยฮะ IO เบลเยียมมีแซลมอนหรือเปล่าอาจจะอันนี้มัน
3: สวิตน่าจะนอร์เวย
2: ์แซลมอนนี่น่าจะแซลมอนนอร์เวย์โอเค
3: จริงๆอันนี้มันเหมือนกองทุนประกันสังคมเหมือนกันนะ
0: ย
3: ัง
0: ไง
3: คือก่อนหน้านี้ประกันสังคมเนี่ยครับเวลาลงทุนส่วนมากเราจะลงทุนในประเทศลงทุนในประเทศ
2: ครับ
3: แต่ตอนนี้ประกันสังคมเนี่ยเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆในการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นผมเห็นเมนูนี้ผมก็คิดออกเราเป็นเจ้าของตึกที่สิงคโปร
0: ์
3: อยู่ตึกหนึ่งมิซุปมิโซะเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของตึกอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับ
0: มีการลง
2: แล้วตึกไหน
3: แต่ว่า
2: เมนูไหนเป็นตึกสกายไนครับ
3: น่าจะไม่มีเพราะว่าสกายไนน่าจะต้องเป็นจานล้างๆว่างเปล่า
2: จานแล้ว
0: นี่ไงน้ำเปล่า
3: ไม่แต่ว่า to be fair ก็คือการลงทุนในต่างประเทศอ่ะค่อนข้างจะได้กำไรดี
0: อืม
3: ใช่อันนี้ให้เครดิตสำนักงานประกันสังคม
2: ครับ
0: แล้วสรุปประกันสังคมควรจะต้องออกจากความเป็นราชการป่ะ
2: มันก็มีหลายแนวคิดในข้อกังวลนะครับในเรื่องของโอเคถ้ายังอยู่ในระบบราชการเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องความล่าช้าเรื่องระบบระเบียบใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่จริงๆแล้วเป้าหมายของคนที่ยังอยู่ภายใต้รัฐเนี่ยมันคือเพราะรัฐมันเป็นเป้าหมายของการที่จะต้องสร้างสวัสดิการในเรื่องของสังคมขึ้นมาใช่ไหมครับดังนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามีหลังพิงว่าท้ายสุดแล้วในที่สุดแล้วกองทุนมันอาจจะมีปัญหาติดขัดอะไรเงี้ยอย่างน้อยมีหลังพิงแต่ว่าพอเอาออกไปข้างนอกเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นอิสระไปแล้วอิสระไปเนี่ยจะรวมถึงอิสระจากความรับผิดชอบของรัฐด้วยหรือเปล่า
0: อิสระจากการตรวจสอบด้วย
2: ครับแล้วท่านว่ายังไงครับ
3: สำหรับผมนะครับมันเราได้ยื่นร่างกฎหมายปฏิรูปประกันสังคมไปแล้วเนา
0: ะ
3: ซึ่งร่างกฎหมายเนี่ยคือเราเอาออกจากระบบราชการจริงๆครับ
0: แต
3: ่เอาออกมาเป็นนิติบุคคลแต่ว่านิติบุคคลเนี้ยก็ง่ายๆคือรัฐยังร่วมเป็นเจ้าของเพราะว่ารัฐยังเป็นคนส่งเงินเพราะนั้นรัฐต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนิติบุคคลที่ชื่อว่าประกันสังคมนี
2: ้ครับ
3: แต่ทำให้ในจ้างและลูกจ้างในฐานะเจ้าของเงินเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นคืออันนี้ไม่ใช่โมเดลใหม่ครับเป็นโมเดลที่ทำกันอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งสแกนดิเนเวียเนี่ยก็ใช้โมเดลนี้เนาะคือทำให้ประกันสังคมเนี่ยเกิดความเป็นเจ้าของร่วมกันของพับบิกทั้งของลูกจ้างในจ้างและรัฐก็มีสัดส่วนที่นั่งในบอร์ดตามจำนวนเงินสมทบถ้าในจ้าง 5% ลูกจ้าง 5% เนี่ยก็คือคนละ5ที่นั่งรัฐ 2.75% ก็3ที่นั่งถ้ารัฐอยากได้เพิ่มแล้วก็สมทบเพิ่มได้ครับผมว่าอันนี้เป็นโมเดลที่บางคนเข้าใจผิดว่าเอาออกจากระบบราชการคือเอารัฐออกไปเลยไม่ใช่ครับรัฐยังต้องมีส่วนร่วมเพราะรัฐเป็นคนร่วมจ่ายเงิน
0: ยังไม่จ่ายร่วมจ่ายเขาเลยอ่ะยังไม่จ่ายสมทบเลย
3: 2,000
0: 42,000 ล้าน
2: อาจจะเป็นว่าคือค้างไว้เพื่อให้คิดถึง
0: บ้า
2: เวลาติดหนี้ไง
3: เราก็จะเยอะใหญ่ต่อ
2: เราก็จะเป็นแบบความเป็นเจ้าหนี้เราก็จะคิดถึงเขาตลอดไงใช่เราก็จะคิดถึงรัฐตลอดเพราะว่าเขาค้างไว้เพื่อให้ประกันสังคมคิดถึงอันนี้อันนึงเนี่ยเราอาจจะมีเมนูเป็นเมนูต่างประเทศใช่ไหมเป็นฝั่งตะวันตกใช่ไหมฮะมีญี่ปุ่นเสียอย่างนึงก็มีเมนูของอาหารอย่างเช่นยำใบชาของแรงงานพม่าเข้ามาก็จะเห็นเป็นสเต็กโฮเดอร์สำคัญใช่ไหมฮะ
3: ใช่ใช่ครับ
2: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนจริงๆแรงงานข้ามชาติเนี่ยก็อยู่ในระบบประกันสังคมแล้ว1ล้าน4ใช่ไหมฮะ
3: ใช่
2: แต่ว่าก็ยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคมคือเดี๋ยวพูดแบบนี้เดี๋ยวพี่ๆชาตินิยมเขาจะหาว่า

เราแบบนี้ปรากฏว่าคือปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในภาวะแบบคือสังคมผู้สูงอายุอะคนที่เป็นวัยแรงงานเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆครับพอเราเกิดน้อยเนี่ยบ้านผมสูงสงครามเนี่ยเกิดหลักร้อยอะ

0: คือลดอคติทางชาตินิยมไปแต่ว่ามองว่าคนที่มาทำงานมาใช้แรงงานที่นี่เขาควรจะมีสวัสดิการครอบคลุมกับเขายังไงด้วยครับ
1: นี่ยังไม่พูดถึงยังไม่ดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่เอาแบบในประเทศเองนะก็ยังแบบไม่ดึงดูดที่มีอยู่ประมาณกว่า24ล้านคนก็ไม่ได้ส่งต่อซะทุกคนนะเพราะว่าเข้ามาเยอะช่วงโควิดใช่ไหมส
2: สน.ต้องครับช่วงโควิดเนี่ยเรามีแรงงานมาตรา40เพิ่มขึ้นเป็น10ล้านคนเลยเนาะเพราะว่าก็พูดกันตรงตอนนั้นก็สมัครเข้ามาเพื่อจะเอาเงินกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยส่งต่อเนื่องกันจริงเหลืออยู่แค่ประมาณ 10% ของคนที่เข้าซึ่งมันน้อยมากผมว่าเรื่องนี้มันเหมือนไก่กับไข่ในแง่หนึ่งอ่ะคนที่ไม่ส่งไม่เต็มในผู้กันตนก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีสวัสดิการอะไรแต่ว่าคนที่ส่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยส่งไปแล้วก็ไม่ได้อะไรแบบเดียวกันเนาะ
0: นี่พูดถึงเมนูพะโล้เนี่ยมีทั้งไก่มีทั้งไข่ใช่ไหม
2: มันเกี่ยวอะไรกับพะโล้
0: ก็พี่บอกเหมือนไก่กับไข่ไงก็เนี่ยไก่กับไข่นะ
2: แกะเชื่อมโยง
0: แกะเชื่อมโยง
1: ได้อยู่
2: แต่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในแง่หนึ่งอ่ะมันต้องมีการดึงดูดให้คนรู้สึกว่าอยากเข้าประกันสังค
0: ม
2: มากขึ้นเนาะซึ่งถ้าไม่ปฏิรูปมันอ่ะก็คงพัฒนาอะไรได้อย่างมีข้อจำกัด
1: อยากก
2: ิน
1: ค่ะอ
0: ยากกินไก่กับไข่
2: เอาไก่หรือไข่ครับ
0: ไก่เอาลงเป็นไก่
1: ได้ดอกได้ผลจากประกันสังคม
2: แต่ว่าถ้าเรายังชวนคนเข้ามาได้ไม่เยอะเนี่ยกลายเป็นว่าการบริหารจัดการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยมันอยู่ได้แบบจริงๆจังๆเนี่ยก็เพราะว่ามันมีคนสมมติไม่มีคนออกมันต้องมีคนเข้าใหม
0: ่
2: สลับกันไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยถ้าคนออกเยอะคนเข้าใหม่เสถียรภาพของกองทุนมันก็จะน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องปกติทำยังไงให้คนเข้าใหม่มันเข้าเพิ่มแต่มันก็เหมือนไก่กับไข่ครับมันถึงต้องนำไปสู่การปฏิรูปเพื่อทำทุกอย่างให้มันพร้อมกันทีเดียว
1: ถูกคือถ้าดอกผลมันดีหมายถึงว่าสิทธิประโยชน์มันครอบคลุมคือตอนนี้สิทธิประโยชน์มันไม่ครอบคลุมคนก็อยากจะเข้าไทย PBS ก็คงอยากเข
0: ้
1: า
0: ป่ะจะนะเราก็น่าจะได้รับการคุ้มครองกฎหมายคุ้มครองอะไรเงี้ย
1: เอางี้แล้วกันถ้าเผื่อว่าให้เนมกับพี่บัสพูดถึงแบบอนาคตของกองทุนประกันสังคมมันโมเดลแบบไหนเดี๋ยวแต่สำหรับแฟนคิดว่าประเทศนี้ควรมีหนึ่งเดียวจะเรียกมันว่าอะไรดีอะรวมกองทุนได้ไหม
2: จริงๆมันคือกองทุนสุขภาพเพราะประกันสังคมอ่ะมันทำหน้าที่2อย่างมันทำหน้าที่เป็นกองทุนบำนาญกองทุนเวลาหกล้มเนาะกับอีกฟังก์ชันนึงคือกองทุนสุขภาพ
0: ครับ
2: ซึ่งจริงอ่ะครับถ้าประกันสังคมมันทำเรื่องเพนชั่นฟันโดยตรงเนี
0: ่
2: ยแล้วกองทุนสุขภาพ
0: เพนชั่นฟันคืออะไรฮะ
2: กองทุนบำนาญโดยตรงเนี่ยแล้วตัวสุขภาพเนี่ยมันไปอยู่ที่เดียวเนาะ
0: ครับ
2: มันก็อาจจะทำให้สิทธิประโยชน์ในเชิงบำนาญหรือว่าเชิงอื่นๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได
0: ้ระบบประกันสังคมเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบที่ก้าวหน้าที่สุดสำหรับผมนะมันเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดกำลังหรือว่าการต่อรองของชนชั้นแรงงานนะเดิมทีเดียวเนี่ยชนชั้นแรงงานจะต่อรองกับนายทุนโดยทันทีแต่ว่าระบบไตรภาคีเนี่ยประกันสังคมก็เป็นระบบไตรภาคีที่มีรัฐเข้ามาเป็นตัวเหมือนตัวกลางใช่ไหมฮะที่ออกแบบมาเพื่อจะทำให้3ฝ่ายเนี่ยสามารถคุยกันลงตัวนะซึ่งจริงๆแล้วบางคนเนี่ยไอ้ระบบไตรภาคีเนี่ยตอนแรกมาเป็นตัวแทนของแรงงานใช่ไหมครับตัวแทนของผู้ประกันตนพอไปด้วยโซเชียลไลเซชันการกล่อมเกลาในระบบเนี่ยกลายเป็นว่าพูดติดสำเนียงนายจ้างมาแล้วครับไม่ต้องมีกำไรนะต้องมีเรื่องของคิดวิเคราะห์ด้านการเงินนะอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ระยะหน้าปฏิรูปก็คือเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ท้ายสุดเนี่ยระยะไกลเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดการให้โอเคมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีคนเห็นแล้วก็จะถูมือเหมือนกันนะตอนนี้รัฐบาลก็ถังแตกใช่ไหมเขาก็อยากจะดูเงินตรงไหนมันอยู่ที่ไหนบ้างก็อยากจะหาใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนคิดถึงเรื่องของงานใช่ไหมฮะอะไรที่จะเป็นการประกันเรื่องงานใช่ไหมกองทุนการออมแห่งชาติหรือแม้กระทั่ง UBI รายได้พื้นฐานของชาติใช่ไหมหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วจะเอาเงินมาจากไหนปัจจุบันเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ากังวลเรื่องของการมี machine learning เอาหุ่นยนต์เอา AI มาทำงานแทนเราหมดเหมือนเราจะไม่มีงานทำแล้วจริงๆแล้วเราเมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะทำงานน้อยลงป่ะครับแต่ปัญหาเลยก็คือไอ้การที่เราทำงานน้อยลงเนี่ยมันไม่ใช่ทำงานน้อยลงเพราะเราสบายครับทำงานน้อยลงเพราะอาจจะตกงานเพราะว่าไอ้พวกนี้มาทำงานแทนดังนั้นจะทำยังไงให้เราจะเก็บภาษีหรือทำให้ไอ้ความก้าวหน้าอย่างเงี้ยมันหล่อเลี้ยงกับสังคมได้ก็คือเก็บภาษี AI เก็บภาษีอะไรหลายประเทศก็มีข้อเสนอเรื่องของการเก็บภาษี AI แล้วก็เอาภาษีตรงนั้นน่ะมาเป็น universal basic income ก็คือรายได้พื้นฐานก็คือโอเคคุณตกงานหรือว่าไงคุณก็มีเบาะรองรับที่รัฐเป็นรองรับให้อย่างเงี้ยครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ย กองทุนประกันส

0: คมก็มีอยู่แต่ว่ารัฐเองเนี่ยก็ต้องขยายตัวในเรื่องของการที่จะสร้างสวัสดิการให้ครอบคลุมเรื่องของงานด้วยครับ
1: ซึ่ง
2: จริงๆ
0: ภาพฝัน
1: จริงอยากให้มันเป็นจริง
2: ผมเห็นด้วยเนาะคือเวลาเราบอกว่ารวมกองทุนสุขภาพเนี่ยผู้ประกันตนจำนวนหนึ่งรู้สึกตัวเองจ่ายตังค์ไปเนาะซึ่งมันออกแบบได้หลายรูปแบบครับสมมติว่าจะแยกเงินสุขภาพทิ้งไปเลยแล้วเอาเงินที่เคยส่งแล้วเขาต้องเข้าไปกองทุน4กรณีสุขภาพเนี่ยเข้ามาอยู่ที่บำนาญเลยก็ทำให้บำนาญเพิ่มขึ้นได้เนาะหรือว่าคุณจะแอดออนสิทธิพื้นฐานเป็นโมเดลขนมชั้นไปคือมีสิทธิพื้นฐานแต่ว่าคนส่งเงินไปคงอาจจะได้บวกเพิ่มขึ้นมาเช่นเรื่องสมมติออฟฟิศซินโดรมสมมตินะเนาะก็ได้เช่นเดียวกันมันเอาสามารถออกแบบได้หลายโมเดลเนาะแล้วจริงผมเสริมพี่บัตรแบบนี้ครับว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันเวลาเรามองเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นนโยบายเชิงสังคมแต่จริงๆอ่ะมันเป็นนโยบายเชิงเศรษฐกิจด้วยเช่นกันคือเวลาคนเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองสามารถหกล้มได้เนี่ยไม่ต้องกังวลว่าป่วยจะเอาเงินไหนจ่ายมันจะทำให้คนกล้าลองผิดลองถูกแล้วใช้จ่ายได้มากขึ้นเพราะว่าเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยสมมติเรามี100เราอาจจะต้องกันไว้30บาทวันที่ตอนป่วยแต่ถ้ามีรัฐสวัสดิการที่ดีเนี่ยเราไม่ต้องกันไว้30บาทเราเอา30บาทนั้นไปจับจ่ายใช้สอยได้
1: หรือลงทุนได้
2: เท่ากับว่ามันเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นเช่นกันแล้วมันก็จะทำให้เกิดภาษีเข้ามาอันรัฐสวัสดิการต่อเป็นวงจรไปทีนี้ครับในเมื่อตอนเนี้ยประเทศไทยมันยังไปไม่ถึงสิ่งที่เรากำลังคุยกันเนาะประกันสังคมเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดว่าร่างกฎหมายปฏิรูปการประกันสังคมของหลายๆพรรคการเมืองมันจะเข้าสู่สภาเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้ในฐานะผู้ประกันตนครับมันมีเรื่องระยะสั้นที่ต้องทำก่อนก็คือวันที่27กันยายนนี
3: ้มีอะไรครับ
2: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับ
1: โอ้โหสวัสดีค่ะแม่อย่าลืมไปเลือกตั้งบอร์ดอาทิตย์หน้า
2: อาทิตย์หน้าแล้ว
3: โอ้โหเงียบมากเลยครับผมแบบมีจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมเหรอครับ
2: ใช่ครับซึ่งเนี่ยเราโดนหักเงินทุกเดือนเนาะบางคนก็600 750บาท
3: คุณมาตราอะไร
2: ผมมาตรา40คร
3: ับ มาตรา40
2: ใช่เพราะว่าผม
1: ส่ง
2: คุณ9ไม่ทัน
3: ผมมาตรา39ขิงหน่อย
2: มันนานมากแล้ว
1: แต่มาตราอะไรก็ต้องไปเลือก
2: ใช่อะไรก็ต้องไปเลือก
3: ครับ
2: คือเราโดนหักเงินทุกเดือนอ่ะบางคนนี่โดนไป825แล้วเนาะก็ไปเลือกตั้งกันเถอะครับเพราะคนบอร์ดที่เรามาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะคนดูว่าเงินของประกันสังคมจะเอาไปใช้ทำอะไรอาจจะไปทำปฏิทินต่อไหมจะซื้อตึกเพิ่มไหมอยู่ที
3: ่สกายนายเป็นสกายเทน
2: อีเลเว่นสกายอีเลเว่นต่อไปขึ้นอยู่กับบอร์ดประกันสังคมชุดนี้แหละครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างเน
1: า
2: ะที่ส่งเงินประกันสังคมยังไงก็ต้องไปเลือกครับ27กันยายนนี้8โมงถึง4โมงเย็นครับมันปิดเร็วกว่าเลือกตามปกตินะ
3: จะรู้ได้ไงจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปเลือกที่ไหน
2: เข้าแอป SSO Plus หรือว่าเข้าเว็บไซต์ของประกันสังคมหรือโทร1506ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง
3: สุดคุณทำงานอยู่ที่ประกันสังคมหรือเปล่าเนี่ย
2: ผมไปทำสัมภาษณ์แทนเขา
1: คือว่ารับจ็อบแล้วเราย้ำนะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกอุ้ยลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนไม่ต้องลงก็ไปเลือกได้
3: ใช่แล้วไม่ต้องลงแล้วก็ต้องดูแล้วครับว่าคนจะไปใช้สิทธิ์มากกว่าปี66หรือเปล่าท่านรัฐมนตรีเขาก็บอกว่ามั่นใจว่าจะไปมากกว่านะครับ
2: อยากให้ไปครับชวนกันไปครับอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนเสียงของผู้งานตนและนายจ้างจริงๆเนาะแล้วก็จะเป็นคนเป็นการกำหนดทิศทางของอนาคตประกันสังคมใน2ปีที่จะถึงนี้ด้วย
1: เอาอนาคตระยะสั้นก่อนเดี๋ยวกินอิ่มแล้วไปทำหน้าที่แบบพี่เนมต่อไปประชาสัมพันธ
3: ์ประชาสัมพันธ์นะครับ
1: กินก่อนเนาะ
3: ใช่ครับ
1: กินแล้วไปต่อ
2: นี่คือเวลาที่เรารอคอยใช่ไหม
1: อันนี้ได้กินจริง
3: ได้เวลากิน
1: อ
3: ัน
1: นี้ได้กินจริง
3: โอเคครับก็กินเรากินไป
1: ถ้าให้เลือกแบบว่าอะไรเป็นอนาคตประกันสังคมเลือกตักเมนูไหนคะ
3: โอ้อะไรเป็นอนาคตประกันสังคม
1: ถ้าจะเลือกกินสักคำหนึ่ง
3: คิดว่าอันนี้แหละครับเพราะว่าน่าจะครบถ้วนครบสารอาหารที่สุดมีทั้งโปรตีนมีทั้งแร่ธาตุผักแล้วก็มีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีหมดเลย
2: ผมไม่เลือกเมนูในนี้ได้ไหมผมรู้สึกว่าประกันสังคมอ่ะมันควรจะเอาวัตถุดิบมาวางเช่นว่าวัตถุดิบที่เหมาะสมเช่นต้องมีโปรตีนในมื้ออาหารต้องมีโปรตีนเท่าไหร่มีผักเท่าไหร่มีคาร์บเท่าไหร่เงี้ยเอามาวางไว้แล้วให้ผู้ประกันตนกับนายจ้างเป็นคนตัดสินว่าท่ามกลางวัตถุดิบแบบเนี้ยอยากได้เมนูอะไร
1: โอ้ยเลิศด่าเลิศคมไหม
3: ตายเลยตอบก่อนเสียเปรียบเลย
2: เสียเปรียบ

0: ประจีนบุรีเมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรต้นแบบของประเทศกำลังจะเปลี่ยนเป็นเมืองอุตสาหกรรม
1: ในประจีนบุรีอ่ะมันเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในเมื่อเขารู้อยู่แก่ใจใช่ไห
0: ม
1: แต่ทำไมเขายังดึงดันจะมาทำอ่ะไม่เห็นแก่ชีวิตพวกเรามั่งอ่ะ
0: ทางเลือกของเกษตรกรปราจีนบุรียังมีอยู่หรือไม
2: ่การแย่งน้ำการปล่อยมลพิษการปล่อยอะไรต่างๆพวกเรามักจะได้รับอยู่ตลอดเวลา
0: ปิดฉากปราจีนเมืองเกษตรอินทรีย์สู่เมืองมลพิษบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 22:30 น.
3: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
4: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
5: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อนุทินไม่หวั่นขยายปมสว.เคลื่อนไหวการเมืองย้ำทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายขณะที่สว.พิสิทธิ์จี้กกต.ใช้มาตรฐานเดียวกันสอบสว.สีส้ม
1: ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีบางตากกต.วางมาตรการรับมือฝนตกตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ45คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ21นาฬิกา
0: วัดศรีจันทร์พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นสั่งพระภาพหลุดพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกจากวัดส่งเจ้าคณะดำเนินการตามขั้นตอน
1: โดนัลด์ทรัมป์บินด่วนกลับทำเนียบขาวท่ามกลางสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ทวีความตึงเครียดหลังกลุ่มกูตีโจมตีคลังน้ำมันใกล้สนามบินในซาอุดิอาระเบียสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่

0: ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้เริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาไปเจอเด็กทารกถูกวางไว้ริมถนนนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะพบว่าเด็กเนี่ยมีสภาพที่ถูกมดกัดเต็มตัวไปหมดเลยทำให้ร่างกายมีรอยแดงนะคะเจ้าหน้าที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลกระทั่งมีการไปตามหาว่าแม่ของเด็กคือใครสุดท้ายไปพบว่าเป็นเด็กหญิงอายุเพียง16ปีเท่านั้นค่ะเธอให้เหตุผลว่าเธอไม่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์แต่สุดท้ายคลอดลูกออกมาจนต้องตัดสินใจนำลูกมาวางไว้ค่ะ
2: มันก็ออกมาดูเคสก่อน
3: ฮัลโหลนะ
2: เออ
3: เขาเอาเด็กหน่อยมาถิงตรงปลาทัวร์โลกเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอมเข้าช่วยเหลือทารกเพศหญิงเพิ่งคลอดและมีสายสะดือติดอยู่หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะว่าพบทารกแรกเกิดถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณป่ายางริมถนนบ้านท่าราบหมู่ที่21ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีทารกเพศหญิงคนนี้นะคะถูกทิ้งให้นอนอยู่ในพงหญ้าค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มาห่อหุ้มร่างกายเลยนะคะส่วนตามตัวเนี่ยพบว่ามีมดแดงนับพันตัวลุมกัดตามลำตัวค่ะทำให้ร่างกายของเด็กเนี่ยมีรอยผื่นแดงเต็มตัวไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ต้องช่วยทำความสะอาดร่างกายค่ะแล้วก็นำผ้าเนี่ยมาห่อหุ้มก่อนที่จะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่าอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ครับหลังจากพบตัวเด็กแล้วนะครับตำรวจก็มีการสืบสวนสอบสวนกันต่อว่าแม่ของเด็กเป็นใครกันแน่ทีนี้มีข้อมูลจากชุดสืบสวนสภ.เมืองปราจีนบุรีครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปหาตัวแม่ของทารกและจากการไปแกะรอยก็ไปพบหลักฐานกล้องของหอพักแห่งหนึ่งจับภาพไว้ได้ครับเป็นภาพเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพของหญิงสาวต้องสงสัยเธอเนี่ยถือตะกร้าแล้วก็มีผ้าห่มอยู่ภายในก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากหอพักไปหลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งประมาณสัก20นาทีผ่านไปขี่รถกลับมาที่หอพักและจากการตรวจสอบหญิงคนนี้ในกล้องวงจรปิดเธออายุเพียง16ปีทำงานอยู่ในสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีนี่เองนะครับ
1: ตำรวจก็เชิญตัวไปสอบสวนนะคะคุณผู้ชมซึ่งหญิงคนดังกล่าวก็รับสารภาพค่ะว่าเป็นแม่ของทารกจริงๆเธอให้ข้อมูลนะคะว่าระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยไม่ได้บอกให้ใครรู้แล้วก็ไม่ได้สังเกตด้วยว่าตัวเองเนี่ยตั้งครรภ์อยู่จนกระทั่งคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะไปพักอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งกับเพื่อนเกิดอาการเจ็บท้องแล้วก็คลอดลูกในห้องน้ำด้วยความที่เธอบอกว่าเธอตกใจค่ะแล้วก็หวาดกลัวจึงตัดสินใจตัดสายรกก่อนที่จะนำทารกห่อผ้าห่มใส่ไว้ในตะกร้าแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ออกไปวางข้างทางซึ่งอยู่ห่างจากหอพักประมาณ2กิโลเมตรค่ะเบื้องต้นตำรวจประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเข้าไปพูดคุยให้คำแนะนำเนื่องจากว่าหญิงคนนี้ยังเป็นทารกยังเป็นเยาวชนค่ะอายุไม่เกิน18ปีส่วนการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมหลักฐานพิจารณาข้อกล่าวหาตามข้อเท็จจริงค่ะ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของแม่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสตูลครับหญิงคนหนึ่งมีลูก6คนทีนี้เธอไปก่อเหตุขโมยข้าวสารที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ทีนี้ย่ามใจก่อเหตุครั้งแรกปรากฏว่ายังไม่ถูกจับกุมไปก่อเหตุขโมยข้าวสารถึง5ครั้งแล้วถามว่านำข้าวสารไปไหนเอาไปขายในหมู่บ้านครับก่อนที่จะนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและที่สำคัญจากการตรวจสอบเธอยังเอาเงินเนี่ยไปซื้อยาเสพติดมาเสพด้วยครับภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อยืดสีแดงกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกพรางใบหน้าหลังจากนั้นเนี่ยเธอเข้าไปขโมยข้าวสารบรรจุกระสอบขนาดถุงละ5กิโลกรัมจำนวน6ถุงรวมทั้งหมดที่เธอได้ไปคือ30กิโลกรัมครับเธอไปขโมยมาจากร้านขายข้าวสารใกล้กับตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสตูลก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละครับเป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจใช้ในการติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบพอจับกุมตัวเธอได้แล้วเนี่ยทราบชื่อต่อมาคือนางสาวอรวรรณจับได้ที่บ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ในพื้นที่ตำบลควนขันอำเภอเมืองสตูลนะครับ
1: จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพนะคะแล้วก็จำนนต่อหลักฐานค่ะว่าเป็นคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดจริงๆแล้วก็เคยขโมยข้าวสารที่ร้านนี้

0: มาแล้วถึง5ครั้งด้วยกันโดยอาศัยช่วงจังหวะเวลาที่คนงานพักเที่ยงค่ะแล้วก็มีคนไม่อยู่ในร้านเนี่ยนะคะเข้าไปแล้วก็ยกกระสอบข้าวสารออกไปเลยถามว่าเอาข้าวสารที่ขโมยไปไหนเธอบอกว่าเอาไปขายให้ร้านค้าในหมู่บ้านในราคากระสอบละ300ถึง400บาทค่ะยอมรับเลยว่าพอก่อเหตุหลายครั้งก็ชะล่าใจเพราะว่าไม่คิดว่าทางร้านเนี่ยจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะ
1: ครับครั้งที่1ครั้งที่2จับไม่ได้เข้าใจว่าไม่มีกล้องวงจรปิดก็เลยกลับมาก่อเหตุซ้ำรวมทั้งหมดเนี่ย5ครั้งด้วยกันแล้วทีนี้หลังจากตำรวจไปจับกุมตัวเธอได้ครับตำรวจก็สอบสวนต่อว่าเงินที่ได้จากการขายข้าวสารเอาไปทำอะไรบ้างเธอให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีรายได้ครับก็เลยมาก่อเหตุเพราะมีลูก6คนส่วนสามีก็ถูกจับกุมคดียาเสพติดตอนนี้ต้องโทษอยู่ในเรือนจำต้องดูแลลูก6คนเพียงลำพังโดยเงินที่ได้จากการขายข้าวสารก็อ้างบอกว่าไปซื้ออาหารให้ลูกและก็ยอมรับบอกว่าเงินบางส่วนเธอนำไปซื้อยาเสพติดมาเสพครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของร้านขายข้าวสารได้นำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเจ้าของร้านก็นำไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้คนในพื้นที่ช่วยตามหาเบาะแสของผู้กระทำความผิดและเจ้าของร้านบอกด้วยบอกว่าหากเดือดร้อนจริงๆเป็นเรื่องของปากท้องก็พร้อมให้การช่วยเหลือเจ้าของร้านระบุในโพสต์แบบนี้บอกว่าถ้าเกิดเดือดร้อนจริงๆให้บอกกันดีๆไม่ควรมาขโมยจนนำไปสู่การจับกุมถูกดำเนินคดีและเธอก็มีลูก6คนด้วยสุดท้ายพ่อกับแม่ก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำลูกทั้ง6คนก็ต้องหาคนในการรับดูแลต่อไปครับ
0: ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องสะเทือนใจสำหรับคนที่รักสัตว์นะคะเป็นชายอายุ65ปีค่ะเขาเป็นคนที่รักสุนัขมากปกติเวลาที่เจอสุนัขจรอยู่ตามที่ไหนเนี่ยเขาก็จะพามาแล้วก็มาดูแลอยู่แถวบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านหรือว่าอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีโคลนที่ถล่มลงมานะคะเขาก็เลยตัดสินใจว่ามุดเข้าไปใต้บ้านก็คือบริเวณใต้ถุนบ้านนะคะเพื่อที่จะไปช่วยลูกสุนัขที่เพิ่งคลอดออกมาเพื่อที่จะหนีจากน้ำท่วมเพราะว่าฝนตกหนักกลัวว่าดินจะถล่มลงมาปรากฏว่าดินถล่มลงมาจริงๆค่ะแล้วก็ทับร่างชายคนนี้จนเสียชีวิตกู้ภัยและชาวบ้านเองต้องเข้าไปช่วยกันขุดหน้าดินเพื่อนำร่างออกมานะคะและที่น่าสลดใจก็คือบริเวณใกล้กับมือของผู้เสียชีวิตก็พบลูกสุนัขที่ตายอีก2ตัวด้วยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านต้องช่วยกันขุดดินบริเวณโพรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60เซนติเมตรซึ่งอยู่หลังบ้านและติดกับคลองระบายน้ำในพื้นที่หมู่10ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยต้องค่อยๆทำการขุดหน้าดินค่ะเพื่อที่จะเปิดออกมาแล้วก็ขยายทางเข้าไปด้านในเนื่องจากว่าสภาพดินเปียกชุ่มจากฝนที่ตกลงมาใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะก็สามารถนำร่างของนายวันอายุ65ปีออกมาจากโพรงได้นะคะแล้วก็พบว่าบริเวณปลายมือของเขาเนี่ยมีลูกสุนัขที่เพิ่งคลอดตายไป2ตัวค่ะแล้วก็รอบๆโพรงก็ยังไปพบร่องรอยสุนัขที่ขุดคุ้ยดินเป็นโพรงหลายจุดด้วยกันญาติบอกว่าผู้เสียชีวิตพักอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุลำพังนะคะแล้วก็ปกติแล้วเป็นคนที่รักสุนัขมากถ้าสุนัขตัวไหนหายไปก็จะเดินออกตามหาแต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาพบว่าในวันน่ะหายไปทางญาติที่อยู่ใกล้ๆกันก็เดินตามหาไม่ทราบว่าในวันอยู่ที่ไหนปกติจะเดินออกมาพูดคุยแล้วก็เจอกันเป็นประจำสุดท้ายบอกว่าไปพบว่ามีเท้าของคนโผล่ออกมาจากบริเวณโพรงหญ้าค่ะจึงเข้าใจว่าเป็นรองเท้าบูทที่สุนัขเนี่ยเอาไปแล้วก็ไปขุดดินกลบหรือเปล่าแต่พอไปใช้ไม้เขี่ยดูค่ะไปพบว่าเป็นเท้าของคนตัดสินใจแจ้งตำรวจและกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบค่ะ
2: คือมีอะไรนะเนาะไข่เป็นแผงเราก็ทอดให้หมากินได
3: ้
2: ตัวนี้กินหมดเราจะทอดอีกลูกนึงมาให้หมากินเราจะต้มข้าวให้หมาทอดเลยแต่กลายปลากระป๋องเหมาะเป็นมาม่าเราจะไปซื้อที่ร้านหนูว่ามาต้มให้เรารักหมาที่สุดเลย
3: อดเขาอดยังไงก็ช่างแต่หมาห้ามอด
2: ใช
3: ่
0: แน่นอนพบสุนัขที่เพิ่งคลอดตายไป2ตัวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบริเวณใต้ถุนบ้านเนี่ยไปพบลูกสุนัขที่เพิ่งคลอดอีก8ตัวค่ะมีสุนัขเพศเมีย2ตัวที่นอนเฝ้าลูกอยู่เบื้องต้นญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะตำรวจจึงส่งร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลบ้านบึงเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตก่อนที่จะส่งให้ญาติไปทำประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ

0: ดูปฏิบัติการเรื่องของการปราบปรามบ่อนพนันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่ของสภ.ช้างเผือกล่าสุดมีความคืบหน้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกไปตรวจทั้งในพื้นที่ของสภ.เมืองเชียงใหม่แล้วก็สภ.ช้างเผือกและที่สำคัญคือไปพบนักการเมืองท้องถิ่นไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งการ์ดเข้ามาดูแลล่าสุดเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการดำเนินการกับนักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าวแล้วขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการสั่งย้ายผู้กำกับสภ.ช้างเผือกพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่พบบ่อนการพนันในพื้นที่ครับแถลงการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่อ้างถึงพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่บุกทลายบ่อนการพนัน2แห่งใจกลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่และก็ลงนามในคำสั่งให้พันตำรวจเอกเสวกชูสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกชินเดชดีแท้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่รักษาราชการแทนผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกและก็ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวยืนยันนะครับบอกว่าจะไม่ละเว้นการตรวจสอบหากพบการกระทำผิดหรือบกพร่องต่อหน้าที่และหากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ
1: ส่วนประเด็นที่ได้รับความสนใจนะคะก็คือระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยมีชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์มาหากาดซึ่งเป็นคนดูแลบ่อนในลักษณะสอบถามเหตุการณ์พยายามที่จะขอเคลียร์ปรากฏว่าจังหวะนั้นค่ะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังพูดคุยอยู่กับหนึ่งในกาดของบ่อนเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาตัวของรัฐมนตรีช่วยก็เลยตัดสินใจรับสายแทนแล้วก็สอบถามรายละเอียดงานนี้คนที่โทรเข้ามาถึงกับอ้ำอึ้งค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่ามีหน้าที่ดูแลส่งกาดเข้าไปเฝ้าบ่อนเท่านั้นแต่พอนายพลพีถามนะคะว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนก็ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดแต่เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและเสียงสนทนาเอาไว้ได้ซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: ครับเรื่องนี้บอกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยจะให้รองอธิบดีกรมการปกครองได้ไปทำสำนวนถึงตำรวจให้ดำเนินคดีกับนักการเมืองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอนที่2จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการต่อภายในจังหวัดและหากอยู่นอกเหนือจากอำนาจของจังหวัดแล้วกระทรวงก็จะดำเนินการต่อยืนยันบอกว่าเรื่องนี้ไม่ช้าแน่นอนแล้วก็จะรู้ผลโดยเร็วที่สุดนะครับผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามนายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ถึงบุคคลดังกล่าวทีนี้เจ้าตัวยืนยันบอกว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่และที่สำคัญคือไม่ได้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่แต่อย่างใดส่วนจะเป็นใครและเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันหรือไม่ขณะนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบและดำเนินการตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มาดูความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการภายในของวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้มีการเดินหน้าจัดระเบียบแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ค่ะหลังจากที่นายโชติอดีตเจ้าอาวาสและคนสนิทถูกดำเนินคดีขณะที่ทางเทศบาลตำบลสำเภาล่มพร้อมลูกศิษย์วัดเองก็เข้าทำความสะอาดนะคะแล้วก็เตรียมเปิดพื้นที่ทั้งศาลาและเมนประกอบพิธีชาปนกิจอีกครั้งนึงค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำเภาล่มเข้าฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณศาลาและพื้นที่โดยรอบวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เก็บสิ่งของจำนวนมากก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้ในการประกอบชาปนกิจได้ตามปกติขณะที่ลูกวัดและชาวบ้านก็ช่วยกันขนย้ายสิ่งของที่ถูกเก็บทั้งหมดมีทั้งไม้เตียงโต๊ะและของใช้ต่างๆออกจากศาลานะคะก่อนที่จะช่วยกันกวาดล้างทำ ความสะอาดเปิดพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนอกจากนี้ก็มีการว่าจ้างผู้รับเหมาค่ะเข้ามารื้อแผ่นสังกะสีที่กั้นบริเวณด้านหน้าเมนออกทั้งหมดทำให้โดยรอบตอนนี้เปิดโล่งแล้วค่ะเตรียมคืนพื้นที่ให้กับชาวบ้านให้ชาวบ้านเขากลับมาใช้ประกอบพิธีชาปนกิจได้อีกครั้งซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไปตามข้อสั่งการของพระพิพัฒนศาสนวิธานซึ่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ต้องการให้มีการจัดระเบียบฟื้นฟูพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ให้วัดกลับมาประกอบศาสนกิจเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ทางนี้ทางวัดเขาเรียกร้องมาครับหรืออยากให้มาช่วยทำที่เทศบาลเราต้องเคารพ
3: สถานที่เป็นสถานที่เผาศพนะ
2: ใช่ครับ
3: เมื่อก่อนก็ใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้เราเริ่มมาทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนใช้ได้
2: ใช่ใช่ครับ
3: และนี่พี่มาจากไหน
2: อ๋อผมอยู่แถวสำเภาล่มนี่ครับ
3: เป็นอิสลามด้วย
2: อิสลามด้วย
3: ก็ยังมาช่วยวัดนะ
2: ครับผม
1: ทางด้านอธิบดีกรมสัมภากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์บอกนะคะว่าตอนนี้เตรียมหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันที่22กันยายนนี้ค่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอินโดนีเซียและหน้าที่ของวัดในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีให้ถูกต้องสำหรับกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์กรมสัมภากรได้เตรียมตรวจสอบรายได้จากการจัดตั้งมูลนิธิเนื่องจากมูลนิธิหรือว่าสมาคมไม่ใช่องค์การสาธารณกุศลถ้ามีรายได้ที่ไม่ใช่เงินบริจาคมีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีผ่านการยื่นแบบพ.ง.ด.55ขณะที่เงินบริจาคเองก็ยังได้รับข้อยกเว้นเรื่องของภาษีตามเงื่อนไขอีกด้วยค่ะ
0: ตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งวัดที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับกรณีของวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพชายที่ถูกระบุว่าเป็นพระในลักษณะไม่เหมาะสมแต่ทีนี้เมื่อตรวจสอบไปเนี่ยพบว่าเป็นภาพเก่าเมื่อปี2566และแม้ว่าจะได้รับการยืนยันว่าเป็นภาพเก่าแต่ยืนยันว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมล่าสุดทางวัดเนี่ยมีคำสั่งให้พ้นจากสังกัดแล้วนะครับเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและกระทบต่อความศรัทธาของพี่น้องประชาชนมีการเผยแพร่ภาพชายที่ถูกระบุว่าเป็นพระสงฆ์ในลักษณะไม่เหมาะสมภาพนี้ถูกแชร์ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ครับจนสร้างความตกใจให้กับพระและก็ญาติโยมของวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงของจังหวัดขอนแก่นหลังจากมีการพูดถึงกันในโลกออนไลน์และมีการแชร์ภาพนี้กันผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดศรีจันทร์ไปพบกับพระสุธีวชิรธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสเปิดเผยบอกว่าพระรูปดังกล่าวเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดประมาณ2ปีและกำลังเข้าสู่ปีที่3ที่ผ่านมาเป็นพระที่มีความรับผิดชอบสูงช่วยงานวัดหลายด้านทั้งตีระฆังกวาดลานวัดมีการจัดกิจกรรมธรรมะแล้วก็รวมไปถึงดูแลญาติโยมที่เข้ามาทำบุญภายในวัดด้วยนะครับ
1: ที่สำคัญนะคะทางเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสเองยังบอกว่าพระรูปนี้ได้รับคะแนนการประเมินการทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยสูงสุดของวัดเลยทำให้พระภายในวัดเนี่ยก็รู้สึกตกใจค่ะที่เห็นภาพที่มีการเผยแพร่ออกไปหลังปรากฏบนโซเชียลพระรูปดังกล่าวก็ออกจากวัดไปนะคะแต่จากการตรวจสอบของคณะสงฆ์ก็พบว่าภาพดังกล่าวเกิดขึ้นในปี2566ค่ะขณะที่เจ้าตัวยังเป็นคฤหัสถ์หลังจากที่ลาสิกขาจากการเป็นสามเณรและก่อนที่จะกลับมาอุปสมบทเป็นพระอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับหลังจากมีภาพหลุดมาและจากการตรวจสอบแม้ว่าจะเป็นภาพเก่าแต่พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมนะครับเรื่องนี้พระธรรมวชิรสารสุทธีเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นล่าสุดได้มีการลงนามในคำสั่งวัดศรีจันทร์วันที่18กันยายนที่ผ่านมาให้พระรูปดังกล่าวพ้นจากสังกัดวัดคำสั่งเนี่ยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลที่ปรากฏในภาพได้ลาสิกขาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2566และเหตุการณ์ตามภาพเกิดขึ้นหลังจากนั้นในช่วงที่มีสถานะเป็นคฤหัสถ์จึงไม่ใช่การประพฤติผิดขนาดครองสามัญเพศนะครับแม้ว่าภาพจะเกิดขึ้นก่อนที่จะกลับมาบวชและไม่ได้เกิดขึ้นภายในวัดแต่คณะสงฆ์เห็นว่าการเผยแพร่ภาพก็อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและที่สำคัญคือจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของวัดและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเจ้าอาวาสจึงมีคำสั่งให้พ้นจากวัดพร้อมกับมีการรายงานเรื่องต่อเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของคณะสงฆ์ต่อไปครับ
1: ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายปกครองบุกไปถึงวัดค่ะหลังจากที่มีชาวบ้านเขาร้องเรียนว่ามีพระที่อาจจะไปพัวพันกับยาเสพติดปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในวัดแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะนะคะพบว่ามีพระ10 รูปด้วยกันเจอว่ามีปัสสาวะสี

0: ม่วง2รูปหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าอาวาสส่วนอีกหนึ่งเป็นพระลูกวัดชาวบ้านบอกเลยค่ะว่ารู้สึกว่าหมดศรัทธาแล้วก็ไม่คิดว่าคนที่กราบไหว้กันอยู่ทุกวันจะมาพัวพันกับยาเสพติดค่ะฝ่ายปกครองอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่กำลังตำรวจและฝ่ายปกครองท้องที่เข้าไปตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในตำบลช่างปี่หลังได้รับการร้องเรียนว่าอาจมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในวัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจปัสสาวะพระภายในวัดค่ะซึ่งมีอยู่10รูปพบสารเสพติด2รูปหนึ่งในนั้นอย่างที่บอกไปค่ะเป็นเจ้าอาวาสส่วนอีก1รูปเป็นพระลูกวัดขณะที่พระอีก8รูปไม่พบสารเสพติดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางสงฆ์นะคะก็คือนำพระทั้ง2รูปเข้าสู่กระบวนการลาสิกขาก่อนส่งต่อให้โรงพยาบาลศรีขอรภูมิเข้ากระบวนการรับไปบำบัดรักษาแล้วก็ประสานตำรวจที่สภ.ศรีขอรภูมิค่ะให้ทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะหลังจากเกิดเหตุผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดนะคะก็พบว่าบรรยากาศเงียบเหงาทีเดียวไม่พบพระลูกวัดออกมาจากกุฏิชาวบ้านในพื้นที่ก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะกรณีที่ไปตรวจพบสารเสพติดที่เจ้าอาวาสชาวบ้านรายหนึ่งเนี่ยเขาบอกนะคะว่าบ้านอยู่ติดกับวัดก่อนหน้านี้มองว่าเจ้าอาวาสเป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติจึงไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นยอมรับว่าทั้งตกใจแล้วก็เสียความศรัทธาขณะที่ชาวบ้านอีกคนมองว่าหลังเกิดเหตุก็เป็นเรื่องยากแล้วนะคะที่เจ้าอาวาสจะกลับมาแล้วก็ได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ก็แปลกใจตกใจอยู่เลยก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เนาะ
2: ไม่คิดว่าจะเป็นท่าน
1: ครับ
2: ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องยาด้วยใช่ไหม
1: ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องยาด้วย
2: เราคิดว่าจะเป็นเรื่องอะไร
1: ก็ครับข่าวมาก็เรื่องยาเลยแต่เราก็ไม่เคยว่าคิดว่าแกจะทำตัวเล่เทะขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าแกจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาไง
0: เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่งตัวพระทั้ง2รูปเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะคะแล้วก็ส่งเรื่องให้ตำรวจสภ.ศรีขอรภูมิดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
3: ประเด็นเรื่องของสว.ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบง่ายๆและต้องตามกันต่อนะครับล่าสุดในโฆษกวิปวุฒิสภาเรียกร้องให้กกต.ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบเข้มสว.สีส้มสว.กลุ่มอิสระปมหัวเลือกสว.ไม่ต่างจาก138สว.ขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกไม่หวั่นครับขยายปมหัวเลือกสว.เคลื่อนไหวการเมืองยืนยันว่าทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายครับก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ1สัปดาห์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงกล่าวย้ำว่าคดีหัวเลือกสว.ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลหรือพรรคภูมิใจไทยจึงไม่ได้มีการประเมินว่าเหตุใดคนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติออกมาแล้วก็ตามนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำด้วยว่าหากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวและก็นำไปขยายเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆก็จะต้องยึดกฎหมายเพราะเมื่อกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามนั้นครับ
4: ก็ภายใต้กฎหมายครับทุกอย่างมีรัฐเรามีรัฐธรรมนูญมีกรอบของรัฐธรรมนูญว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการกำหนดให้สิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ขณะที่นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกวิปวุฒิสภาตั้งข้อสังเกต5ข้อนะคะหลังจากที่กกต.เตรียมลงมติอีกรอบกรณีการทุจริตการเลือกสว.สีส้มและสว.กลุ่มอิสระค่ะโดยมีพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอซึ่งมีการจัดการประชุมผู้สมัครสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีตามสำนวนของคณะกรรมการกลางชุดที่26ที่ยังมีค้างอีก3สำนวนโฆษกวิปวุฒิสภาเรียกร้องให้กกต.วินิจโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับการตรวจสอบการเลือกสว.ของสมาชิกวุฒิสภาทั้ง138คนซึ่งขอความเป็นธรรมไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนอกเหนือนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย138สว.ที่ถูกกล่าวหาได้เข้าให้การกับกกต.อย่างครบถ้วนจึงต้องการให้

0: สว.สีส้มที่ถูกกล่าวหาแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าให้การทุกอย่างเหมือนกันค่ะ
1: คุณต้องเคารพกติกาและก็เคารพกฎหมายเป็นสำคัญไม่ใช่ปากบอกประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่ครับอย่างเนี้ยมันยังไม่จบสักทีผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังไม่จบในเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านยุติแล้วนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยากจะเรียกร้องไปยังสื่อมวลชนทุกท่านครับนะครับให้ทุกฝ่ายนะครับตรวจสอบในมาตรฐานเดียวกับที่ท่านทำกับสมาชิกวุฒิสภา138ท่านแบบเดียวกันให้มันได้มาตรฐานเดียวกันข้อมูลต่างๆทุกอย่างก็ขอให้เจาะลึกและก็เผยแพร่ต่อสาธารณชนกับประชาชนให้ตรงตามความเป็นจริงครับ
2: สำหรับ5ข้อสังเกตนะครับอย่างแรกก็คือเหตุที่นางสาวพรรณิกาวานิชระบุถึงการเชิญกกต.เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ทราบว่าเป็นคนไหนส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือการที่นายเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาระบุบอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับไอลอแต่การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ CNET 67ซึ่งเป็นโครงการของไอลอจึงมองว่าคำตอบของนายเทวฤทธิ์ย้อนแย้งกันหรือไม่ประเด็นที่3ก็คือกรณีงานดังกล่าวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์หรือไม่เพราะการจัดงานที่ Impact Arena โดยเฉพาะห้องจูปิเตอร์มีค่าใช้จ่ายและที่สำคัญคือมีกล่องรับบริจาคด้วยครับส่วนประเด็นที่4ก็คือเหตุใดก่อนเข้างานต้องมีการลงทะเบียนโดยมีการตั้งคำถามถึงประเด็นมาตรา112และข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5ทำไมต้องใส่ wristband 3สีก็คือสีขาวสีเขียวสีฟ้าเพราะมี20กลุ่มอาชีพต้องมี20สีแต่ทำไมถึงมีเพียง3สีเท่านั้นครับ
0: สัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก่อนเดินทางผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีโอกาสพูดคุยเรื่องของภาษีกับโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่มั่นใจค่ะว่าจะได้พูดคุยเรื่องนี้ในกรอบเวลาที่เดินทางไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีการได้พบนายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลาใดบ้างนะคะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยได้ระบุถึงการเจรจาภาษีสหรัฐนะคะโดยยอมรับว่าจะมีโอกาสได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแต่จะได้พูดคุยเรื่องภาษีหรือไม่อันนี้ต้องดูตามสถานการณ์ค่ะส่วนการเจรจาที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายโดยได้รับรายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้และอยู่ในกรอบซึ่งแม้ว่าประเทศไทยได้อัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ก็ยังมีประเด็นที่สหรัฐขอเพิ่มขึ้นมาม
3: ีจังหวะเจอกับมีเจอ
4: จะใช้โอกาสในการจะเข้าไปพ
3: ู
4: ดค
3: ุ
4: ย
3: ตรงนั้นก็เรียก play by ear นะครับเพราะว่าไอ้ตัวหลักการมันมีอยู่แล้วตอนนี้เราได้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็มันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งผมก็ถามคุณสุภจีเมื่อวันศุกร์ว่าแล้วจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมาแก้ไขเอกสาร
0: นายกรัฐมนตรียังระบุว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะราบรื่นซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะพูดคุยกับตัวแทนของนางสุภจีและผู้แทนการค้าสหรัฐขณะเดียวกันก็พยายามที่จะกดอัตราภาษีลงให้ได้มากที่สุดนางสุภจีเปิดเผยว่าขณะนี้การเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปแล้วค่ะเหลือเพียงประเด็นที่ละเอียดในถ้อยคำเล็กน้อยถ้าตกลงกันได้ภาษีก็จะกลับไปอยู่ในกรอบเดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยเป้าหมายของไทยก็คืออัตราภาษีต้องไม่เกินกว่าที่เคยสรุปไว้ภายใต้กรอบ IPEF หรือว่าที่ระบุในประเด็นการเจรจาต้องไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีระดับการแข่งขันที่ใกล้เคียงกัน
2: วันนี้เป็นวันสำคัญของชาวนนทบุรีนะครับก็คือการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีจากการไปสำรวจครึ่งวันเช้าที่

0: ที่ผ่านมาพบว่าชาวนนทบุรีค่อนข้างตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้านะครับแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่อาจจะตกหนักในพื้นที่แล้วก็อาจจะกระทบต่อการมาใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณภัทราชวนชมครับรายงานสดมาจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญครับ
1: จังหวัดนนทบุรีมีสภาพเป็นชุมชนเมืองนะคะทำให้ต้องใช้เต็นท์เป็นหน่วยเลือกตั้งมากกว่า900หน่วยค่ะทำให้กกต.และทางจังหวัดหามาตรการรองรับป้องกันฝนตกลมแรงรวมทั้งการเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองในช่วงนับคะแนนค่ะชาวนนทบุรีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่หน่วยเลือกตั้งที่130เขตเลือกตั้งที่1ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีบริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะหน่วยเลือกตั้งนี้จำนวนผู้มีสิทธิ์นะคะ 1,001 คนภาพรวมครึ่งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ออกมาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ก็เป็นวัยทำงานและผู้สูงอายุค่ะนายเชษฐาโมงศิรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งโดยภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งใน 1,450 หน่วยใน6อำเภอประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองออกมาใช้สิทธิ์ค่ะ
2: ก็เกิดความตื่นตัวนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทางกกต.ทางหน่วยงานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกันมากๆครับ
1: ประเด็นสำคัญที่กกต.และหน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังนะคะก็คือสภาพอากาศในช่วงบ่ายถึงเย็นเนื่องจากนนทบุรีมีสภาพเป็นชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ส่งผลให้หน่วยเลือกตั้งมากกว่า150หรือมากกว่า900หน่วยจากทั้งหมด 1,450 หน่วยต้องจัดตั้งเป็นเต็นท์ชั่วคราวค่ะเพื่อป้องกันปัญหาจึงวางมาตรการรองรับตรวจสอบเต็นท์เลือกตั้งทุกจุดให้อยู่ในสภาพมั่นคงป้องกันการพังทลายจากลมแรงและเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมสำหรับการนับคะแนนหลังเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าลักษณะของความเป็นชุมชนเมืองของนนทบุรีมันทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เต็นท์อยู่มีประมาณสักเกิน 50% 900กว่าหน่วยจาก 1,450 หน่วยนะครับที่ยังเป็นเต็นท์อยู
1: ่สำหรับสถานที่รายงานผลการเลือกตั้งอยู่ที่อาคารยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกลางโดยรายงานผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของอบจ.นนทบุรีและเฟซบุ๊กของอบจ.คาดว่าไม่เกินเวลา 21:00 น.จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการค่ะอบจ.นนทบุรีก็ตั้งเป้าคนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า45%ขึ้นไปนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง5ชั่วโมงก็จะปิดการลงคะแนนจึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวนนทบุรีออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดค่ะคุณภัทรชัยคุณปวีณาคะ
0: ขอบคุณคุณภัทราครับ
4: ขยับไปที่อำเภอปากเกร็ดนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ปักหลักดูบรรยากาศอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันก็พบว่าประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตอนเช้าเหมือนกันนะคะมากันแบบต่อเนื่องทีเดียวแล้วหลังจากที่ใช้สิทธิ์เสร็จแล้วกลับไปบ้านไปรอลุ้นผลการเลือกตั้งที่ทางกกต.เขาคาดการว่าน่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณช่วงเวลา3 ทุ่มติดตามรายละเอียดจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองค่ะรายงานสดจากใต้สะพานพระราม4อำเภอปากเกร็ดค่ะเชิญค่ะ
5: แม้ว่าภาพรวมการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับก็ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงจุดนี้นะครับบริเวณด้านหน้าเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับพบว่าประชาชนนะครับมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อเทียบกับการใช้สิทธิ์ครั้งที่ผ่านมาครับภายหลังเปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับตั้งแต่เวลา8:00 น.นะครับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องครับที่บริเวณใต้สะพานพระราม4หน้าสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งมีทั้งหมด9หน่วยครับตั้งแต่หน่วยเลือกตั้งที่16ถึงหน่วยที่24ครับพบว่าช่วงเช้านะครับผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุครับโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนะครับคอยอำนวยความสะดวกส่วนรองลงมานะครับก็จะเป็นวัยกลางคนนะครับแล้วก็วัยทำงานที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ครับหนึ่งในผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับบอกนะครับว่าต้องการเห็น

0: นายกอบจคนใหม่นะครับเข้ามาทํางานและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนครับโดยเฉพาะปัญหาน้ําท่วมการศึกษารวมไปถึงการดูแลผู้สูงอายุครับ
1: อยากให้ดูแลเพราะว่าผู้สูงอายุเราเยอะแล้วก็เป็นผู้ป่วยเยอะติดเตียงเยอะนะอยากเอาที่ให้รับน้ําท่วมก็มีบ้านตามน้ําท่วมก็อยากให้มาดูแลตรงนี้
0: ขณะที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับให้ข้อมูลนะครับว่าการมาใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับค่อนข้างที่จะน้อยครับเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับส่วนหนึ่งเนื่องจากช่วงเช้านะครับมีฝนตกอย่างหน่วยเลือกตั้งที่17นะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ790คนครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ครับจากการสอบถามข้อมูลนะครับพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เพียงกว่าร้อยละ10ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดครับส่วนภาพรวมการลงคะแนนจนถึงขณะนี้นะครับยังไม่มีรายงานความผิดปกติแต่อย่างใดนะครับพร้อมเชิญชวนประชาชนนะครับออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่ายก่อนที่จะปิดหีบในเวลา 17:00 นครับ
2: ยังไม่มีการรายงานความผิดปกติในช่วงเช้าตอนเช้าก่อน 8:00 นก็มีบางหน่วยครับที่ฝนตกและน้ำในพื้นที่ก็มีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างก็ปกติดีครับออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆครับเพื่อเลือกตัวแทนที่จะมาบริหารจังหวัดของนนทบุรีเราครับ
0: พาคุณผู้ชมมาดูด้านผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับนายณฤพลเย็นประเสริฐเดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองบางพลับพร้อมครอบครัวนะครับเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเชิญชวนประชาชนชาวนนทบุรีนะครับออกมาใช้สิทธิ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับและร่วมกันนะครับเลือกผู้ที่จะเข้ามาพัฒนาจังหวัดนนทบุรีครับส่วนนายเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับผู้สมัครนายกอบจนนทบุรีอีกคนนะครับเดินทางมาพร้อมกับบุตรชายครับที่หน่วยเลือกตั้งหมู่บ้านพุทธชาติซอยเทศบาล2นะครับมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับทักทายประชาชนก่อนเข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับคุณผู้ชมครับทางนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยที่ท่านมีสิทธิ์นะครับก่อนที่จะปิดหีบในเวลา 17:00 นส่วนบรรยากาศณขณะนี้นะครับที่บริเวณอำเภอเมืองขออภัยครับที่บริเวณอำเภอปากเกร็ดนะครับก็พบว่ามีฝนเริ่มตกลงมาแล้วครับ
3: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับไปตรวจสอบเรื่องของน้ำมันรั่วในพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงกันต่อเลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมใช้กระสวยอัจฉริยะครับเข้าไปตรวจสอบบริเวณท่อส่งน้ำมันตลอดแนวท่อระยะทางเนี่ยประมาณสัก32กิโลเมตรล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุแบบนี้บอกว่าหากไปตรวจสอบไปพบจุดเสี่ยงหรือว่ารอยรั่วเพิ่มเติมบริษัทต้องมีการเปลี่ยนท่อส่งทั้งหมดส่วนจุดรอยรั่วใต้ถนนย่านพระราม3ก็ต้องไปตรวจสอบรอยรั่วที่พบยาว 6.6 เซนติเมตรตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขครับ
5: รอยร้าวนิดนึงแสดงว่ามาจากตรงที่เราบอกเมื่อวานว่ามีการไปกดกับไอ้ตอม่อของไอ้ตัวทางด่วนนะก็เมื่อคืนก็ถึงตีสองครึ่งนะเจอ
6: ก่อนตีหนึ่งครับ
5: ก่อนตีหนึ่งนะก็ดีจะได้รู้ปัญหาจะได้แก้แล้วก็จะได้ไปกันที่อื่นต่อ
4: นี่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปค้นพบรอยรั่วบนท่อส่งน้ำมันใต้ถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3ซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการไปบันทึกภาพและก็มีการไลฟ์ด้วยนะครับขณะที่ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าไปพบปลอกเหล็กหุ้มท่อส่งไม่มีการโค้งงอหรือแอ่นตัวแม้ตัวท่อด้านในจะมีการโค้งงออย่างเห็นได้ชัดส่วนเรื่องน้ำมันรั่วซึมคาดว่าอาจจะมีการรั่วมาเป็นเวลานานและยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจุดนี้เป็นจุดหลักที่ทำให้น้ำมันรั่วไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือไม่บอกว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบทั้งหมดและที่สำคัญคือต้องไปหาความเชื่อมโยงของน้ำมันที่พบในระบบการระบายน้ำก่อนหน้านี้ด้วยครับ
3: ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เพิ่มเติมค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตยเปิดเผยว่ารอยรั่วที่พบอยู่ใต้รอยต่ออยู่บริเวณฐานรากของเสาต่อหม้อทางด่วนค่ะซึ่งยังคงมีน้ำมันซึมออกมาจึงต้องใช้เลื่อยลมตัดปลอกเหล็กหุ้มท่อออกเป็นช่วงสั้นๆเพื่อที่จะถอดออกมาทีละชิ้นค่ะแล้วก็ฉีดสารเคมีเข้า

0: ไปเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดประกายไฟระหว่างการปฏิบัติงานส่วนสาเหตุของการเกิดรอยรั่วเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจเกิดจากแรงกดทับรวมถึงสภาพพื้นดินในบริเวณดังกล่าวที่ไม่เสมอกันขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันก็อยู่ระหว่างการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมค่ะ
1: เยอะครับลดลงไปเยอะประกอบกับทางบริษัทน้ำมันเนี่ยได้เอาเครื่องดูดกลิ่นนะครับเป็นระบบผมไม่เชี่ยวชาญนะครับไฮโดรคาร์บอนอะไรมาดูดนะครับ2ตัวก็ช่วยไปได้เยอะแล้วประกอบกับรอยรั่วซึมน้ำมันต่างๆเนี่ยน้อยลงไปเยอะครับ
2: มีข้อมูลจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการถอดปลอกเหล็กหุ้มท่อตรวจสอบรอยรั่วเนี่ยเรื่องนี้ต้องใช้วิธีลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นซึ่งก็ได้มีการแจ้งกลุ่มบริษัทบางจากให้จัดหาผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญคือต้องมีเครื่องมือในการตรวจค้นหารอยรั่วซึ่งพบว่าอยู่บริเวณท่อมีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกลงไปประมาณ7มิลลิเมตรในเรื่องของการแก้ไขเฉพาะหน้าก็จะใช้วิธีการห่อหุ้มหลังวัสดุเนี่ยแห้งลงก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบซ้ำอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมไม่มีการรั่วซึมก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบแรงดันเพื่อให้มั่นใจว่าท่อทั้งระบบมีความปลอดภัยโดยจะใช้กระสวยอัจฉริยะเข้าไปตรวจสอบตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อมีการประเมินความหนาของท่อและก็ค้นหาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพิ่มเติมหากพบจุดที่มีความเสี่ยงบริษัทจะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่นอกจากนี้ยังสั่งการให้กรมธุรกิจพลังงานออกคำสั่งให้บริษัทส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมให้ส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกคุ้มท่อทั้งหมดเพื่อให้กรมตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่นะครับส่วนเรื่องของการดูแลผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ราวๆ90คนและก็รวมไปถึงมีอาคารพาณิชย์ประมาณ10ห้องเรื่องนี้บอกว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามอย่างใกล้ชิดขณะที่ปัญหากลิ่นน้ำมันเจ้าหน้าที่ที่นำอุปกรณ์ดูดซับกลิ่นมาติดตั้งโดยรอบพื้นที่เพื่อช่วยลดกลิ่นและก็บรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยใกล้กับจุดเกิดเหตุซึ่งปัจจุบันในกลิ่นน้ำมันลดลงตามลำดับแล้วครับ
0: สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าหลายหมู่บ้านเองก็ยังได้รับความเดือดร้อนค่ะบางชุมชนก็ยังต้องใช้เรือในการสัญจรเดินทางเข้าออกหมู่บ้านส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะมีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำท่วมถนนหลายสายในพื้นที่อำเภอนครไทยค่ะผู้สัญจรบนถนนสายนครไทยด่านซ้ายตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ค่ะหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ลำน้ำเฟี้ยตำบลบ่อโพไหลบ่ามาสมทบกับแม่น้ำแควน้อยที่ตำบลเนินเพิ่มน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนสายหลักระดับน้ำบางจุดเนี่ยท่วมสูงเกือบ50เซนติเมตรมีบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทางการเกษตรก็ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเจ้าหน้าที่อบต.เนินเพิ่มก็ต้องคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาค่ะ
2: ส่วนที่จังหวัดน่านครับจังหวัดน่านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปติดตามปัญหาการทรุดตัวของดินบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอศรีภูมิตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจนกระทบต่ออาคารเรียนแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับหลังจากการลงพื้นที่นายเจเศรษฐมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเรียนแล้วก็พื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดหากจุดใดจากการตรวจสอบมีความเสี่ยงสูงก็ให้กั้นเป็นพื้นที่อันตรายทันทีแล้วก็บอกว่าจะมีการพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมกับเตรียมสร้างอาคารเรียนชั่วคราวงบประมาณ3ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการประสานงานร่วมกับวิศวกรและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเพื่อวางแผนทำคันกั้นดินชะลอการทรุดตัวและจะวางแผนเรื่องของระบบระบายน้ำเพื่อลดการกัดเซาะของน้ำใต้ดินพร้อมกับจะมีการจัดหาสถานที่เตรียมย้ายโรงเรียนเพื่อสร้างที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่รวมทั้งให้จัดตั้งทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักพร้อมกับเตรียมแผนเผชิญเหตุและก็จุดอพยพรองรับหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครับ
0: ลงไปพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะถ้าดูจากภาพมุมสูงภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ายังมีหลายชุมชนนะคะที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ที่ตำบลโคกเคียนบางจุดประชาชนต้องใช้เรือสัญจรเข้าออก

0: ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดส่วนเจ้าหน้าที่กาชาดจังหวัดพังงาพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่าเร่งทำถุงยังชีพนะคะเตรียมไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงารายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาวะฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม3อำเภอจำนวน10ตำบลประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและทำการฟื้นฟูต่อไปค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะครับมีรายงานข่าวว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาบินด่วนกลับทำเนียบขาวท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตอนนี้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหลังจากกลุ่มฮูตีไปโจมตีคลังน้ำมันใกล้กับสนามบินในซาอุดิอาระเบียครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปลี่ยนแผนวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็เดินทางกลับทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งแม้ว่าเรื่องนี้ทางทำเนียบขาวจะยังไม่ได้อธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนกำหนดการอย่างกระทันหันแต่ก็เกิดขึ้นระหว่างที่มีการยืนยันว่ากลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในกรุงริยาดในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นใกล้กับสนามบินนานาชาติในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียโดยจุดเกิดเหตุจากการตรวจสอบเป็นคลังเก็บเชื้อเพลิงของบริษัทอารามโก้บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหลังจากกลุ่มฮูตีรุกคืบเข้าไปยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์บริเวณทะเลแดงได้สำเร็จเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนี่ถึงเป็นครั้งแรกครับที่กรุงริยาดตกเป็นเป้าหมายการโจมตีนับตั้งแต่สงครามเยเมนทวีความรุนแรงในเดือนกรกฎาคมรวมถึงอีกหลายเมืองในซาอุดิอาระเบียด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและก็สถานเอกอัครราชทูตในหลายประเทศก็ออกประกาศเตือนภัยชาวอเมริกันโดยระบุว่าความขัดแย้งทางทหารเสี่ยงที่จะยกระดับความรุนแรงขึ้นได้อย่างรวดเร็วและก็ขอให้ชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในตะวันออกกลางหรือเดินทางผ่านภูมิภาคนี้ครับซึ่งสถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงบริเวณริมทะเลแดงก็เพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกหลังจากเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็รวมไปถึงเส้นทางที่เป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกเส้นทางที่2ต่อจากช่องแคบฮอร์มุซซึ่งตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสงครามสหรัฐอเมริกาอิหร่านที่เปิดฉากขึ้นเมื่อเกือบ7เดือนที่แล้วขณะที่การเจรจายุติสงครามยังคงหยุดชะงักอยู่ครับ
0: ขณะที่ผู้นำสโลวาเกียระบุนะคะว่ามีนักการเมืองตะวันตกจำนวนหนึ่งค่ะที่กำลังหาทางจุดชนวนความขัดแย้งรุนแรงนะคะระหว่างนาโต้และรัสเซียนะคะหลังจากที่ผู้นำยุโรปหลายชาติระบุว่ารัสเซียมีการส่งโดรนลุกล้ำน่านฟ้าเป็นการยกระดับการทำสงครามไฮบริดค่ะโรเบิร์ตฟิโก้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสโลวาคที่มีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียได้ระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาอันตรายซึ่งตะวันตกสุมไฟสงครามผ่านการสนับสนุนยูเครนทำศึกโค่นล้มรัสเซียนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าความล้มเหลวของยุทธศาสตร์ดังกล่าวทำให้นักการเมืองตะวันตกส่วนหนึ่งเชื่อว่าต้องจุดชนวนความขัดแย้งระหว่างองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้กับรัสเซียแทนเพื่อจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวซึ่งเหตุโดรนลุกล้ำน่านฟ้ายุโรปหลายชาติอาจสร้างเงื่อนไขในการเปิดศึกได้ท่าทีของผู้นำสโลวาเกียมีขึ้นหลังจากที่วลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ในกรุงมอสโกเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับโครงการอาวุธที่สนับสนุนกองทัพโดยปูตินระบุว่าผู้นำยุโรปบางชาติประกาศเตรียมทำสงครามกับรัสเซียอย่างเปิดเผยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะผู้นำชาติยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสเยอรมนีและโปแลนด์ต่างออกมาเตือนว่ารัสเซียกำลังยกระดับการทำสงครามแบบไฮบริดซึ่งรวมถึงการส่งโดรนโจมตีสนามบินต่างๆในประเทศที่สนับสนุนยูเครนด้วย
1: มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จะได้เดินทางไปประกวดที่โปโตริโกหรือไม่นั้นเรื่องนี้ยังต้องรอความชัดเจนนะครับขณะเดียวกันก็มีการแถลงออกมาจากมิสยูนิเวิร์สใหญ่ด้วยเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณกฤษฐาดีมีปฏิรบครับ

0: สวัสดีค่ะมิสยูนิเวิร์สในภาพจำมีเพียงหนึ่งจักรวาล นะคะแต่ว่าดราม่าใหญ่ล่าสุดค่ะอยู่ดีจักรวาลเดียวกลับมีทั้ง MU East MU West แถมเวลามีเรื่องค่ะที่ต้องแถลงออกมาสองฝั่งยังพูดกันคนละอย่างอีกต่างหากถ้าย้อนกลับไปค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรื่องหลังเวทีเข้ามาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาของแบรนด์นางงามอายุ75ปีเพราะว่าในแต่ละรอยต่อสำคัญค่ะจักรวาลแห่งนี้เคยถูกเขย่าและปรับตัวจนไม่เหมือนเดิมมาแล้วหลายหนติดตามในบันเทิงเทศค่ะ
1: จุดเริ่มต้นของเวทีนางงามจักรวาลจริงๆแล้วเริ่มจากแบรนด์ชุดว่ายน้ำที่อยากขายชุดว่ายน้ำของตัวเองค่ะฟังแล้วมีร้องฮะแต่เรื่องจริงเพราะปี1952เจ้าของแบรนด์คาตาลีน่าถอนตัวจากการสนับสนุนมิสอเมริกาแล้วสร้างเวทีประกวดของตัวเองขึ้นมาแทนและเติบโตไปพร้อมกับยุคที่โทรทัศน์กลายเป็นสื่อหลักพาเวทีขายสินค้าโตกลายเป็นรายการบันเทิงระดับโลกและพาชื่อ Miss Universe กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าซะเองเมื่อ Miss Universe กลายเป็นแบรนด์ใหญ่ใครเป็นเจ้าของก็เริ่มมีผลต่อทิศทางของจักรวาลสำคัญไม่แพ้ว่าชาติไหนได้มงกุฎค่ะปี2015โดนัลด์ทรัมป์เจ้าของ Miss Universe ในขณะนั้นถูกช่องโทรทัศน์ NBC และ Univision ยุติความร่วมมือหลังแสดงความคิดเห็นด้านลบต่อผู้อพยพชาวเม็กซิกันระหว่างหาเสียงเลือกตั้งก่อนที่เขาจะขาย Miss Universe ต่อให้ WMG IMG การเปลี่ยนมือครั้งนั้นก็เปลี่ยนวิธีมองเวทีไปด้วยจากรายการใหญ่ที่คนรอดูเฉพาะคืนประกวด IMG วาง Miss Universe ให้เป็นแบรนด์ที่มีชีวิตตลอดทั้งปีมีทั้งคอนเทนต์บนสื่อดิจิทัลงานกับพาร์ทเนอร์และการต่อยอดลิขสิทธิ์จนปี2022จักรวาลเปลี่ยนมือมาสู่ JKN ของไทยและอีก2ปีต่อมาหุ้นครึ่งหนึ่งถูกขายให้กับกลุ่มของราอูโรชากันตูนักธุรกิจชาวเม็กซิกันรวมเป็นเจ้าของแบบเข้าโครงการคนละครึ่งแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนเวทีจักรวาลแต่ตัวเลข 50-50 ของ Miss Universe ไม่ได้จบแค่การแบ่งหุ้นคนละครึ่งค่ะเพราะพอแบ่งเจ้าของอำนาจบริหารก็ถูกแบ่งตามไปด้วยว่าประเทศไหนใครดูแลภายใต้ข้อตกลงที่เรียกว่า Hemisphere Agreement ซึ่งแบ่งพื้นที่ดูแลลิขสิทธิ์และแฟรนไชส์ระหว่างฝั่งตะวันออกกับตะวันตกฝั่ง MU East ระบุว่าตัวเองมีสิทธิ์ดูแล95พื้นที่ฝั่งตะวันออกรวมถึงการแต่งตั้งแฟรนไชส์ขณะที่การบริหารอีกซีกอยู่กับ MU West แต่เส้นแบ่งที่เป็นการจัดพื้นที่บริหารกลับเห็นชัดขึ้นทันทีเมื่อ2ฝั่งเริ่มมีปัญหากันมีการออกแถลงการในนาม Miss Universe ว่าไม่รับรองแฟรนไชส์6ประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยสำหรับการประกวดครั้งที่75ที่ปุยโตริโกแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา MU East ซึ่งดูแลพื้นที่เหล่านี้กลับยืนยันตรงกันข้ามว่าทั้ง6ประเทศยังมีสิทธิ์เข้าประกวดและระบุว่าแถลงการก่อนหน้าเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวของ MU West ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันขณะเดียวกันความขัดแย้งก็เริ่มมีเสียงจากแฟรนไชส์และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆเข้ามาสนับสนุนหรือวิจารณ์แต่ละฝั่งตรงนี้เองที่ประวัติศาสตร์ Miss Universe เริ่มมีสัมผัสคล้องจองค่ะปี2015เรื่องของเจ้าของเคยสะเทือนมาถึงหน้าเวทีก่อนจบด้วยการเปลี่ยนมือและพา Miss Universe ไปสู่โมเดลธุรกิจใหม่และอีก11ปีต่อมาเรื่องของเจ้าของรูปแบบคนละครึ่งก็สะเทือนมาถึงหน้าเวทีอีกครั้งแต่รอบนี้ยังเดาตอนจบไม่ได้แพทเทิร์นตลอด75ปีจึงอาจรีบสรุปไม่ได้ว่า Miss Universe ต้องเปลี่ยนเจ้าของทุกครั้งที่เกิดปัญหาแต่ทุกครั้งเมื่อโครงสร้างเดิมถูกท้าทายเวทีนี้ก็ต้องหาวิธีนิยามตัวเองใหม่เพื่อเดินต่อครั้งหนึ่งเปลี่ยนตามโทรทัศน์อีกครั้งเปลี่ยนตามโลกดิจิทัลส่วนรอบนี้ Miss Universe เปลี่ยนโครงสร้างของตัวเองไปแล้วและกำลังเจอบททดสอบจากโครงสร้างใหม่นั้นซะเองถ้าประวัติศาสตร์ของ Miss Universe บอกอะไรได้สักอย่างนั่นคือจักรวาลแห่งนี้ไม่เคยอยู่รอดด้วยการหยุดนิ่งแต่จะหาทางอยู่กับความเปลี่ยนแปลงหรือเลือกเกิดใหม่ในแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกครั้ง Please take your first
0: walk.เรื่องสัญญาเรื่องลิขสิทธิ์ก็มุมหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องความฝันการต่อสู้ของนางงามในหลายๆประเทศที่ตอนนี้ยังไม่แน่ไม่นอนว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่แฟนนางงามหลายคนกำลังให้ความเห็นใจอยู่ในขณะนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณกฤตฐาครับ
3: มาดูเรื่องของสภาพอากาศค่ะวันนี้จังหวัดสุโขทัยและระนองปริมาณฝนสะสมสูงสุดเกิน100มิลลิเมตรเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากได้นะคะจากนั้นช่วงกลางสัปดาห์ฝนก็จะลดลงติดตามจากคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้ภาคกลางภาคใต้เสี่ยงสูงมากที่จะเกิดฝนสะสมนะคะและน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะหลายอำเภอนะคะอาจจะต้องมีความเสี่ยงหลังจากวันพรุ่งนี้นะคะขณะเดียวกันวัน21ถึง25กันยายนนี้ประเทศไทยฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักค่ะที่เป็นเช่นนั้นนะคะเนื่องจากว่าหลายภาคทั่วไทยยังคงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มมาชี้เป้าจุดเสี่ยงกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคะจุดที่ยังคงตกหนักและเสี่ยงอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านนะคะรวมถึงจังหวัดตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีส่วนภาคอีสานได้แก่เลยชัยภูมิสกลนครนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะส่วนภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและจังหวัดตราดและภาคใต้ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะสำหรับวันนี้ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย126มิลลิเมตรนะคะรองลงมาเป็นจังหวัดระนอง111มิลลิเมตรค่ะขณะที่จังหวัดปราจีนบุรี88มิลลิเมตรกรุงเทพมหานคร67มิลลิเมตรจังหวัดอุบลราชธานี64มิลลิเมตรจังหวัดราชบุรี60มิลลิเมตรค่ะสำหรับแนวโน้มของสถานการณ์ฝนสะสมที่อาจจะทำให้ท่วมในหลายอำเภอมีคำเตือนจังหวัดเสี่ยงนะคะแล้วก็อำเภอเสี่ยงท่วมฉับพลันต่อจากนี้ได้นะคะไล่เรียงกันมาตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์นะคะที่อำเภอเมืองอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยนะคะขณะที่ชุมพรยังเสี่ยงที่ท่าแซะนะคะอำเภอประทิวแล้วก็อำเภอเมืองค่ะส่วนที่ระนองอำเภอละอุ่นอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญที่จังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอกระปงอำเภอคุระบุรีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มอุณหภูมิแต่ละภาคกันค่ะ

0: คุณผู้ชมกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเที่ยงในวันนี้นะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

เด็กวันนี้ไม่ได้รอโลกเปลี่ยนแต่เรามีพลังสร้างสรรค์ที่จะเปลี่ยนโลกด้วยตัวเราเองปลุกพลังคลื่นลูกใหม่ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติสร้างโลกที่เราอยากเห็น20 กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ

0: What the?
1: Where'd they go?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี

0: ถนนประชาราษฎร์2แขวงและเขตบางซื่อกรุงเทพเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับต่อมาเวลา 12:32 นเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพเดินทางถึงที่เกิดเหตุพบลักษณะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าและยังมีแสงเพลิงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าควบคุมเหตุจากนั้นเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีโดยใช้กล้องตรวจจับความร้อนพร้อมนำเครื่องระบายควันเข้าพื้นที่เพื่อเร่งตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์กระทั่งเวลา 12:46 มีการแจ้งว่ารถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวครับล่าสุด BEM แจ้งผู้โดยสารว่ารถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวทางรถไฟฟ้าช่วงสถานีเตาปูนสถานีบางโพโดยทีมเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเข้าตรวจสอบและจัดการสถานการณ์พร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก BEM ระบุว่าจะเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยที่สุดพร้อมขออภัยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบและขอให้ติดตามประกาศความคืบหน้าจาก BEM อย่างใกล้ชิด Facebook BEM ระบุข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพปลายทางสถานีท่าพระส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ60นาทีครับผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่านครับ
1: นี่ดับแล้ว
0: ทีมข่าวจากสำนักข่าว MS Now CNN และ Politico ปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวบริเวณถนนด้านนอกทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีครับหลังถูกผู้นำสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามเข้าพื้นที่ทีมข่าวของสถานีโทรทัศน์ MS Now และ CNN ตั้งกล้องและไฟเพื่อให้นักข่าวรายงานข่าวจากบริเวณด้านนอกทำเนียบขาวริมถนนในกรุงวอชิงตันดีซีครับตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นักข่าวจาก Politico ที่เป็นสื่อสายการเมืองถูกปฏิเสธเข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาวด้วยเช่นกันครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศห้ามนักข่าวจากสำนักข่าวทั้ง3แห่งนี้เข้าไปในพื้นที่ทำเนียบขาวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยึดบัตรสื่อของทีมข่าวที่พยายามเข้าไปทำข่าวตามปกติสื่อหลายสำนักประนามการดำเนินการของทรัมป์โดยสำนักข่าวทั้ง3แห่งส่งสัญญาณเตรียมยื่นคัดค้านคำสั่งของทรัมป์ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ปกป้องเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพของสื่อขณะที่ทรัมป์กล่าวหาสื่อเหล่านี้รายงานข่าวปลอมเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับหมดเวลาทันข่าว 14:00 นแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชม Policy Easy ครับสวัสดีครับ
2: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วันนี้พวกเธอต้องชดใช้ในสิ่งที่เธอทำเพราะฉันคือประธานบริษัทคุณไหมคะบีบจอเข้ามาสิ
1: ข้าคือบุตรสาวคนเดียวของอ่องติ้ง

0: ับการแต่งตั้งเป็นท่านหญิงฉางผิงศักดินา 3,000 ครัวเรือน
1: ต่อหน้าองค์หญิงเช่นข้าพวกเจ้ากล้าดียังไงเอามันไปบอยพอดเรื่องสู่สำเร็จแบบนี้ละค่ะที่ทำให้คนทั่วโลกเลื่อนจอไม่หยุดปีที่ผ่านมาตลาดละครสั้นทั่วโลกมีมูลค่าเกือบ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยติดท็อป4ของตลาดโลกเพียงแค่ไตรมาสแรกคนไทยก็เติมเงินดูซีรีส์กันไปแล้วราวๆ260ล้านบาทค่ะ
2: ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันตอบรับเรื่องเกี่ยวกับจริตของคนไทยคนไทยชอบเรื่องบันเทิงอยู่แล้ว
3: มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้จริงๆถ้ามันมีโอกาสเนี่ยในการประยุกต์ใช้ในการกระจายรายได้เขาอาจจะหยิบเรื่องราวจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของพื้นที่เนี่ยเอามาทำซีรีส์แนวตั้งเผยแพร
1: ่แต่การเติบโตแบบนี้ก็เป็นทั้งโอกาสของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและเป็นความเสี่ยงด้วยค่ะ
4: ดูจังเลยเสพติดซีรีส์แนวตั้งมากดูแล้วมันติดไงก็จะไปอยู่แต่กับไอ้ตรงนั้นแล้วรูปแบบของแอปเงินกู้ที่มันติดมากับมือถือด้วยแล้วมันก็ติดเข้าไปในพวกซีรีส์แนวตั้งด้วยแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของมัลแวร์เรื่องของการถูกขโมยข้อมูลถูกดูดเงิน
1: จะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจโตได้และสังคมก็ปลอดภัยด้วยนุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าคลิปสั้นที่ไม่ได้ใช้เทคนิคถ่ายทำอะไรมากมายทำไมใครๆถึงโดนตกได้ง่ายๆเลยเบื้องหลังของเรื่องนี้นะคะมาจากพฤติกรรมการใช้มือถือของเราและที่สำคัญการออกแบบในลักษณะนี้ยังแย่งชิงพื้นที่บนหน้าจอด้วยค่ะถ้ายังจำกันได้ค่ะพฤติกรรมการเสพสื่อบนหน้าจอของเราเริ่มเปลี่ยนกันตั้งแต่เรามี Facebook Instagram และเห็นได้ชัดสุดๆคือเมื่อ TikTok เข้ามาค่ะกระแสนี้ทำให้เราคุ้นชินกับการดูละครสั้นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและไม่จำเป็นต้องไปรอดูละครทีวีหลัง2ทุ่มอีกแล้วนะคะที่สำคัญยังปลุกให้ละครคุณธรรมไทยแจ้งเกิดกันตามมามากกว่า100ช่องด้วยค่ะ
5: แกทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่นี่หรออ
6: ๋อผมเป็นลูกเอเคสนะดิ
7: เป็นใครยังไม่สำคัญหรอก
1: ก่อนที่กระแสนิยมซีรีส์แนวตั้งโดยเฉพาะจากจีนจะเติบโตคู่ขนานกันในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เข้ามาเติมเต็มทั้งความบันเทิงและเพิ่มทางเลือกของคอนเทนต์ที่หลากหลายให้กับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าหรือตลกเฮฮาและล่าสุดนะคะเราก็เริ่มเห็นคลื่นลูกใหม่ของมินิซีรีส์ที่สร้างด้วย AI ทั้งเรื่องแล้วค่ะ
2: มันก็คือการพัฒนาการของแม่น้ำในระบบนิเวศของสื่อที่มันมาไหลรวมกันและบังเอิญเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยด้วยเหมือนกันเราเป็นประเทศที่ adopt เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเรื่องเกี่ยวกับสื่อค่อนข้างจะเร็วติดอันดับของโลกตั้งแต่โบราณกาลแล้วตั้งแต่อยุธยาแล้วถ้าเราสืบค้นมาเพราะฉะนั้นละครคุณธรรมก็อาจจะเป็นบรานซ์หนึ่งอาจจะเป็นสาขาหนึ่งที่ทำให้ VS เนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยเพราะเราคุ้นชินและเราโอเคกับมันและเรามาเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูช็อตฟอร์มได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: และย้ำกันอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างด้วยคนหรือ AI ซีรีส์แนวตั้งแบบนี้เกิดขึ้นมาเพื่อแย่งชิงความสนใจบนหน้าจอค่ะเริ่มตั้งแต่อัตราส่วนภาพแบบ9ต่อ16ค่ะมีงานวิจัยเรื่องการปฏิวัติการเล่าเรื่องในกรอบภาพแนวตั้งสุนทรียศาสตร์ของการบีบอัดพื้นที่และการประกอบสร้างการสื่อสารแบบพหุวิธีในละครสั้นหน้าจอแนวตั้งปี2025ค่ะเขาพบว่ามันจะช่วยดึงดูดสายตาทำให้ผู้ชมประมวลผลได้ไวขึ้น 45% และเข้าใจเนื้อเรื่องได้เร็วขึ้นถึง 30% เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสูตรสำเร็จของเนื้อหาที่ถูกคิดมาอย่างแยบยลนั่นก็คือต้องสั้นกระชับเน้นกระชากอารมณ์เรื่องราวเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนมีจุดพลิกผันอยู่บ่อยครั้งและต้องทิ้งปมไว้ตอนท้ายคลิปด้วยเพื่อเร้าอารมณ์ให้คนอยากดูต่อค่ะโดยพล็อตสุดฮิตที่นักวิชาการพบว่าเลื่อนผ่านกี่ทียังไงคนก็ต้องหยุดดูนะคะอย่างแรกคือแนวโรแมนติกดราม่าอย่างเช่นการแต่งงานเพื่อรักษาผลประโยชน์เศรษฐีหนุ่มคลั่งรักชะตาพลิกผันหรือการแก้แค้นค่ะถัดมาคือแนวสะท้อนสังคมนะคะที่ชวนให้คนดูเอาใจช่วยว่าจะเฉลยเมื่อไหร่สักทีอย่างเช่น CEO ปลอมตัวมาเป็นรปภ.ที่เราคุ้นชินกับวลีฉันเนี่ยเป็นประธานบริษัททายาทมหาเศรษฐีปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเพื่อลองใจคู่มั่นลักษณะนี้นะคะถัดมาคือแนวตลกรวมถึงแนวพีเรียดย้อนยุคย้อนเวลาแฟนตาซีตายแล้วเนี่ยมีโอกาสย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่หรือทะลุมิติมาเป็นตัวร้ายเป็นนางเอกได้ค่ะ
2: ถ้าเป็นในเชิงทฤษฎีเนี่ยอะไรที่มาใหม่นวัตกรรมที่มาใหม่เนี่ยต้องแนะนำมันก่อนแต่ว่าละครแนวตั้งเนี่ยฮิตถล่มทลาย

0: ราะว่าเรามีความคุ้นชินในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอคอนเทนต์แนวตั้งเนี่ยมาเป็น10ปีแล้ว2คนไทยแต่โบราณแล้วเราไปดูในนิทานปรัมปราไปดูตามวรรณกรรมต่างๆคนไทยชอบเรื่องบันเทิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันตอบรับเรื่องเกี่ยวกับจริตของคนจริตของคนไทยการยอมรับนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้มันค่อนข้างจะง่าย
1: ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าของเขาแรงจริงๆกระแสฮิตมากๆเลยนะคะสะท้อนผ่านตัวเลขในปีที่ผ่านมาซึ่งพบว่าตลาดละครสั้นทั่วโลกมีเงินสะพัดมากกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะโดยมีพี่ใหญ่อย่างจีนที่ครองเค้กไปมากที่สุดถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเกือบ 78% ของตลาดโลกค่ะส่วนตลาดไทยบ้านเราก็เติบโตไม่แพ้กันนะคะเพียงแค่ครึ่งปีแรกประเทศไทยมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อดูซีรีส์แนวตั้งสูงเป็นอันดับ6ของโลกค่ะและเฉพาะไตรมาสแรกไตรมาสเดียวค่ะมียอดการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันสูงราวๆ260ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะส่งผลให้ไทยขึ้นแท่นติดอันดับ3ของตลาดนอกประเทศจีนเป็นรองก็แค่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเท่านั้นสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้แค่ทดลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะแต่พร้อมจ่ายเงินเพื่อรับชมคอนเทนต์ผ่านรูปแบบนี้จริงๆค่ะในมุมของเศรษฐกิจแล้วนะคะไม่ใช่แค่ตัวเลขหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะแต่นี่คือสัญญาณบวกของผู้ผลิตไทยรวมถึงแพลตฟอร์มด้วยที่สามารถมองเห็นทางของการสร้างรายได้และการส่งออกคอนเทนต์ไทยค่ะแต่การมาของซีรีส์แนวตั้งที่มาพร้อมกับการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ได้สร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้ผลิตสร้างความเท่าเทียมในการเล่าเรื่องนะคะเพราะว่าได้เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่โชว์ศักยภาพในอดีตค่ะเราจะเห็นการผลิตหนังหรือละครสักเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะต้องใช้ทั้งคนใช้เงินทุนสูงและมักจะถูกตีกรอบเนื้อหาจากเจ้าของทุนใหญ่อีกด้วยแต่พอเป็นซีรีส์แนวตั้งข้อจำกัดเหล่านี้ก็ถูกทลายลงไปทำให้ครีเอเตอร์หน้าใหม่มีอิสระในการสร้างสรรค์เนื้อหาและก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้นอย่างจีนเองก็มีผลสำรวจล่าสุดซึ่งพบว่าสามารถสร้างการจ้างงานใหม่ได้แล้วประมาณ 690,000 ตำแหน่งเลยค่ะ
2: การที่มีพื้นที่สำหรับไมโครดราม่าเข้ามาหาครับคนที่เป็นยูทูบเบอร์มีโอกาสได้ทำหนังแบบออฟเซชั่นน่ะถูกไหมฮะคือเรามีโอกาสมากขึ้นที่เราจะสามารถไต่จากงานแบบหนึ่งไปสู่งานอีกแบบหนึ่งหรือเราอาจจะไม่ไต่ก็ได้แต่เราสามารถหาเลี้ยงชีพจากการเป็นนักเล่าเรื่องได้จากการทำงานแบบนิเทศที่เราคิดจะอยากเป็นแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เป็นนะครับคนที่อยากเป็นฝ่ายเสื้อผ้าแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะไปทำงานหนังใหญ่ก็ได้เป็นฝ่ายเสื้อผ้าในไมโครดราม่าสามารถที่จะมีโอกาสได้ทดลองมากกว่าอาจจะทุนน้อยกว่าแต่คุณได้มีโอกาสทดลองมากกว่ามีอิสระภาพในการเล่าเรื่องมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันผมว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับการในการที่เราจะมีองค์ประกอบเหล่านี้เพิ่มเข้ามาในอุตสาหกรรมเราครับ
1: และมากไปกว่านั้นนะคะซีรีส์แนวตั้งไม่ได้เปลี่ยนแค่รูปแบบการนำเสนอเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของผู้ผลิตอีกด้วยค่ะจากเดิมที่ละครโทรทัศน์ต้องพึ่งพารายได้จากโฆษณาและการขอสปอนเซอร์เป็นหลักแต่ว่าละครแนวตั้งค่ะสามารถสร้างรายได้จากหลายช่องทางอย่างเช่นการให้ผู้ชมซื้อเหรียญเพื่อดูตอนต่อไปการสมัครสมาชิกการโฆษณาบนแพลตฟอร์มและการสอดแทรกสินค้าในเนื้อหาด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตไทยรายใหญ่อย่างกันตนาและช่องวันก็เริ่มเข้ามาทดลองผลิตละครแนวตั้งกันแล้วค่ะผลลัพธ์เชิงบวกไม่ได้หยุดแค่รายได้จากคอนเทนต์โดยตรงเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการสนับสนุนส่งออกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะอย่างที่เหิงเตี้ยงเวิลด์สตูดิโอเมืองตงหยางมณฑลเจ้อเจียนประเทศจีนก็ได้นำเอากระแสซีรีส์แนวตั้งมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้นักท่องเที่ยวรับบทเป็นพระเอกนางเอกซีรีส์แนวตั้งโดยใช้ฉากจริงในเมืองได้เลยค่ะไปจนถึงทีมงานก็เข้ามาดูแลเรื่องของความพร้อมตั้งแต่การเลือกบทการแต่งตัวไปจนถึงการถ่ายทำและการตัดต่อคลิปให้ด้วยนี่เป็นตัวอย่างที่สะท้อนว่าซีรีส์แนวตั้งไม่ได้สร้างมูลค่าแค่จากการดูอีกต่อไปนะคะแต่ยังสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่ๆได้อย่างน่าสนใจค่ะซึ่งถ้าไทยจะต่อยอดโอกาสนี้ทางสภาพัฒน์เองก็เคยประเมินไว้นะคะวันนี้จะเป็นการขยายผลเชิงอ้อมไปสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการจัดงานแฟนมีติ้งคอนเสิร์ตสินค้าศิลปินไปจนถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยค่ะ
0: สิ่งที่รัฐภาครัฐประเทศไทยจะได้ในเชิงที่ดีในเชิงสร้างสรรค์คือการขายแพร่กระจายการแนะนำประเทศไทยไงแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆอันซีนต่างๆในฉากต่างๆยกตัวอย่างลิซ่ายกตัวอย่างเนเน่ถูกทำซ้ำ

0: ในกระบวนการของ VS อยู่จำนวนเยอะมากคนเราไม่ต้องมาดู Amazing Thailand แบบยาวๆเราดูโอ้หลังวัดพระแก้วหลังพระปางวัดอรุณแค่ VS เล็ก
1: ๆแต่เดี๋ยวก่อนค่ะมันก็ไม่ได้มีแค่สัญญาณบวกอย่างเดียวนะคะทุกเรื่องมันก็มักจะมีเหรียญ2ด้านนะคะอย่างเรื่องนี้ก็แฝงมาด้วยความเสี่ยงด้านสุขภาพการสร้างค่านิยมที่อาจจะไม่ถูกต้องหรืออาจจะลามไปถึงปัญหาเรื่องของมิจฉาชีพด้วยค่ะปัญหาเรื่องแรกนะคะเรื่องของสมาธิจดจ่อและประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานเพราะว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยถูกออกแบบมาให้สั้นและเร้าอารมณ์ค่ะถ้าเราเสพติดดูกันอย่างต่อเนื่องนานๆสมองของเราก็จะชินกับความทันใจส่วนเรื่องที่2ก็คือการสร้างค่านิยมแบบผิดๆเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ซีรีส์แนวตั้งได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าพล็อตเรื่องเนี่ยมักจะทำให้เกิดความรู้สึกสะใจหรือเติมเต็มความคาดหวังบางอย่างให้กับผู้ชมในแบบที่ชีวิตจริงอาจจะเกิดขึ้นไม่ง่ายนะคะอย่างเช่นการพลิกสถานะจากคนธรรมดาสู่ผู้มีอำนาจความรักต่างสถานะหรือการใช้ความรุนแรงการแก้แค้นเป็นแกนหลักของเรื่องซึ่งถ้าดูเนื้อหาแบบนี้บ่อยๆก็อาจจะทำให้ซึมซับค่านิยมผิดๆส่วนเรื่องที่3ก็คือการใช้สื่อของกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าซีรีส์แนวตั้งเข้าถึงง่ายและดูได้ทุกที่ค่ะซึ่งเปลี่ยนลักษณะการดูละครแบบที่เคยเป็นกิจกรรมร่วมของครอบครัวออกมาสู่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำพังสิ่งนี้กลายเป็นช่องโหว่ที่ต้องมีมาตรการในการคุ้มครองเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับชมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากบริบทของความจริงหรือที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือการตกเป็นเหยื่อถูกล่อลวงจากภัยไซเบอร์ที่แฝงมากับความบันเทิงรอบตัวโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงง่ายแต่ขาดกลไกในการกลั่นกรองค่ะแต่กลุ่มเปราะบางที่ว่านี้นะคะไม่ได้นิยามเพียงแค่กลุ่มเด็กและเยาวชนเท่านั้นค่ะปัญหาจากการดูซีรีส์แนวตั้งผลกระทบที่เราเล่าไปอาจจะกระทบไปถึงกลุ่มคนที่มีประสบการณ์มากอย่างผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะโดยข้อมูลจากการ์ดเอ็กในเครือ SCB ในช่วงปี2567ถึง2568ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสูงสุดเป็นอันดับ1โดยมีสัดส่วนสูงถึง 41.26% ของเคสทุจริตการเงินทั้งหมดเลยค่ะสาเหตุสำคัญมาจากมิจฉาชีพเริ่มนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ปลอมโปรไฟล์โดยรูปแบบที่นิยมมากที่สุดก็คือการสวมรอยเป็นดาราดังหรือคนที่มีชื่อเสียงเพราะการแอบอ้างเป็นเซเลบริตี้จะช่วยลดระยะเวลาและสร้างความน่าเชื่อถือให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะแม้ว่าข้อมูลที่เล่าไปนะคะจะไม่ได้บอกว่าเป็นผลกระทบมาจากซีรีส์แนวตั้งโดยตรงค่ะแต่ด้วยลักษณะของซีรีส์แนวตั้งที่เข้าถึงตัวบุคคลได้โดยเฉพาะและที่สำคัญก็คือมีลักษณะของการขยี้อารมณ์ด้วยทำให้มิจฉาชีพก็ใช้ความอินของคนดูรวมถึงใช้ความรู้สึกเหงาของผู้ชมเนี่ยนะคะใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะข้อมูลจากสภาองค์กรของผู้บริโภคพบว่าแก๊งมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกลโกงอย่างแนบเนียนค่ะไม่ว่าจะเป็นการอาศัยกระแสละครแนวตั้งสร้างโฆษณาปลอมประเภทดูซีรีส์แล้วได้เงินส่งลิงก์หลอกให้เรากดเข้าไปดูตอนต่อไปเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแฝงมัลแวร์ก่อนจะนำข้อมูลไปสวมรอยทำธุรกิจหรือควบคุมโทรศัพท์ระยะไกลเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันธนาคารและโอนเงินออกจากบัญชีค่ะจากกลโกงทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนนะคะว่าภัยไซเบอร์ไม่ได้เลือกเหยื่อที่อายุหรือประสบการณ์แต่เป็นจังหวะที่เรากำลังเผลอใจอินไปกับเนื้อหาตรงหน้าต่างหากค่ะ
2: ทุกวันนี้ประเทศไทยเรามีสคบ1166ใช่ไหมคะแล้วก็มีเอ็ดด้า1212เหมือนกับเป็นพอร์ทัลในการรับเรื่องร้องเรียนเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ผู้บริโภคสับสนไงว่าแบบเฮ้ยไม่รู้จะไปร้องเรียนทางช่องทางไหนดีหรือว่าถ้าเขาดูซีรีส์แนวตั้งแล้วเขาเผลอไปกดอะไรเข้าแล้วโดนดูดเงินเขาต้องทำยังไงเขาต้องช่วยเหลือตัวเองหรือยังไงประเทศไทยมันไม่มีพอร์ทัลจุดเดียวอะเป็น consumer protection portal แล้วยิ่งปัญหาตรงนี้มันยิ่งใหญ่แต่โคเดอร์เยอะมีทั้งเรื่องของแพลตฟอร์มของ App Store Google Play สคบทั้ง EDDA ทั้ง PDPC ทั้งกสทชแล้วมันก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆอีกมันจะทำยังไงให้มันเป็น one stop service หรือว่าให้ผู้บริโภคมีทางออกอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ
1: แต่ภัยสแกมเมอร์ไม่ได้เกิดขึ้นกับฝั่งคนดูอย่างเดียวเท่านั้นนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนทำงานด้วยค่ะเนื่องจากซีรีส์แนวตั้งใช้ทุนต่ำและหลายโปรดักชันไม่มีการจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการนะคะทำให้เกิดช่องว่างที่มิจฉาชีพจะหลอกลวงทีมงานหรือนักแสดงทั้งเบี้ยวค่าตัวค่าจ้างโดนเทงานหรือเลวร้ายที่สุดก็คือถึง

0: อันโดนหลอกไปค้ามนุษย์ค่ะถือเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องมีกลไกเข้ามาคุ้มครองคนทำงานในอุตสาหกรรมนี้ด้วยค่ะ
1: พอยิ่งเป็นไมโครดราม่ามันสั้นมันเล็กมันกระทัดรัดมันเข้าง่ายออกง่ายมันไม่ได้มีบริษัทที่เป็นแบบต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่จะต้องลงทุนเพราะฉะนั้นการที่จะต้องตรวจสอบหรือการเช็คเช่นว่าแบบขอเซ็นสัญญาเพื่อจะเล่นไมโครดราม่าแต่ต้องไปถ่ายที่เมืองจีน3เดือนเราจะรู้ได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคำถามของผมคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่ไปนั้นน่ะไปแล้วได้เล่นจริงไปแล้วได้เงินจริงไปแล้วไม่ถูกทิ้งไม่ถูกเอาไปหลอกขายหรืออะไรก็ตามแต่ของเหล่านี้ก็เราต้องหากลไกสักนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะเช็คแล้วก็ระมัดระวัง
0: และตอนต้นเนี่ยเราพูดไปแล้วนะคะว่าไทยเองเนี่ยอยู่ในกระแสซีรีส์แนวตั้งแล้วแต่คำว่าอยู่ในกระแสกับพร้อมที่จะแข่งขันกับคนอื่นแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะคำถามสำคัญก็คือในสนามการแข่งขันเนี่ยไทยตอนนี้อยู่ตรงไหนค่ะสำหรับตลาดซีรีส์แนวตั้งของไทยปัจจุบันยังไม่มีการประเมินมูลค่าตลาดแต่ก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพนะคะเห็นได้จากค่ายใหญ่ที่เริ่มขยับมาผลิตคอนเทนต์แนวตั้งประกอบกับพฤติกรรมของคนไทยที่ใช้โซเชียลมีเดียในระดับสูงมากอยู่แล้วรวมไปถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิงก็มีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยค่ะยิ่งถ้าเรานำจุดแข็งของซีรีส์วายที่เราครองส่วนแบ่งถึง 53% ในเอเชียและส่งออกสูงถึงกว่า190ประเทศมาต่อยอดในรูปแบบแนวตั้งก็อาจจะยิ่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้นะคะจากเดิมทีที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เคยวิเคราะห์เอาไว้ค่ะว่ามูลค่าตลาดภาพยนตร์และซีรีส์วายไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 3,470 ล้านบาทในปี2566เป็น 5,000 ล้านบาทในปี2568นั่นหมายความว่ามูลค่าที่ 5,000 ล้านบาทที่เราเคยเห็นก็อาจจะทะยานสูงขึ้นไปได้มากกว่านั้นอีกนะคะดังนั้นถ้าจะจับทางเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงในทางเลือกที่น่าสนใจก็คือซีรีส์วายค่ะที่เป็นฐานที่ดีอยู่แล้วทำให้เรามีแต้มต่อโดยไม่ต้องเสียเวลานับหนึ่งใหม
2: ่ปีหนึ่งเนี่ยเราส่งออกซีรีส์วายแบบหลายร้อยเรื่องแล้วก็มีส่งออกไป190กว่าประเทศเลยค่ะอันนี้ก็เป็นฐานหนึ่งที่สามารถใช้ในการต่อยอดได้ต่างประเทศเขาก็รู้จักเราในเรื่องคอนเทนต์ดีอยู่แล้วค่ะก็สามารถเอาตัวเนี้ยพลิกตัวมาทำเป็นแนวตั้งจริงๆมองว่ายังมีโอกาสที่จะสอดแทรกเนื้อหาอะไรที่มันเป็นไทยๆหรือเอกลักษณ์อะไรเงี้ยความเป็นไทยเข้าไปได้ด้วยเพราะฉันมองว่าตัวมูลค่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขยายเพราะว่าเป็นเชนที่ยาวได้นะคะส่วนในเรื่องที่ว่าถ้าจะแข่งขันได้เนี่ยมองว่าประเด็นแรกก็คือเรื่องเนื้อหาเนี่ยแหละก็ต้องดึงดูดแหละว่าคุณจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มไหนมันเน้นหลักมันก็ต้องเข้าใจง่ายดึงดูดในเวลารวดเร็วนะคะอันดับที่2เนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของการยกระดับเหมือนตัวทักษะผู้ผลิตเองนะคะให้สอดคล้องกับรูปแบบของซีรีส์เราจะผลิตแค่คนทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของเราไปด้วยนะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาค่ะมองว่าเนี่ยมันเป็นงาน creativity เนาะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีการคุ้มครองความสามารถความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ยังไงแล้วก็พร้อมกับสร้างเม็ดเงินให้ได้ประโยชน
0: ์พูดง่ายๆก็คือไทยมีคนดูและมีคนพร้อมจ่ายค่ะแต่สิ่งที่ยังไม่พร้อมเต็มร้อยคือระบบหนุนหลังอุตสาหกรรมตั้งแต่ทักษะการผลิตเฉพาะทางไปจนถึงกลไกการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่จะทำให้คอนเทนต์ไทยขายได้จริงค่ะและหนึ่งในระบบหนุนหลังที่สำคัญนะคะก็คือการกำกับดูแลที่ต้องตามทันความเสี่ยงด้วยค่ะเวลานี้หลายประเทศเนี่ยตั้งคำถามเรื่องนี้พอสมควรเลยนะคะว่าจะทำอย่างไรให้การกำกับเนี่ยไม่ไปขัดขวางการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ค่ะอย่างจีนเองนะคะก็มีการสั่งลบซีรีส์แนวตั้งออกจากแพลตฟอร์มไปมากกว่า 25,000 เรื่องหรือราวๆ 1,400,000 ตอนเลยทีเดียวค่ะโดยเป้าหมายหลักของเขาก็คือเพื่อสกัดกั้นคอนเทนต์แนวมหาเศรษฐีรักกับสาวธรรมดาหรือทายาทลับพลิกชะตาที่กำลังมองว่าเป็นการบิดเบือนค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่เพ้อฝันเกินจริงซึ่งอาจารย์ธนพลชวานิชผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยอธิบายให้เราฟังนะคะว่าสาเหตุที่จีนต้องสั่งแบนพล็อตแบบนี้เพราะเนื้อหามุ่งเน้นการรอคอยโชคชะตาพลิกผันมากกว่าการส่งเสริมความพยายามด้วยตัวเองและล่าสุดนะคะไม่ได้หยุดแค่การสั่งแบนปลายทางเท่านั้นค่ะ จีนเริ่มขยับไปคุมเข้มตั้งแต่ต้นทางการผลิตทั้งการตรวจสกรีนเขาโครงบทการคัดกรองตัวละครและการตั้งระบบการตรวจสอบการอนุมัติก่อนจะเผยแพร่ลงแพลตฟอร์มด้วยนอกจากจีนแล้วนะคะในหลายประเทศก็ออกแบบการกำกับดูแลที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทอย่างเกาหลีใต้ค่ะจะเน้นไปที่ระบบจัดเรตติ้งและให้แพลตฟอร์มกับอุตสาหกรรมร่วมกันคัดกรองเนื้อหาตามช่วงอายุส่วนฝั่งตะวันตก

0: อย่างสหภาพยุโรปก็จะมุ่งเน้นไปที่การกำกับดูแลแพลตฟอร์มอย่างเข้มงวดการตรวจสอบความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการคุ้มครองเด็กเยาวชนจากเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเป็นหลักส่วนที่สหราชอาณาจักรมีกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์โดยเฉพาะเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะในขณะที่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียจะเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคการป้องกันภัยออนไลน์และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกันเองของฝั่งอุตสาหกรรมค่ะกลับมามองที่ประเทศไทยนะคะตอนนี้หน่วยงานการกำกับดูแลก็ยังมีหลายหน่วยงานและมีกฎหมายหลายฉบับด้วยนะคะเรื่องนี้กลายเป็นช่องว่างที่สำคัญของการกำกับดูแลซีรีส์แนวตั้งเวลานี้เลยค่ะที่ผ่านมาแม้ไทยจะเคยมีสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักก้าเป็นความหวังหลักในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์ละครซีรีส์ในสมัยของรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินและคุณแพทองธารชินวัตรค่ะแต่สุดท้ายแล้วเครื่องมือหรือนโยบายที่เคยถูกวางไว้ก็ตกไปอยู่ในสภาวะสุญญากาศเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลค่ะ
1: สิ่งที่เป็นอยู่มันกลับกลายเป็นนโยบายของภาคการเมืองนักการเมืองมันไม่ได้เป็นนโยบายสาธารณะเหมือนกับเกาหลีใต้ที่ก็เป็นนโยบายสาธารณะทำมา50ปีแล้วของเรากำลังเริ่มต้นได้2ปีตอนนี้เงียบหายและหลายอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งที่เราเนี่ยมีโอ้โหแมททีเรียลที่ดีมากตอนนี้หลายอย่างของเราขึ้นชั้นนำของโลกทั้งนั้นเลยนะทั้งดารานะเราขายในระดับเอเชียในระดับจีนได้เรามีผู้กำกับชนะปาล์มทองคำเรามีผู้กำกับชนะโอ้โหสิงโตทองคำเรามีผู้กำกับชนะโอ้โหรางวัลอยู่เยอะถ้าเราเปรียบเทียบจำนวนประชากรเราไม่เป็นประเทศที่จิ๊บจิ๊บเลยนะเราเป็นประเทศที่ชนชั้นนำด้วยซ้ำไปในเรื่อง creative industry แต่ว่าประเด็นคำถามก็คือตรงนี้นโยบายมันไม่ต่อเนื่องมันก็เกิดความชะงักงันของการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของเรา
0: แต่เรื่องนี้รัฐบาลอาจจะไม่จำเป็นต้องรีบก้าวกระโดดเข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณ

0: ที่ดับเพลิงและกู้ภัยทำภารกิจทดสอบการรับมือเหตุฉุกเฉินร่วมกับประชาชนทั้งจำลองสถานการณ์การดูแลผู้บาดเจ็บจัดการกับสารเคมีรั่วไหลและการอพยพทางอากาศการฝึกซ้อมในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติและกระตุ้นเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวครับเนื่องในโอกาสครบรอบเหตุแผ่นดินไหวในวันที่19กันยายนปี1985และปี2017ครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายปนวัฒน์บรรลือทรัพย์อายุ38ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำสลับขาวเดินขากระเพลกข้างขวาหายจากหมู่ที่13ซอยพระนอนตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: เด็กวันนี้ไม่ได้รอโลกเปลี่ยนแต่เรามีพลังสร้างสรรค์ที่จะเปลี่ยนโลกด้วยตัวเราเองปลุกพลังคลื่นลูกใหม่ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติสร้างโลกที่เราอยากเห็น20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเดียวอติชาติพงไพรครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่2ส่งตรงจากลำน้ำน่านบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกครับอีกหนึ่งสนามที่สำคัญของเมืองสองแควครับประเพณีที่ถูกสืบทอดกันมาหลายสิบปีเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชาวริมน้ำจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงศรัทธาที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับเอาละครับส่งให้คุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศความคึกคักและความสวยงามของสนามการแข่งขันของเราในวันนี้ครับ
1: ตอนแรกคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19อย่างที่ได้บอกไปสนามนี้สนามที่2แล้วด้วยนะครับ
2: ค่ะปิงปองสุพัญญาภาโพธิรักค่ะ
1: ครับแล้วก็ผมป๊อปอชิรงเดชชัยศักดิ์นะครับ
2: เราทั้ง2คนรับหน้าที่พิธีกรเหมือนเดิมค่ะพาคุณผู้ชมมาดูการแข่งขันศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำที่เป็นสนามแกนสแลมของภาคกลางดีกว่าเพราะว่าสนามนี้เรารวมฝีพายตัวตึงไว้เยอะมากๆจริงๆเลยค่ะ
1: ใช่ครับจะได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในปีนี้ของเรานะครับที่กิจกรรมที่คุณผู้ชมหลายๆคนได้ร่วมสนุกกันไปเมื่อสนามที่1นะครับเรามีรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ได้รับเสื้อนะครับของการแข่งขันในปีนี้ด้วยนะครับ
2: นี่คือ10รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19นะคะแอบกระซิบนิดนึงแล้วกันว่าปีนี้เสื้อสวยมากแล้วเช่นเคยเลยค่ะสัปดาห์นี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิม

0: ค่สแกน LINE แอดของไทย PBS ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ค่ะแล้วก็มาตอบคำถามกันค่ะคำถามง่ายๆของเราปีนี้ค่ะพี่ป๊อป
1: สนามที่2นะครับเราแข่งขันกันที่แม่น้ำอะไรครับข้อ1แม่น้ำยม
0: ข้อ2
1: แม่น้ำน่านครับ
0: ไม่น่าจะตอบยากนะ
1: ไม่น่ายากหรอก
0: เดี๋ยวเราก็จะมีพูดไปเปรยระหว่างที่แข่งขันอยู่แบบนี้แหละค่ะแล้วก็จากที่เห็นนะลำน้ำน่านตอนนี้แม่น้ำน่านน้ำเป็นสีแบบไทยเย็นเลย
1: ใช่แล้วก็เขามีการเตือนปล่อยน้ำจากเรื่องเขื่อนสิริกิติ์มาด้วยนะครับก็ทำให้วันนี้เนี่ยกระแสน้ำจะเชี่ยวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขันในวันนี้ครับรวมไปถึงระยะที่ใช้ทำการแข่งขันด้วยนะครับก็ความยาวนะครับของสนามการแข่งขันในวันนี้อยู่ที่500เมตรนะครับความกว้าง100เมตรแล้วก็ความลึกอยู่ที่4เมตรครับ
0: วันนี้อย่างที่พี่ป๊อปบอกไปค่ะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์มานะคะทำให้ความสูงของน้ำและก็ความไหลแรงของน้ำเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อฝีภายแน่นอนความสูงของน้ำเนี่ยสูงขึ้นจากเมื่อวานประมาณ50เซนค่ะแล้วก็กระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งนึงที่เราจะได้เห็นเลยคือการปล่อยตัวที่เร็วมากๆเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูแบบห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเลยค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้ก็การแข่งขันตั้งแต่ช่วงเช้ามาก็มีหลายๆคู่ที่โหสูสีมากครับคือต้องใช้กล้องตัดสินเนี่ยมาช่วยตัดสินกันเลยนะครับ
0: แล้วกล้องตัดสินนะดันอยู่เกือบใต้สะพานเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดยากเหมือนกันค่ะแต่วันนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าพี่ป๊อปเกริ่นไว้แล้วว่าเรารวมฝีพายตัวตึงตัวเต็งซุ้มเรือชื่อดังมาไว้ที่นี่กันหมดแล้วค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับงานวัดพระใหญ่นะที่พิษณุโลกค่ะ
1: ก็วันนี้มีหลากหลายรุ่นนะครับมี30ฝีพายนะครับทั้งประเภทก2ประเภทก30ฝีพายภายในแล้วก็เรือยาวใหญ่55ฝีพายด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นคู่ชิงอันดับที่3นะครับ30ฝีพายในประเภทก2นะครับศิษย์หลวงปู่อิน12ราศีครับเจอกับพรประสิทธิ์พรหลวงพ่อขาวครับ
0: โอ้โหแต่ละชื่อนะคะหลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วค่ะมาดูล่องน้ำแดงกันก่อนนะคะศิษย์หลวงปู่อิน12ราศีค่ะสังกัดวัดท่ามะขามจากจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะ
1: เรือก็ทำโดยช่างออสหนองดินแดงนะครับนี่คือร่องน้ำแดงนะครับ
0: เมื่อกี้เขาปักมือเรียกเราหรือเปล่า
1: เล่นกล้องนี่ครับส่วนร่องน้ำน้ำเงินนี่ครับพรประสิทธิ์พรหลวงพ่อขาวนะครับจากวัดสังงามจังหวัดพิจิตรนะครับผลงานก็ชนะเลิศสนามวัดท่าหลวงมาครับ
0: จริงๆก็เรากว่าจะผ่านมาถึงรอบนี้ก็มีการแข่งขันกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูผ่านช่องทางออนไลน์ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ยังดูกันได้ก็คือ Multiview นะคะผ่านแอปวิภา .me ค่ะแอปวิภาหรือว่า www.vipha.me นั่นเองค่ะ
1: ดูครับความแรงของกระแสน้ำครับในท้ายนี่คือ
0: ลังไว้
1: ค
0: ือไม่อยู่
1: เชือกไว้ให้ดีครับแล้วก็บริเวณจุดปล่อยเนี่ยก็ต้องมีไม้ค้ำคอยดันเรือออกจากโป๊ะด้วยนะครับ
0: รับชมกันผ่านช่องทางไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ขึ้นมานะคะภาพเสียงเป็นยังไงบ้างหรือว่าจากประเทศอะไรเช่นเดิมจะได้ทักทายพูดคุยก
1: ัน
0: หรือว่าบางคนเนี่ยดูเรียลไทม์หน้าจอแล้วก็ไปดูบนที่สนามจริงด้วย
1: ใช่เพราะว่าดูแบบผ่านทางการถ่ายทอดสดมีภาพช้าครับเรือออกมาแล้วครับ

0: าวสามเงาต่างคนต่างผายกันมาลาตะบัวบางก็ทุกเจอกับเรื่องสามเงาจังหวัดพิจิตรผายกันดูเด็ดเผ็ดมันต่างคนต่างผายใครดีก็อยู่ใครบ่นใครไปตามสายตาตั้งแต่ต้นจะโดนไหนขนาดนี้เรือดีไม่ธรรมดาล่องหลังเงินพร้อมประติพร้อมประติพร้อมหรือเปล่าเอาละไว้ทีมงานสองท้องเอกใช้สิทธิ์หลวงพ่อบุญจันทร์อำเภอสามเงาจังหวัดพิจิตรผายดีดีมากสิลุงอินสิลุงอินต้องไล่สีไล่กดไล่บีบไล่กดไล่บีบไล่บิ้วไล่บิ้วแต่แสงได้หรือไม่ได้
1: ฉันหาผ่านมา205สิบเมตรสุดท้ายไหนขนาดนี้สิบหลวงพ่ออินยังไม่ลดยากความพยายามสิบหลวงพ่ออินก็ได้ตายไล่เบียนขึ้นมาคอเทินมาหอกปีขึ้นมาดูกันยาวเรือดีในยาวเรือดีพร้อมแล้วสิบพร้อมลงมาขามจะดีออกไปแต่ว่าไหนขนาดนี้ก็ยังหนีอยู่
2: เอาเลยหนีอยู่ใจเด็ดจะหนีได้ตลอดปลอดภัยได้ไหมที่ต้องราศีเอาเลยไว้เลยฉายแสงอย่าคอยสู้คอยสู้แล้วว่าแล้วระยะสุดท้ายกดไปภัยไล่เบียนขึ้นมาฝีภัยเรือดีจังบ้านตะบัวเอาละครับเดิน
3: เขาเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเรือที่อยู่ในร่องน้ำน้ำเงินนะครับพรประสิทธิ์พรหนุ่มพอกขาวนะครับจากพิจิตรครับเก็บชัยชนะไปก่อนครับ
4: พรหลวงพ่อขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะภาพช้ากันค่ะตัดสินอันนี้เนี่ยไม่ค่อยยากเท่ากับผู้ที่แข่งกันมาก่อนหน้านี้นะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเห็นความเข้าห่างกันมาตั้งแต่ช่วงออกตัวเลยค่ะเดี๋ยวมาดูจังหวะภาพช้ากันค่ะคุณผู้ชมทางต่อนะก็ถล่มทลายเลยนะ
3: ครับผม
4: นะโอ้โหถามกันมาเยอะมากว่าสนามนี้สนามนี้ไปไหมนะคะเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวเราค่อยมาตอบกัน
3: ก็สนามที่เราทำการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับแข่งกันที่หน้าวัดใหญ่นะครับบริเวณลำน้ำน่านนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่มีคุณน้ำโมบอกว่าเหมือนสะพานพิษณุโลกเลยค่ะใช่ครับ
4: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณน้ำโมอยู่พิษณุโลกแว้นมอเตอร์ไซค์มาดูได
3: ้ใช่ครับ
4: ขี่รถเครื่องมาดูกันได้เลย
3: หน้าวัดใหญ่เลยครับ
4: แล้วก็ปีนี้ไทยพีบีเอสของเราถ่ายทอดสดทั้งหมด7สนามค่ะวันนี้เดินทางถึงสนามที่2ละนะคะสนามหน้าจังหวัดน่านได้ข่าวว่าเราจะไปเยือนถึงถิ่นใช่ไหม
3: ถูกต้องครับเดี๋ยวผมไปลงพื้นที่เองเลยครับ
4: เสียงคุณดูเปลี่ยนไปนะยังไงก็ไม่รู้
3: ผมได้รับนอกรับมอบหมายนะครับจากคุณในชาพงไทยให้ผมไปแทน
4: คุณไม่เต็มใจนะ
3: เขาอะเขาอะไม่เต็มใจจะไปก็เลยให้ผมไปครับครับผมต้องไปแทนเขาครับ
4: ต้องไปแทน
3: ก็เก็บชัยชนะไปแล้วนะครับ1เที่ยวครับพรประสิทธิ์พรหลวงพ่อขาวนะครับก็ชิงอันดับ3ชิงชนะเลิศจะแข่งกัน2เที่ยวด้วยกันนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ชิงอันดับที่3เรือยาวเล็ก30ฝีพายแต่ว่าเป็นเรือภายในจังหวัดพิษณุโลกนะครับ
4: เสร็จแล้วก็แสงน้ำก็แรงด้วยค่ะ
3: ก็คู่นี้นะครับเทพหัสดิน31ครับอยู่ในร่องน้ำแดงครับร่องน้ำน้ำเงินนี่คือชอวรชัยอาชิตยาครับ
4: เทพหัสดิน31นะคะเรือสีม่วงสวยแบบนี้ค่ะสังกัดตำรวจภูธรภาค6จังหวัดพิษณุโลกนะคะผู้จัดการเรือรองติ๊กนายหัวเรือพี่ชัดชัยค่ะซึ่งก็ตำรวจมาเจอกับคู่แข่งของเขาค่ะชอวัชระอาคิตยะเดี๋ยวรอดูกัน
3: ลองน้ำน้ำเงินนะครับชอวัชระอาคิตยานะครับวันโบสถ์จากพิษณุโลกครับจากการเรือสอดทออาทิตย์ครับ
4: น้ำแรงมากๆคุณผู้ชมอันนี้ที่เห็นนี่คือแม่น้ำน่านนะคะนี่ไม่ได้เฉลยคำถามอะไรเลยไม่มีเลยนะคะ
3: ครับ
4: ไม่ได้เฉลยอะไรเลย
3: มีผู้ชมแซวบอกว่ารถเครื่องนี่พิธีกรเป็นคนพิษโลกป่ะครับ
4: เ
3: ขาเรียกว่าพิษโลกเนทีฟรถเครื่อง
4: มีคนแซวด้วยแหมแสดงว่าต้องเป็นคนพื้นถิ่นนะเรียกรถเครื่องรอแต่งลำเรือกันสักครู่นึงค่ะวันนี้น้ำค่อนข้างแรงมากๆค่ะแล้วจะปล่อยเร็วมากรอดูเลยค่ะกระแสน้ำไวอะค่ะ
0: ชิงที่3ภายในดาร์บี้แมตช์พิษณุโลกเอาละ
5: ดูสิว่าเที่ยวนี้
2: ผมพี่รามกับวัดโบสถ
3: ์โอ้โหดูครับความแรงของกระแสน้ำครับ
2: หลวงพ่อขวัญวัดทับยายเชียงอ่ะโ
3: อ้คือวันนี้ฝีพายเองต้องคอยดูจังหวะให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยกรรมการก็จะปล่อยทันทีนะครับเพราะว่ามันแต่งเรือยากครับ
4: แล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมอันนี้นี่คือเป็นสนามแกสแลมอะค่ะภาคกลางเพราะฉะนั้นไม่เป๊ะไม่ปล่อยจริงๆแล้วก็เรือนรวมเรือดังไว้เยอะมากนะคะตอนนี้ดูเหมือนจะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวรอแต่งลำเรืออีกล่องลำแดงแต่งลำเรือสักคู่นึงนะคะสำหรับเทพหัสดินสามหมื่น
1: เรื่องของเรื่องนี่เขาเรียกว่าศึกภายในจังหวัดพิษณุโลกจัดกันที่ไหนทุกปี
3: ความแรงของน้ำแบบนี้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคครับเอาละครับลงพายแล้วครับ
5: ค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงไปครับ
3: ดูครับดูท้ายเรือ
5: ครับขยับครับเลยครับ
3: ล่องน้ำแดงเนี่ยนะครับต้องคอยดันออกด้วยครับ
4: แต่งลำเรือยากค่ะคุณผู้ชม
3: คุณนโมถามว่าเทพนรสิงห์แข่งไปหรือยังยังนะครับแข่งเป็นคู่ที่4นะครับเทพนรสิงห์จะชิงอันดับ3เรือยาวใหญ่55ฝีพายเจอกับพัทรนครปอใบกล้วยนะครับอีกสักคู่นึงครับฟ้าคะนองไม่ใช่ธรรมดานะ
5: อันนี้ไม่ใช่ฟ้าคะนองค่อยๆลงไปครับ
4: นี้ต้องรอแต่งลำเรือค่ะอย่างที่บอกไปว่าลำน้ำน่านวันนี้นะคะหน้าวัดพระศรีรัตนมหาวัดพระมหาวิหารเนี่ยถือว่าวัดพระใหญ่ที่เราเรียกกันนะคะวัดใหญ่น้ำแรงมากๆแล้วก็ยังมีพยากรณ์อากาศเรื่องของปริมาณฝนที่อาจจะมีการตกลงมาอีกซึ่งก็ภาวนานะวันนี้เดี๋ยวโทรไปคุยกับพี่ดวงสักครู่นึง
3: ท่านรับสายป่ะ
4: ท่านรับท่านรับสายแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ารับเรื่องหรือเปล่า
3: เห็นที่สนามฟ้าเริ่มแลบแล้ว
4: ท่านรับสายแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านรับเรื่องหรือเปล่าจุดนี้นะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คุณผู้ชมกระแสน้ำแรงจริงๆนะคุณผู้ชมบอกกระแสน้ำแรงจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าตอนนี้กำลังต้นรายการยังทันกันอยู่ใครอยากชิงเสื้อสุดเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำเสื้อปีนี้สวยมากค่ะ
3: ตอบคำถามผ่านทางไลน์แอดเท่านั้นนะครับแอดไทย PBS นะครับเข้าไปแล้วก็ไปตอบคำถามกันได้เลยนะครับว่าสนามนี้แข่งกันที่แม่น้ำอะไรครับข้อ1ก็คือแม่น้ำยมข้อ2แม่น้ำน่าน
4: เนี่ยพูดไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะแต่ย้ำนะคะว่าจะต้องไปตอบในไลน์แอดเท่านั้นแอดไทย PBS นะห้ามมาตอบในนะ Facebook YouTube TikTok อะไรเงี้ยไม่ได้เลย
3: ทีมงานจะมองไม่เห็นนะครับบางทีคอมเมนต์มันลันไง
4: ใช่นะคะต้องไปสอบในไลน์เท่านั้นนะคะ
5: ลำเงินลอยไปครับอีกครับพอครับล็อกครับล็อกนะครับแดงนิดนึงครับ
4: คุณผู้ชมบอกว่าน้ำแรงขนาดนี้บังคับการแข่งขันเรือได้ยากมากจริงค่ะไม่เถียงเลยแต่ว่าตอนนี้ลงท้ายได้แล้วค่ะ
5: ตัดสินใจครับ
4: รอสัญญาณจากฝึกปล่อยตัวเท่านั้นเนี่ยคุณผู้ชมคู่นี้การแข่งขันชิงอันดับที่3เรือยาวเล็ก30ฝีพายภายในจังหวัดพิษณุโลกค่ะออกมาแล้วค่ะ

0: ทิตย์ยาววันบทภัยบทภัยเพียรมองตามสายตาเอาลุยเหลือสอทอที่จังหวัดบทภัยแดงแสงหนีมาก่อนแสงหนีมาก่อนชอวันรับอาทิตย์ยาภัยแดงแสงหนีจะหนีพ้นหรือไม่พ
1: ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นในคู่นี้กว่าจะออกฟ้าสะเทือนดินสะเทือนแล้วไว้ในเมื่อล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเธอฮัสซันอินสามหนึ่งตำรวจตำรวจผู้ถอนจะไล่ขวดประชาชนเอาแล้วไว้เทงีทอวัชระชอวัชระอาทิตย์ยาไล่ขนาดนี้ไล่กดไล่บีบหนีแล้วไว้

0: ือที่อยู่ในร่มน้ำเงินนะครับเก็บชัยชนะไปได้นะครับชอวรชยาอาทิตยาครับ
1: ชอวัดชอวรชยาอาทิตยานะคะไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าถูกนะซึ่งเก็บชัยชนะไปได้ก่อนในเที่ยวแรกค่ะการแข่งขันวันนี้จะมี2เที่ยวด้วยกันนะคะมีเที่ยวกลับสัตว์น้ำให้คุณผู้ชมได้ลุ้นกันอีกว่าใครจะคว้าชัยไป
0: นี่เป็นการแข่งขันเรือภายในนี่ครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับ
1: เนี่ยจริงๆช่วงระหว่างการกลางเกมนะคะคุณผู้ชมสังเกตว่าเรามีอินโฟกราฟิกที่ให้คุณผู้ชมดูด้วยนะว่าลำไหน
0: นำอยู่ใช
1: ่ไหมลำไหนนำอยู่กี่ร้อยเมตรระยะที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าบางทีมันดูมุมภาพก็อาจจะดูไม่ออก
0: สนามนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสนามที่เหมาะแก่การมานั่งดูเรือเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าบริเวณ

0: ขอบริมแม่น้ำน่านเนี่ยหรือลำน้ำน่านเนี่ยค่ะเขาก็ทำเป็นอัศจรรย
1: ์ครับผม
0: นะคะโดยปกติถ้าไม่ได้มีแข่งเรือยาวเขาก็มีการใช้ชีวิตปล่อยปลาทำบุญนะหรือว่าเป็นการแบบว่าจัดกิจกรรมบริเวณนั้นอยู่แล้วนะคะ
1: โอ้โหเริ่มมืดเลยครับตอนนี้ครับลุ้นแล้วกันว่าฝนจะลงมาตอนกี่โมงนะครับ
0: สงสัยดิฉันอาจจะดิวกับพระพิรุณไม่สำเร็จจริงๆค่ะนะรับรู้แต่ไม่รับเรื่องมาค่ะดูการประกบคู่ต่อไปกันค่ะ
1: เรือยาวเล็ก30ฝีพายในประเภทกอนะครับเทพวิษณุครับจะอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินครับเจอกับชาละวันนะครับอยู่ในร่องน้ำแดงครับนี่คือเรือในร่องน้ำแดงนะครับ
0: ช
1: าละวันนะครับ
0: ตอระเข้จากพิจิตรค่ะแต่ไม่รู้ว่ามาจากพิจิตรหรือเปล่านะหรือยังไงหรือเป็นจระเข้แม่น้ำน่านแล้วก็ในร่องน้ำน้ำเงินค่ะเทพวิษณุค่ะก็สีเสื้อเหมือนกันเลย
1: ดูไกลๆนี่แบบว่าคล้ายกันมากเลยนะครับ

0: นี่คือสนามที่2ของศึกเรียลชิงเจ้าสายน้ำปีที่19นะครับที่ทางไทย PBS ถ่ายทอดสดนะครับนี่ครับเทวิศนุครับอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินครับ
1: ซึ่งก็ภาวนานะขอให้ฝนไม่ตกค่ะอย่างน้อยก็จนจบการแข่งขันของเราก่อนละกันนะ
0: คะว่าดูกระแสลมแรงมากครับ
1: ใช่ค่ะจะสังเกตว่าล่องน้ำแดงเนี่ยจะตั้งลำเรือยากมากค่ะงานหนักของชาละวันแล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมถามว่าเทพนรสิงห์แข่งคู่ไหนคู่ต่อไปนะครับจะเป็นชิงอันดับที่3 55ฟีพายครับโอ้ดูกระแสน้ำให้เห็นกันชัดๆเลยครับกระแสน้ำแรงมากครับ
1: เมื่อกี้แอบแซวไปด้วยนะว่านี่เราภายในแม่น้ำจริงๆใช่ไหมหรือว่าภายในทะเลเพราะคลื่นแรงมากค่ะออกมาแล้วค่ะ
2: มีความหมายไว้ถ่ายกันมาหัวเรือเสมอกันมาแล้วเว้ย
3: เอาละครับท่านผู้ชมไม่คู่นี้น่าจับตาดูตั้งแต่ออกตัวในระยะประมาณ100เมตรแรกๆ100เมตรแรกๆดูตามสายตาแทบไม่ทันดูแทบไม่ทันดูจะหนีพ้นไม่พ้นเมื่อชาละวันชาละวันสิงเลี้ยง3เอาละไว้นายจะคุณมีแก้วกับพลกันไม่พ่ายตั้งหน้าตั้งตาชาละวันวีมาสูสีเปลี่ยนกันมาแล้วเว
2: ้ยถ้าอย่างนี้ฝันเป็นที่แน่นอนระหว่างพิจิตรกับพิจิตรเอาลุยหัวเทพพิจิตร
0: มีแววต้องขอดูกล้องเส้นชัยเลยครับคู่นี้ครับโอ้โห
1: ขอชาเลนจ์ VAR เลยค่ะจังหวะนี้นะตอบไม่ได้อ่ะคือจริงๆถ้าจังหวะช่วง300เมตรเนี่ยพอรอดูได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าใครจะชนะนะแต่พอแบบจังหวะเข้าเส้นชัยแล้วนะฝั่งทางด้านชาละวันสปินเข้ามาแบบนี้ค่ะเนี่ย
0: ตอนนี้ถ้าดูเทพพิทักษ์นำอยู่นิดนะยังนำอยู่นะครับด้านนอกครับสีชมพูครับต้องดูเส้นแดงแล้วรอคำตัดสินจากกรรมการอีกทีนึงนะครับใครที่บอกว่าก่อนหน้านี้เรือยังไม่ค่อยสูสีมาดูคู่นี้เลยครับ
1: มาดูคู่นี้1พุ่มหัวเรือเท่านั้น
0: แต่ยังไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวรอกรรมการตัดสินกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับนี่มาดูจังหวะภาพช้าก่อนนะครับสำหรับเที่ยวนี้ครับชิงอันดับ3เรือยาวเล็ก30ฝีพายในประเภทกอครับ
1: หยุดหายใจค่ะจังหวะหยุดหายใจเลยค่ะเมื่อกี้

0: ีสิทธิ์เสมอนะถ้าไม่มีกล้อง VR ถ้าไม่มีกล้องข้างหน้าหน้าสนามหน้าจุดตัดสินเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะเราเห็นแล้วแหละนะคะว่าจากจุดกล้องที่เราตั้งไว้ดูว่า1พุ่งโขนเรือที่เข้าไปก่อนเป็นใครเข้าก่อน
1: ครับ
0: ทั้งนั้นรอกรรมการตัดสิน
1: ใช่ครับให้คณะกรรมการตัดสินกันอีกครั้งนึงนะครับว่าจะเป็นใครครับแต่นี่คือความสนุกของสนามนี้ครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากในหลายๆคู่นะครับ
0: จริงๆอันนี้ก็ไม่ใช่คู่แรกนะถ้าใครอยู่บริเวณสนามก็จะเห็นกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะเนี่ยจริงๆดูท่าแล้วยังไงก็น่าจะต้องเป็นเทพวิษณุแต่เอ๊ะเหมือนโดนสปิน
1: ช่วงท้ายนะครับ
0: สปินช่วง
1: ไม่รู้ว่าจะโดนปาดหน้าเส้นหรือเปล่านะครับโกการแข่งขันในวันนี้เนี่ยคู่ชิงอันดับ3แล้วก็ชิงชนะเลิศจะแข่งทั้ง2เที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะว่าต้องแข่งทั้ง2ล่องน้ำนะครับ
0: คือไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไปกว่ากันเพราะว่าเรามีการกลับสายน้ำนะกลับเที่ยวนะคะกลับสายน้ำให้ทุกคนได้ลองทั้ง2ละ2ลู่ล่องน้ำเนี่ยแหละค่ะแข่งที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ใครถามอยู่ใครอยู่พิษณุโลกค่ะวัดใหญ่นะคะมากันได้เลยหน้าวัดใหญ่ค่ะ
1: ปีนี้ก็ถือว่าจัดงานยิ่งใหญ่เลยนะครับพิษณุโลกนะครับมีงานช่วงกลางคืนด้วยครับมีการแสดงโชว์โดรนแบบสอน700ลำครับ
0: ขนกันไป700ลำ

0: นาวัดใหญ่หรือว่าเอาง่ายๆก็คือวัดพระพุทธชินราชละกันที่หลายคนจะรู้จักคุ้นหูกันนะชื่อนี้แหละครับ
1: คุ้นหูนะใครอยากแบบไปขอพรไปไหว้พระมันจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าเท่าช่วงนี้กับการไปเที่ยวพิษณุโลกวันนี้
0: ใช่ครับ
1: นะไปขอพรไหว้พระดูแข่งเรือเที่ยวงานวัดนะคุ้มไหม
0: คุ้มคุ้มสุดๆเลยครับคู่ต่อไปที่หลายๆคนถามถึงแล้วครับจริงอันดับที่3เรือยาวใหญ่55ฝีพายเทพนรสิงห์88เจอกับพัทลนครปอใบกล้วยนะครับ
1: เราดูคู่ต่อไปเข้าเทียบทุนกันก่อนนะคะ
0: ให้ดูสีสันกองเชียร์ข้างสนามนะครับ
1: กองเชียร์คือยืมกระโปรงสัปดาห์หน้ายืมกระโปรงเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปนะท่องเหนือสักนิดหนึ่งนะขึ้นไปล่องเหนือดูหัวโอหังวันเรือเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของน่านนะฮะ
0: นี่เขตนรสิงห์88คร
1: ับมือทักทายกันหน่อย
0: แล้วแหละครับ
1: เป็นเรือที่มีแฟนคลับเยอะนะโอ้แล้วตอนนี้ฝนโปรยปรายลงมาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขออภัยที่ดิฉันดิวกับพระพิรุณไม่สำเร็จนะคะ
0: ครับ
1: ฝนโปรยปรายลงมาแล้วแต่ยังสามารถทำการถ่ายทอดสดกันได้อยู่ค่ะ
0: รอพัทลานครสักคู่หนึ่งนะครับเรือที่อยู่ในร่องน้ำแดงครับ
1: ซึ่งการแข่งขันเรือยาวของที่พิษณุโลกนะหรือว่าเมืองสองแควที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะเขามีจุดเริ่มต้นมาจากเรือแม่โปร่งฟ้าด้วยนะเป็นเรือลำแรกค่ะที่เขาใช้ไม้สำโรงในการขุดนะแล้วก็เป็นการแข่งขันนะแรกๆเลยในยาวประมาณ7วาแข่งประมาณ 12-18 คนจนกลายมาเป็นประเพณีการแข่งเรือยาวที่เราเห็นจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง
0: ครับพัทลานครกำลังจะเข้าสู่เรียนจุดปล่อยตัวนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมแซวคุณผู้ชมบอกว่าปิงปองไปทำ MOU กับพระพิรุณไม่สำเร็จ
0: ท่านบอกว่าตอนนี้คนติดต่อมาหลากหลายพื้นที่มาก
1: นะคะก็เลยทำงานไม่ทันค่ะคิวยาว
0: คุณผู้ชมถามว่าไลฟ์ถึงกี่โมงใช่ไหมครับถ้าทางหน้าจอเนี่ยถึง5โมงเย็นทางออนไลน์เนี่ยจนจบการแข่งขันอย่างสนามที่1เนี่ยก็จนจบการแข่งขันเลยครับ

0: ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับหลากหลายช่องทางที่เราถ่ายทอดสดนะครับทางหน้าจอโทรทัศน์หมายเลข3ไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์หลากหลายช่องทาง Facebook YouTube TikTok นะครับของไทย PBS ครับมาดูครับพัทรนครปอใบกล้วยครับในร่องน้ำแดงครับมาพร้อมกับสายฝนที่ตกลงมาหนักเลยครับ
1: นะแล้วก็ทางด้านเทพนรสิงห์88ค่ะอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินค่ะ
2: ร่องน้ำแดงคร
1: ับ เสื้อสีเหลืองแขนสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะที่เราเห็นอยู่แฟนคลับทีมไหนก็ส่งกำลังใจกันมาได้เลยและอย่าลืมตอบคำถามมาร่วมรุ้นรับรางวัลกันด้วยนะคะ
0: ครับเอาละครับพี่น้องคุณยังถามว่าท่าตูสุรินทร์ปีนี้เราไปถ่ายหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายครับไปแถวนั้นใกล้สุดคือสตึกนะครับเจอกันได้ครับ
1: สนามสุดท้ายเลยนะตึกสนามเรือเหล็กค่ะ
2: หาตาช้างคู่ครับไม่มีเกินน้ำ
1: รอประกบคู
2: ่
1: นะคะตอนนี
2: ้
1: นายท้ายดึงหลังสุดเลยอะค่ะตอนนี
2: ้
1: นะประกบคู่ค่ะ
0: เดี๋ยวดูครับตรงร่องน้ำแดงเนี่ยต้องดึงท้ายให้ดีครับ
1: เพราะว่ากระแสน้ำพัดเข้าฝั่งไปนิดนึงอะค่ะ
2: เจอกับเรือดี
0: โอ้โหกันนำเลยครับและทำให้ดูยากกว่าเดิมด้วยครับโอ้จะมองไม่เห็นแล้วนะครับ
1: คุณผู้ชมไม่ทิ้งเราก็ไม่ถอยทีมไทยพีบีเอสก็สุดอะค่ะงัดทุกกล้องที่มีที่กันน้ำได้ออกมาหมดแล้วค่ะตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นแล้วค่ะดูกองเชียร์ก่อนดูกองเชียร์นี่พร้อมอาบน้ำแล้วนะ
0: พร้อมเนี่ยชุดมาอาบน้ำเลยเนี่ย
1: ชุดเรียกฝนเนี่ยนี่แหละทีมนี้ชุดเรียกฝนเลยอะนะ

0: ไม่มีวันตายเดี๋ยววันตายจะสายน้ำเอารวยแมวเท่าเก่าชีวิตหายหมดหายเปลี่ยนจุดที่บ้านแปดแปดจันทร์หนีพ้นหรือไม่พ้น
1: ไม่พ้นพ้นไม่พ้นเสือเท่าเก่าตำลับตายขนาดนี้จากเสาเหอเสาให้เรือนิเทศนอนและสิงแปดแปดเรือในดวงใจเรือในดวงใจป่าจันทร์นิเทศพอไปเอารวยหนีแล้วหนีแล้วเรือนายยกไปปุ๋ยเรือนายยกไปปุ๋ยดูที่ว่าปอไปกล้วยคนไปผ่านจะไล่ขับตามแต่ตามทันหรือไม่ทัน
2: ทันไม่ทันทันไม่ทันต้องที่นั่งลำบากเสียแล้วในขณะนี้นายกปุ๋ยว่าปอไปกล้วยเอาเลยว้ยดูที่ว่าไล่จับไล่กดไล่ก่อนระยะไล่สุดท้ายประมาณ180 เมตรดูด้วยน้ำเรือนี้เรือนี้เทมร้อยสิบแปดยังหนีดับอยู่ยังหนีดับอยู่นายกปุ๋ยจับทันหรือไม่ทันหรือไม่ทัน
0: อยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนขนาดผู้ชมยังไม่หนีพวกเราจะหนีได้ยังไงเราอยู่ใต้ลม
3: แม้ว่าจะดูยากนิดนึงแต่ว่าเที่ยวนี้ถือว่าชนะผ่าน
2: ทางด้าน
3: เทคโนโลยี88เกมชนะไปก่อนนะครับ
0: โอ้โหเหลือเชื่อเลยชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยเจอ
4: แม้จะดูยากแต่ก็ยังไงดูได้อยู่ดูได้อยู่นะนี่เที่ยวแรกคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรค่ะเพราะว่าเรายังมีเที่ยวกลับสายน้ำให้คุณผู้ชมได้

0: องยกให้จังหวะยกลำเรือขึ้น
1: ใช่ครับต้องลงไม้พายหนักๆแล้วก็พร้อมกันด้วยนะครับ
0: สำหรับคุณผู้ชมที่ถามถึงการแข่งขันขึ้นโขนชิงโคปีนี้นะคะเรามีไปถ่ายกันที่หลังสวนนะภาคใต้แต่จะเป็นสนามเดียวที่ถ่ายทอดสดวันเสาร
1: ์
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำวันกันดีๆนะคะเป็นสนามเดียวเลยของทั้ง7สนามที่ถ่ายทอดสดกันวันเสาร์ที่31ตุลาค่ะที่อำเภอหลังสวนนะจังหวัดชุมพรค่ะเวลา 16:05 ถึง 18:00 นเพราะฉะนั้นจำวันและเวลาดีๆจะเป็นสนามเดียวที่วันและเวลาเนี่ยจะไม่เหมือนสนามอื่น
1: ครับผม
0: นะคะซึ่งได้ดูกันแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะต้นกำเนิดเลยแหล่งต้นกำเนิดขึ้นโขนชิงธงที่นะหลังสวนชุมพรค่ะแล้วก็ทางทีมเราก็จะไปกันทั้งทีมเลยนะหลังสวนเนี่ยขึ้นโขนชิงธง
1: เลยครับ
0: ยกทีมใหญ่กันไปเลยค่ะต้องปรบมือให้สีทายค่ะไม่ว่าจะเป็นเทพนรสิงห์88หรือพัทรนครนะจริงๆก็เก่งทั้งคู่เลยอ่ะโอ้โหสภาพอากาศแบบนี้ขนาดสภาพอากาศดีๆในฐานะที่เราเคยพายแล้วมันก็ยากถูกไหม
1: ยากครับ
0: แล้วนี่
1: เจอฝนนี่ไง
0: เจอฝน
1: วิดน้ำมันออกให้ดีนะตอนนี้ครับ
0: เจอฝนเจอลมเรือก็จะหนักขึ้นเพราะว่าน้ำมันเข้าไปในเรือถูกไหม
1: ใช่ครับก็ที่สนามเนี่ยดูแล้วก็ยังคงแข่งกันได้อยู่นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวอาจจะมาแป๊บเดียวแหละมาแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวอาจจะไปหรือเปล่า
1: คู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นคู่ชิงแล้วนะครับเพราะว่าชิงอันดับที่3เที่ยวที่1เนี่ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรืออยู่ไหนฮะคู่ต่อไปคือ30ฝีพายประเภทก2นะครับ
0: เรืออยู่ตรงไหนก่อนตอนเนี้ย
1: เทพอัมพรินทร์ครับร่องน้ำน้ำเงินครับเจอกับพรวิพัฒน์ทรัพย์ไพศาลครับ
0: นะมีคนรายงานสดจากในพื้นที่บอกว่าตรงซุ้มทีมภาคเนี่ยฝนเทถล่มเลยครับ
1: ครับ
0: แต่ทุกคนก็สู้นะทุกคนก็สู้ทีมงานไทยพีเพลสก็สู้ค่ะ
1: โอ้โหคนปล่อยเรือถึงขั้นหนาวแล้วครับเนี่ยครับร่องน้ำแดงครับพรวิพัฒน์ทรัพย์ไพศาลนะครับ
0: ทั้งฝนทั้งลมอะค่ะพูดยากเลยค่ะ
1: คือตอนนี้ดูไกลๆจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าทีมงานเราที่อยู่บนโป๊ะนะครับช่างภาพเราเนี่ยบอกว่าเรือมาแล้วครับวันนี้ครับเทพอัมพรินทร์ครับอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินนะครับ
0: ต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าเราพยายามจะถ่ายให้ชัดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ตอนนี้แล้วนะแล้วก็เลือกภาพมุมกล้องที่เราส่งไปพื้นที่เนี่ยเป็น20มุมนะคะมาให้ดีที่สุดให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ
1: แต่ตอนนี้ยังปล่อยไม่ได้นะครับเนื่องจากฝีพายแจ้งมาว่ามองไม่เห็นสนามนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยต้องรอเวลากันสักครู่นึงนะครับ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าปล่อยออกมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะ
1: ใช่ครับ
0: อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าฝีพายเขามองไม่เห็นสนามแล้วอาจจะคือไอ้เรื่องแพ้ฟาวมันก็ส่วนหนึ่งแต่อาจจะเกิดอุบัติเหตุตรงที่อาจจะพายเรือแล้วนะหัวเรือไปชนกันได้แบบนี้ค่ะบริเวณพื้นที่แจ้งว่าทั้งฝนทั้งลมเลยจังหวะนี
1: ้ครับ
0: วิทย์กันไปก่อนค่ะไม่เป็นไรค่ะเราวิทย์กันไปก่อนนะตอนนี้ระหว่างรอกันค่ะประชาสัมพันธ์กันอีกสักหนึ่งครั้งค่ะคุณผู้ชมปีนี้เสื้อสึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สวยมากๆเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาร่วมกันตอบคำถามค่ะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอตอนนี้นะคะมาร่วมกันตอบคำถามนะคำถามของเราง่ายมากปีนี้ค่ะพี่ป๊อป
1: สนามนี้สนามที่2เนี่ยที่แข่งกันวันนี้ครับแข่งกันที่แม่น้ำอะไรนะครับก็ข้อ1นะครับแม่น้ำยมข้อ2แม่น้ำน่าน
0: ใครตอบถูกพิมพ์มานะย้ำว่าต้องตอบใน LINE แอดเท่านั้นนะคะ @thaipbs หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยจะได้รับเสื้อสึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำสวยๆแบบที่คุณผู้ชมเห็นในรูปเนี่ยค่ะไปเลยค่ะสวยมากปีนี้ สวยเป็นพิธีกรอยากได้เลยอ่ะ
1: ก็ผมส่งไปแล้วสนามหนึ่ง
0: แล้วไง
1: ไม่มีชื่อผู้จบทีเดียวดูเราอย่าไปท้อครับ
0: เขาบอกว่าอ้าวอาจีลงพอเป็นชื่ออาจีลงปุ๊บนั้นตัดเลย
1: เปลี่ยนชื่อลายแป๊บอาจจะถือว่าผมนี่เขาเรียกว่าร่วมสนุกนี่ใครบอกว่าให้ปัดน้ำฝนทีมงานเราปัดเรียบร้อยแล้ว
0: ปัดนะคุณผู้ชมคะเราทำทุกทางที่คุณผู้ชมแนะนำมาหมดแล้วเอางี้ดีกว่าพูดคุยกันหน่อยว่ารับชมกันมาจากช่องทางไหนบ้างจังหวัดไหนประเทศไหนเสียงชัดภาพชัดกันไหมนะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้หายคิดถึงบ้านกันค่ะนะมีคนบอกว่าให้กำลังใจนะคะคุณอติชาติพี่ก่อนนั่งค่ะอติชาติ
1: อติชาตินะมาแล้วครับ
0: นะคุณปิงปองและคุณป๊อปนะเมื่อกี้คอมเมนต์มาใน LINE แอดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมที่สแกน QR โค้ดไม่ทันนะครับก็ตรงที่กดเพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์ได้เลยครับ @sign นะครับแล้วก็ไทย PBS นะครับ
0: THAI แล้วก็ PBS ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: THAI
1: ก็ระหว่างนี้ครับเรือยังปล่อยไม่ได้ก็มาตอบคำถามกันเยอะๆครับผมเพิ่งตอบไปเมื่อกี้เลย
0: ครับผมได้ไหม
1: ไม่รู้
0: ความพยายาม
1: เขาจะแอดมินเขาจะตอบกับตอนที่จบรายการ
0: เพราะว่าตอนนี้แอดมินเราต้องไล่ไปแซวลูกเพจก่อน
1: ครับผม
0: ซึ่งนี่คุณผู้ชมบอกว่ารับชมมาจากหลากหลายพื้นที่เลยค่ะบอกว่าพิษณุโลกทำถึงมากทำ

0: ฝนเทียมได้ด้วย
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ฝนเทียมค่ะฝนจริงมีบอกว่ารับชมจากเทพอมรินทร์จากอำเภอเนินมะปรางค่ะบางบัวทองนนทบุรีอันนี้ประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: โอ้วันปล่อยเรือผมยังหนาวเลยฮะ
0: เฮ้ยใครเอาพี่ป๊อปแคลอรี่บาบาไปอยู่ตรงนั้น
1: พี่เขาขาดความอบอุ่นอยู
0: ่
1: ได้แต่กอดตัวเองแล้วนี
0: ่
1: โอ้โหเนี่ยพี่เขายอมออกไปตากฝนเพื่อให้ทีมงานของเราเอากล้องเอากล้องไปหลบฝนนะฮะส่วนคนข้างๆนั่นไปยืนทำอะไรฮะ
0: คุณเข้ามาค่ะคุณดับคุณเสื้อเขียวอะค่ะเข้ามาค่ะนะแล้วก็มีบอกรับชมจากกาฬสินธุ์ค่ะนะโหหลากหลายพื้นที่มากๆ
1: ครับ
0: นครราชสีมาเพชรบูรณ์นราธิวาสมาเลเซียนี่เกาหลีใต้ค่ะพี่ป๊อปจันทรารักษ์นะปีนี้เราไม่ได้ไปนะจันทรารักษ์ศรีสะเกษค่ะกรุงเทพอุ้มผางโอ้โหหมาเยอะมากเลยอ่ะลพบุรีนี่ครบแล้วนะคะ77จังหวัด
1: ครับตอนนี้เราต้องเอาโดนกันน้ำออกมาทำงานบ้างแล้วล่ะครับ
0: เอานี่เขายังไม่ได้ใช้อีกเหรอคะเนี่ย
1: สนามที่แล้วก็ใช้เหมือนกันสนามนี้ออกมาถือว่าออกมาไวมากครับ
0: ออกมาไวมากค่ะสนามที่แล้วมาช่วงท้ายๆนะเพราะว่าฝนตกช่วงท้ายคนดูไม่ถอยค่ะคนถ่ายก็ถอยไม่ได้เหมือนกัน
1: คนดูไม่ท้อคนถ่ายก็ไม่ทิ้งอะครับ
0: ค่ะเราก็ไปกันแบบนี้ค่ะมีคนถามเรื่องปลาดูค่ะพี่ป๊อป
1: ปลาดูสนามนี้ไม่มานะครับตอนนี้เหมือนมีแจ้งมาจากบริเวณจุดปล่อยเรือแล้วนะครับว่าน่าจะทำการปล่อยเรือได้แล้วครับ
0: แต่มุมที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นโดรนกันน้ำนะคะหนึ่งเดียวของไทย PBS ค่ะนำออกมาแล้วเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพการแข่งขันนะตลอดระยะเส้นทาง500เมตรนี้
1: ครับนี่ครับเทพอัมพลินครับจะอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินนะครับพรวิพัฒน์ทรัพย์ไพศาลนะครับอยู่ในร่องน้ำแดงครับ
0: มาค่ะตอนนี้เหมือนฝนจะเบาลงนิดนึงนะคะแล้วก็ผีพายแจ้งว่าเริ่มมองเห็นเส้นทางการแข่งขันแล้วเราจะเริ่มปล่อยตัวกันแล้วนะคะ

0: ใครวะ
1: เอาละครับทางกลางสายฝนในขนาดนี้ต่างคนต่างพายต่างคนต่างสั้นกันมาไม่สนหน้าแล้วเว้ยไม่สนหน้าแล้วเว้ยขนาดแดดออกกูยังสู้สนใจฝนมาแค่นี้จะรอไหลพายกันเว้ยพวกเราดูตามสายตาในขนาดนี้ลองน้ำแดงลองน้ำแดงพอดีพัดกดไปพายตามมาอัปเปอร์ลินอัปเปอร์ลินหนีแล้วเว้ย
2: นั่งดูอยู่ว่าเทพอมรินทร์นี้นำขึ้นมาสองทองเก่งไล่สับไล่สับไล่สับเอาละเว้ย
0: เอาละเว้ยน้ำเข้าหูเข้าตาจะไม่สนใจแล้วก้มหน้าก้มตาไม่สนใจเอาละเว้ยว่าแล้วข้อแล้ว
3: เอาละครับถือว่าน้ำเข้าหูเข้าตามองหน้าไม่ชัดแล้วอย่างนี้ไม่ไหวก็พอริพัฒน์ตามไปทันเที่ยวนี้เราปล่อยให้เทพอมรินทร์หนีไปก่อนครับเพราะว่าเธอมากับใครเธอมากับสายฝนและเธอเข้าเส้นชัยไปกับสายฝน
4: ต้องกลับไปทันภัยครับเพราะว่าฟีพายไม่มีที่ปัดน้ำฝนแล้วคร
5: ับ ก่อนคู่นี้ดูจากสายตาไกลๆแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับร่องน้ำน้ำเงินนี่ครับเทพอัมพลินนี่ครับเก็บชัยชนะไปก่อนครับในเที่ยวที่1ครับ
6: ก็มีคนเป็นห่วงมือขับโดนเราเยอะมากเลยค่ะมีพิมพ์มาบอกว่าฝากทีมงานดูแลที่แว่นมือโดนของเราด้วยครับ
5: ผมไม่ต้องดูแลเขาละฮะแข็งแกร่งวันนี้แข็งแกร่ง
6: ตัวตึงค่ะตัวตึงค่ะชมกันมาบอกกันคนขับของการคมนาคมของไทยพีบีเอสที่ไม่ธรรมดาเท่าไหร่ก้าวไกล
5: เราก็เหมือนพยายามที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพราะอย่างบางทีบางสนามเนี่ยคือเขาแข่งนะเขาก็แข่งต่อเราก็พยายามที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ
6: โดยอุปกรณ์สูงสุดที่เราจะจัดหาได้แล้ว

0: ก็มีมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะพอเข้าใจเลยว่านี่คือหนึ่งรายการที่คุณผู้ชมหลายร้อยหลายหมื่นคนรอคอยกันมาตลอดทั้งปีค่ะกับศึกเรือยาวชินจ้าสายน้ำแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ไทยPBSต้องการจะร่วมกันสืบสานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมแห่งสายน้ำให้คงอยู่คู่กันแบบนี้ตลอดไปค่ะ
1: ในทุกๆปีเราเองพยายามที่จะถ่ายหลากหลายสนามนะครับที่เราได้เห็นครบทุกประเพณีครบทุกวัฒนธรรมเลยนะครับอย่างสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นงานแข่งขันเรือที่น่านเขาก็จะมีเอกลักษณ์หัวโอหางวันนะครับ
0: นะหัวโอหางวันหัวหงหางพญานาคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้รอติดตามกันแน่นอนเพราะว่าน่านเราก็ถ่ายทุกปีแล้วสัปดาห์หน้าค่ะใครที่เป็นแฟนคลับพี่ป๊อปก็ไปเจอเขาได้นะคะ
1: ครับผมผมลงพื้นที่ให้ผมลงพื้นที่
0: สนามอันสัปดาห์หน้าสนามไหนอยู่ตรงไหน
1: ตัวเมืองเลยครับตัวเมืองเลยใช่ตัวเมืองน่านเลยครับ
0: ตัวเมืองน่านเลยก็ไปทักทายพี่ป๊อปได้นะคะเพราะว่านะคุณเดียวเขาติดภารกิจค่ะ
1: ครับผมเป็นสนามต้องห้ามครับจังหวัดต้องห้ามครับเขาก็เลยต้องอยู่กรุงเทพครับผมไปแทนให
0: ้แซวเยอะจนโดนห้ามไป
1: นี่ยังก็
0: นี่ชุดกันฝน
1: ลุยฝนกัน

0: พาทัวร์วัดเลยแล้วกันนะครับ
1: ไปทัวร์วัดกันหน่อยค่ะระหว่างรอกันตรงนี้นะคะ
0: วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือว่าหลายๆคนจะติดปากกันเรียกว่าวัดใหญ่ครับและนี่ก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับ
1: ค่ะซึ่งก็สามารถไปกราบสักการะขอพรกันได้ค่ะนะคะสำหรับวัดใหญ่หรือว่าวัดพระพุทธวัดพระพุทธชินราชของเราเนาะนะพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะเป็นสถานที่สำคัญที่มีวัดพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองพิษณุโลกนั่นเองค่ะ
0: ผมมีโอกาสไปพิษณุโลกทุกครั้งก็จะต้องแวะมาสักการะพระพุทธชินราชที่นี่ทุกครั้งเลยครับแล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็กรมศิลปากรเนี่ยระบุให้ที่นี่นะเป็นโบราณสถานวัดใหญ่ที่มีรากฐานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยราวตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19ถึง20เลยค่ะต่อมาในสมัยอยุธยาเขาก็มีการบูรณะนะแล้วก็มีการปรับผังวัดซึ่งประวัติของเมืองสองแควหรือเมืองพิษณุโลกเราก็พอรู้กันอยู่แล้วแหละนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่สมเด็จพระนเรศวรนะคะมีการไปคำนับอยู่ก่อนที่จะนะเข้าตีนพม่านั่นเองค่ะเรียกว่าก็เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองสองแควกันไปด้วยเลยนะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่สนามการแข่งขันเรือยาวนะแต่คือศรัทธาแห่งสายน้ำกับการแข่งขันนะเมืองสองแควค่ะที่เรียกสองแควนี่เขาก็มีประวัตินะพี่ป๊อปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นแม่น้ำน่านกับแม่น้ำแควน้อยเขามาบรรจบกันเนาะก่อนที่แม่น้ำแควน้อยเนี่ยพอภูมิประเทศเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนทิศทางไปค่ะก็คนแถวนั้นก็จะเรียกกันเป็นเมืองสองแควเมืองสองแควจนผ่านมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองพิษณุโลก
0: ครับ
1: นะคะหรือตอนนี้เราก็เรียกเมืองพระพิษณุโลกสองแควอย่างเงี้ยค่ะ
0: อย่างแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านนะครับจังหวัดน่านเนี่ยก็จะไหลผ่านจังหวัดพิษณุแม่น้ำน่านนะครับก็จะไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลกนะครับผ่านจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็จะไปรวมกับแม่น้ำยมนะครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับและหลังจากนั้นก็จะไปไหลรวมกับแม่น้ำปิงที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับ
1: ใครที่ผ่านไปผ่านมาพิษณุโลกเป็นอีกหนึ่งเมืองที่หลายๆคนไปไหว้พระกันแต่จริงๆยังมีอีกกิจกรรมนะรวมไปถึงนะแหล่งท่องเที่ยวพื้นบ้านให้ไปเที่ยวกันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปก่อนหน้านี้ว่าประเพณีการแข่งเรือของที่นี่เนี่ยเขามีประวัติระบุในท้องถิ่นเลยนะว่าเริ่มต้นกันมาแบบอย่างยาวนานเป็นร้อยกว่าปีแล้วค่ะจากชาวบ้านท่าโรงตะวันตกนำไม้สำโรงมาขุดเป็นเรือแล้วก็มาแข่งกันจนกลายเป็นเรือชื่อดังหลายลำที่แข่งทั่วประเทศตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งการถ่ายทอดสดของเราปีนี้เราถ่ายกันทั้งเรือยาวเล็ก30ฝีพายค่ะพี่ป๊อปเรามีเรือยาวใหญ่55ฝีพายนะแล้วก็เรือยาวเล็กเนี่ยมีเรือยาวเล็กภายในด้วยนะคะมีประเภทกอแล้วก็กอ2ก็ยังไม่หยุดตก
0: ยังคงตกอยู่ก็ระหว่างที่เรือไม่ได้แข่งเนี่ยทีมงานนักพากย์ที่สนามเขาก็ร้องเพลงนะครับ
1: ค่ะ
0: เซตนี้นี่เขาอารมณ์ดีมากๆครับ
1: เรียกว่าเพราะด้วยนะ
0: เป็นนักพากย์เรียกฝนนะครับพากย์สนามไหนฝนตกสนามนั้นครับเนี่ยครับนำมาโดยท็อปลูกพ่อครับมี
1: นี่อ๋อคุณผู้ชมไปดูในมัลติวิวแล้วบอกว่ามุมนักพากย์เขาร้องเพลงกันแล้ว
0: ใช่เขาร้องเพลงแล้วครับมีเอิร์ธครับมีพี่แววพี่จิตนะครับ
2: ดาวร้ายซีดีมณีแดง
1: ยังไงจ๊ะ
2: ออกแล้วฉากแรก
0: ลิเกออกโรงแล้วครับ
1: ช่อยช่อยก็มาลิเกก็มาซียังไง
0: มีหมวดไฮโลดนะครับโอ้นักพากย์เรียกว่าถือว่าเป็นชั้นนำเลยนะครับของการพากเรือครับ
1: เอากระดาษมาปิดหน้าก็ไม่น่าจะช่วยแล้วนะจังหวะนี้เห็นหมดแล้วค่ะอันนี้ตัวตึงหมดเลยนะเราเจอเขาบ่อยมากๆนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วพี่ป๊อปก็แหม
0: ท็อปลูกพ่อนี่เป็นนักพากหมดงามนะถือว่าเป็นนักพากแบบรุ่นใหม่ด้วยฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยนะแรงไม่แรงดูฮะนักพากย์ยังต้องลุกหนีฝนที่มันตกอยู่บนโต๊ะนั่นคือเห็ดอ่านข้อมูลไม่ได้แล้วนะเปียกหมดแล้วนะ
1: แล้วเนี่ยใครแข่งกับใครจับน่ะจับคู่สายไหนเนี่ยงงแล้วน่ะ
3: คนทางบ้านมาดูด้วยวันนี้จ้ะ
4: คนทางบ้านเธอสายสีดำแฟลจำไม่ได
3: ้
4: ชื่อแดง
0: ตก

0: มันใส่สีแดงเออมันแน่มันแน่
1: คุณผู้ชมมีให้ข้อมูลเพิ่มเติม
2: ไอ้แดงจันสีมาร์กนี่เจ็ดแสน
3: เข้าสิงเราเนี่ย
1: เป็นพระประธาน
2: ออกแล้ว
1: ที่วัดเบญจมาศบพ
2: ิตรไอ้แดงเมียเด็ก
0: เมียเด็ก
1: อยู่กรุงเทพก็ไปไหว้
2: ได้นะมาแล้วมาแล้วมาแดงมาแดง
4: ผมอยากรู้ใครถือใครถือแอคเคาท์แอนด์ินไทย PBS อยู่ครับ
1: ทำไมฮะ
4: แข่งขันที่เมืองสองแควร์พี่ท็อปที่มีสองแควร์ไหมนะคะ
1: ใครนะใครเป็นแอดมิน
4: ใครถือแอดมินอยู่เลยผมอยาก
1: ว่าแล้วทำไมพี่ป๊อปไม่ได้รางวัลเลยนะ
0: กูเกล
1: ีย
0: ดก
1: ูเฮ้ยเล่นพี่ป๊อปเลยนี่ค่ะฝนตกแรงเท่าความคิดถึงที่แอดมินมีให้แฟนๆมั้ยคะนี่ยังไงยังไงเนี่ยแอดมินเราอ่ะ
4: คือระหว่างเนี้ยคุณผู้ชมก็พูดคุยกับเราผ่านทางออนไลน์ด้วยแล้วกันนะไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะไปไหนแล้ว
1: ไม่งั้นลงหนาวมากคุณผู้ชมอ่ะจากไหนทักทายกันมาหน่อยอย่าลืมเขาบอกว่าอย่าลืมไปเที่ยวงานวัดจันตะวันตกด้วยนะสายมูนะห้ามพลาดเขาบอกอย่างนี้อ่ะโอเค
4: ระหว่างนี้นะครับที่การแข่งขันเนี่ยยังแข่งไม่ได้ครับอย่างที่ปิงปองบอกไปนะครับว่าการจัดการในครั้งนี้ครับไม่ได้มีแค่การแข่งขันเรือยาวเท่านั้นนะครับยังมีงานเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับที่จัดขึ้นนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับไปชมภาพบรรยากาศกันก่อนเลยนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะครับร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับจัดการแสดงวิพิธทัศนาหน้านาทีราชธานะครับตั้งแต่วันที่18จนถึง19กันยายนนะครับบริเวณริมแม่น้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารครับ
1: ซึ่งก็จะจัดกันตั้งแต่บริเวณสะพานพระราชวังจันทร์ค่ะถึงสะพานพระนเรศวรนะคะภายในงานจะเป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะคะชิงถ้วยพระราชทานของจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ที่มีไฮไลท์แสงสีเสียงยามค่ำคืนแล้วก็อย่างที่เราเห็นอยู่ค่ะโดนแปลอักษรกว่า700ลำค่ะพี่ป๊อปสวยงามตระการตากลางท้องฟ้ามากมากค่ะ
4: ก็บอกเราเรื่องราวนะครับความเป็นมานะครับของเมืองนะครับถือว่าจัดงานนี้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับถ่ายทอดเรื่องราวสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็พยานสำคัญค่าของเมืองสองแควทั้ง5องค์การแสดงนะครับก็หลายคนเนี่ยบอกว่าสวยมากอ่ะคือพอเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วอ่ะเขาอยากให้ที่พิษณุโลกอ่ะแข่งเรือตอนกลางคืนด้วยนะเพราะเขาบอกว่าแสงสีเสียงแบบนี้สวยเลยอะครับ
1: คือด้วยไฟทั้งหมดที่จัดงานอะมองเห็นนะ
4: ใช่ครับ
1: มองหมายถึงว่าฝีพายยังมองเห็นเส้นทางอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะโอ้โหสวย
4: ขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานนะครับ
1: แล้วจังหวัดอื่นจะยอมแพ้ได้อย่างไรนี่ไม่ได้ขิงอะไรเลยนะแล้วจังหวัดอื่นจะยอมแพ้ได้อย่างไรรอดู5องค์ค่ะองค์ที่1นะหรือว่าการแสดงชุดคิดที่1เนี่ยก็จะเป็นสายน้ำสร้างเมืองค่ะองค์ที่2จะเป็นพระบารมีปกเกล้าชาวสองแควองค์ที่3จะเป็นจารึกความเพียรจากภูมิปัญญาช่างต่อเรือองค์ที่4จะเป็นปฐมบทแห่งเกียรติยศด้วยพระราชทานนะคะแล้วก็องค์ที่5จะเป็นเกลือกายสุดฐานหน้านาทีราชสัทธานั่นเองค่ะเนี่ยจังหวัดอื่นจะยอมไหม
4: มีพลุด้วยครับ
1: คุณดูสิคุณดู
4: จริงผมว่าสนามเนี่ยเหมาะกับการจัดเรือกลางคืนได้เลยนะครับ
1: สวยงามมากแล้วตอนนี้คุณผู้ชมก็ทะลุกันไปแบบ 3,000 กว่าคนแล้วค่ะคุณผู้ชมบอกว่ารับชมจากอังกฤษนะประเทศอังกฤษค่ะสวยมากนะเดี๋ยวพี่ปองอาจจะมีไปอังกฤษปีหน้า
4: ครับผม
1: ฝากทักทายด้วยจะเจอกันไหม
4: ชมเราน่ารักนะบอกว่าทีมงานในรถสดไม่หนีผมก็ไม่หนีครับต่อให้ฝนตกก็เถอะผมจะนั่งดูอยู่นี้เพราะว่าผมอยู่พัทยาครับโอ้ขอบคุณมากเลยคร
1: ับ แล้วยังไงพัทยาฝนตกไหมไหนเล่าสินะแล้วชอบอันนี้มากเลยอ่ะแม้ชุดอะไรนะเขาเรียกว่าชุดเชียร์จะเปียกแต่เรามีเสื้อคลุมลายจุด
4: เป็นธีม
1: เลยธีมลายจุดสีไม่ทิ้งธีมด้วยนะสีเดียวกับธีมเลยแล้วรองเท้าอ่ะอันนี้คือเดินเทลได้เลยนะ
4: พร้อมลุยไงพร้อมลุยฝนนะ
1: พร้อมลุยมีรับชมมาจากมาเลเซียค่ะชลบุรีกาญจนบุรีนะสุรินทร์ไม่ตกนะดีด้วยค่ะเพราะที่นี่ตกหนักมากค่ะ

0: ำลังทยอยอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วคุณผู้ชมหลากหลายช่องทางอ่านไม่ทัน
1: ตอนนี้การแข่งขันเรือในเที่ยวที่1ยังไม่ครบเลยนะครับยังเหลืออีก3เที่ยวนะครับ
0: เพราะว่าฝนตกลงมาค่อนข้างกระหน่ำเลยค่ะทำให้การแข่งขันไปต่อไม่ได้นะคะฝีพายมองไม่เห็นเส้นทางก็อาจจะต้องเบรกการแข่งขันไว้เล็กน้อยค่ะให้ทีมภาคเราร้องเพลงนะร้องเพลงกันสักเล็กน้อย
1: ครับโอ้แต่เสร็จภาคเสร็จนี้นี่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับ
0: นี่มีคนมาพิมพ์ว่ารอดูวันที่ไปถ่ายเดือนหน้าหนูนะคะ
1: อะไรนะ
0: นี่เขาคอมเมนต์มานะใน TikTok ว่าแบบรอวันที่แบบรอจะรอดูที่ไปถ่ายที่น่าน
1: อ๋อที่น่านอยู่ใช่ไหมครับก็สัปดาห์หน้านะครับติดตามรับชมกันได้วันที่27กันยายนนะครับ
0: แล้วก็มีคนพิมพ์มาบอกว่าหลวงพ่อพระพุทธชินราชให้พรอันนี้ให้น้ำมนต
1: ์ครับผม
0: นะชุ่มฉ่ำเลยค่ะก็ขอพร ขอพรกันแอดมินฝากบอกแฟนๆช่วยไปตอบกันในไลน์แอดนะคะแฟนๆอย่าตอบกันในนี้ตอบในนี้ไม่ได้รางวัลนะต้องตอบในไลน์แอดนะคะต้องอยู่สตึกครับใช่สตึกวันที่8พบกันเลยยกกองใหญ่ไปเลยค่ะสตึกสนามเรือเหล็กนะคะ8พฤศจิกายน
2: น้ำตก7ชั้น
1: น้ำตกชั้นละตาลไปนะครับก็ระหว่างรอเรือนะครับเรามาดูสนามแข่งขันในทีนี้แล้วกันนะครับที่ไทย PBS ถ่ายทอดสดนะครับวันนี้คือสนามที่2วันที่20กันยายนนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับสนามที่3 27กันยายนนะครับจังหวัดน่านสนามที่4นะครับ11ตุลาคมนะครับพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลนะครับ18ตุลาคมสนามที่5เขมราชจากอุบลนะครับ31ตุลาคมนะครับสนามที่6จะเป็นวันเสาร์นะครับหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ปิดท้ายวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะครับสนามที่7นะครับสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: 2สนามสุดท้ายเนี่ยโอ้โหสนุกแน่นอนแล้วก็นะเราไปกันถึงที่เลยค่ะแต่ย้ำสนามที่6นี่แหละเพราะว่ากลัวรอกันผิดวัน
1: ครับผม
0: เพราะสนามที่6อ่ะเขาเป็นวันเสาร์ที่31ตุลานะแล้วก็ถ่ายเปลี่ยนเวลานิดนึงเป็น16นาฬิกาค่ะเพราะฉะนั้นก็นะมีนัดแล้วนะคะลงรีมายเดอร์ไว้ได้เลยนะเรามาเจอกันนะคะลงแบบบันทึกไว้ได้ว่าอ๋อจะต้องมาวันเสาร์ที่31นะจะได้เจอกับขึ้นผลชนของที่หลังสวนกัน
1: หรือว่าจะติดตามเพจ Facebook ของไทย PBS Live Sport ก็ได้นะครับจะมีตารางการแข่งขันนะครับมีไฮไลท์ให้ได้ชมกันด้วยนะครับตัดมาเป็นแบบช็อตไฮไลท์ให้ได้ดูกันนะครับ
0: ถ้าตอนนี้ผู้ชมอยากจะฟังนักภาคร้องเพลงนะคะเรามีมาติวิวนะคะโหลดแอปวิภาค่ะหรือว่าจะเป็น www.vipha.me นะคะก็สามารถเข้าไปดูมาติวิวกันได้ค่ะก็จะได้เห็นมุมนักภาคของเราตอนนี้ที่กำลังคืนเพลงนะ
1: ครับ
0: แม้ฝนจะตกก็จะยังสนุกสนานกันอยู่ค่ะ
3: ใส่เสื้อคุ้มฝนร้องเดินกองเชียร์เทศบาล
0: นครพิษณุโลกแน่นอนนะเจอกันหลังสวนนะครับ
3: กระทั่งชุดคุมท้องยันชุดคุมฝน
0: ได้เลยค่ะสสสสหลังสวน
4: ร้องหนึ่งกับท่านสทุกท่านครับท่านนายกครับพิจารณาให้ดีนะเนี่ย
0: ทักทายจากหลากหลายช่องทางนะคุณผู้ชมก็ยังคงอยู่กับเราแบบหนาแน่นนะพี่ป้อมนะไม่ไปไหนกันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณนะครับที่ยังคงติดตามกันนะครับก็เรือพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้ดูกันทันทีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางทีมงานถ่ายทอดสดก็ถือว่าพร้อมแล้วนะหลวงพี่มาหลบฝนกันช่างภาพเราอยู่เลยฮะ
0: ก็ให้หลวงพี่ยืนด้วยหน่อยล้มหลวงพี่เล็กมันจะแรงน้ำใจล้มลงมันใหญ่เห็นไหมนะ
1: โอเคโอเค
5: พอนาทีก่อนไอ้หนูใช่พ่อทิ้งถ้วยพระราชท
0: านไปดูมัลติวิวกันสักนิดนึงค่ะผู้ชม
1: มัลติวิวนี่คือผู้ชมสามารถเลือกชมได้เลยนะครับว่าเราอยากจะเลือกแบบมุมโดรนอย่างเดียวก็ได้เนี่ยพอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยครับจะมีให้เลือกนะครับมุมโปรแกรมก็คือมุมปกตินั่นแหละที่ไดเรคของเราจะคอยตัดภาพให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเลือกมุมสูงก็จะเป็นแบบโดรนอย่างเดียวแต่ตอนนี้โดรนเราไม่ขึ้นก็เลยจะเป็นภาพมุมนี้ก่อนส่วนมุมสีสันเนี่ย
0: นี่ไงร้องเพลงอยู
1: ่ยังร้องไม่เลิกเลย
0: ฝั่งนู้นกินอะไร
1: จน เปิดเนื้อเพลงใหม่น่าจะหมดแล้วไม่รู้จะเอาเพลงอะไรมานะฮะ
0: พี่ท็อปกินอะไรคะ
6: แน่นอนชื่นชมครับลงแ
1: ล้วลูกวันนี้นักพากย์กินอะไร
0: พี่ท็อปกินอะไรนะคะแกะอะไรกิน
5: ลงแล้วเปิดแล้ว
2: เออเปิดแล้ว
6: ตอนนี้เป็นปัญหาซะแล้ว
5: ทำไม
6: มาพากย์เรือ
0: คุณผู้ชมบอกว่าตอบถูกแล้วนะตอบมาหลายสัปดาห์แล้วด้วยแต่ยังไม่ได้รับรางวัลเลย
1: ครับผมอย่าไปท้อครับผมก็ตอบไปผมก็ไม่เคยได้รางวัลเหมือนกันนะ
0: ตอบไปก่อนคุณผู้ชมมันต้องเป็นเราเข้าสักวันแหละโอ้โหเจสนามันต้องได้สักสนามนึงแหละคุณผู้ชม
5: คุณท็อปคราวนี้เราปล่อยยาวๆเลยนะ
2: โอเค
1: ผมตอบมาหลายปีผมยังไม่เคยได้ทั้งการรางวัลเลยเหมือนกันนะ
0: เขาเห็นชื่อคุณไง
1: ตัดทิ้งก่อนเลยเหรออ
0: ัจจิลงปุ๊บตัดทิ้งเลยดูจากที่เขาขึ้นชมคุณออกจอเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเราจะได้ไปกลับ
0: นะเดี๋ยวสนามหน้าโดนแซวยับแน่นะคะคุณป๊อป
2: สุดแล้วจะสุดแล้วคุณจอม
0: จุดหลบฝน
1: คุณจอมถามว่ากี่คนนะครับรางวัลก็สัปดาห์ละ10รางวัลนะครับโอ้นี่ก็ไม่เลิกจริงๆฮะ
0: อันนี้ให้รางวัลกองเชียร์ดีเด่นนะกองเชียร์ดีเด่นเอนเตอร์เทนเนอร์อวอร์ดเราต้องมีบ้างนะปีหน้าๆเนี่ยนะคะต้องมีเอนเตอร์เทนเนอร์อวอร์ดนะคะ

0: อันนี
1: ้เอาเสื้อมากันหัวทำไมก่อนตอนเนี้ย
0: เออเดี๋ยวไม่สบาย
1: แล้วผ้ามันก็เปียก
0: เออแล้วมันช่วยอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนไอ้นี่เลย
1: ก็เรียกว่าพยายามแล้วไงเหมือ
0: นในหมู่บ้านที่ไต้หวันนึกออกไหมชื่ออะไรแล้วนะจำไม่ได้หมู่บ้านที่ไต้หวันอะจื่อเฟิ่งที่เขาเป็นโมเดลที่หมู่บ้านที่ไต้หวันตอนนี้ค่ะแอดได้ยินข่าวดีมาแล้วคุณผู้ชมว่าใกล้จะปล่อยเรือแล้ว
1: ค่อยๆทยอยเรียกเรือเพราะว่าฝนถือว่าเริ่มเบาลงแล้วนะครับนี่ครับอ้าวโอเคทัศนวิสัยดีขึ้นครับ
0: นี่ค่ะคุณพี่อยากให้หนูร้องเพลงเลยค่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าใช่พี่ปองร้องเพลงพี่เฉยๆดีกว่าเป็นพิธีกรดีแล้วเชื่อพี่ปองเคยมีคนจ้างพี่ปองลงจากเวทีเพราะว่าไปร้องเพลงนี่แหละ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วบอกว่าไปเป็นพิธีกรดีกว่าเชิญลงเลยให้500พี่เชื่อแล้วพี่ปองร้องเพลงไม่ได้แล้วให้ลงจากเวทีเลยเดี๋ยวเรารอตอนนี้ทัศนวิสัยดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเรือนะเข้าเทียบทุนกันสักครู่นึงจะได้ดูการแข่งขันคู่ต่อไปนี่เที่ยวแรกยังไม่จบเลยคุณผู้ชมนะอีก3คู่ค่ะ
1: ยกนำว่าเรือใหญ่ใครชิงกับใครนะครับก็คู่ชิงเรือใหญ่55ฝีพายนะครับเป็นทางด้านพญาชาละวันเจอกับเทพหัสดินนะครับ
0: ตอนนี้ฝนเริ่มสถานการณ์ฟ้าฝนเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพระพิรุณถึงคิวละถึงคิวละถึงคิวเราแล้วเมื่อกี้จะรอคิวนานไปนิดนึงค่ะ
1: ด้านหลังที่เห็นก็คือสะพานพระราชวังจันทร์นะครับนี่คือสะพานโค้งเหล็กแห่งแรกนะครับของประเทศไทยครับก็เป็นสะพานที่แบบไม่มีต่อหม้อนะครับเป็นการเชื่อมระหว่างวัดกับวังนะครับ
0: ทำให้เรือสัญจรได้อย่างสะดวกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวสองแควนะพิษณุโลกหรือเมืองสองแควเขาจะใช้เส้นทางการเดินทางเนี่ยเป็นทางน้ำ
1: ครับผม
0: ซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันจะใช้การเดินทางเรือซะส่วนใหญ่เลยค่ะในอดีตนะคะอย่างที่เราเห็นแล้วก็กลายเป็นชื่อเมืองสองแควแบบที่เราให้ฟังไประหว่างแม่น้ำแควน้อยกับแม่น้ำน่านนะคะมาเจอกัน
1: เห็นชัดเลยครับว่าเป็นสะพานโค้งเหล็กนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสะพานโค้งเหล็กแห่งแรกนะของประเทศไทยด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ถ้าเกิดมาจากวัดใหญ่ก็สามารถข้ามไปเที่ยวกันต่อที่พระราชวังจันทร์กันได้นะครับไปชมเรียกว่าแหล่งประวัติศาสตร์นะครับเมืองหน้าด่านสมัยอยุธยาครับ
0: คุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับกันอยู่กันมาหลายสนามก็พอจะเดาได้ว่าวันนี้อาจจะต้องไปต่อ Facebook Live ค่ะ
1: ใครชมออนไลน์อยู่ก็ชมได้จนจบนะครับการแข่งขันเลยนะครับลิงก์เดิมไม่ต้องหนีไปไหนนะครับ
0: เพราะว่าวันนี้อย่างที่เราเห็นกันนะฝนตกหนักจริงๆค่ะ
2: มาปีแรกก็จะใช้ให้
0: เดี๋ยวรอตอนนี้น่าจะกลับมาแข่งขันได้แล้วค่ะเรือกำลังเข้าเทียบทุ่นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูการแข่งขันในคู่ถัดไปจะ

0: เป็นชิงชนะเลิศเรือยาวเล็ก30ฝีพายภายในจังหวัดพิษณุโลกค่ะเจอพรหลวงพ่อดำนะกับพรณทีเทพถนน
1: เหลือให้ค่อยทยอยเข้าแล้วนะครับรอสักคู่หนึ่งน่าจะได้ชมกันต่อนะครับคู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ชิงนะครับแต่ว่าคู่ชิงเที่ยวที่1ยังไม่จบนะครับ
0: มาแล้วค่ะเอฟไปเลยไปเลยลองน้ำแดงค่ะพอนาทีเทพถนนมาแล้วค่ะรอลองน้ำน้ำเงินสักครู่หนึ่งค่ะกำลังทยอยก็รับชมกันต่อยาวๆเลยค่ะสำหรับการแข่งขันจริงๆตอนที่เราซ้อมกันเนี่ยไม่ตกเลย
1: แม่ตั้งแต่ช่วงเช้ามาเนี่ยยังไม่เห็นเลยครับแค่คลึ้มครับแต่พอเข้าสู่ชิงอันดับ3ชิงชนะเลิศเนี่ยตกทันทีครับคู่ต่อไปครับคู่ชิงเรือยาวเล็ก30ฝีพายนะครับภายในจังหวัดพิษณุโลกนะครับพรหลวงพ่อดำรองน้ำน้ำเงินนะครับพรณทีเทพธนนนท์นะครับอยู่ในร่องน้ำแดงครับ
0: ตอนนี้รอร่องน้ำน้ำเงินนะพรหลวงพ่อดำค่ะเข้าประจําจุดปล่อยตัวค่ะ
1: ลองน้ำแดงครับมารอแล้วนะครับพอนาทีครับเทพธนนท์ครับ
2: ดูซิว่า30ฝีพายภายใน
0: คุณผู้ชมบอกว่าเริ่มสว่างแล้วนะคะ
2: จะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู
0: ่ใจเราก็ชื้นตามค่ะ
2: อำเภอบางกระทุ่มของพรณทีหรือจะอยู่วัดบางพยอมหัวรออำเภอเมืองใน
1: นั้นโอ้ตอนแรกเรือกำลังแบบว่าสนุกเลยเนาะ
0: เพราะว่าสูสีแบบบี้ๆกันมาชนะกันแบบหนึ่งจะเรียกว่าหนึ่งพุ่งเรือดอกเรือคือแค่ดอกไม้ที่ปักตรงหัวเรือชนะกันแค่นั้นเลยแล้วปาดหน้ากันแบบแต่ว่าสำหรับคู่ชิงอันดับ3นี่ผลยังไม่ออกนะ
1: ใช่
0: ที่แข่งรอบแรกนะคะต้องรอคณะกรรมการก่อนนะ
2: พรณทีเทพธนนท์ทีทีโกร้านทองให้การสนับสนุน
0: ที่อยู่พิษณุโลกบอกเซ็นทันพิษณุโลกฝนตกหนักมากนั้นเอาไปไว้ที่เซ็นทันก่อนละกันค่ะ
1: อย่าเพิ่งมา
0: อย่าเพิ่งใหม่เพิ่งมาให้เราแข่งกันก่อนเน
3: า
0: ะ
3: ฉับหวานมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรเลื่อมใสหลวงพ่อดำโอท็อปดัง5ดาว
1: ครับลองน้ำน้ำเงินก็มาแล้วนะครับพรหลวงพ่อดำครับ
3: ชมประเพณีระบบโบสถ์นาคปกบนดอกบัวระดีจากอำเภอ
1: มีคุณผู้ชมถามว่าสนามท่าตูมปีนี้เราไปหรือเปล่าไม่ได้ไปนะครับ
3: นนที
0: ฮิวโก้อ
3: บต.หนองพงเหลาเรือดีจากท่านา
0: เดี๋ยวน่าจะมีสักปีนึงนะ
1: ครับผม
0: ได้ไปจะพยายามรักษา
2: ขวัญใจพี่น้องชาวอำเภอเมืองเพราะเป็นเรือดี
0: คุณผู้ชมจะได้แบบว่าถ่ายรูปกับเราแล้วยังชื่นใจอยู่
2: แข่งเรือน่านทีพระดีนางพญาหานก้าพระนเรศวรข้าควรจุฬามณีดนตรีมังคละในเขตอำเภอเมือง
1: ค
2: ือ
1: คู่ชิง30ฝีพายภายในจังหวัดพิษณุโลกนะครับเที่ยวที่1นะครับ
2: 10พระอาจารย์ตีวัด
0: ประกบคู่แล้วค่ะ
2: บางพยอม
3: หรือว่าพระครูอ
0: นุวัฒน์แล้ว
2: เอาละครับ
0: พ
2: ระ
0: เรือ
3: จากฝีมือช่างละแก้ไขใหม่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นฤดูกาล
2: ว่าแล้วเรือทั้งคู่เข้าเทียบทุ่นแล้ว
3: ส่วนพรณท
0: ีออกมาแล้วค่ะ
4: พอจะทีเริ่มคอดเถินขึ้นมาดูที่นี่นำพรหลวงพ่อดำ
3: ไข่แน่นอนเอาเล

0: ไม่อยู่ครับปล่อยให้เรือจากอำเภอบางกระทุ่ม
1: แล้วก็เป็นทางด้านเรือที่อยู่ในร่องน้ำแดงนะครับพรณทีเทพนนท์นะครับเก็บชัยชนะไปได้ครับ
2: ชูชนะเดินเรือยาว30ฟีตภายในค่ะอันนี้เที่ยวแรกนะคะเดี๋ยวมีเที่ยวกลับสายน้ำอีกค่ะผู้ชมเช้าตอนนี้ภาพเริ่มสว่างแล้วนะฝนน่าจะเริ่มเบาๆลงแล้วเยอะเลยค่ะตกอย่างนี้ดีนะตกลงมาแบบตุ้มเดียวแล้วจบ
1: แล้วอย่าพูดใหม่อีกรอบพอแล้ว
2: คุณที่ฉันพูดไปแล้วว่าจบไง
1: จะได้แข่งยาวๆเพราะว่าโอนเรือสนามนี้จริงสนุกมากนะครับ
2: จบจบจบตุ้มเดียวแล้วจบเลยเนี่ยค่ะตั้งแต่จังหวะยกลำเรือออกมาแล้วแข่งท่ามกลางกระแสลมและกระแสฝนเนี่ยยากกว่าแข่งแบบธรรมดาอีกหลายเท่าเลยนะเพราะไหนจะน้ำที่เข้าเรือลมที่ประทะตัวเรือที่พยายามจะทำให้ตัวเรือเอ็นเข้าตีเข้าฝั่งเนาะแล้วไหนจะกระแสน้ำที่แรงอีกเพราะว่าเขื่อนสิริกิติ์ก็ปล่อยน้ำลงมาอีกค่ะ

0: เหลือเที่ยวที่1นะครับผู้ชิงอีก2เที่ยวนะครับจะเป็น30ฝีพายประเภทกอนะครับแล้วก็เรือยาวใหญ่55ฝีพายด้วยนะครับ
1: แอบได้ยินชื่อเรือดังเยอะเหมือนกันนะพี่ป๊อปนะ
0: ครับ
1: เรือดังแบบนรเทพนรสิงห์เทพหัสดินอย่างเงี้ยค่ะนะเทพอมรินทร์พญาชาลวันโอ้โหนี่ก็คือกรประสิทธิ์เนี่ยโอ้โหชื่อเรือพวกนี้ได้ยินแล้วหนาวจริงๆค่ะ
0: ครับประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูเที่ยวต่อไปครับเราไปบริเวณสนามนะครับกับดีออร์ทิชาพงไพกันเลยครับ
2: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวอยู่กับท่านสิริชินหานพิทักษ์พงครับท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกครับสวัสดีครับอยู่ด้วยกันตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับจากผู้ที่มาชมมาเชียร์เรือกลายเป็นผู้ประสบภัยกันอยู่พักหนึ่งครับท่านนายก
3: ไม่ขนาดนั้น คือการเชียร์เรือเนี่ยเรือแข่งหน้าฝนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝีพายส่วนใหญ่ก็ชอบนะเวลาฝนตกก็จะมาพายสนุกแล้วก็ไม่ร้อนนะครับ
2: อัศจรรย์มากก็คือคนถึงแม้ฝนจะตกแรงมากๆพายุเข้าเลยเมื่อกี้แต่แฟนเรือไม่ไปไหนกันเลยยืนตากฝนดูเรือกันครับ
3: ก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนคลับเรือยาวนะครับรวมถึงเรือเล็กด้วยครับซึ่งเป็นเรือภายในจังหวัดนะครับที่ไม่ท้อแล้วก็ทนฝนนะครับเพราะว่าเรือสนุกครับปีนี้สนุกนะครับแล้วมีความสูสีกันมีการเปรียบเรือที่สูสีจากสูสีเพราะนั้นแหละพอมีความมันเนี่ยนะครับคนดูก็ไม่หนีครับ
2: ก็คือหลาย10ปีแล้วกับการส่งต่อประเพณีนี้มาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเชื่อมระหว่างวิถีชีวิตแห่งสายน้ำกับศรัทธาของวัดใหญ่ครับและปีนี้เป็นอีก1ปีที่ถือว่างานใหญ่มากใหญ่จนเป็นที่พูดถึงในวงการเรือยาวเลยว่าปีนี้พิษณุโลกจัดใหญ่จริงๆทั้งงานกลางวันและงานกลางคืนครับ
3: ถ้าบอกว่า10ปีไม่ใช่ถ้าบอกเป็น100ปีแล้วนะครับประเพณีแข่งขันเรือยาวแต่ถ้าถามว่า10กว่าปี2021นะครับเป็นปีแรกที่มีการชิงพระราชทานนะครับแล้วก็สืบเนื่องต่อยาวมาถึงปีนี้เป็นครั้งที่45ที่มีการชิงพระราชทานนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านบอกนะครับที่พิกรบอกคือคนพิโรจน์เนี่ยคู่พันกับสายน้ำนะครับแล้วก็สายน้ำแม่น้ำน่านเนี่ยผ่านบรรทัดสำคัญก็คือวัดใหญ่ของเรานะครับแล้วก็ผ่านพระวังจันทร์ผ่านศาลหลักเมืองนะครับเพราะนั้นสนามอย่างนี้สนามที่สวยแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วความผูกพันสายน้ำของพวกเราเนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับยกทุนบรรทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่แล้วก็ทุนทางประเพณีที่มีอยู่ปีนี้เป็นการต่อยอดโดยร่วมกับเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอบจมีการแสดงภาคกลางคืนนะครับก็มีโดนไปแสดง700ลำซึ่งเป็นครั้งแรกของที่โลกที่มีการดูโดนนะครับแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของสายน้ำความผูกพันแล้วก็เล่าเรื่องของการแข่งขันเรือยาวที่สืบเนื่องต่อมาถึงปัจจุบันให้เด็กๆรุ่นหลังได้เห็นนะครับเพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมปัจจุบันเนี่ยนะครับมาต่อยอด

0: คุณทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยจะช่วยทำให้ทุกเพศทุกวัยได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น
1: แสงสีเนี่ยจัดเต็มมากจนเมื่อคืนเนี่ยผมแอบคิดเลยนะครับว่าเอ๊ถ้าวันนึงเรามีการแข่งเรือกลางคืนเป็นไนท์เรฟเนี่ยโอ้โหอันนี้ปากไว้อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าแสงสีปีนี้พิษณุโลกแบบจัดเต็มจริงๆครับและปีนี้อย่างที่บอกครับผู้ชมเยอะมากๆมากันจากทั้งที่นี่แล้วก็ทั้งรอบข้างด้วยครับผมท่านคิดว่าประเพณีเรือยาวแบบนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมแบบนี้ต่อไปและจะถูกส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นในรุ่นถัดไปต่อเนื่องอีกไหมครับ
0: ผมเชื่อว่ายังคงอยู่นะครับคนไทยกับความผูกพันกับประเพณีนะมีความรักนะครับมีความพื้นถิ่นอยู่แล้วแล้วก็รักก็คือนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องเป็นเรื่องของการส่งเสริมร่วมไปกับการรักเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับถ้าเกิดเราจะปล่อยประเพณีสักทีปล่อยไปโดยปกติเนี่ยผมเชื่อว่าขาดความรับรู้ความผูกพันเห็นแค่การแข่งขันเนี่ยมันจะประโยชน์เนี่ยจะหายไปโดยธรรมชาติถ้าเราเอาความผูกพันเข้ามาด้วยนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นมาด้วยแล้วก็สร้างความรักในท้องถิ่นของเราด้วยเนี่ยนะครับรวมถึงเอาจากที่บอกตะกู้เอาความทันสมัยเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันก็ทำให้มีความเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น
1: ครับผมสุดท้ายครับนอกจากประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่อยากจะชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วพิษณุโลกมีอะไรอีกที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวเขาเรียกว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวครับ
0: พิโลกนะครับบอกว่าเที่ยวได้ทั้งปีเที่ยวได้ทุกเวลาไม่เฉพาะช่วงกลางวันช่วงกลางคืนนะครับเรามีเฉพาะเทศบาลอย่างเดียวนะครับเทศบาลอย่างเดียวเนี่ยก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายมีวัดใหญ่อย่างเช่นตราดหลวงพ่อเราสวยสุดในโลกนะครับมีถิ่นกำเนิดของมหากษัตริย์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยพระนเรศวรมหาราชนะครับรวมถึงหลายที่ที่ประวัติศาสตร์แล้วก็สิ่งต่างๆอีกมากมายถ้าเอาภาพรวมของจังหวัดเนี่ยมีทั้งน้ำตกมีทั้งภูเขานะครับแล้วก็มีแหล่งประวัติศาสตร์อีกเยอะแยะมากมายนะครับอยากให้ท่านมาเที่ยวมาชมกันนะครับ
1: ครับผมนี่แหละครับนอกจากเรือยาวแล้วครับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกยังมีอีกเยอะมากครับเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชียร์เรือกันต่อครับวันนี้เหลืออีกหลายคู่เลยครับผม
2: นายกก็ไม่ไปไหนนะครับแล้วก็อย่างที่เดียวบอกไปว่าน่าจะมาจัดการแข่งขันแบบช่วงกลางคืนไม่แน่ผมว่ารอดูปีหน้าเนาะผู้ใหญ่ในพื้นที่เองก็อาจจะเล็งเห็นแล้วเพราะว่าหลายๆคนด้วยรวมไปถึงคนในพื้นที่เองก็บอกว่าอยากลองดูแบบการแข่งขันเรือช่วงเวลากลางคืนและแสงสีสวยมากครับ
3: เรายังไม่เคยได้ถ่ายเหมือนกันก็อาจจะต้องรอดูนะว่าจะได้ถ่ายไหม
2: ครับผม
3: นะคะเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าจะสนุกเลยแหละถ้าได้จัดในช่วงกลางคืนค่ะมาดูการแข่งขันในคู่ถัดไปกันค่ะกับการแข่งขันชิงชนะเลิศเรือยาวเล็ก30ฝีพายประเภทเกาะเดี๋ยวเรารอเรือประกบคู่กันสักครู่นึงค่ะ
2: ม
3: ีเวลาเหลืออยู
2: ่อะไรนะลองหนึ่งครับนี่นะครับลองน้ำน้ำเงินนะครับเรือเพชรภูพยัคฆ์นะครับส่วนทางด้านลองน้ำแดงครับสิงห์9ล้านเรืองแสงพิจิตรนาวาครับ
3: ปีนี้ชื่อเรือที่สนามนี้ค่อนข้างยาวมาก
2: ครับผม2บรรทัด
3: 2บรรทัดทุก
2: ลำเรือเรืองแสงที่หลายคนถามว่าแข่งหรือยังเนี่ยแหละครับก็มาอยู่ในคู่ชิง30ฝีพายประเภทกอนะครับสิงห์9ล้านเรืองแสงนะครับในรอบน้ำแดงครับสีเสื้อนี่แบบโอ้โหเป็นเอกลักษณ์มากๆอ่ะ
3: เร
2: ื่องมันติด
3: เราจะดับเรื่องแสงจริง
2: สันปะล่ะ
3: ก็คือตามชื่อเรือเลยนะอันนี้ถ้าแข่งกลางคืนเรือนี้เอาชัยชนะไปก่อนเลยเพราะว่ามีแสงเป็นของตัวเองไอ้หนูไหวไหวไอ้หนูพูดเพราะว่ามองเห็นเส้นทางได้เด
4: ี๋ยวเราจะขอเครื่องเข้ามาก่อนเปิดมากก่อนออกไปเข้าห้องน้ำแล้วคืนนี้ฝนหายคุณท็อป
3: รอกันสักครู่นึงค่ะ
4: ยกทะลองตี
5: จัดไป
4: ย้อนยกวันนี้เต็มคาราเวล
5: ใครว่างช่วยเลิกภา
3: พคุณผู้ชมบอกว่าไทย VBS เคยถ่ายเรือกลางคืนแล้วนี่ครับที่หลังสวนเมื่อปีที่แล้ว
2: แค่กำลังหัวค่ำเฉย
3: ๆแต่นั้นหัวค่ำ
2: ขนาดปีนั้นเริ่มบ่ายสองนะยังจบเวลานั้นปีนี้เริ่มสี่โมง
3: อ่ะดึกแน่กี่โมงอ่ะ
2: ครับผม
3: เนี่ยแหละปีนี้แหละปีน
2: ี้แสดงว่าคุณชมนี่รักกันจริง
3: เอออยู่กันจริงนะคุณชัยมนัสเนี่ยแสดงว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยแหละนะฮะ
2: ปีนี้คิดดูสิหนักกว่าเดิมแน่นอนฮะ
3: แล้วปีนี้เริ่มสี่โมงเย็น
2: ครับผมนี่ครับเพชรภูพยัคฆ์ครับ
3: ซึ่งชื่อเท่ค่ะเพชรภูพยัคฆ์
4: พิจิตรนาวาเจอกับในนามเพชรภูพยัคฆ์เสียบอมหรือว่าเสียบอมคาถาวุฒิโหซับมีผู้จัดการเรือ
3: กับผู
4: ้ใจดีจากสุโขทัยเจ้าของฉายาราชานักส
3: ู้เสียบอมเพชรแล้วภูพยัคฆ์จริงผู้ชม
4: ดูสิว่าเรือดีจากสุโขทัยวันนี้วางเครื่อง
3: ไม่ธรรมดาครับ

0: จะประสบความสำเร็จหรือไม่
1: เอาล่ะก็ต้องติดตามคำถามว่า
0: ต่อไปก็พี่น้อง
1: ช
0: ื่อ
1: แม่น้ำละกันค่ะเราแข่งกันแม่น้ำอะไรระหว่างแม่น้ำยมหรือแม่น้ำน่าน
2: ครับ
1: เที
2: ่
1: ยวแรก
2: ให้เลือก
1: อ
2: ีกต่อไป
1: ต่อใน
2: รายแอป
1: ของพี่เป็นเข้ามาในน้ำดูแลเพื่อสุขภาพเป็นไง
2: ถือว่าเป็นซุปตาร์เรือยาวครับวันนี้ผสมผสาน
3: เก้าล้านหนึ่งแสนเนี่ยนำโดยในหัวนะครับคุยประดาทองนะครับ
4: ดูสิว่าคู่นี้จะเป็นการทายชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามวัดใหญ่พิษณุโลกโดยเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเที่ยวแรกล่อนตะแกงเจอกันมาแล้วแต่วันนี้ไม่ใช่เมื่อวาน
3: 30แล้วเมื่อวานก็ไม่ใช่วันนี้ครับ
2: ต้องไอ้หนู
3: เป็นใครครับ
2: กูมา
3: เป็นผีพยักษ์หรือว่าจะเป็นสิงห์เก้าล้านดวงแสงเรือออกมาแล้วครับ

0: จริงนะครับนี่คือคู่ชิง30ฝีภายก่อนนะครับใส่กันสุดครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นเพชรภูพยัคฆ์ครับชนะไปก่อนในเที่ยวที่1ครับ
1: เพชรภูพยัคฆ์จากร่องน้ำน้ำเงินค่ะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะภาพช้าตั้งแต่ช่วงออกตัวกันค่ะแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าบริเวณสนามนะคะฝนน่าจะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวรอจังหวะภาพช้ากันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะตั้งแต่ออกตัวมาเลยค่ะโหขับท้ายสวยมาก
0: ใส่กันสุดจริงๆครับ
1: หนึ่งคู่นี่เราไม่ได้มีการปรับสปีดนะหรือปีสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมถามว่าอันนี้ใช้ AI หรือเปล่าคะทำไมถ่ายกันพร้อมเพรียงขนาดนี
0: ้โอ้เขาซ้อมหรือว่าเป็นภาพ AI ใช่ไหมเดี๋ยวนี้บางทีเราก็หลอนแล้วนะเอ๊ะอันนี้ AI หรือเปล่านะ
1: เออบอกว่าไม่ใช่คุณผู้ชมอันนี้คือต้องผ่านการซ้อมมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็พวกฝีพายอาชีพแบบนี้ค่ะเขามีใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องในการซ้อมด้วยเพราะฉะนั้นเวลาซ้อมเนี่ยที่เห็นในหัวข้อค่ะเขาก็จะมีการนับจังหวะกัน
0: ครับผม
1: นะจังหวะของแต่ละลำการให้สัญญาของแต่ละเรือเขาก็จะไม่เท่ากันเนี่ยค่ะดูจากภาพมุมสูงก็เห็นว่ามันฉิวเฉียดมากๆจริงๆอะค่ะ
0: นี่ครับเพชรจีจ้านะครับเพชรภูพยัคฆ์นะครับชนะไปก่อนครับก็เสร็จเมื่อกี้เรียกว่าเพชรจีจ้าเจอกับปุ้ยประดาทองนะครับเดี๋ยวดูเที่ยวกับใส่น้ำครับได้วัดกันอีกหนึ่งเที่ยวนะครับคู่ต่อไปครับคู่ชิงเรือยาวใหญ่ที่หลายๆคนรอคอยครับพญาชาละวันครับเจอกับเทพหัสดิน 3-1 ครับ
1: เหมือนจำไม่ผิดนี่เขาเคยเจอกันแล้วด้วยแล้วนะคะจำไม่ได้ว่าสนามไหนและปีไหนเพราะว่าเราถ่ายมาหลายปีมากๆนะคะตอนนี้เดินทางกันมา19ปีแล้วค่ะกับไทย PBS นะคะผู้ชมบอกฝีพายมืออาชีพแล้วครับไม่มีหรอกนะจริงๆค่ะนี่การันตีเลย
0: นี่ครับเรือเทพหัสดิน 3-1 ครับ
2: ต่อ
1: แต่งลำเรือคู่นี้ค่ะแล้วก็ลองน้ำน้ำเงินค่ะพญาชาละวันค่ะ

0: ยาชาละวันนะฮะ
1: อนนท์ขอสอง
2: ขอประทานอภัยครับแหมมาตะโค้ไม่ทันมอง
3: เอิร์ด
2: กล้อง
3: เอิร์ดบอกว่าอายุพอถ้าไม่มีความสุข
2: ทำไม
3: ไม่มีความสุขได้ไงเทพหัสดินเข้าจริงไอ้น้อย
2: อ๋อเรือตำรวจ
3: เออ
2: นักภาพเป็นตำรวจ
3: พลตำรวจตีนัทธวุฒิภาคภูมิครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จัดไปบัญชาการนั่งฟังจัดเลย
2: อย่างนี้ก็โดนลุม
3: เออ
2: เพราะตำรวจคนเดียว
3: เอ
2: าแล้ว
4: ว่าจะเป็นใครครับ
2: ตะมาช่วย
3: เอาคุณกองตะมาช่วยผมด้วย
5: ตะมาอยู่ไหนครับตะมาอยู่ครับ
3: ตะไปอยู่ฝั่งอื่นดีกว่ามันอยู่ฝั่งไหนแม่งฝั่งนั้นแพ้
4: เทพหัสดิน 3-1 นี่จะเป็น
2: ท่านผู้ชมครับมาขวัญว่าไง
4: ท่านแสงนะครับ
2: ถ้วยพระราชทานของในหลวงพระบาทหรือว่ารัชกาลที่10นั่นก็คือถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
0: พระ
2: ประเมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนาม
4: บ
2: ัญญัติพิโรธโดยเทศบาล
4: เกิดขึ้นนะครับ
2: เอสโนโลกในเที่ยวนี้
0: ฉันไม่พูดละเพราะที่ฉันพูดที่รอบสนามที่แล้วสมพรปากทุกคู่เลย
2: แต่ชาละวันนั้นแก้ไขโดยช่างละแต่
0: เอาละค่ะออกกันแล้วค่ะ

0: คู่ชิงที่หลายๆคนรอคอยพายกันแบบว่าสมศักดิ์ศรีครับ
1: นะใส่กันสุดเลยค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตยังไม่ตัดสินละกันอะเดี๋ยวเรารอผลการตัดสินจากคณะกรรมการให้เป็นที่สิ้นสุดก่อนว่าเป็นเทพหัสดิน31หรือพระยาชาลวัน
0: ครับนี่ครับจังหวะเข้าเส้นชัยครับใกล้จอคือเทพหัสดิน31นะครับแล้วก็หัวเรือแตะก่อนครับโอ้โหนิดเดียวครับ
1: นิดเดียวเท่านั้นค่ะแล้วเที่ยวหน้าเนี่ยกลับสายน้ำจะได้ไปอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินค่ะทางพระยาชาลวันเนี่ยจะได้มาอยู่ในร่องน้ำแดงก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะแก้มือย้ำแขนหรือแก้แค้นแล้วใครจะคว้าชัยในสนามนี้ไปได้เดี๋ยวต้องรอดูกัน
0: นี่ครับฝีพายชุดพันแสงครับก็ถือว่าไว้ใจได้ครับในเรื่องของชื่อชั้นฝีไม้ลายมือครับดูจังหวะลงพายครับพร้อมเพียงแล้วก็หนักแน่นมากครับ
1: ซึ่งเราไม่สามารถคอนเฟิร์มอะไรได้เลยนะว่าใครจะชนะคู่นี
0: ้ต้องรอดูเที่ยวกับสายน้ำนะครับคู่นี้พาผู้ชมใน TikTok ขึ้นไปถึง 3,400 เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกผู้ชมก่อนเลยครับว่าเราดูจากระยะเวลาแล้วเนี่ยเวลาทางหน้าจอเนี่ย
1: ครับผมไม่พอ
0: แน่นอนนะครับใครที่ชมผ่านหน้าจอนะครับช่องหมายเลข3เนี่ยชมได้จนถึง 17:00 น.หลังจากนั้นมาชมผ่านทางไลฟ์นะครับก็ยาวๆจนจบการแข่งขันครับมาเที่ยวกับสายน้ำมาแล้วครับคู่ชิงนัดที่3นะครับเรือยาวเล็ก30ฝีพายในประเภทก2นะครับสิทธิ์หลวงปู่อิน12ราศีมาอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินครับเจอกับพรประสิทธิ์พรหลวงพ่อขาวในร่องน้ำแดงครับเที่ยวที่1เนี่ยเป็นพรประสิทธิ์พรหลวงพ่อขาวชนะไปก่อนนะครับ
1: เท่ากับว่าเที่ยวนี้ค่ะพรประสิทธิ์พรหลวงพ่อขาวต้องคว้าชัยชนะในเที่ยวนี้มาให้ได้เพื่อปิดจบไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะได้เห็นเที่ยวที่3ในการชิงอันดับ3เรือยาวเล็กน้ำสิทธาประเภทก2เกิดเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกัน
2: เรือมันขนาดนี้นี่ผมต้องทำสัญญาปีหน้าไปเลยไหมครับ

0: พวกขาวร่องน้ำแดงนะครับเจอกับสิทธิ์หลวงปู่อิน12ราศีร่องน้ำน้ำเงิน
1: พี่เอพี่เอว่าไงครับพี่เอครับ
2: รอเรือเข้าทุนสักคู่นึงนะคะตอนนี
3: ้แหมวันนี้ผู้ชมเยอะอย่างนี้พวกเราภาคเรืออินิจี้นี่สุดยอด
1: เอางี้ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาตังค์ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไว้ 5,000 เลย
3: ค่าอะไรพี
1: ่มัดจำเจ้าภาพไปก่อน
2: เรามาจำแต่งลำเรือไม่ได้เลยค่ะเหมือนฝนตกโอ้ย
1: เอาไ
2: ป
1: เอาไปยังไงล่ะครับกำนันสวนกอดอกยิ้มไม่หุบเลย
0: เอาตังค์ไว้ให้กำนัน
2: สวนแรงมากจริงๆอย่างที่คุณผู้ชมบอกไปว่าวันนี้เรามีการปล่อยน้ำมาด้วยใช่ไหมคะปล่อยน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์นะคะลงมาทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นแล้วฝนตกลงมาอีกกระแสลมอีกก็ค่อนข้างยากเลยค่ะ
0: เห็น
2: ไ
0: หมกอดอกแล้วยิ้มงั้นละรู้ว่าในใจคิดอะไร
3: เฮ้ยคุณท้องเขาเปียกจับเจอ
4: จับจับวันนี้เรือจับตึงโลกตั้งลำเรือใหม่เลยนะครับในร่องคำแดงครับพอประสิทธิ์พอหนุ่มพอขาวครับนี่คือเที่ยวกลับสายน้ำนะครับของคู่ชิงอันดับที่3แล้วก็คู่ชิงชนะเลิศนะครับ30ปีพายแล้วก็55ปีพายครับตอนไหนเราบอกว่าอยากไปดูแต่ว่ากลัวฝนตกลงมาอีกนะครับก็ยังไงก็ชมผ่านไลฟ์ได้นะครับไลฟ์เนี่ยคุณผู้ชมชมอยู่ช่องทางไหนก็ลิงก์เดิมยาวๆกันได้เลยครับจนจบการแข่งขันนะครับแต่ว่าใครแบบโอ้ใจไม่ไหวอยากได้บรรยากาศก็ออกไปดูที่ขอบสนามก็ได้นะครับอยู่หน้าวัดใหญ่ครับ
2: บอกเราให้แวะรถเครื่องไป
4: นั่งรถเครื่องไปนะ
2: นั่งรถเครื่องไปก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปดูตรงกลางสะพานเลยค่ะเราก็จะเห็นว่าใครชนะก่อนเพื่อเลย
4: ครับ
2: เพราะว่าจุดเส้นชัยอยู่ตรงนั้นนะคะ
5: กระชับเวลาหน่อยฮะอะไรผมได้ยินนะเมื่อกี้ลองเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะช่วยวะ
6: ไปกลับบ้านแล้วลอง
0: ไปนอนอ้าวหมุน
5: เฮ้ยใจเย็นใจเย็นไทยเว้ย
0: ล็อกไว้ล็อก
4: ไว้ให้ดีครับต้องล็อกเรือให้ดีเลยครับในร่องน้ำแดงครับ
3: สร้อยไข่แน่เลยด้วย
5: น้ำแรงครับพี่น้อง
2: เรือล็อกเรือได้ยากมากจังหวะปล่อยตัวค
5: ่
2: ะอ
5: ัน
2: นี้เห็นด้วยเลยค่ะ
4: ใครทักเรื่องฝนตกครับ
2: ใครทักคะเนี่ย
0: โอ้โห
4: งานเราบอกตกอีกแล้ว
0: เกือบครึ่งป้ายแล้ว
5: เรื่องจริงครับ
0: เอาแล้วลงพายแล้วออกไอ้มาแล้ว
7: การทายชิงที่สามประเภทขอกอสองเอารวยร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงมีคำนำหน้าว่าเหลือที่อยู่ข้างในอยู่ที่ข้างในพอเพราะขาวติดหรือว่าทีม

0: สีไล่พี่หนีแล้วหนีแล้วพวกเขาเปลี่ยนแล้วโวยเธอไงพี่เธอดูตอนต่อไป
1: เอาเลยเที่ยวแรกเอาด้วยสิบหลวงพ่อบุญยังคอนรู้ว่าเขาว่าหลวงพ่อเขาชนะไม่ได้ใจในเที่ยวนี้เริ่มต้นที่รังระบากกดไม่ไผ่มาดูจ้าว่าในน้ำ12ราศีสุดหลวงไปอินสุดหลวงไปอิน12ราศีกดไม่ไผ่ได้บอลได้แบดได้บอลได้แบดแล้วจะท่านี้นะเพื่อนจะดำได้ตลอดคือไ
0: ม่เอาเฮ้ยมันจะมีน้ำสามหรือเปล่าเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรกันก็ได้ไม่รู้จะได้ดำตลอด12ราศีสู้แล้ว
2: สูสีกว่าเที่ยวที่1เยอะเลยนะครับ
3: แล้วอย่างนี้ค่ะเราจะได้ดูเที่ยวที่3หรือเปล่าเดี๋ยวรอผลการตัดสินก่อนสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมมาดูจังหวะภาพเข้าเส้นชัยกันค่ะ
2: โอ้โหเรียกว่ามาแซงในช่วงท้ายเลยนะครับทางด้านพรประสิทธิ์พรหลวงพ่อขาวที่อยู่ในร่องน้ำแดงครับก็เก็บชัยชนะครับไป2เที่ยวครับ
3: ครับผมนะทำให้พรประสิทธิ์พรหลวงพ่อขาวค่ะคว้าอันดับที่3นะคะเรือยาวเล็ก30ฝีพายประเภทก2ไปได้ค่ะเนี่ย
2: ตอนแรกดูแล้วเนี่ยสิทธิ์หลวงปู่อิน12ราศีเนี่ยนำมาเลยนะครับแล้วก็

0: ช่วงท้ายพยายามที่จะเคาะแล้วด้วยครับแต่ว่ามันโดนแสงครับเนี่ยแผ่วปลายไปหน่อยครับกลายเป็นความสินความหนุ่มเพราะขาวนะครับมาเร่งในช่วงท้ายได้ครับ
1: เราก็เชียร์ไปนะเคาะเร่งเคาะเร่งเคาะเร่งเคาะเร่ง
0: คนต่างเคาะฮะทีก็ไม่ไหวนะครับหมดเหมือนกันนะครับ
1: 500เมตรดูจะเป็นระยะแบบสบายๆแต่จริงๆแล้วเอาหอบแล้วนะด้วยกระแสน้ำแบบนี
0: ้ใส่สุดอ่ะคือระยะสปรินต์เลยอ่ะ500นี่คือผ่อนไม่ได้เลยครับ
1: เพราะว่ามันมีไม่มีจังหวะให้ได้แบบเบียดแซงกันเลยอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเห็นรอยยิ้มแล้ว
0: เต็มที่แล้วนะครับสิทธิ์หลวงปู่อิน12ราศีครับได้ที่4ในประเภท3เศรษฐีพายกศนะครับคู่ต่อไปครับเทียบทุนแล้วนะครับดูกันต่อครับคู่ชิงอันดับที่3เรือยาวเล็ก30ฝีพายภายในจังหวัดพิษณุโลกเที่ยวที่2นะครับเทพหัสดิน31ครับเจอกับชอวรัชอาทิตยาครับ
1: ในเที่ยวแรกนะคะเป็นชอวรัชอาทิตยานะคะเอาชนะไปได้ก่อนเที่ยวนี้กลับสายน้ำค่ะมาอยู่ในร่องน้ำแดงนะเที่ยวบินสามเดือนไปอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันคู่นี้นี่มีลุ้นนะมีลุ้นเหมือนกันเนี่ยแต่ต้องยังไงรอลุ้นกันค่ะนี่คือการแข่งขันชิงอันดับ3เรือยาวเลข30ฝีพายเป็นภายในนะจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
2: กับในนามชอวรัตอาทิตยา
1: ผู้ชมบอก500เมตรนี่เท่ากับครึ่งโลแล้วนะคะ
2: ไทยในเที่ยวนี้
0: ถึงได้เป็นเรือเนี่ย
1: เป็นเรือไง
0: 400 500อย่างเงี้ยครับ
1: แต่ถ้าเราเดินน่ะ
2: คู่นี้กติกา
0: 500วิ่งเหนื่อย
1: 500
0: วิ่งเหนื่อย
2: ในเรือต้องเป็นคนพิษณุโลก
1: ตอนนี้ลงพายแล้วค่ะ
2: ไม่ว่าจะอยู่ตำบลหรือว่าแห่งหนตำบลใดขอให้เป็นคนในพิษณุโลกจึงเป็นที่มาของคำว่าเรือภายในหรือว่าเรือยาวเล็กภายในครับพี่น้องลงไปส่วนวันนี้ชอวรัตอาทิตยา
0: บวกกับทีมงานสิทธิ์ลุงพี่เบียร
2: ์เกจิดังขมังเวทวัดประตูเหมือนเดิมครับจากพรมพิรามลงแล้ว
0: ออกมาแล้วครับ
2: มาแล้วมาอีกแล้วกับสายน้ำชิงที่3เรือภายในเอารวยเรือยาวเล็กไม่เกิน30คน

0: 3เที่ยวหรือไม่ลุ้นลูกพ่อ
1: ดูกันทีละตอนเหมือนละครในทีวีเอาละครับไหนขนาดนี้ในเมื่อเที่ยวแรกเรือนี้ไม่ธรรมดาเอาละเว้ยดูดิว่าโอ้โหอาทิตย์ยาชนะไปก่อนดูดิว่าเทพถ้าสัตว์นิน3 1ตำรวจจะหนีพ้นไม่พ้นทำอย่างนี้เฮ้ยยุ่งแล้วเว้ยแต่สายเสียไปเสียมาปัดไปปัดมาถ้าสัตว์นินยุ่งแล้ว
2: ขับไปขับมาด้วยความเกรงในท้ายเอาไม่อยู่โค้งไปหนึ่งโค้งกลับประคองได้เอาลุยตั้งรับได้เอาลุยหนูนี่ในน้ำเทพหัสดินก็ค่อยๆกดไปไม้ไล่บอลในเบ็ดเริ่มมาสูสีเอาอีกแล้ว
3: เอาแล้วครับในเมื่อหัสดินอยู่โค้งในสไลด์ของกอนและอาจารย์ทิตยาอย่างนี้ไม่แน่ซะแล้วในเมื่ออาทิตยาไม่ลดละความพยายามไล่ตามไล่บีแต่หัสดินจะหมดไปหมดกดจูงไปอยู่จะสามเที่ยวหรือไม่หัสดินหนีจะหนีตลอดปลอดภัยในเมื่อลงน้ำแดงยังไล่บีอยู่โชว์ละอาทิตยาไหวไม่ไหวสอดจริงจริงมา
4: เส้นชัยเรียบร้อย
5: มา
6: โอ้โห
4: มา
6: สิจ๊ะตามสายตาแล้วเนี่ยจะเป็นเรือที่อยู่ในร่องน้ำน้ำเงินนะครับนั่นก็คือเทพหัสดิน31เลยครับ
7: ถ้าเป็นเทพหัสดิน31แน่นอนคุณผู้ชมเราจะได้รับชมเที่ยวที่3กันค่ะรออ่ะผลการตัดสินที่แน่นอนมาแล้วนะคะเป็นเทพหัสดิน31ค่ะ
6: โอ้ทางอธิตยาเองก็พยายามจะเร่งแล้วอ่ะครับแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับก็เดี๋ยวต้องว่ากันครับในเที่ยวที่3ครับเทพหัสดินเก็บไปได้นะครับในเที่ยวที่2ครับเที่ยวกลับใส่น้ำนะครับ
7: เที่ยวที่3มาแล้ว1คู่ค่ะชิงอันดับที่3เรือยาวเล็ก30ฝีพายภายในจังหวัดพิษณุโลกค่ะดูการแข่งขันในคู่ต่อมากันค่ะชิงอันดับที่3เรือยาวเล็ก30ฝีพายประเภทเกาะ
6: สนุกแน่ครับคู่นี้ครับชาละวันกำลังอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินนะครับเทพวิษณุนะครับอยู่ในร่องน้ำแดงครับ
7: ซึ่งในเที่ยวแรกนะคะ

0: ที่ยวนี้เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันว่าจะเสมอจะสูสีนะหรือจะยังไงเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันค่ะ
1: ความรู้สึกของเทพวิษณุนั้นจะทำอย่างที่หวังได้หรือไม่แต่ในส่วนของเรือดีกำลังต๊อกนายกบุญมีกักน้องเอาให้ได้
2: น
1: ี่
2: ครับร่องน้ำแดงนะครับเทพวิษณุครับคู่นี้สนุกแน่นอนครับเที่ยวที่หนึ่งก็สนุกแล้วครับ
1: ได้หรือไม่นั่นแหละคือความคิดของเขา
3: แต่ท่านผู้ชมครับแหมคู่นี้ได้เปรียบเล็กน้อยก่อนนั่นคือร่องน้ำที่ไหลกว่าดีกว่านิดนึงร่องน้ำน้ำเงินคุณท็อปลูกพ
4: ่อแน่นอนครับร่องน้ำน้ำเงินก็ได้นำชลวันสิงห์ลีโอวันนี้นั่งหัวโดยเจ้าอันส่วนฝีพายเจ้าของฉายาในท้ายไก่ทองรู้ว่าในท้ายตกน้ำนุ่มน้อยหน้า
0: ลงพายแล้วออกมาแล้วค่ะ

0: หัวฟาดหางจะแซงได้หรือไม่ได
1: ้ดูสิว่าไหนขนาดนี้เรือนี้ไม่ธรรมดาฉาเรือวันสิงห์เลี้ยวสามกำนัน

0: คู่คู่นี้นี่แข่ง2เที่ยวสูสีทั้ง2เที่ยวเลยนะครับสนุกจริงๆครับคู่นี
1: ้เนี่ยใจหายใจคว่ำซึ่งการแข่งขันในเที่ยวแรกเนี่ยผลการตัดสินเนี่ยเขาให้ชาละวันนะคะชนะไปในเที่ยวแรกนะ
2: มาดูเที่ยวนี้ครับภาพจากกล้องเส้นชัยครับดูแล้วเนี่ยเป็นล่องน้ำน้ำเงินเลยครับชาละวันครับก็ชนะไปทั้ง2เที่ยวครับคว้าอันดับ3ครับเรือ30ฝีพายประเภทก่อครับ
1: ใส่สุดเลยค่ะเพราะว่าก็น่าจะไม่อยากแข่งเที่ยวที่3อ่ะค่ะ
2: เพลงพิจิณุพยายามจะเร่งแล้วครับไม่ทันเที่ยวแรกคือแบบโหเบียดสุดสีกันกว่านี้ครับ
1: อันนี้ยังดูมีความห่างนะ
2: ครับ
1: แต่รอบแรกนี่คือเหมือนจะแพ้แต่ปาดมาชนะเพราะว่าเฮือกสุดท้ายไม่ทิ้ง
3: อัศรินครับถ้านับถึง8ไม่ลุกขึ้นมาในจับน็อกเลยนะครับ
2: ในหัวของเทพพิษณุเองพยายามที่จะเคาะเร่งแล้วครับแต่ชาละวันเองเขาก็เร่งเหมือนกันครับเราดูแอคชั่นกองเชียร์ครับ
1: คู่ต่อไปค่ะคู่ที่หลายๆคนรอคอยกันค่ะชิงอันดับที่3เรือยาวใหญ่55ฝีพายเทพนรสิงห์88ค่ะเจอกับเทพอัมพรินทร์พระนครปอใบกล้วยซึ่งในเที่ยวแรกเป็นทางด้านเทพนรสิงห์88เอาชนะไปได้ก่อนคู่นี้แหละรอเลยคุณผู้ชมโอ้โหทะลุเลยอ่ะใน Facebook Live ก็เกิน 1,000 ท่านไปแล้วนะคะ
2: TikTok นี่ 4,000 คนนะครับรวมไปถึงทาง YouTube อีกประมาณ800คนนะครับก็เลือกชมกันได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทักทายผู้ชมทุกช่องทางเลยละกันนะครับสำหรับทางหน้าจอด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาทางหน้าจอของเรานะครับช่องหมายเลข3ไทย PBS เนี่ยจะหมดเวลาตอน 17:00 นนะครับมาชมต่อทางออนไลน์กันได้นะครับจนจบการแข่งขันครับคู่ต่อไปครับก็ชิงอันดับ3เรือยาวใหญ่55ฝีพายนะครับพัทลนครปอไปกล้วยครับจะมาอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินครับเทพนรสิงห์88มาอยู่ในร่องน้ำแดงครับ
1: เที่ยวแรกค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเทพนรสิงห์88เอาชนะไปได้ก่อนค่ะก็ต้องมารอดูการแก้มือของทางด้านพัทลนครกันค่ะดูว่านะเทพนรสิงห์88จะสามารถย้ำแค้นคว้าอันดับที่3เรือยาวใหญ่55ฝีพายในสนามนี้ไปได้เดี๋ยวมารอลุ้นกัน
2: ครับนี่ครับเทพนรสิงห์88ครับเก็บชัยชนะในเที่ยวนี้ไปได้เขาก็จะได้อันดับที่3เลยยาวใหญ่55ฝีพายนะครับ
1: คู่แข่งของเขาค่ะ

0: แดงปัด
1: ใครอยู่กันมาลาใสตอนนี้ฝนตกไหมคะเอาจากตรงนี้ไปบ้างไหมคะ
0: เออไปกับของ
2: แม่เหมือนกันถ้าหนุ่มก็บอกว่าให้มา
0: คุณลองติ๊กที่ไว้ใจนะควักเต็มที่เลยร้อยลำเข้าเทียบทุ่นแล้ว
1: ตอนนี้เข้าเทียบทุ่นแล้วนะคะรอแต่งลำเรือแล้วก็
0: นรสิงห์88เที่ยวแรก
1: จากกรรมการค่ะ
0: เอาชนะไปก่อนครับ
1: ตอนนี้ลองน้ำน้ำเงิน
0: เที่ยวนี้แหละกับสายน้ำ
1: แล้วค่ะ
0: กับพัทลนคร
1: แต่งลำเรือ
0: ซอปีสั่งลุยครับของ
2: ผมชอบขนาดนี้คือเอาวงปีภาคมาเล่นจริงๆนะครับนี่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรือยาวเลยนะครับ
1: ไม่ได้เป็นการเปิดซาวนะแต่เป็นวงปี่พาสดนตรีสดเลยค่ะจัดแบบยิ่งใหญ่มากนะพิษณุโลกจัดเต็มมากเลยค่ะ
0: หรือว่าช่างตีสุพรรณบุรีปรับแต่งแก้ไขลำไหนไม่รู้ไปลำไหนเพราะว่าเรือในซุป
1: ลงท้ายแล้วค่ะ
0: ไปหยิบมาถกลำหรือเปล่าต้องถามคุณเกียรติศักดิ์มุกดาครับหรือว่าป๋าสั่งให้ลำไหนไม่รู้ไอ้ปีพ
2: าสลงท้ายรอนะครับรอสัญญาณจากกรรมการอย่างเดียวครับ
0: ออก
2: ออกมาแล้วครับ

าไม่จะต้องเอาได้เป็นอันนี้ไม่ต้องถามทั้งหมดเหลือเก่งมีคำหนึ่งนะว่าพัฒนานครปอใบกล้วยเอาด้วยสนับสนุนโดยเส้นก๋วยเตี๋ยวใบกล้วยผายบทผายบีหายแหนกจะแสงมาล็อกน้ำแบงแต่จะนี้รอดปลอดภัยได้ไหมเทพนรสิงห์แต่พยักไรไม่มีวันตายจะไม่ได้สายน้ำเสือเท่าเจ้าตำรับจากเสาให้จังหวัดสระบุรีผายแดงแสงกันมาผ่านมาประมาณ300 เมตรหนีพ้นหรือไม่พ้น

0: ียบร้อยครับทั้งสองเที่ยวกรรมการยกธงตัดสินเรือที่ชนะร่องน้ำแดงเ
1: อ๊ะโปรซิงแปดแปดว่าชนะแบบสบายๆทั้งสองเที่ยวนะครับคว้าอันดับที่3นะครับเรือยาวใหญ่55ฝีพายไปครองได้ครับ
2: ชนะแบบขาดลอยค่ะก็ไม่เร่งค่ะพัทรานครไม่เร่งดีกว่านะคะปล่อยเขาเอาไปก่อนปีนี้ปีหน้าเดี๋ยวเจอกันเลยเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์มาที่ถามไปเมื่อกี้ว่ากำมะลาใสฝนตกไหมบอกไม่ตกเอาไปไหมคะ
1: หนูบอกไม่อยากได้เลย
2: เอาจากทางนี้ไปไม่เอ่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคุณผู้ชมค่ะทาง TikTok Live ทะลุไป 5,000 คนค่ะคู่นี้โอ้โหทาง Facebook Live ทะลุไป 1,300 ค่ะเรียกว่าเป็นแมตช์หยุดโลกจริงๆค่ะผู้ชมถล่มทลายเลยค่ะ
0: แต่ตอนนี้ครับผู้จัดการเรือทุกลำครับโดยเฉพาะเรือที่รู้ตัวว่าจะได้รับ
2: ตอนนี้เราแข่งกันอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะหน้าวัดใหญ่เลยค่ะซึ่งจริงๆก็ต้องให้กำลังใจทุกฝีพายนะเพราะว่ากว่าจะลงพายได้ขนาดนี้ได้พร้อมเพรียงขนาดนี้หรือว่าเข้ามาถึงรอบลึกๆได้ขนาดนี้เนี่ยเขาแข่งกันมาเราคัดเลือกกันมาก่อนหน้านั้นเยอะแล้วเหมือนกันนะแล
0: ้
2: วก็จริงๆแล้วไม่ได้มีใครเก่งไปมากกว่าใครเลย
3: ฝีพายเรือยกขยงนะ
1: คู่ต่อไปนะครับคือคู่ชิงแล้วนะครับเรือยาวเล็ก30ฝีพายในประเภทก2เที่ยวกับสายน้ำนะครับ
0: พร
1: วิพัฒน์ชซับไพศาลนะครับจะอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินครับเจอกับเทพอัมพรินในร่องน้ำแดงครับ
2: ซึ่งทางด้านเทพอัมพรินค่ะเอาชนะไปได้ก่อนในเที่ยวแรกนะคะก็มาดูการแก้มือของพรพิพัฒน์ซับไพศาลกันค่ะนะว่าเขาจะสามารถแก้มือได้หรือเปล่าในเที่ยวนี้หรือจะม้วนจบเลยเที่ยวเดียวสำหรับเทพอัมพรินค่ะ
1: ครับสนามนี้นี่ถือว่าเรือเทียบทุนเร็วนะครับปล่อยเรือเร็วนะครับที่ดังไปฝนตกในช่วงนึงครับ
2: ถ้าไม่ได้มีฝนตกหนักช่วงนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะจบทันอยู่นะ
1: ครับ
3: ผม
2: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องเปิดหน้าจอออนไลน์รอแล้วอะค่ะเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาหน้าจอแล้วค่ะ
0: อัมพรินกับ
2: ตอนนี้ลงพายแล้วค่ะ
3: ทับไปสาน
0: อ๋อ

ีนายขนาดนี้เอาแล้วไว้แต่อยู่แต่อยู่ล่องน้ำแดงส่วนส่วนพอมีพันซับไปสารเอาแล้วครับเป็นสิทธิ์ลงมาเชื่อวัดโตจะเปิดรูที่ว่าวัดโตจะพูดจะหนีพ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นทำมาลินอัมมาลินไม่มาต่อสองเก่งยุ่งแล้วตามพันหรือไม่ทัน

0: โอ้สนุกจริงๆครับคู่นี้นะครับคู่ชิง30ปีพายนะครับประเภทก2ครับ
1: 30ปีพายประเภทก2เดี๋ยวตอนนี้มาค่ะเรามาดูจังหวะเข้าเส้นชัยกันค่ะเป็นทางด้านร่องน้ำแดงค่ะเทพอัมพรินทร์ไม่ยอมแพ้ค่ะปิดจบในม้วนเดียวเข้าเส้นชัยมาก่อนนะคะคว้าชัยไปค่ะในการแข่งขันเรือยาว30ฝีพายประเภทก2นั่นเองค่ะ
0: ครับขณะ2เที่ยวนะครับสำหรับทางด้านเทพอัมพรินทร์ครับเรือยังไม่หมดครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับชมกันต่อยาวๆครับยังสนุกอีกหลายคู่ครับ
1: รับชมกันช่องทางออนไลน์ต่อได้เลยค่ะไม่ต้องปิดไปไหนเลยนะคะแต่ถ้าใครอยู่ดูอยู่ทางหน้าจอโทรทัศน์ตอนนี้นะหมายเลข3ช่องไทย PBS ค่ะนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนมารับชมทางออนไลน์ถ้าอยากจะรับชมจนจบเที่ยวที่3ชิงชนะเลิศของเรือยาว30ฝีพายนะที่เมื่อกี้เราจะต้องแข่งกันใหม่นะอ๋อคือชิงอันดับที่3
0: วันนี้เดี๋ยวขอลาทางหน้าจอก่อนนะครับไปรับชมต่อกันช่องทางออนไลน์นะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 17:00 นทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับตำรวจแจ้ง3ข้อหาหญิงสาวเมาแล้วขับพุ่งชนร้านขายของชำบริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษาซอยเขาน้อยจังหวัดชลบุรีครับตรวจพบแอลกอฮอล์พุ่งถึง149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ภาพเหตุการณ์รถเก๋งพุ่งชนร้านขายของชำบริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษาซอยเขาน้อยตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อเวลา 22:10 นของวันที่19กันยายน2569ที่ผ่านมาส่งผลให้ทรัพย์สินภายในร้านได้รับความเสียหายหลายรายการครับจากนั้นได้ขับรถหลบหนีไปชนกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในซอยวัดบุญสัมพันธ์เขาน้อยตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากนั้นชาวบ้านขับรถติดตามรถเก๋งอย่างต่อเนื่องกว่า3กิโลเมตรกระทั่งควบคุมตัวคนขับเอาไว้ได้ก่อนแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบพบขวดเบียร์ที่เปิดแล้ววางอยู่ภายในรถคนขับคือนางสาวนิตยาวรรณพันธ์อายุ35ปีอยู่ในลักษณะคล้ายคนมึนเมาและไม่ยอมพูดจาให้ข้อมูลครับตำรวจจึงควบคุมตัวไปตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายที่สภ.หนองปลือจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายพบปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์วันนี้ตำรวจสภ.หนองปรือจึงควบคุมตัวนางสาวนิตยาแจ้งข้อหาขับรถในขณะมึนสุราชนแล้วหนีและทำให้เสียทรัพย์ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับตำรวจและภาคประชาชนในจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบป่าสนที่ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้นะครับหลังถูกลักลอบตัดทำลายเสียหายหลายจุดเพื่อเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีพร้อมวางมาตรการป้องกันครับต้นสนถูกทำลายไปไม่น้อยกว่า7จุดจำนวนมากกว่า150ต้นและพบการทำถนนใช้เป็นเส้นทางในการเข้าไปตัดโค่นและขนไม้สนออกจากป่าโดยมีเส้นทางเชื่อมกันทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์พ่วงข้างสามารถเข้าไปได้ครับเป็นความเสียหายของป่าสนอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ตำรวจภูธรเมืองสงขลาพร้อมกับเครือข่ายภาคประชาชนตรวจพบขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสนอนุรักษ์หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบตัดต้นสนเป็นบริเวณกว้างโดยใช้เส้นทางด้านหลังอควาเรียมของเทศบาลนครสงขลาพันตำรวจเอกกฤติตรีไวยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาระบุว่าจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อหาผู้กระทำผิดโดยจะประสานหน่วยงานเข้าตรวจสอบพร้อมจัดชุดตำรวจสายตรวจเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนพื้นที่ป่าโดยรอบซึ่งมีพื้นที่มากกว่า100ไร่สำหรับป่าสนอนุรักษ์แห่งนี้เป็นผืนป่าสนสมบูรณ์แห่งเดียวของอำเภอเมืองสงขลาที่ภาคประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ปลูกต้นสนและทำพิธีบวชป่าต้นสนในพื้นที่เมืองมาอย่างต่อเนื่องครับชาวอาร์เจนตินาจัดกิจกรรมเดินขบวนประท้วงนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลนะครับพร้อมทั้งเรียกร้องให้ภาคส่วนต่างๆร่วมนัดหยุดงานประท้วงเพิ่มแรงกดดันชาวอาร์เจนตินาหลายร้อยคนร่วมเดินขบวนบนถนนใจกลางกรุงบัวโนสไอเรสจากอาคารรัฐสภาไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อประท้วงนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังของรัฐบาลภายใต้การนำของฮาเวียร์พิเลประธานาธิบดีอาร์เจนตินาคนปัจจุบันครับการชุมนุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีหลายกลุ่มเข้าร่วมทั้งพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายสหภาพแรงงานสภาพันธ์นักศึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผู้ประท้วงหลายร้อยคนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับเพิ่มค่าจ้างและเงินบำนาญให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานรวมถึงเพิ่มงบประมาณสำหรับระบบสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาด้วยหลังรัฐบาลของมิเลเดินหน้าตัดลดงบประมาณภาครัฐในหลายส่วนโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเพื่อจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อและงบประมาณขาดดุลที่เรื้อรังมานานนอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังได้ออกแถลงการเรียกร้องซะให้สหพันธ์ผู้ใช้แรงงานกลุ่มหลักๆของอาร์เจนตินานัดหยุดงานประท้วงทั่วประเทศเพื่อร่วมเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วยส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายธวัชชัยแซ่ฮังอายุ73ปีสูงประมาณ180ซมรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมสั้นสีขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยรามคำแหง140แขวงราษฎรพัฒนาเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางชัน ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว17 นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในข่าวค่ำ18 นาฬิกาครับสวัสดีครับ
1: เด็กวันนี้ไม่ได้รอโลกเปลี่ยนแต่เรามีพลังสร้างสรรค์ที่จะเปลี่ยนโลกด้วยตัวเราเองปลุกพลังคลื่นลูกใหม่ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติสร้างโลกที่เราอยากเห็น20 กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ

0: บนเวทีแห่งนี้การอ่านทำให้เราพบกับความสนุกครบรส
1: ในเกมที่4ครับให้พี่ตอบไม่ใช่อย่างเดียวเลย
2: เฮ้ยโอ้โหนกโดโดทำท่าครุ่นคิดโดยเอานิ้วเนี่ยจิ้มที่หน้าผากท่าเนี้ยเป็นท่าประจำของใคร
1: ผมเห็นในขวดมันถือดริงก์มีก็
2: เลยในรูปมีคำว่าดริงก์คือทุกคนฉลาดมากสิ่งใดทำให้เกิดอารมณ์ขมขื่น
3: หนูรู้สึกขมขื่นนะ เพราะว่าซูริกเลย ซูริกเลย
2: พี่ใบให้ใน4คนเนี้ยมีคนถูก
0: ในหาให้อ่านบุ๊กแบทเทิล
2: สวัสดีครับว่ากันว่าความรู้เป็นอาวุธที่ทรงพลังนะครับและเวทีประลองแห่งนี้พร้อมแล้วครับที่จะต้อนรับเหล่านักอ่านชั้นประถมศึกษาจากทั่วประเทศไทยมาโชว์ฝีมือในท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลการค้นหาสุดยอดนักอ่านชั้นประถมศึกษาจากทั่วประเทศไทยขณะนี้ครับเราเข้าสู่รอบคัดเลือก12โรงเรียนแล้วและนี่คือ4นักอ่านของเราในวันนี้มีใครกันบ้างติดตามพร้อมกันเลยครับ
0: นักอ่านของเราซูริกจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการยูนิจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมกรุงเทพมหานครดินจากโรงเรียนเพลินพัฒนากรุงเทพมหานครและนิตาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
2: เอาละครับขอต้อนรับน้องซูริกน้องยูนิน้องดินและน้องนิตาสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
5: ับ สวัสดีครับ
2: ผ่านเข้ารอบกันมาแล้วรอบนี้เตรียมตัวมาเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับนิตาครับ
5: อ่านมาเยอะค่ะแล้วก็ระหว่างอ่านก็จดไปด้วยค่ะ
2: จดไปด้วยเนาะแล้วน้องดินล่ะครับเป็นไงครับ
6: ก็อ่านเยอะเหมือนกันครับ
2: อ่านเยอะเหมือนกันซูริกล่ะครับเป็นไงครับ
1: ใช้ ChatGPT ช่วยครับในเกมที่4ครับให้พี่ตอบไม่ใช่อย่างเดียวเลย
2: เฮ้ยโอ้โห
3: เขาใช้ ChatGPT ใช่ไหมคะหนูใช้ Gemini ช่วยแบบตั้งคำถาม100ข้อค่ะก็คือตั้งทีละ50ข้อแต่50ข้อแรกมันแบบง่ายเกินไปก็เลยเอา50ข้อหลังมาด้วยเป็นระดับแบบยากมากแล้วก็เพื่อเอามาใช้ในเกมที่2ค่ะ
2: เอาละฮะทุกคนต่างเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่านะครับกับ4เกมสุดท้าทายของเราประจำวันนี้และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบครับ
0: หาให้อ่านBook Battleหาประลองความรู้จากการอ่านผ่าน4เกมสุดท้าทาย Quiz Hunter วรรคล่องหน Quiz War คำถามท้าด่วน Quiz Decode ถอดรหัสภาพ Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบทั้ง4เกมนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งหนังสือโจทย์ในวันนี้ก็คืออลิสท่องแดนมหัศจรรย์แนะนำโดยพี่โตศักดิ์สิทธิ์ครับ
7: อลิสท่องแดนมหัศจรรย์นะครับเป็นเรื่องราวนะครับของเด็กหญิงที่ชื่ออลิสนะครับที่เขาวิ่งตามกระต่ายขาวนะครับแล้วก็ตกไปในโพรงกระต่ายนะครับแล้วก็อยู่ดีก็โผล่ไปอีกโลกหนึ่งเลยนะครับเป็นโลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการนะครับโลกที่มีแต่เรื่องแปลกเรื่องตื่นเต้นครับชวนให้เราต้องติดตามสาเหตุที่อยากให้น้องๆอ่านนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงพลังแห่งจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดครับเพราะว่าบางอย่างในชีวิตนะครับมันไม่จำเป็นต้อง make sense หรือว่าสมเหตุสมผลเสมอไปแต่เราได้ฝึกคิดนอกกรอบฝึกคิดอะไรที่ไม่ควรมาเจอกันแล้วจะเป็นยังไงจินตนาการต้องเริ่มจากตรงนี้ครับคิดอะไรใหม่ๆครับลองไปอ่านดูลองไปท่องดินแดนหัวใจของตัวเองดูว่าถ้าตัวเองเป็นอลิซเข้าไปแล้วจะเจออะไรบ้างอยากเจออะไรบ้างครับลองไปอ่านดูนะครับไปฝึกจินตนาการครับ
2: หนังสือโจทย์ในสัปดาห์นี้คืออลิซท่องแดนมหัศจรรย์จากพี่โตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับต้องถามน้องๆแต่ละคนนะถามอยู่นี้ก่อนเลยนะหนังสือเล่มนี้มันสนุกมันตื่นเต้นมันยังไงบ้างเล่มนี้เนี่ย
3: มันก็แบบให้ความรู้เราด้วยค่ะในเรื่องของส่วนประกอบของสารว่ามันมีอะไรบ้างเช่นผู้พิพากษาคณะลูกขุนอะไรแบบนี้ค่ะ
2: น้องดินล่ะครับหนังสือเล่มนี้เป็นยังไง
6: แต่ละบทมันก็จะมีการที่ผมไปเจาะลึกมามันจะเกี่ยวกับการเสียดสีสังคมด้วยครับ
2: คือมันสอนเราไปถึงขั้นนั้นเลยเนาะ
6: ใช่ครับ
2: นิตาล่ะครับหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างลูก
5: ได้แบบว่าเรียนรู้เกี่ยวกับคนประเภทต่างๆค่ะว่ามีทั้งแบบว่าบางคนก็ สติไม่ค่อยดีแล้วก็บางคนก็ใจดีบางครั้งบางทีก็อารมณ์เสียค่ะ
2: เอาเวลาพูดว่าสติไม่ค่อยดีไม่ต้องสบตาพี่ก็ได้ลูกสุริกแล้วครับอ่านเล่มนี้แล้วเป็นยังไงครับ
1: ผมได้ความรู้ว่าสัตว์มีหลายชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกหนูดอร์เมาส์อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: บางชนิดเราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะเอาละฮะเอ้าน้องๆทั้ง4คนอ่านหนังสือกันมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาเปิดสนาม Battle และนี่คือกติกาเกมแรกของเราควิซฮันเตอร์วักล่องหน
0: ควิซฮันเตอร์วักล่องหนผู้แข่งขันจะต้องใช้การอ่านบริบทเพื่อค้นหาข้อความที่หายไปซึ่ง

0: ี3จุดถ้าตอบถูกได้จุดละ1คะแนนครับ
1: เกมนี้ครับมาท้าทายความแม่นและความละเอียดจากการอ่านหนังสือเล่มนี้กันมาดีกว่านะครับน้องๆต้องตามหาคำตอบหรือประโยคที่หายไป3จุดด้วยกันนะครับสังเกตบริบทให้ดีเชื่อมโยงคำแวดล้อมหน้าหลังให้ดีว่ามันน่าจะเป็นคำว่าอะไรที่หายไปเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยดีกว่ากับเกมที่1 Quiz Hunter วรรคล่องหนขอคำถามครับคำถามข้อนี้มาจากหนังสืออลิสท่องแดนมหัศจรรย์หน้า12ครับคำที่หายไปมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกครับอลิสจึงเดินกลับไปที่โต๊ะแก้วหวังไว้นิดหน่อยว่าอาจจะเจอจุดๆๆอีกสักดอกวางอยู่คำแรก3พยางค์ครับจุดที่2ครับหรือไม่ก็อาจจะเจอตำราว่าด้วยหลักการจุดๆๆคนให้สั้นเหมือนกล้องโทรทัศน์ก็ได้คำที่2 2พยางค์ครับและจุดที่3ครับตรงคอขวดมีป้ายกระดาษคล้องไว้เขียนคำว่าจุดๆๆด้วยอักษรตัวใหญ่หนาอย่างสวยงามคำที่3ที่หายไป2พยางค์ครับน้องๆเขียนคำตอบได้เลยครับนึกดูดีๆนะครับจุดที่1อาจจะเจออะไรนะ3พยางจุดที่2เอในหนังสืออลิสท่องแดนมหัศจรรย์เนี่ยมันมีหลักการอะไรบ้าง2พยางและจุดที่3ครับป้ายกระดาษคล้องไว้มันเขียนคำว่าอะไรนะไอ้ตรงคอขวดเนี่ย2พยางเอาละครับตอนนี้น้องๆทั้ง4คนได้เขียนคำตอบทั้ง3จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอดูคำตอบครับยกป้ายเลยครับย้ำนะครับว่าคำตอบแต่ละจุดของน้องๆต้องตรงตามหนังสือเป๊ะๆถึงจะได้คะแนนนะลูกนะเพราะฉะนั้นผมจะขอดูคำตอบทีละจุดนะครับเริ่มจากจุดที่1เปิดครับเอาละฮะคำตอบเหมือนกันตรงที่มีคำว่ากุญแจแต่จะกุญแจอะไรถาม2คนนี้ก่อนเพราะว่าตอบเหมือนกันสุริกทำไมเป็นคำว่าลูกกุญแจครับอันนี
2: ้เพราะว่าลักษณะนามของมันเป็นดอกครับ
1: อ๋อเพราะว่าคำข้างหลังใช่ไหมลูกอีกสักดอกวางอยู่เราก็เลยตอบว่า
2: ลูกกุญแจ
1: เป็นกุญแจอื่นได้ไหมเพื่อนเขามีกุญแจอื่นนะ
2: ไม่แน่ใจ
1: อยู่นี่แล้วครับ
3: อันนี้หนูก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่หนูคิดว่ามันน่าจะเป็นลูกกุญแจเพราะเขาอาจจะพูดรวมๆค่ะว่าแบบอยากเจอลูกกุญแจสักดอกนึง อีกดอกนึงวางอยู่
1: คือเราดูจากบริบทด้านหลังถูกไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
1: มาทางนี้บ้างน้องดินครับเป็นกุญแจจิ๋วเพราะอะไรเป็นกุญแจจิ๋วครับ
4: เพราะว่าเห็นหน้าอื่นๆผมจำได้ว่ามันอาจจะเป็นกุญแจดอกจิ๋วแต่ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นลูกกุญแจก็ได้ครับ
1: อ๋อคืออาจจะเป็นได้ทั้งกุญแจดอกจิ๋วหรือว่าลูกกุญแจก็ได้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันนิตากุญแจทองทำไมเป็นกุญแจทองครับ
5: คือรู้แน่ๆว่ามันเป็นกุญแจแต่ว่ามัน3พยางค์ก็เลยต้องหาอะไรมาให้ครบอ่ะก็เลยไม่รู
3: ้อันนั้นคือสิ่งที่หนูคิดเหมือนกันคิดว่ามันต้องเป็นกุญแจแต่ว่าหนูพยายามหาคำมาเพิ่มก็เลยเอาลูกมาเติม
4: ของผมก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันคือทุกคนเนี่ยมีคำว่ากุญแจ
3: ใช
1: ่แต่ทำยังไงให้เต็ม3พยางค
3: ์ใช
1: ่อ๋อทางนี้ก็เลยเป็นกุญแจ
4: จิ๋ว
1: อันนี้กุญแจ
5: ทอง
1: ส่วนทางนี้ลูก
3: กุญแจคือพยายามหาคำมาเติมให้ได
1: ้มาดูเฉลยกันนะครับว่าจุดที่1 3พยางค์ที่หายไปคือคำว่าก
0: ุญแจแบบไหนที่จะเป็นคำตอบที่ถูกในข้อแรกนี้ครับ
1: ลูกกุญแจถูกต้องโอ้โหจริงๆเก่งหมดเลยทั้ง4คนรู้แล้วแหละว่ามาทางกุญแจแต่ว่าแหมมันนิดเดียวนะทางนี้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะได้1คะแนนไปนะครับน้องซูริกแล้วก็น้องยูนินะครับรับไปก่อนคนละ1คะแนนนะครับเอาละไปต่อที่จุดที่2ครับจุดที่2เปิดคำตอบครับ
2: อันนี้เนี่ย
1: หุ้ยไม่เหมือนกันเลยครับ

0: อนนี้คือมันใกล้เคียงกันมากมันบิดกันแบบนิดเดียวน้องดินตอบว่าหดเล็กคนให้สั้นอันนี้สมมติถ้าเรามาเติมนะ
1: มันดูไม่ได้อะแต่ว่าเดาเดาไปอย่างนั้นแหละคร
0: ับเดาแต่เดามาทางเดียวกับทุกคนเลยนะเออมีลุ้นนะครับมีลุ้นนิตาตอบว่าย่อตัวทำไมเป็นย่อตัวคะ
2: เพราะว่าดูบริบทแล้วก็น่าจะเป็นย่อตัวแต่ก็ลังเลระหว่างหดตัวกับย่อตัว
0: อ๋อลังเลอยู่อ่ะถามสุริกต่อเป็นยืดหดเพราะอะไรครับ
3: ผมคิดว่าถ้าเอามาใส่อ่ะแล้วมันดูมีแบบว่ามีความเป็นไปได
0: ้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นหลักการยืดหดคนให้สั้นอ่ะยูนี้ตอบว่า
1: หดตัว
0: เพราะอะไรครับ
1: คือหนูรู้สึกว่าการที่มันจะลงท้ายคนเนี่ยมันอาจจะต้องมีคำอะไรหนูคิดว่ามันต้องมีคำว่าตัวแต่ข้างหน้าหนูก็แบบลังเลมากตอนแรกหนูจะเขียนยืดตัวแล้วหนูก็มาอ่านเฮ้ยมันสั้นนี่นะหนูก็ลบแล้วหนูก็คิดอยู่จะอะไรตัวดีนะหนูก็เลยลองใส่หดเข้าไปแต่ว่าหนูคิดว่าของนิตาน่าจะถูกย่อตัว
0: อ้าวไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนี้4คนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยน้องยูนิคิดว่าของนิตาถูกเหรอลูก
1: ค่ะ
0: แล้วนิตาคิดว่าของใครถูกครับ
2: ของยูนิถูก
0: ของยูนิถูกอ้าวแล้วน้องดินคิดว่าของใครถูกครับ
1: ซูริก
0: ของซูริกซูริกคิดว่าของใครถูกครับ
3: ของดิน
0: ของดินก็คือตอนนี้ต่างฝ่ายต่างคิดว่าของอีกคนนึงถูกพี่ใบให้
1: บ้า
0: ใน4คนเนี้ยมีคนถูก
1: ไม่ใช่หนู
3: นี่ซูริกนะซูริกซูริ
0: กมาดูเฉลยกันดีกว่านะครับคำตอบจุดที่2คือคำว่าม
4: ีคนที่ตอบถูกและขวาคะแนนนี้ไปจะเป็นใครมาลุ้นกันครับ
0: หดตัวถูกต้องไม่คิดว่าตัวเองจะถูกหรอกเอาอยู่นี้ได้ไปอีก1คะแนนเอาไปกันต่อนะฮะจุดที่3ครับขอดูคำตอบจุดที่3ครับตอนนี้3คนตอบว่าดื่มฉันน้องดินตอบว่าอะไรลูก
1: ดริงก์มี
0: ดริงก์มีดื่มฉัน
1: ดื่มฉันเหมือนกัน
0: ดื่มฉันเหมือนกันอ่ะถาม3คนที่เหมือนกันก่อนอยู่นี่ครับทำไมตอบว่าดื่มฉันครับ
1: เพราะว่ามันเป็นขวดค่ะขวดข้างในมันก็ต้องมีน้ำแล้วเวลาที่เราใช้เรียกน้ำเราก็จะดื่มน้ำค่ะก็เลยไม่ใช่กินฉันก็เลยเป็นดื่มฉัน
0: ดื่มฉันโอเคสุริครับมั่นใจไหม
3: ม
0: ั่
3: นใจอันนี้มั่นใจละ
0: มั่นใจเลย
3: ม
0: ั่
3: นใจ
0: มันเป็นคำอื่นได้ไหม
3: ไม่สามารถ
0: ไม่สามารถเหรอนิตาล่ะครับเพราะอะไรครับจุดนี้ถึงเป็นคำนี้ครับ
2: เพราะว่าเขาบอกขวดใบเล็กก็คือขวดก็คือจะใส่แบบว่าน้ำอะไรอย่างนี้ไว้ก็ต้องเป็นดื่มฉัน
0: อ้าวมาที่น้องดินน้องดินหนังสือมันเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ย
1: ไทยแน่เลย
0: แล้วทำไมเราดริงก์มีมายังไงครับ
1: เออผมเห็นในขวดมันถือดริงก์มีก็เลยลองเขียนดริงก์มีไปมันเขียนว่าดริงก์ตรงนั้นในรูป
0: อ๋อในรูปมีคำว่าดริงก์คือทุกคนฉลาดมาก นะอ้าวเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับจุดที่3คือคำว่า
4: ใครจะได้1คะแนนสุดท้ายของเกมนี้ไปนี่คือคำตอบครับ
0: ดื่มฉันถูกต้องน้องนิตาน้องฟูริกและน้องยูนิได้ไป1คะแนนนะครับส่วนน้องดินน่าเสียดายแต่จริงๆถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้แล้วนะแหมอ้าวในเกมแรกนี้นะครับยูนิตอบถูกหมด3คะแนนตามไปด้วยซูริก2คะแนนนิตา1คะแนนและน้องดินยังไม่มีคะแนนห่างกัน1-1-1-1-1หมดนะครับเพราะฉะนั้นยังมีลุ้นนะครับใครที่ตามหลังอยู่นะครับไปต่อกันที่เกมที่2ครับนี่คือกติกาของเกมที่2คือ Quiz War คำถามท้าด่วน
4: Quiz War คำถามท้าด่วนผู้แข่งขันจะตั้งคำถามให้เพื่อนตอบโดยมีโอกาสถามคนละ1ครั้งถ้าเพื่อนตอบถูกจะได้ข้อละ2คะแนนแต่ถ้าตอบผิดคนตั้งคำถามจะได้รับ2คะแนนคูณตามจำนวนคนที่ตอบผิดครับ
2: ตอนแรกผมจะให้แม่ลองถามสัก5คำถามที่แม่ผมคิดว่าผมจะตอบไม่ได้พอมันมีอันที่ยากสำหรับผมก็คิดว่าเพื่อนก็น่าจะยากด้วย
1: ก็คือใช้คำที่มันคล้ายกันที่ทำให้เพื่อนแบบว่าอาจจะสับสนได้ค่ะสับขาหลอกเลย
2: คิดว่าจะทำให้ยากขึ้นเพราะว่าครั้งที่แล้วมีคนตอบได้2คนเลย
5: ก็เลยพยายามจะหาคำถามที่ยากมากขึ้นค่ะ
1: ใช้หลักการที่จะถามที่เป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครหลักแต่จะเป็นตัวละครรองๆมาเพื่อให้แบบเพื่อนที่เขาเพ่งเล็งตัวละครหลักก็เลยอาจจะตอบไม่ได้ครับ
6: โดยการถามคำถามนะครับจะเรียงตามลำดับโพเดียมที่เราได้จับสลากไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับไล่เรียงมาจากน้องซูริกน้องยูนิน้องดินและน้องนิตานะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เกมที่2 Quiz War คำถามท้าด่วนขอคำถามจากน้องซูริกจากโรงเรียนอัดสัมชันสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเชิญครับ
2: ในห้องครัวของดาเชตพริกไทยทำให้คนหงุดหงิดแล้วสิ่งใดทำให้เกิดอารมณ์ขมขื่น
6: ในห้องครัวของดัชเชสพริกไทยทำให้คนหงุดหงิดแล้วสิ่งใดทำให้เกิดอารมณ์ขมขื่นคำถามของน้องซูริกนี่ทำเพื่อนหนักใจเลยตอนนี
1: ้หนูรู้สึกขมขื่นนะเพราะว่าซูริกเลย
6: เอาลองเดาดูในห้องครัวของดัชเชสพริกไทยทำให้คนหงุดหงิดแล้วสิ่งใดทำให้เกิดอารมณ์ขมขื่นตอนนี้น้องๆทั้ง3คนเขียนคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคำตอบครับเปิดเลยครับ
2: โอ้โห
6: เอาละฮะ3คนตอบไม่เหมือนกันเลยนะครับว่าสิ่งใดทำให้เกิดอารมณ์ขมขื่นน้องนิตาทำไมเป็นน้ำส้มสายชูคะ
5: คือจำได้ว่าอ่านอีกอันแต่ก็ไม่มั่นใจเพราะว่าในหนังสือเขาเขียนว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยทำให้อารมณ์บูดก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าก็นึกอันอื่นไม่ออกก็ตอบอันนี้เลยค่ะ
6: น้องยูนี่ล่ะครับทำไมเป็นผัก
1: คือเด็กคืออลิสเขาคิดใช่ไหมคะหนูก็เลยคิดว่าอลิสเขาไม่ชอบกินผักเขาก็เลยน่าจะคิดว่าผักมันทำให้ขมขื่นเพราะเด็กที่กินผักแล้วก็จะอารมณ์ขมขื่นเช่นหนูเอง
6: เออมีเหตุผลน้องดินล่ะครับ
7: เพราะว่าผมลองฟังคำพูดดัชเชสแล้วรู้สึกแบบที่ท่าในหนังสือนะมันดูแบบ
6: เรารู้สึกเองใช่ไหม
7: เออมันก็คิดว่าก็น่าจะใช่
6: สามคนตอบไม่เหมือนกันเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีใครตอบถูกหรือไม่นะครับหรือจะไม่มีใครตอบถูกเลยถ้าไม่มีใครตอบถูกเลยเนี่ย6คะแนนไปที่น้องซูริกเลยนะครับแต่ถ้ามีคนตอบถูกคนนั้นจะได้2คะแนนนะครับมาลุ้นกันครับคำตอบคือ
4: ใครจะอารมณ์ขมขื่นในข้อนี้และใครจะได้ยิ้มกว้างลุ้นกันครับ
6: ดอกคาโมไมล์ผิดหมดเลยครับ
4: เรื่องราวนี้อยู่ในบทที่9ตอนเรื่องเล่าของเต่าปลอมครับเป็นตอนที่อลิซมาเจอกับดัชเชสที่อารมณ์เบิกบานทำให้อลิซคิดเอาเองว่าก่อนหน้านี้ที่ดัชเชสหงุดหงิดเป็นเพราะพริกไทยส่วนน้ำส้มสายชูทำให้อารมณ์บูดและดอกคาโมไมล์ทำให้อารมณ์ขมขื่นครับ
6: ซูริกได้ไปอีก6คะแนนนะครับเป็น8คะแนนไปต่อที่คำถามที่2นะครับขอคำถามจากน้องยูนิจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมจากกรุงเทพมหานครครับ
1: อลิสไปเจอขวดใบเล็กใบหนึ่งที่ชั้นบนของบ้านที่ขวดนั้นมีป้ายเขียนติดว่าอะไรอ
6: ลิสไปเจอขวดใบเล็กใบหนึ่งที่ชั้นบนของบ้านที่ขวดนั้นเนี่ยมีป้ายเขียนติดว่าอะไรคำถามนี้ของน้องยูนิเนี่ยน้องดินเขียนเสร็จแล้วนะครับซูริกกับนิตาเรียบร้อยไหมครับ
5: ไม่ค
6: ่
5: ะ
6: ไม่เรียบร้อยซูริกเท้าเอวแล้วตอนนี
1: ้เข้าใจคำว่าอารมณ์ขมขื่นหรือยัง
6: เรียบร้อยนะครับเอาละครับตอนนี้น้องๆทั้ง3คนได้เขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซูริกนิตาและดินครับขอดูคำตอบครับเอาละฮะตอนนี้มีเหมือนกัน2คนนะครับคือน้องซูริกและน้องนิตาส่วนน้องดินบอกไม่มีป้ายถามน้องดินก่อนเลยเพราะว่าเขียนเสร็จคนแรกเลยไม่มีป้ายจริงเหรอลูก
7: น่าคิดว่าจะใช่นะครับ
6: นิตาลูก ทำไมเป็นดื่มฉัน
5: ก็นึกไม่ออกแล้วค่ะว่าจะเป็นอะไรอย่างอื่นก็ back to basic ดื่มฉัน
6: โอเคสุริกแล้วครับ
7: เหมือนเป๊ะเลยครับ
6: เหมือนเป๊ะเลยเหมือนน้องนิตาเลย
7: ขวดที่ผมจำได้นะเขียนอ่ะมันมีแค่2อันคือดื่มฉันกับกินฉันมีแค่นี้
6: อ่ะมีคนตอบว่าไม่มีป้ายกับมีคนตอบว่ามีป้ายที่เขียนว่าดื่มฉันถามเจ้าของคำถามที่กำลังยืนหัวเราะอยู่มีคนตอบถูกไหมฮะในนี
1: ้มีค่ะ
6: เอาล่ะบอกแค่นี้บอกแค่นี้พอคำเฉลยของข้อนี้คือ
4: จะมีหนึ่งคนตอบถูกหรือจะมีสองคนที่ตอบถูกกันแน
6: ่ไม่มีป้ายถูกต้องครับ
7: เอางั้นเลยเหร
6: อซูริกบอกว่าเอางั้นเลยเหรอเอาให้ยูนิอธิบายหน่อยว่าตกลงอลิสไปเจอขวดบ้านไหนยังไงแล้วมันไม่มีป้ายยังไงคร
1: ับ จะเป็นบ้านของกระต่ายค่ะที่ให้อลิสเนี่ยวิ่งไปเอาของเนาะแล้วเขาก็เข้าไปก็เห็นเจอขวดนึงซึ่งไม่มีป้ายเขียนอะไรแต่เขาก็ดื่มไปครึ่งขวดค่ะซึ่งที่ซูริกบอกว่ามันมีดื่มฉันกับกินฉันอันนั้นคือตอนแรกเลยค่ะมันจะเป็นคนละขวดกันค่ะ
6: โอเคนะมันคนละขวดกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีป้ายเขียนติดอยู่นะครับทำให้น้องดินได้2คะแนนไปนะครับในรอบนี้นะครับส่วน2คะแนนของนิตาและ2คะแนนของซูริกนะครับมาอยู่ที่น้องยูนินะครับทำให้คะแนนตอนนี้นะครับซูริก8ยูนิ7น้องดิน2แล้วก็น้องนิตา1คะแนนนะครับเอ้ามาที่น้องดินกันบ้างนะครับขอคำถามจากน้องดินโรงเรียนเพลินพัฒนากรุงเทพมหานครเชิญครับ
1: อลิสถูกกระต่ายขาวเข้าใจผิดว่าเป็นใคร
6: อลิสถูกกระต่ายขาวเข้าใจผิดว่าเป็นใครครับน้องๆต้องเขียนให้ถูกทั้งชื่อและนามสกุลนะครับตอนนี้ทั้ง3คนเขียนเสร็จเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอดูคำตอบครับโอ้สามคนตอบคำตอบเดียวกันนะครับคือแมรี่แอนสุริครับทำไมเป็นแมรี่แอนครับ
3: เพราะว่าแมรี่แอนคือชื่อคนใช้ของกระต่ายครับ
6: ก็เลย
3: กระต่ายเขาก็เลยจำได้ว่าหน้าคล้ายๆกัน
6: ก็เลยเข้าใจผิดถูกไหมคร
3: ับ ใช่
6: นิตาครับ
5: เหมือนกันค่ะเพราะว่ากระต่ายขาวมีคนรับใช้ชื่อแมรี่แอนแล้วก็เห็นว่าแบบว่าเหมือนอลิสเป็นผู้หญิงเหมือนกับแมรี่แอนก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นคนรับใช้ค่ะ
6: อยู่นี่มีอะไรเสริมไหมลูก
1: ก็เหมือนกับทั้งคู่เลยค่ะ
6: โอเคงั้นมาดูเฉลยกันเลยดีกว่านะครับว่าแมรี่แอนของทั้ง3คนนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะครับคำตอบของทั้ง3คนเป็นคำตอบที
4: ่ข้อนี้น้องๆจะได้คะแนนทั้ง3คนหรือดินจะได้6คะแนนนี้ไป
6: ถูกต้องครับน้องนิตาน้องซูริกแล้วก็น้องยูนิได้ไปคนละ2คะแนนนะครับ
4: ในบทที่4กระต่ายขาวกำลังตามหาพัดกับถุงมือเด็กสีขาวอลิสจึงช่วยก้มมองหาเมื่อเจ้ากระต่ายสังเกตเห็นอลิสก็ตะโกนเรียกอลิสเป็นแมรี่แอนแล้วให้วิ่งกลับบ้านไปหยิบถุงมือกับพัดมาให้อลิสจึงรีบวิ่งไปโดยพูดกับตัวเองว่าเขาเข้าใจว่าเราเป็นสาวใช้แต่ก็ไม่ได้อธิบายให้กระต่ายรู้ว่าเขาเข้าใจผิดครับ
6: ในคำถามข้อต่อไปนะครับจากน้องนิตาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครครับขอคำถามครับ
5: หลังแข่งวิ่งวนอลิสถามว่าใครชนะนกโดโดทำท่าครุ่นคิดโดยเอานิ้วจิ้มที่หน้าผากท่านี้เป็นท่าประจำของใคร
6: คำถามของน้องนิตาครับหลังแข่งวิ่งวนอลิสถามว่าใครชนะนกโดโดทำท่าครุ่นคิดโดยเอานิ้วเนี่ยจิ้มที่หน้าผากท่านี้เป็นท่าประจำของใคร
1: มันบอกในหนังสือด้วยเหรอเนี่ย
6: บอกไหมลูก
5: บอกค่ะ
6: ต้องถามเจ้าของคำถามเอ้าขอดูคำตอบของทั้ง3คนครับว่าท่าคุณคริสเนี่ยนิ้วจิ้มนั่นผ่าเป็นท่าของใครครับเอาละฮะตอนนี้มีคำตอบเหมือนกันอยู่2คนนะครับน้องดินกับยูนิตอบว่านกโดโดส่วนซูริกตอบว่าอลิส ถามน้องดินก่อนน้องดินทำไมเป็นนกโดโดครับ
7: อ้าวก็นกโดโดทำท่าคุณคิดก็เลยคิดว่าใช
1: ่ก็นกโดโดทำท่าก็ต้องนกก็ต้องเป็นท่าประจำมันสิเพราะว่าคือตอนแรกหนูก็คิดเอ้ยมันมีตัวอะไรอีกมีตัวอะไรอีกหนูก็ไม่รู้แล้วว่าใครจะทำท่าเอามือจิ้มหน้าผากหนูเห็นอยู่แค่คนเดียวคือพี่ออฟทำเมื่อกี
6: ้แล้วเขาทำยังไงคิดว่าเขาทำท่ายังไงน้อง
1: ทำท่าแบบพี่ออฟ
6: แบบไหนอย่างนี
1: ้แบบพี่ออฟแล้วก็เอามือข้างนึงมากด
6: อย่างนี้เหรอครับ
1: ใช
6: ่อ๋ออ่ะแล้วน้องซูริกล่ะครับทำไมเป็นอลิสครับ
3: มันเป็นตัวละครหลักนะครับผมก็เลยตอบ
6: อ๋อมันเป็นตัวละครหลักของเรื่องเนาะเอามาลุ้นกันว่าระหว่างอลิสกับนกโดโดคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือจะไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับเฉลยของข้อนี้คือ
4: มาลุ้นกันครับว่าคะแนนในข้อนี้จะตกเป็นของใคร
6: เช็คสเปียร์ครับ
1: คือใครอ่ะใครอ่ะ
6: ผิดหมดเลยครับตอนนี้
1: คือใครอ่ะ
6: เอาเจ้าของคำถามน้องนิตาอธิบายหน่อยลูก
5: เขาเป็นเหมือนแบบว่านักแต่งนิยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: และมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้ไหมลูก
5: ใช่ค่ะแต่มันอยู่ในวงเล็บ
6: แต่มันอยู่ในวงเล็บ
1: รายละเอียดมาก
4: ในตอนที่3หน้า31ขณะที่การแข่งวิ่งวนผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมงจนตัวเริ่มแห้งอยู่ๆนกโดโดก็ตะโกนบอกว่าการแข่งวิ่งยุติแล้วจึงเกิดคำถามว่าใครชนะนกโดโดทำท่าครุ่นคิดโดยเอานิ้วจิ้มที่หน้าผากซึ่งท่านี้เป็นท่าที่เช็คสเปียร์ชอบทำในภาพวาดของเขาครับ
6: ไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับเพราะฉะนั้น6คะแนนนะครับไปที่น้องนิตาเราจะมาสรุปคะแนนในรอบนี้กันนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นไปแล้ว2เกมนะครับสูสีคู่ขี้มากๆนะครับตอนนี้ซูริกนำอยู่ที่10คะแนนตามมาด้วย2สาวนะครับคะแนนเท่ากันนะครับน้องยูนิกับน้องนิตานะครับ9คะแนนและน้องดินยังมีโอกาสอยู่นะครับตามมาที่2คะแนนผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับเกมต่อไปจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นไปอีกลูกเกมนี้มีชื่อว่า Quiz Decode ถอดรหัสภาพ
4: Quiz Decode ถอดรหัสภาพผู้แข่งขันจะต้องทายภาพปริศนาซึ่งมีทั้งหมด5ภาพโดยจะเปิดทีละภาพถ้าตอบถูกตั้งแต่ภาพแรกจะได้5คะแนนและแต่ละภาพคะแนนจะค่อยๆลดลงจนถึงภาพสุดท้ายจะเหลือ1คะแนนซึ่งเกมนี้เราจะแข่งขันกัน2โจทย์ครับ
6: ได้เวลามาถอดรหัสภาพกันแล้วนะครับเกมนี้น้องๆต้องคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงภาพทั้ง5ภาพกับเรื่องที่อ่านให้ออกมาเป็น1คำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเกมที่3 Quiz Decode ถอดรหัสภาพเกมนี้ครับเราจะเล่นกันทั้งหมด2ข้อด้วยกันครับ Quiz Decode โจทย์แรกจากหนังสืออลิสท่องแดนมหัศจรรย์มาครับคำถามครับภาพเหล่านี้หมายถึงเหตุการณ์ใดย้ำนะครับภาพเหล่านี้ที่จะมาประกอบกันนั้นหมายถึงเหตุการณ์ใดน้องๆต้องเล่าเป็นเหตุการณ์เขียนคำตอบเป็นเหตุการณ์ในเรื่องนี้มานะครับเพราะฉะนั้นผมขอเปิดภาพที่1ครับ
1: มันคือภาพอะไร
6: อยู่นี้ถามว่ามันคือภาพอะไรส่วนน้องดินเมื่อสักครู่พยักหน้าเบาๆสุริกจดยิกยิกนิตาลบๆจดๆมีใครอยากตอบเมื่อเห็นภาพแรกไหมฮะไม่มีใครตอบนะครับถ้าไม่มีพี่ไปต่อนะขอภาพที่2ครับซูริกสายหัวน้องดินนิ่งเลยนิตาก็นิ่งเหมือนกันหมุนปากกาแล้วตอนนี้
1: หนูลังเลอยู่ว่าจะตอบดีไหม
6: ลังเลว่าจะตอบดีไหมมีใครอยากกดปุ่มไหมอ่ะงั้นพี่ไปภาพที่3นะครับขอภาพที่3ครับถ้าใครรู้และอยากตอบกดได้เลยนะครับ
1: เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ
6: เฮ้ยคิดดีๆครับถ้ากดกดเลยฮะแล้วลุ้น3คะแนนแต่ถ้าผิดไม่มีใครถูกเพื่อนที่ไม่ได้กดไปต่อแล้วเปิดภาพที่4ลุ้น2คะแนน

0: เอาแล้วอ้าวหมดด้วยอ้าวมาลุ้นกันเขียนคำตอบเลยครับ3ภาพนี้ครับน้องๆ อธิบายให้ชัดนะครับว่ามันหมายถึงเหตุการณ์อะไรอะไรคือคีย์เวิร์ดสำคัญของเหตุการณ์นี้โอเคเรียบร้อยนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้น4คนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วขอดูคำตอบครับมีความเหมือนและต่างกันอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นขอไล่เรียงไปทีละคนก็แล้วกันนะว่าคำอธิบายในคำตอบของตัวเองนั้นคืออะไรนะครับเริ่มจากนิตานิตาตอบว่าอะไรลูก
1: กระต่ายมีนาใช้เนยซ่อมนาฬิกาแล้ววันไม่ตรงค่ะ
0: อ้าวอธิบายเหตุการณ์นี้ให้ฟังหน่อยแล้วมันเชื่อมกับ3ภาพนี้ยังไงครับ
1: เหมือนตอนนั้นกระต่ายป่ามีนาเนี่ยค่ะเขาเหมือนซ่อมนาฬิกาให้ช่างทำหมดแล้วช่างทำหมดก็ถามวันอลิสแล้วอลิสก็บอกวันมาแล้วช่างทำหมดก็บอกช้าไปตั้ง2วันแล้วกระต่ายป่ามีนาก็เลยบอกว่าแต่นี่มันเนยชั้นยอดเลยนะช่างทำหมดก็เลยบอกว่าใช่แต่ว่าคุณจะมีเศษขนมปังติดเข้าไปด้วย
0: ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบนี้เหตุการณ์นี้น้องดูนี้แล้วลูกอธิบายที่เราเขียนมากับ3ภาพนี้หน่อยคร
2: ับก็คืออันนี้หนูก็เขียนว่ามันจะเป็นงานเลี้ยงน้ำชานะคะที่ช่างทำหมวกดื่มชากับกระต่ายปามีนาแล้วก็ดอร์เมาส์แล้วก็ตอนนั้นอลิสก็อยู่ด้วยแล้วทีนี้วันค่ะมันก็ไม่ตรงแล้วก็ตายปามีนาเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาชั้นเนยชั้นเยี่ยมเนยชั้นยอดเลยนะแบบทำไมมันแบบไม่ตรงอีกช่างทำหมวกก็บอกว่ามันคงจะมีเศษขนมปังติดเข้าไปด้วยค่ะซึ่งช่างทำหมวกก็จะแบบเกี่ยวข้องกับรูปแรกน่าจะเป็นนาฬิกาโพกค่ะแล้วก็กระต่ายรูปที่2จะเป็นกระต่ายปามีนาแล้วก็รูปที่3จะเป็นเนยค่ะ
0: ครับอ่ะฟัง2สาวไปแล้วฟัง2หนุ่มบ้างน้องสุริศครับตอบว่างานเลี้ยงน้ำชาบ้าบอที่มีกระต่ายมีนากับช่างทำหมวกเอาอธิบายหน่อยมันเชื่อมกับ3ภาพนี้ยังไงครับ
3: ภาพที่3มันเป็นโต๊ะไม้ที่เขาจะนั่งกินน้ำชากันแล้วก็มีเนยเอาไว้กินคู่กับน้ำชาด้วยแล้วก็แล้วไอ้ที่ใช้เนยชั้นเยี่ยมแล้วก็วันไม่ตรงเนี่ยผมคิดไปอีกทางนึงว่าเป็นที่เขาทะเลาะกับเวลาแล้วเวลามันหยุดที่6โมงก็เลยเป็นงานเรียนน้ำชาที่ไม่มีวันจบก็คืองานเรียนน้ำชาบ้าบอครับ
0: ครับโอเคน้องดินครับจริงๆน้องดินก็เหมือนกับคำตอบคล้ายๆกันกับซูริกแต่ว่าสั้นกว่าหน่อยอธิบายขยายความหน่อยลูก
2: มันเป็นเหตุการณ์ในงานเลี้ยงน้ำชาบ้าบอเนี่ยแหละค่ะอันแรกที่เป็นนาฬิกาโพกก็จะเป็นนาฬิกาของกระต่ายมีนาแล้วก็อันที่3ก็เป็นเนยที่เขาเอาไว้กินในงานเลี้ยงน้ำชาด้วยครับคล้ายๆของซูริกเลย
0: โอเคนะครับและนี่คือคำตอบและคำอธิบายจากน้องๆทั้ง4คนนะครับมาดูกันนะครับว่าคำตอบของน้องๆทั้ง4คนจะมีคนตอบถูกหรือไม่ภาพ3ภาพนี้หมายถึงเหตุการณ์อะไรคำตอบคือ
4: 3คะแนนในข้อนี้จะมีใครได้ไปหรือไม่ไปลุ้นกันครับ
0: งานเลี้ยงน้ำชาถูกต้องทั้ง4คนครับ
5: เย้
0: เดี๋ยวอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับคือของน้องซูริกกับน้องดินเนี่ยอันนี้ถูกต้องแต่ว่าคำตอบของน้องยูนิและน้องนิตาก็ถือว่าเป็นการอธิบายในเหตุการณ์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าถูกต้องทั้ง4คนเลยนะครับมาดูภาพที่4ภาพที่5ที่เหลือกันหน่อยดีกว่านะว่าจะชัดเจนมากขึ้นขนาดไหนเป็นไงฮะถ้าเปิดมา
2: คือถ้วยชาเลเทมา
0: เหตุการณ์นี้มีใครอยากจะอธิบายทั้ง5ภาพเชื่อมกันอ่ะสุริกเชิญลูก
3: 4กับ5ที่เหลือนะครับรูปที่4ก็คืออยู่ที่6โมงตลอดเวลาก็คืองานเลี้ยงน้ำชาตลอดการเลยครับแล้วก็ภาพสุดท้ายก็คือที่เขาพูดในเรื่องว่างานเลี้ยงน้ำชาเนี่ยเขาต้องสลับที่ไปเรื่อยๆไม่กินเสร็จแล้วเขาก็เลยไม่มีเวลาจะล้างชามเลยครับ
0: ก็เลยกลายเป็นภาพนี้นั่นเองนะครับ5ภาพนะครับทุกคนเก่งมากครับตอนนี้มาสรุปคะแนนกันหน่อยนะครับสูสีเหลือเกินนะครับน้องสุริก13คะแนนน้องยูนิน้องนิตา12คะแนนและน้องดิน5คะแนนควิซดีโคดข้อที่2ครับจากหนังสืออลิสท่องแดนมหัศจรรย์มาครับคำถามคือภาพเหล่านี้หมายถึงตัวละครใดตัวละครนะครับคิดดูไว้ว่าในหนังสือเรื่องของอลิสท่องแดนมหัศจรรย์นั้นมีตัวละครอ่ะ

0: ไรบ้างนะครับเรามาเปิดไปทีละภาพกันนะครับขอภาพที่1ครับภาพที่1เป็นภาพหม้อที่มีซุปมีแกงอะไรบางอย่างแต่คำถามของเราถามว่าหมายถึงตัวละครใดมีใครอยากลองตอบลุ้น5คะแนนแต่ถ้าผิดหมดโอกาสนะครับยังไม่มีนะฮะถ้ายังไม่มีพี่ไปต่อนะครับขอดูภาพที่2ต่อเลยครับสุริพยักหน้านี่คือเริ่มจะมีคำตอบในใจหรือยังครับ
1: มีแล้วครับ
0: มีแล้วครับยูนี่ก็มีแล้วเหมือนกันครับกดไหมครับ
1: คือถ้าเพื่อนตอบผมก็ตอบอะตอนนี
2: ้ถ้าซูริกตอบหนูก็ตอบค่ะ
0: นี่ตามีคำตอบในใจยังลูก
3: มีแล้วค่ะ
0: มีเหมือนกันน้องดินครับ
4: มีแล้วค่ะ
0: มีเหมือนกันตอนนี้คือเหมือนหยั่งเชิงกันอยู่เฮ้ยจะกดไหมเธอกดฉันกดเธอไม่กดฉันไม่กดอย่างเงี้ยลูกแล้วถ้าพี่กดอะ
2: พี่กดไม่ได้ค่ะ
0: พี่กดไม่ได้อะมีใครลองอยากกดไหมครับลุ้น4คะแนนไปต่อนะอ่ะงั้นไปต่อนะครับขอภาพที่3ครับภาพที่3เราเห็นอะไร
3: มันมีอยู่2ตัวละครตอนนี้
0: สุริกมีอยู่2ตัวละครอยู่นี้มีกี่ตัวละครลูก
2: 1
0: แล้วเหรอ
2: ไม่แน่ใจ
0: โอ้น้องดินครับ
4: มี1ครับ
0: มี1แล้วเหมือนกันนิตาครับ
5: 1เหมือนกัน
0: 1เหมือนกันเอา3คะแนนมีใครกดไหมครับกดแล้วครับกดแล้วครับกดแล้วครับ
2: พอกดคนเดียวกดทุกคน
0: เขียนคำตอบเลยครับเขียนคำตอบเลยครับเอาคำตอบเดียวนะตอนนี้น้องๆทั้ง4คนครับเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วขอดูคำตอบครับหุยดัชเชสดัชเชสและแมวเชสเชอร์เอ้าถามแมวก่อนเลยฮะทำไม3ภาพนี้น้องนิตาถึงคิดว่าเป็นแมวเชสเชอร์ครับ
3: ก็มันอยู่ตอนที่แม่ครัวปรุงอาหารแล้วมันก็เหมือนแบบแวบมาตอนที่เขาเล่นโคเกตแล้วพระราชาก็ไม่พอใจจะสั่งให้ประหารชีวิตแมวเชสเชอร์ค่ะ
0: ซึ่งมันก็เหมือนจะอยู่ใน3ภาพเหมือนกันหรือเปล่า
2: อาจจะใช่ซึ่งหนูจะบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูจะผิดแล้วแหละ
0: เฮ้ยอย่าพึ่ง
2: คิดเหมือนกัน
0: เมื่อกี้เมื่อกี้ระหว่างที่น้องนิตาอธิบายซึ่งนิตาก็ดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะเปิดมาปุ๊บไม่เหมือนเพื่อนด้วยแป้วด้วยเมื่อกี้น้องดินทำไมระหว่างที่น้องนิตาพูดเราสายหัว
4: มันใช่อ่ะมันดูเหมือนกับอันนี้แต่ดัชเชสก็ใช่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าแมวเชสเชอร์มากกว่า
0: อ้าวแล้วดัชเชสมายังไงดัชเชสมันสัมพันธ์กับ3รูปนี้ไงครับ
4: ในภาพแรกดัชเชสมันก็นั่งอยู่ในห้องเดียวกับที่ทำอาหารแล้วก็อันที่2เป็นการเล่นโคเก้ราชินีเขาก็สั่งส่งจดหมายให้ไปเล่นโคเก้ด้วยแล้วก็อันที่3คือจำได้ว่าราชินีเขาเหมือนจะสั่งประหารชีวิตดัชเชสอะไรสักอย่าง
0: ยูนี่ครับ
2: คือสิ่งที่หนูคิดนะคิดเหมือนดินเลยคือราชินีเขาจะสั่งประหารชีวิตดัชเชสนะคะซึ่งคือตามในรูปเนี่ยหนูมารู้อีกทีแล้วมันคือราชามันไม่ใช่ราชินีแล้วคือราชาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแมวเชสเชอร์ซึ่งมันไม่ใช่ดัชเชส
4: ใช่
0: ตอนนี้2คนนี้เริ่มคิดว่าของเพื่อนน่าจะถูกแล้วตอนนี
2: ้หนูไม่น่าเริ่มคิดนะหนูคิดเลยอ่ะ
0: คิดเลยเหรออ่ะงั้นขอถามซูริกหน่อยซูริกดัชเชสเพราะอะไรครับ
3: ภาพแรกอ่ะผมคิดเหมือนเพื่อนแต่ว่าภาพที่2อ่ะคนที่โดนเชิญมาก็คือดัชเชสแล้วภาพที่3ก็คือพอแมวเชสเชอร์มันโผล่ออกมาพระราชาก็เลยบอกว่าใครเป็นเจ้าของแมวคนตัวนี้แล้วอลิสก็เลยบอกว่าเป็นดัชเชส
0: เราก็เลยตอบว่า
3: ดัชเชส
0: โอเคนะฮะเราตูริกคิดว่าของใครถูกครับของเราหรือของเพื่อนถูกครับตอนนี
3: ้50 50คร
0: ับ 50 50เลยอ้าวมาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าระหว่างดัชเชสกับแมวเชสเตอร์คำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับหรือจะไม่ใช่เลยทั้ง2คำตอบนะครับคำตอบของ3ภาพนี้คือ
5: มาลุ้นไปด้วยกันครับว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรกันแน
0: ่แมวเชสเชอร์ถูกต้องโอ้โหคือจริงๆเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยคิดมาใกล้ๆกันเพียงแต่มันต่างกันนิดเดียวในการเลือกคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ดูภาพที่4ภาพที่5แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตกลงแล้วมันเกี่ยวกับแมวเชสเชอร์ยังไงนี่อ่ะนิตาอธิบายหน่อยลูก
6: ภาพที่4กับ5ใช่ไหม
0: ค
6: ะก็คือแมวเชสเชอร์เนี่ยชอบแบบว่าเหมือนโผล่ตัวอยู่บนกิ่งไม้ค่ะแล้วมันก็ยิ้มหูถึงหูเลย
0: อ๋อยิ้มแบบนี้เหรอครับ
6: ใช่
0: อ
6: ๋
0: อไหนยิ้มยังไงมันยิ้มยังไงยิ้มให้ดูหน่อย อย่างนี้เลยนะอยู่นี่นะโอเคซูริกเห็นแล้วเป็นแมวเชสเชอร์ไหมลูกพอเปิดภาพมาภาพไหนที่ชัดเลย
7: ภาพ4
0: ภาพ4เอาเป็นว่าข้อนี้นะครับน้องที่ได้คะแนนไปนะครับอีก3คะแนนนะครับนิตามาสรุปคะแนนนะครับหลังจากที่ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหสถานการณ์พลิกไปพลิกมาครับนิตาพลิกขึ้นมานํา15คะแนนตามด้วยน้องซูริก13คะแนนน้องยูนิ12คะแนนน้องดิน5คะแนนน้องดินยังมีโอกาสให้สปีดในเกมสุดท้ายนะครับและยังพลิกไปพลิกมาได้ทุกเกมจริงๆเกมสุดท้ายครับไปดูกติกากันดีกว่าครับเกมที่4 Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบซึ่งคำถามข้อนี้ครับมาจากคนต้นแบบของเราคนนี้ครับ
5: Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบเกมนี้คนต้นแบบได้เลือกคำตอบเอาไว้แล้ว1คำตอบผู้แข่งขันจะตั้งคำถามใช่หรือไม่เพื่อหาคำตอบนั้นให้เจอมีโอกาสถามคนละ3ครั้งหากพิธีกรตอบว่าใช่รับคะแนนสะสมเพิ่มครั้งละ3คะแนนแต่ถ้ากดปุ่มไฟเพื่อตอบผิดคะแนนสะสมที่มีจะถูกลบ3คะแนนตอบถูกจะได้10คะแนนและเกมจบทันทีซึ่งตอนนี้ได้เวลาฟังโจทย์จากพี่โตแล้วครับ
8: และในข้อสุดท้ายนี้นะครับพี่ได้เลือกคำปริศนาไว้ให้น้องๆทายแล้วครับเป็นวัตถุครับที่มีความสำคัญมากในฉากหนึ่งในเรื่องนี้ครับลองถ่ายกันดู
0: ในเกมนี้ครับน้องๆทั้ง4คนต้องฝึกตั้งคำถามจากกว้างไปแคบคือต้องสโคบมันให้ได้มากที่สุดเพื่อหาคำตอบนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราตั้งคำถามเนี่ยก็ต้องพยายามไม่ให้เพื่อนรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการไปเฉลยเพื่อนนะครับรอบนี้ครับลำดับการถามจะเรียงตามลำดับโพเดียมเหมือนเดิมครับเริ่มจากน้องซูริกน้องยูนิน้องดินและน้องนิตานะครับนี่คือเกมที่4 Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบครับคำปริศนาที่พี่โตเลือกในข้อนี้คือวัตถุครับน้องๆลองจดลองลิสต์กันมาดูนะครับว่าในหนังสืออลิสท่องแดนมหัศจรรย์นั้นมีวัตถุอะไรบ้างครับเราจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการตั้งคำถามถามพี่เพื่อให้พี่ตอบว่าใช่หรือไม่นะครับ
5: คุณผู้ชมครับคำตอบที่พี่โตเลือกไว้ก็คือปลอกนิ้วซึ่งเป็นรางวัลของอลิสในการแข่งขันวิ่งวนให้ตัวแห้งเรามาติดตามกันครับว่าน้องๆทั้ง4คนจะตั้งคำถามและหาคำตอบนี้เจอหรือเปล่า
0: ตอนนี้น้องๆลิสต์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอคำถามครับสิ่งนี้คืออะไรเราจะไล่เรียงคำถามกันมานะครับเริ่มจากน้องซูริกครับถามครับ
2: ถามว่าวัตถุนี้อยู่ในโพรงกระต่ายใช่หรือไม่ครับ
0: ใช่ครับแต่อยู่ในแค่ช่วงเวลาหนึ่งคืออาจจะอยู่หรืออาจจะไม่อยู่ในบางช่วงเวลาแต่ถามว่าอยู่ไหมมันอยู่ได้เพราะฉะนั้นใช่บวก3ซูริครับขอคำถามจากน้องยูนิครับ
2: สิ่งนี้ถ้าอยู่ในชีวิตจริงมันสามารถกินได้ใช่หรือไม
0: ่ไม่ครับ
4: วัตถุชิ้นนี้เป็นวัตถุที่ช่วยอลิสใช่หรือไม่
0: ไม่ใช่ครับเพราะในหนังสือไม่ได้ระบุครับว่าสิ่งนี้ช่วยอลิสหรือเปล่าน้องนิตาครับขอคำถามครับ
6: วัตถุนี้มามีคนนำเข้ามาใช่หรือไม
0: ่เข้ามาในไหนลูก
6: เข้ามาในโพรงกระต่าย
0: เข้ามาในโพรงกระต่ายใช่ครับ นิตาได้3คะแนนครับเอาละครับครบ1รอบแล้วมีใครอยากจะลองกดปุ่มไฟเพื่อลุ้น10คะแนนหรือลบ3มั้ยครับยังไม่มีนะครับบริหารจัดการกันดีๆนะครับ

0: ใช่หรือไม่
1: ไม่ใช่ครับแปลว่าอลิซใช้ทำบางอย่างครับขอคำถามจากน้องนิตาครับ
2: สิ่งนี้อลิซไม่ได้เป็นเจ้าของใช่หรือไม่
1: ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับ
2: เป็นเจ้าของ
1: อลิซเป็นเจ้าของครับกดแล้วครับน้องซูริกกับน้องยูนินะครับน้องนิตากับน้องดินจะกดหรือไม่กดก็ได้นะครับถ้าน้องซูริกกับน้องยูนิตอบถูกใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่จะได้10คะแนนแล้วเกมจบเลยแต่ถ้าซูริกกับยูนิตอบผิดทั้งคู่นะครับทั้ง2คนจะลบ3โอเคไหมครับตอนนี้คะแนนสูสีมากนะครับนิตากดลุ้นกับเขาด้วยนะฮะตอนนี้มาน้องดินกดไหมลูกยังไม่ลุ้นนะครับน้องดินลุ้นเพื่อนนะถ้าเพื่อนตอบผิดเราไปกันต่อนะครับแล้วไปกันต่อทั้งหมดแต่ทั้ง3คนถ้าผิดลบ3นะครับขอดูคำตอบจากนิตาซูริกและยูนิครับเปิดครับปลอกนิ้วยูนิทำไมเป็นปลอกนิ้วลูก
0: ก็เพราะมันตรงกับแบบคำใบ้ทุกอย่างค่ะแล้วก็แบบคือสิ่งที่มันชัดเจนมากที่สุดคืออลิซเป็นเจ้าของค่ะแล้วอลิซเป็นเจ้าของมันก็จะมีอยู่แค่2อย่างคือผลไม้เครื่องน้ำตาลกับปลอกนิ้วแล้วคือขนมเอ้ยผลไม้เครื่องน้ำตาลเนี่ยค่ะมันกินได้แต่มันกินไม่ได้ก็ต้องเป็นปลอกนิ้วค่ะ
1: ครับซูริกแล้วครับทำไมเป็นปลอกนิ้วครับ
3: ก็คือคำถามที่จะลดสโคปมันได้มากที่สุดก็คือ อยู่ในพงกระต่ายไหมพี่บอกว่าอยู่แต่ว่าอาจจะออกมาได้แล้วที่สิ่งมีชีวิตเข้าไปมีแค่2ตัวที่อยู่ด้านนอกแล้วเข้าไปก็คือกระต่ายขาวกับอลิซแล้วที่มาถามทีหลังว่าอลิซเป็นเจ้าของหรือไม่มี2อย่างที่อลิซเอาเข้าไปก็คือเหมือนที่ยูนิบอกครับว่ามีผลไม้เคลือบน้ำตาลแล้วก็บอกนิ้วแล้วผลไม้เคลือบน้ำตาลมันกินได้ก็เลยตอบปอกนิ้วครับ
1: ครับน้องนิตามีอะไรเสริมเพื่อนไหมครับทำไมเป็นปอกนิ้วลูก
2: เขาแย่งพูดหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรให้พูดแล้ว
1: ตามที่ยูนิกับซูริกพูดไปเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: น้องดิน
0: ตอนแรกผมคิดว่าปลอกนิ้วนั่นแหละแต่ว่าใบคำว่าใช้วัตถุนี้ทำบางอย่างผมคิดว่าปอกนิ้วก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรแต่เพิ่งนึกได้ว่ามันให้กลับมาอะไรแบบนี้
1: อ๋อคือมันสามารถใช้ได้เหมือนกันถูกไหมลูก
0: อ
1: ๋ออ้าวมาลุ้นกันนะครับถ้าคำตอบออกมาว่าเป็นปลอกนิ้วนะครับ3คนได้คะแนนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ปลอกนิ้วนะครับทั้ง3คนลบคนละ3คะแนนและน้องดินและทั้ง3คนก็จะไปกันต่อนะครับปลอกนิ้วเป็นคำตอบที
4: ่เรามาลุ้นไปพร้อมน้องๆกันครับ
1: ถูกต้องครับเลยก็คือปลอกนิ้วนั่นเองนะครับ
5: และคำตอบของข้อนี้นะครับนั่นก็คือปลอกนิ้วของแอลิซนั่นเองครับปลอกนิ้วนะครับเป็นสิ่งที่ติดตัวแอลิซเข้าไปนะครับจากโลกแห่งความจริงนะครับแต่พอหลุดเข้าไปดินแดนมหัศจรรย์ปุ๊บปลอกนิ้วนี้กลายเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่และงดงามมากครับที่สัตว์ก็พร้อมใจมอบคืนให้แอลิซนะครับพี่ว่ามันซ้อนหลายอย่างนะครับมันเป็นตะการที่แปลกมากเพราะว่าในมุมนึงเราเห็นความอบอุ่นนะแต่ในมุมนึงเราก็เห็นว่าแบบสิ่งบางอย่างที่เราเห็นธรรมดามากแต่พอไปอยู่แดนมหัศจรรย์มันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่พอกลับมาเป็นโลกความจริงมันก็กลายเป็นแค่ปลอกนิ้วธรรมดาอันนึงนี่แหละครับคิดนอกกรอบครับใครที่ทายถูกเก่งมากครับ
1: อ้าวมาสรุปผลกันนะครับคนที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับคือน้องซูริกและน้องนิตายินดีด้วยกับ2คนที่ได้ไปต่อนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มเราไปนะครับอ้าวน้องดินอวยพรเพื่อนหน่อยลูกวันนี้ทุกคนเก่งมาก
0: ขอให้ชนะนะจ๊ะ
1: โอเคอยู่ดีลูกอวยพรเพื่อนหน่อยครับ
0: ก็ขอให้สู้ๆเข้าไปถึงรอบชิงเลยนะทั้งคู่ไปชิงกันในรอบชิงเลย
1: โอ้โหรอบต่อไปเต็มที่นะนิตากับซูริกนะครับโอเคครับวันนี้เต็มที่แล้วแข่งขันกันสนุกมากๆเลยนะครับยังไงหนังสือเล่มนี้เนี่ยพี่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นคลังความรู้ต่อยอดให้กับน้องๆทั้ง4คนรวมไปถึงน้องๆที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทั้ง4คนครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ถ้าได้รู้จั ักเพื่อนใหม่ๆรู้จักมิตร

0: ากรู้จักน้ำใจนักกีฬาแพ้ชนะก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยครับได้อ่านหนังสือที่สนุกครับที่ผมไม่คิดว่ามีอยู่ด้วย
1: รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อนไปต่อนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ขัดเกลาผมให้เข้าสู่รอบนี้ได้ครับ
2: อยากขอบคุณคุณครูคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยอ่านหนังสือกับหนูติวให้หนูหรือถามคำถามหนูบ่อยๆรอบต่อไปหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะฝากเชียร์ด้วยนะ
3: สัปดาห์หน้าอาจารย์มกุฎชวนสนุกไปกับเรื่องราวชีวิตของโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับ
4: โต๊ะโตจังเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาที่สุดคือถูกไล่ออกจากโรงเรียนพอถูกไล่ออกจากโรงเรียนนั้นก็มาเจอโรงเรียนหนึ่งซึ่งไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือนโรงเรียนอื่นๆความเป็นมาของหนังสือนี้เนี่ยมันน่าตื่นเต้นตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขียนขึ้นแต่ว่าสนุกยิ่งกว่าอ่านนวนิยาย
3: เตรียมตัวอ่านให้พร้อมแล้วมาตอบคำถามกันนะครับ
5: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
6: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
7: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
8: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
7: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
5: เรียนรู้ได้ทุกวัน
6: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
9: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระ

ราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ถไฟสายสีน้ำเงินปรับแผนเดินรถชั่วคราวตั้งเป้าเสร็จก่อนเดินรถเช้าพรุ่งนี้เตือนวางแผนเดินทางล่วงหน้าตรวจเพิ่มตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรหลังพบรอยรั่วท่อน้ำมันใต้ถนนเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงานขีดเส้นจุดนี้1สัปดาห์ต้องแล้วเสร็จเตือนเฝ้าระวังใกล้ชิดลมสักเพชรบูรณ์น้ำลดแต่ยังไม่น่าไว้ใจจับตาฝนสะสมภาคใต้คืนนี้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตรวจอีกชาบัดป่าตองผู้ว่าภูเก็ตวางกรอบ7วันสั่งตรวจสอบทุกมิติพบยังไม่รื้อส่วนต่อเติมยังมีเวลาตามขั้นตอน30วัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: มาเริ่มกันที่ความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหารางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะคือช่วงประมาณสักเที่ยงเนี่ยเกิดประกายไฟแล้วก็มีกลุ่มควันตอนนั้นทำให้ต้องหยุดเดินรถในบางเส้นทางแล้วก็ต้องมีการปรับแผนการเดินรถชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
2: ค่ะจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาแล้วก็ประเมินความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ก็ออกมายอมรับนะคะบอกว่าค่อนข้างที่จะกังวลใจแล้วก็ต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้วยค่ะ
3: เป็นการไหม้ที่สายไฟครับไม่มีการปรับ
2: ภาพเหตุการณ์ขณะที่เกิดประกายไฟและกลุ่มควันบริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพอาสากู้ภัยเป็นผู้บันทึกเอาไว้จากชานชาลาสถานีเตาปูนขณะที่เข้าตรวจสอบเพื่อระงับเหตุขณะเดียวกันก็มีประชาชนที่อาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้เคียงบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เช่นเดียวกันโดยพบประกายไฟร่วงลงไปที่ผิวจราจรด้านล่างซึ่งเป็นถนนประชาราษฎร์สาย2พื้นที่เขตบางซื่อประชาชนในพื้นที่ต่างบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แชร์ในโซเชียลมีเดียอีกหลายมุมด้วยกันขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการควบคุมเหตุใช้เวลาประมาณ30นาที
1: จุดนั้นก็จะเป็นจุดที่เป็นชุมชนย่านการพักอาศัยแล้วก็การค้านะคะทีมข่าวก็ลงพื้นที่สำรวจโดยรอบก็มีทั้งอาคารพาณิชย์ทั้งร้านค้าลักษณะของคอนโดมิเนียมก็มีอยู่หลากหลายอาคารวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ใกล้สถานีเตาปูนบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีเสียงดังคล้ายกับประทัดค่ะต้นเสียงมาจากด้านบนสถานีรถไฟฟ้าแล้วจากนั้นไม่นานก็เห็นกลุ่มควันที่ลอยขึ้นมีสะเก็ดไฟตกลงมาด้านล่างด้วยผู้คนก็วิ่งหลบกันนะคะรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในบริเวณนั้นก็เสียหายไปคันหนึ่ง
4: ก็ตอนแรกผมนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับรอขับวินอันนี้ได้ยินเสียงดังปุ๊บขึ้นมานึกว่าหม้อแปลงคอนโดมันระเบิดมันชอบระเบิดแต่ที่แท้ไม่ใช่ผมมองขึ้นไปมันเสียงไฟแล้วไฟลุกขึ้นมาเลยแล้วผมก็โดดลงมัน
5: มันลุกนาน
4: นานอยู่ครับก
5: ็ประมาณกี่นาที
4: 5ทีได้พี่5 6ก็นานอยู่เลยพี่กว่ามันจะดับอ่ะ
5: แล้วตอนที่มันลุกตอนนั้นนะครับคนออกมาที่เขามาพวกใช้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยเขายังไงครับเขาปูกันลุกมา
4: ไหมใช่ก็แตกตื่นคอนโดเขาก็แตกตื่นกันหมดเลยพี่
1: ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าก็ยอมรับนะคะว่ากังวลใจแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะควบคุมเหตุเอาไว้ได้โดยเร็วเพราะว่าที่พักอยู่ใกล้เหลือเกินนะคะและในฐานะผู้ที่ต้องใช้บริการเป็นประจำก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มมาตรการป้องกันตรวจสอบความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นค่ะ
6: ต้องให้เขากำชับเรื่องความปลอดภัยอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับเซฟตี้ด้วยเพราะว่าเราก็เป็นผู้โดยสารเหมือนกันผมก็เดินทางรถไฟฟ้าด้วยเหมือนกันไปทำงานก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบเนี่ยครับเขาเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยนิดหน่อยครับผมก็กังวลนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองจะใช่ครับเพราะว่ามันแบบก็ไม่คาดคิดนะครับว่ามันจะมาเกิดขึ้นใกล้
2: ส่วนสภาพความเสียหายบริเวณที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบแนวรางเสียหายซีเมนต์หลุดร่อนเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการอาร์คไฟฟ้าบริเวณรางจ่ายกระแสไฟซึ่งอาจเกิดจากความชื้นสะสมที่ฝนตกต่อเนื่องเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งตรวจสอบระบบและพื้นที่เกิดเหตุเพื่อแก้ไขและประเมินความปลอดภัยก่อนที่จะมีการพิจารณาการกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งนึงค่ะ
1: จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ย่านเตาปูนใช่ไหมคะแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันส่งต่อไปยังสถานีอื่นๆอีกหลายสถานีต้องมีการปรับแผนการเดินรถแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารก็ต้องเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นค่ะที่สถานีกำแพงเพชรเป็นอีกสถานีหนึ่งนะคะที่จะต้องหยุดให้บริการเดินรถทางเจ้าหน้าที่ประจำสถานีปิดประตูรั้วเหล็กแล้วก็นำป้ายที่ระบุข้อความบอกว่าสถานีนี้ปิดทำการชั่วคราวขออภัยในความไม่สะดวกมาติดไว้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้ทราบนะคะคนที่เข้าไปใช้บริการที่สถานีแห่งนั้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีประชาชนทั่วไปก็พยายามเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนต้องปรับแผนการเดินทางก็ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันกระทบกับพวกเขาเหมือนกันถ้าเกิดปิดให้บริการเป็นเวลานานๆก็ต้องเปลี่ยนไปใช้บริการรถแท็กซี่แทน
7: ถ้าลงหมอชิดก็ได้แต่ว่าถ้าหมอชิดน่ะเราก็ต้องเดินไกลอ่ะใช่ไหมตรงนี้มันใกล้กว่าสะดวกที่สุดนั่นแหละค่อนข้างจะโชคดีที่ว่าเราอยู่ใต้ดินกับบนดินเราจะเชื่อมต่อตลอดเราจะไม่รู้คำว่ารถติดมันเป็นยังไง แล้วก็พนักงานเวลาเข้าเลิกมาแล้วรถแน่นสถานีก็จะไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราไม่เคยใช้แบบนั้นส่วนมากจะใช้บริการกลางวันอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะ
8: การปิดของสถานีมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราไหม
7: ก็นิดหน่อยค่ะระหว่างไปกลับหมายถึงว่ามาร้านกลับตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีผลกระทบตรงนั้นนิดหน่อยค่ะแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆเราก็เรียกแท็กซี่มันก็ใกล้ถ้าสุทธิสารตรงนี้เองค่ะ
2: ที่สถานีบางซื่อก็ประสบปัญหาเดียวกันนะคะไม่สามารถให้บริการผู้โดยสารได้มีเพียงการให้บริการผู้โดยสารที่จะเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีแดงเท่านั้นผู้โดยสารบางส่วนยังเดินทางเพื่อใช้บริการค่ะเนื่องจากไม่ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมข่าวกับผู้โดยสารคุยกับผู้โดยสารคนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมบอกว่าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ก่อนเกิดเหตุเมื่อถึงสถานีปลายทางได้รับแจ้งว่าปิดสถานีก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางค่ะ
9: ไม่เห็นคุณป้ากับลูกชาย2คนเมื่อกี้เขาบอกว่าไปไม่ได้หนูไปไม่ได้บอกว่าให้ย้อนกลับมาทางนี้ก็เลยเข้าใจแล้วว่าถ้าว่าไปไม่ได้ว่าเขาปิดหมดก็เลยว่าถ้าปิดหมดก็เหมือนที่แฟนบอกก็โทรมาบอกว่ามันเขาเพราะตอนแรกแม่ซื้อตั๋วที่ที่นู่นนะที่ดอนเมืองมาเขาบอกว่าไปไม่ได้ครับถ้าไปลงบางซื่อแล้วแม่ต้องขึ้นรถเมย์หรือไม่แม่ก็ต้องต่อแท็กซี่นะเขาบอกอย่างเงี้ยเพราะไปไม่ได้เลยเขาบอกพอลงมาปุ๊บเขาบอกว่าไปไม่ได้เขาปิดหมดเขาก็เลยไล่มาทางนี้เลยก็เดินตามเขามา
1: การแก้ไขในเบื้องต้นนะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็มีการประสานขอสมก.สนับสนุนรถโดยสารอำนวยความสะดวกคนที่เดินทางในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินตั้งแต่เส้นทางสถานีสวนจตุจักรเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันเส้นทางสายสีม่วงระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันสถานีเตาปูนนั้นเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับเส้นทางการเดินรถสำหรับ MRT สายสีน้ำเงินก็จะเป็นการเดินรถแบบช็อตลูป3ช่วงนั่นก็คือสถานีหลัก2ถึงสถานีจตุจักรชานชาลาบนจำนวน23ขบวนรถระยะห่าง7นาทีต่อช่วงสถานีบางพลัดถึงสถานีท่าพระชานชาลาบนจำนวน5ขบวนระยะห่าง7นาทีและช่วงสถานีจตุจักรไปจนถึงสถานีบางพลัดเนี่ยจำนวนรถ1ขบวนระยะห่าง26นาทีสำหรับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ต้องหยุดให้บริการก็คือสถานี

0: พงเพชรบางซื่อเตาปูนบางโพและบางอ้อส่วนสายสีม่วงตอนนี้เดินรถได้ตามปกติแล้วค่ะ
1: ไปดูการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีนะคะขณะนี้ปิดหีบเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ระหว่างการนับคะแนนภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตาเนื่องจากมีฝนตกลงมานะคะไปติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองค่ะรายงานสดจากใต้สะพานพระราม4หน้าสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดนะคะคุณพรพิสิทธิ์เชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับผ่านมากว่า1ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่มีการปิดหีบเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีครับจุดที่ผมรายงานอยู่ตรงนี้คือบริเวณหน่วยเลือกตั้งที่16ถึง24นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยนะครับก็ทําการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่การรวบรวมผลคะแนนรวมถึงเอกสารวัสดุต่างๆนะครับเพื่อที่จะนําไปส่งแต่ละจุดประสานงานแต่ละจุดครับพาคุณผู้ชมไล่เลียงแบบนี้ครับโดยตั้งแต่เวลา 17:00 น.นะครับเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับหน่วยที่16ถึง24นะครับบริเวณใต้สะพานพระราม4ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก่อนเริ่มกระบวนการนับคะแนนตามขั้นตอนนะครับกรรมการประจำหน่วยแต่ละหน่วยนะครับได้นำบัตรเลือกตั้งออกมาขานคะแนนทีละใบพร้อมบันทึกคะแนนลงในใบขีดคะแนนเลือกตั้งของผู้สมัครทั้ง6หมายเลขรวมถึงบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดและบัตรเสียนะครับโดยมีประชาชนนะครับบางส่วนเดินทางมาร่วมสังเกตการการนับคะแนนท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมพูดคุยกับรองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับก็ระบุนะครับว่าภาพรวมการเลือกตั้งนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนภาพรวมการมาใช้สิทธิ์นะครับเฉลี่ยมีประชาชนใช้สิทธิ์นะครับประมาณ200คนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดประมาณ800คนอันนี้เป็นต่อหน่วยนะครับคุณผู้ชมครับที่ผมอยู่ที่จุดดังกล่าวนะครับหรือคิดเป็นร้อยละประมาณ25นะครับขณะที่ในช่วงบ่ายนะครับมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างที่จะบางตาครับเนื่องจากมีฝนตกและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยครับ
3: ส่วนปัญหาที่พบเนี่ยเราจะพบปัญหาในช่วงเช้าสืบเนื่องจากเมื่อคืนนี้มีฝนฟ้าคะนองลงมาลักษณะพื้นที่ที่จัดหน่วยเลือกตั้งบางแห่งก็จะเกิดปัญหานะคะซึ่งทางเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยก็ได้ลงไปแก้ไขปัญหาให้ปิดหีบเลือกตั้งนะคะหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคือจะต้องมีการสอบทานความถูกต้องจะต้องเช็คยอดบัตรที่ใช้ไปกับบัญชีบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตรงกันหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการนับบัตรเลือกตั้งนับคะแนนค่ะภายในหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการลงแบบรายงานนะคะถ้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องนำบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะไปส่งมอบที่ศูนย์อำนวยการที่โรงเรียนปากเกร็ดค่ะ
2: ทางนี้นะครับสำหรับพื้นที่รับผิดชอบการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับรับผิดชอบทั้งหมด200หน่วยเลือกตั้งนะครับโดยภายหลังการนับคะแนนแล้วเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่จะแยกบัตรดีบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดและบัตรเสียนะครับพร้อมตรวจสอบยอดบัตรนะครับให้ตรงกับจำนวนบัตรต้นขั้วที่เหลืออยู่เพื่อความถูกต้องนะครับก่อนบรรจุลงก่อนบรรจุบัตรนะครับลงในวัสดุที่จัดเตรียมไว้และล็อกด้วยสายเคเบิลไทยครับจากนั้นเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับดำเนินการตามขั้นตอนก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับจะเข้ามารับวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งทั้งหมดนะครับเพื่อนำไปเก็บรักษาและดำเนินการต่อไปครับคุณผู้ชมครับทั้งนี้คาดว่าน่าจะทราบผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารจังหวัดนนทบุรีนะครับประมาณ 21:00 น.ครับโดยประชาชนสามารถที่จะติดตามผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์ผ่านทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแต่ว่าคะแนนเนี่ยถ้าจะดูนะคะจะมีการประมวลผลอยู่ที่ศูนย์รวมคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีซึ่งจะเป็นผู้ที่ยืนยันความถูกต้องนะคะบอกว่ามีความโปร่งใสของการนับคะแนนแน่นอนแล้วก็รายงานผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์อย่างที่คุณพรพิสิทธิ์ได้บอกเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปติดตามกันจากอาคารสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีกับคุณพัฒนาชนชมนะคะคุณพัฒนาคะเชิญค่ะ
4: แม้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีถึง6คนนะคะแต่ผู้สมัครที่เป็นคู่

0: แข่งหลักก็คือคุณนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงและคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนทำให้สนามเลือกตั้งนี้จึงเป็นศึกบ้านใหญ่กับหน้าใหม่ค่ะภายในอาคารยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีเป็นสถานที่รายงานผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นศูนย์รวมผลการนับคะแนนโดยรายงานคะแนนแบบเรียลไทม์ผ่าน Facebook ของอบจ.นนทบุรีค่ะปลัดอบจ.นนทบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจ.นนทบุรีกล่าวว่าหลังปิดลงคะแนนเวลา 17:00 น.หน่วยเลือกตั้งทั้ง 1,450 หน่วยนับคะแนนทันทีนะคะหลังนับคะแนนเสร็จสิ้นและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรอกคะแนนลงระบบรายงานผลนับคะแนนแบบเรียลไทม์มายังศูนย์รวมคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะหลังจากนั้นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ไปส่งที่ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอจากนั้นประมวลผลการนับคะแนนของแต่ละอำเภอค่ะโดยมีระบบตรวจทานอัตโนมัติว่าจำนวนบัตรคะแนนและผู้มาใช้สิทธิ์ตรงกันหรือไม่นะคะหากพบข้อผิดพลาดระบบจะแจ้งเตือนให้แก้ไขทันทีจากนั้นนำใบรวมคะแนนอย่างเป็นทางการมาส่งที่ศูนย์รวมคะแนนที่อาคารยิมเนเซียมคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในเวลา 21:00 น.ค่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่ออำเภอส่งคะแนนรวมแต่ละอำเภอมาเนี่ยก็จะมารวมที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งของอบจ.นนทบุรีเพื่อรวมคะแนนทั้ง6อำเภอเป็นคะแนนอย่างเป็นทางการนะซึ่งคาดว่าคะแนนอย่างเป็นทางการน่าจะเสร็จเรียบร้อยประมาณสัก 21:00 น. 21:00 น.ส่วนการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการอันเนี้ยคะแนนจะเริ่มแสดงผลเพื่อให้ความสะดวกกับประชาชนด้วยเนี่ยนับตั้งแต่ที่แต่ละหน่วยนับคะแนนเสร็จแล้วก็มีการรายงานผลเข้ามาก็คาดว่า 18:00 น.เป็นต้นไปเนี่ยคะแนนเริ่มที่จะประมวลผลขึ้นมาในแต่ละอำเภอนะ
0: ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีที่เป็นคู่แข่งหลักมี2คนนะคะคนแรกทายาททางการเมืองบ้านใหญ่เย็นประเสริฐก็คือนายนฤพลเย็นประเสริฐหลานชายอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงชูนโยบาย5ธงสานต่อให้ถึงเส้นชัยนำเสนอ5นโยบายหลักครอบคลุมด้านการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนอีกคนค่ายสีส้มพักประชาชนนายเดชรัตน์สุขกำเนิดอาสาเข้ามาเป็นทางเลือกภายใต้แนวคิดนิวนนท์ผ่าน20นโยบายครอบคลุม5ด้านมุ่งเปลี่ยนจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นำหน้าเพื่อทุกคนผ่านการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะปรากฏการณ์การเมืองในจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาสะท้อนภาพการเมืองไทยได้อย่างน่าสนใจนะคะเป็นจังหวัดที่มีความทับซ้อนทางสังคมวิทยาจากการขยายตัวของเมืองที่มีชุมชนดั้งเดิมและประชากรกลุ่มใหม่ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแยกมุมมองชัดเจนระหว่างการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นนะคะในการเลือกตั้งระดับชาติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมองถึงการเข้าไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในภาพใหญ่แต่ในระดับท้องถิ่นให้ความสำคัญกับความคุ้นเคยเครือญาติเครือข่ายการดูแลชุมชนและความไว้วางใจสะสมค่ะนั่นหมายความว่าโครงสร้างการเมืองท้องถิ่นของนนทบุรียังยึดโยงอยู่กับเครือข่ายความสัมพันธ์ดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นนะคะผลการนับคะแนนเบื้องต้นนะคะคุณนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงมีคะแนนนำค่ะไม่เกินคืนนี้รู้ผลกันค่ะว่าใครจะได้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่นอกจากบทบาทในการกำหนดทิศทางการเมืองท้องถิ่นแล้วนะคะยังต้องบริหารจัดการงบประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะคุณสิริมาคุณพิมพ์พิมลค่ะ
2: ขอบคุณคุณภัทราค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมคะกกต.เตรียมลงมติอีกรอบปมหัวเลือกสว.นะคะหลังคณะกรรมการกลางชุดที่26ตกค้าง3สำนวนพบว่ากลุ่มสว.สีส้มแล้วก็กลุ่มอิสระเชื่อมโยงพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าแล้วก็ไอลอค่ะขณะที่สว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ก็เรียกร้องให้กกต.ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบเข้มไม่ต่างจาก138สว.

0: ่วนนายกไม่กังวลกลุ่มที่เคลื่อนไหวขยายปมหัวเลือกสว.ทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายค่ะถือว่านัดกันแล้วนะคะช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้21กันยายน2569ค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.รวมไปถึงกลุ่มเครือข่ายเคลื่อนไหวต่างๆจะหารือถึงแนวทางการชุมนุมภายใต้แนวคิดทวงคืนประเทศไทยครั้งที่2และเมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วจะรวมตัวกันของกลุ่มต่างๆที่บริเวณถนนพระอาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในวันศุกร์ที่25กันยายนเพื่อยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ขอให้เปิดเผยรายละเอียดของคำวินิจฉัยโดยเฉพาะมติ5ต่อ2ที่สั่งไม่ฟ้องรัฐมนตรีและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวเลือกสว.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ1สัปดาห์โดยย้ำว่าการเคลื่อนไหวชุมนุมสามารถทำได้แต่ว่าต้องยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ย้ำว่าปมคดีหัวเลือกสว.ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจึงไม่ได้ประเมินว่าเหตุใดคนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อคำวินิจฉัยของกกต.
1: ภายใต้กฎหมายครับทุกอย่างมีรัฐเรามีรัฐธรรมนูญมีกรอบของรัฐธรรมนูญว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการกำหนดให้สิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ขณะที่นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกวิปวุฒิสภาได้ตั้งข้อสังเกตใน5ข้อค่ะกรณีการทุจริตหัวเลือกสว.โดยบอกว่ากกต.เตรียมลงมติอีกรอบหลังจากคณะกรรมการกลางชุดที่26ยังมีสำนวนตกค้างอยู่อีก3สำนวนซึ่ง3สำนวนก็คือมีกลุ่มสว.สีส้มและสว.กลุ่มอิสระที่มีพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอว์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจับประชุมผู้สมัครสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีโฆษกวิปวุฒิสภาได้เรียกร้องให้กกต.วินิจฉัยโดยใช้มาตรฐานเดียวกับการตรวจสอบการหัวเลือกสว.ของ138คนซึ่งจะขอความเป็นธรรมไม่ได้มีเจตนาทำอะไรนอกเหนือกฎหมายทางนี้ที่ผ่านมา138สว.ที่ถูกกล่าวหาก็ได้เข้าให้การกับกกต.อย่างครบถ้วนจึงอยากให้กลุ่มสว.สีส้มที่ถูกกล่าวหาแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าให้การเหมือนกัน
3: คุณต้องเคารพกติกาและก็เคารพกฎหมายเป็นสำคัญไม่ใช่ปากบอกประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่ครับอย่างเนี้ยมันยังไม่จบสักทีผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังไม่จบในเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านยุติแล้วนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยากจะเรียกร้องไปยังสื่อมวลชนทุกท่านครับนะครับให้ทุกๆฝ่ายนะครับตรวจสอบในมาตรฐานเดียวกับที่ท่านทำกับสมาชิกวุฒิสภา138ท่านแบบเดียวกันให้มันได้มาตรฐานเดียวกันข้อมูลต่างๆทุกอย่างก็ขอให้เจาะลึกและก็เผยแพร่ต่อสาธารณชนกับประชาชนให้ตรงตามความเป็นจริงครับ
0: สำหรับ5ข้อสังเกตของสว.พิสิทธิ์ประกอบไปด้วยข้อที่1เหตุการณ์ดังสาวพันนิกาวานิชระบุถึงการเชิญกกต.เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ทราบว่าเป็นกกต.คนไหนข้อที่2การที่สว.เทวฤทธิ์มณีฉายระบุไม่มีการเกี่ยวข้องกับไอลอหากแต่การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ Senet67 ซึ่งเป็นโครงการของไอลอว์จึงสงสัยว่าคำตอบของนายเทวฤทธิ์ย้อนแย้งกันหรือไม่ส่วนข้อที่3กรณีการจัดงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์หรือไม่เพราะการจัดงานที่ Impact Arena โดยเฉพาะใช้ห้องจูปิเตอร์จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งจะมีกล่องรับบริจาคด้วยข้อที่4เหตุใดก่อนเข้างานต้องลงทะเบียนโดยมีการตั้งคำถามถึงประเด็นมาตรา112และข้อที่5ทำไมต้องใส่ริสแบนด์3สีสีขาวสีเขียวสีฟ้าทั้งที่กลุ่มเลือกสว.มี20กลุ่มดังนั้นต้องมี20สีทำไมจึงมี3สีเท่านั้น
2: สถานการณ์น้ำท่วมในเวลานี้ยังมีบางจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะอย่างที่เพชรบูรณ์ลำห้วยบุ่งยางน้ำนั้นเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางสัญจรในบางส่วนแล้วก็พื้นที่ของลำน้ำ

0: น้ำพุงก็ยังต้องจับตาด้วยถ้ามีฝนตกเพิ่มก็อาจจะทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนได้ด้วยเช่นกันนะคะมีอีกจุดหนึ่งวันนี้ค่ะฝนตกหนักในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเกิดน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรค่ะฝนที่ตกหนักสะสมตลอดทั้งวันในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณ4แยกตลาดปลาบ้านหนองคอกตำบลคลองตะเกราค่ะผู้ชมสังเกตดูจะมีผลกระทบคือน้ำมาเร็วมากนะคะบางจุดน้ำสูงกว่า1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วมีรถหลายคันที่ถูกกระแสน้ำพัดเสียหายอาสาสมัครกู้ภัยพนมจุดท่าตะเกียบระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนปิดการจราจรบริเวณจุดน้ำท่วมโดยเฉพาะเส้นทางถนน3076คือชาวบ้านบอกว่าพื้นที่นี้มักจะเกิดน้ำท่วมทุกครั้งเวลาที่ฝนตกหนักแต่ครั้งนี้ดูแล้วน่าจะรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเรื่องระบบระบายน้ำแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างจริงจังนะคะ
1: ส่วนน้ำจากลำห้วยบุ่งยางตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาของลำน้ำพุงและเชื่อมต่อกับแม่น้ำป่าสักเริ่มโอ่ล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางจราจรบางจุดภายในหมู่บ้านบุ่งยางส่งผลทำให้ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางผู้ใหญ่บ้านบุ่งยางใต้ให้ข้อมูลว่าบ้านบุ่งยางทั้ง3หมู่บ้านมักจะมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมทุกปีแม้จะเป็นลำห้วยสาขาของลำน้ำพุงแต่น้ำส่วนใหญ่ไหลหลากมาจากพื้นที่อำเภอหล่มเก่าเช่นกันหากปริมาณน้ำมากจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพราะน้ำป่าสักสูงระบายไม่ทันขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ยกสิ่งของเอาไว้ในที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
2: มีการแจ้งเตือนให้ขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงแล้วก็ส่วนมากชาวบ้านก็จะชินกับเรื่องน้ำท่วมเป็นปกติอยู่แล้วค่ะก็จะเก็บกันไว้เรียบร้อยแล้วนอกนั้นก็ใช้ชีวิตกับน้ำได้หาปงหาปลาได้แต่เรื่องโรคภัยเราก็เป็นห่วงค่ะตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากให้เนี่ยบริเวณเนี่ยค่ะมันจะเป็นผักปอดเยอะอยากให้มีการลอกคลองเนี่ยมันก็จะพาให้น้ำมันระบายได้เร็วขึ้นค่ะตรงนี้เราอยากให้มีตรงนี้ด้วย
1: ส่วนเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อวานนี้แล้วก็น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเบื้องต้นพบบ้านเรือนเสียหายกว่า30หลังคาเรือนบางหลังเสียหายเกือบทั้งหมดเจ้าหน้าที่ต้องอพยพชาวบ้านไปอาศัยบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราว
3: เร่งแก้ปัญหาเรื่องทำความสะอาดบ้านแล้วก็เยียวยาค่าของใช้ภายในบ้านนะครับคืนสภาพปกติให้กับชาวบ้านครับขณะนี้ขออย่างเดียวว่าอย่าให้ฝนตกหนักเหมือนเมื่อวานครับนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากนะครับทำให้เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นครับแล้วในปีต่อไปนะครับเราจะมีทางป้องกันโดยวิธีการทำขุดลอกลำคลองต่างๆให้กว้างขวางให้มีระบบระบายน้ำที่เพียงพอแล้วก็ทำแนวป้องกันจะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้ครับ
0: ที่สตูลนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนข้อความประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกับอำเภอท่าแพให้รับมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังจากที่ฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวันส่วนสถานการณ์น้ำคลองมัมบังเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ถนนภายในหมู่บ้านระดับสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตรยานพาหนะยังสัญจรได้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็นำเครื่องจักรไปเร่งขุดลอกคูระบายน้ำเปิดทางให้น้ำไหลส่วนพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะยังคงมีน้ำล้อมบ้านประมาณ20ครอบครัวขณะที่ปภ.จังหวัดพังงาก็รายงานสถานการณ์อุทกภัยวันนี้พบว่ามีน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนครัวเรือนที่น้ำท่วมขังเล็กน้อยนะคะ135ครัวเรือนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำปริมาณน้ำตอนนี้เริ่มลดลงคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มนะคะ
1: ไปดูการตรวจสอบชาบัดป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกจากการตรวจสอบเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็การก่อสร้างแล้วค่ะวันนี้ผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ไปตรวจสอบมินิมาร์ทที่อยู่บริเวณด้านหน้าว่ามีการนำเข้าสินค้าถูกต้องหรือไม่ค่ะ นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณชาบัดป่าตองอำเภอกระทู้วันนี้จุดที่ให้ความสนใจคือร้านค้าหรือว่ามินิมาร์ทที่ตั้งอยู่ด้านหน้าชาบัดพบสินค้าหลากหลายประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งขนมขบเคี้ยวเบเกอรี่เครื่องดื่มเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงอุปกรณ์

0: เรื่องครัวซึ่งสินค้าบางส่วนนำเข้าและมีฉลากหรือว่าข้อความเป็นภาษาฮิบรูเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าสินค้าแต่ละรายการมีเอกสารการนำเข้าอย่างถูกต้องรวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านฉลากและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม
1: ่มันขายในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอันนี้มันไม่มีความรู้สึกมันคือบทบัญญัติจะบอกว่ารู้สึกไม่ได้ครับ
2: ท่านในส่วนของนอกจากเรื่องของร้านค้าแล้วในส่วนของตัวอาคารที่ตอนนี
1: ้อาคารตอนนี้ทางนายทะเบียนแล้วก็นายตรวจเขาเข้ามาตรวจแล้วก็นายตรวจออกคำสั่งแล้วออกคำสั่งอ3อ4อ5ไปแล้วอ6ไปแล้วก็ดำเนินการส่วนไหนที่ผิดก็สั่งให้รื้อส่วนไหนที่ยังไม่รื้อให้เรียบร้อยก็ระงับการใช้
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรอายัดสินค้านำเข้าบางส่วนเอาไว้ตรวจสอบโดยจะตรวจสอบทั้งแหล่งที่มาของสินค้าเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรการชำระอากรและภาษีรวมถึงเอกสารการครอบครองและการนำเข้าสินค้านำสินค้าออกจำหน่ายในประเทศไทยรอตรวจเอกสารหากพบพิรุธดำเนินการตามกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังย้ำด้วยว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยตรวจสอบอย่างรอบด้านก่อนที่จะรวบรวมผลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจเอกสารและหลักฐานก่อนที่จะสรุปว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่
3: การใช้ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีการสร้างข้อมูลเท็จด้วย AIค่อนข้างแนบเนียนแล้วก็รูปแบบภายบนโลกออนไลน์ก็ดูเหมือนจะซับซ้อนมากขึ้นคนที่ตกเป็นกลุ่มที่อาจจะถูกกลั่นแกล้งถูกล่อลวงได้มากก็คือเด็กและเยาวชนนั่นเองที่หลายๆฝ่ายกำลังกังวลเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลที่มันถูกส่งผ่านแล้วเป็นข้อมูลที่น่ากังวลเหล่านี้ค่ะมันปรากฏบนแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมจำนวนมากค่ะแพลตฟอร์มออนไลน์ TikTok ได้เปิดข้อมูลที่น่าสนใจนะคะคือไตรมาสแรกของปีนี้ตรวจสอบและลบคอนเทนต์ที่ละเมิดกฎในประเทศไทยมากกว่า 3,290,000 คลิปนะคะทั่วโลกก็มีการสร้างเนื้อหาที่สร้างด้วย AI มากกว่า 3,000 ล้านคลิปข้อมูลจากศูนย์1212ของเอ็ดด้าในช่วง8เดือนแรกของปีมีการร้องเรียนอยู่ 23,000 กว่าเรื่องจริงๆแล้วจำนวนเรื่องเนี่ยลดลงกว่าปีก่อนแต่ปัญหาหลักไปอยู่ที่เรื่องเว็บไซต์ผิดกฎหมายการซื้อขายออนไลน์การประกอบธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะทีนี้ถ้ามีการแบ่งตามช่วงวัยก็จะพบว่าผู้ที่ร้องเรียนมากที่สุดก็คือ Gen Y ตามมาด้วย Gen X และ Gen Z สะท้อนว่า Gen Z เนี่ยเติบโตมากับเทคโนโลยีแต่ว่ายังไม่พ้นกับความเสี่ยงบนโลกออนไลน์คือปัญหาที่พบร่วมกันในทุกช่วงวัยก็คือการขายสินค้าออนไลน์ทั้งโอนเงินแล้วไม่ได้สินค้าไม่ตรงปกไปจนถึงกลโกงที่แนบเนียนอย่างการใช้ AI มาสร้างภาพหรือว่าข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือสำหรับเด็กและเยาวชนภัยออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การหลอกซื้อขายแต่มันจะรวมถึงการกลั่นแกล้งรังแกล่อลวงด้วยนะคะกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยบอกว่าจากการรับแจ้งปัญหาเด็กบางส่วนนี้ถูกละเมิดเนื่องจากไม่มีพื้นที่ให้พูดคุยหรือว่าขอความช่วยเหลือในชีวิตจริงก็เลยหันไปหาโลกออนไลน์ซึ่งมีบางคนที่เป็นผู้ไม่หวังดีค่ะอาศัยช่องทางเข้ามาแสวงหาประโยชน์การปกป้องเด็กบนออนไลน์ก็เลยไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าต้องทำร่วมกันทั้งแพลตฟอร์มภาครัฐภาคประชาสังคมและครอบครัวค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเรื่องของครอบครัวเนี่ยสัมพันธภาพนี้สำคัญมากนะคะที่เด็กจะมีที่พูดคุยอบอุ่นแล้วก็ไม่ไปหาสิ่งยั่วยุหรือสิ่งไม่ดีต่างๆแล้วก็รวมถึงเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีแล้วเนี่ยเขาก็มีคนที่จะพูดคุยด้วยเราก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะ early intervention แล้วก็เสริมเรื่องของสภาพแวดล้อมอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่มีความรู้เท่าทันเด็กๆในแง่ของเทคโนโลยี
3: นางสาวกฤษวรรณวรมิตรผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มองนะคะว่าเมื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการหลอกลวงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการกำหนดกติกาต่างๆอาจจะตามไม่ทันสิ่งสำคัญก็คือต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้เด็กและเยาวชนขณะเดียวกันต้องสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ต้องมีมาตรการคุ้มครองเด็กและภาครัฐที่ต้องมีกฎหมายและนโยบายที่มีประสิทธิภาพค่ะ
0: สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของประกันสังคมก็มีมุมมองจากภาคประชาชนที่ออกมาระบุนะคะบอกว่ายังไม่เท่าเทียมกับสิทธิบัตรทองแล้วก็สิทธิข้าราชการแม้ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินเองก็ตามค่ะจึงมีข้อเสนอถึงผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ให้เร่งปรับปรุงระบบสุขภาพให้เท่าเทียมหรือควบรวมกองทุนสุขภาพให้รัฐบาลจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เหมือนกับสิทธิอื่นค่ะภาคประชาชนจากหลายเครือข่ายล้อมวงถกปัญหาระบบสุขภาพของประกันสังคมพร้อมกับยื่นข้อเสนอถึงผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างให้เร่งปรับปรุงระบบสุขภาพของประกันสังคมโดยเสนอให้แก้ปัญหาสิทธิการรักษาผู้ป่วย HIV ทั้งการอนุมัติยาสูตรใหม่การแก้ไขปัญหาระบบจ่ายยาที่ล่าช้ารวมถึงเพิ่มสิทธิการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้มากกว่า1ครั้งต่อปีพร้อมยกเลิกการจำกัดวงเงินทันตกรรมแล้วก็ปรับสิทธิ์การคลอดบุตรขณะที่กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเสนอให้เร่งขับเคลื่อนการควบรวมกองทุนสุขภาพทั้งประกันสังคมบัตรทองและราชการให้เหลือเพียงกองทุนเดียวหลังจากพบว่าสิทธิสุขภาพของประกันสังคมบางอย่างด้อยกว่าสิทธิบัตรทองและรัฐบาลต้องดูแลงบประมาณส่วนนี้เพราะผู้ประกันตนจ่ายภาษีเหมือนกัน
5: ผู้ประกันตนต้องไม่จ่ายสมทบค่าสุขภาพเพราะได้จ่ายผ่านระบบภาษีไปแล้วเหมือนกับกองทุนอื่นๆเหมือนสิทธิข้าราชการสิทธิบัตรทองที่จ่ายผ่านภาษีไปแล้วและรัฐบาลก็จัดการภาษีให้สิทธิประโยชน์นั้นมาเดิมเราจ่ายอยู่ 0.88% ใน 5% เงิน 0.88 เนี่ยควรจะโยกไปเป็นเงินสมทบชราภาพซึ่งเราจะได้เมื่อตอนที่เราเกษียณครับจะเป็นความมั่นคงหลังเกษียณนะครับรัฐต้องเข้ามาจ่าย 0.88 ตรงนี้ครับ
3: ในประเด็นการควบรวมระบบสุขภาพของทั้ง3กองทุนเนี่ยค่ะมีมุมมองของผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมที่ร่วมรับฟังข้อเสนอในครั้งนี้นะคะซึ่งต่างก็เห็นด้วยเพราะมองว่าเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนตัวแทนจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับทุกฝ่ายส่วนทางตัวแทนจากทีมประกันสังคมชัดเจนมองว่าอาจจะต้องตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะคะเพื่อให้ใช้สิทธิ์สุขภาพของผู้ประกันตนมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นการดึงกำไรกลับสู่ประกันสังคมด้วย
6: โรงพยาบาลผู้ประกันตนของเรานี่นะคะเราตั้งขึ้นมาแล้วมันดียังไง 1. นะคะเราแนะนำชี้แนะได้เพราะเราเป็นเจ้าของ 2. เนี่ยนะคะมันช่วยเราประหยัดงบประมาณดึงกำไรของเอกชนเนี่ยกลับมาอยู่กับเรา
7: ที่ประกันสังคมก้าวหน้าเองเราเนี่ยมีเห็นด้วยกับการรวมกองทุน 100% ครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็พยายามขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะประสานพูดคุยกับสปสช.นะครับกับในปัจจุบันนี้อยู่แล้วนะครับในการคุยกับบอร์ดสปสช.ร่วมนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ว่าเราจะสามารถทำได้แค่ไหนก็อีกเรื่องนึงนะครับ
0: นอกจากนี้ตัวแทนจากทีมประกันสังคมชัดเจนยังเสนอตั้งสภาผู้ประกันตนเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถสะท้อนปัญหาถึงบอร์ดประกันสังคมแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยตรงด้วยค่ะ
3: มีโครงการใหม่ที่กำลังอยู่ในแผนการก่อสร้างนะคะอยู่ริมถนนสุขุมวิทในช่วงระหว่างซอยสุขุมวิท51กับ53โครงการที่ว่านี้ชื่อว่า SKV 53 Mixed Use ค่ะเป็นอาคารสูงประมาณ39-45ชั้นแต่ตอนนี้ค่ะกำลังถูกจับตาอยู่แล้วก็ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมเนื่องจากว่าโครงการนี้จะล้อมรอบไปด้วยชุมชนบ้านพักอาศัยแล้ววันนี้ก็เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นครั้งแรกค่ะเวทีรับฟังความเห็นประชาชนครั้งที่1นะคะนี่คือ1ในกระบวนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ตามแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการ SKV 53 Mixed Use ริมถนนสุขุมวิทกำลังจะพัฒนาเป็นโรงแรมและที่อยู่อาศัยโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท51และสุขุมวิท53พื้นที่ของเขตวัฒนานะคะซึ่งแบบการก่อสร้างเป็นอาคารชุด 2-3 อาคารสูง 39-45 ชั้นหรือมีความสูงประมาณ200เมตรพื้นที่ตั้งเดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพแต่ว่าชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ในรัศมี100เมตรรอบโครงการก็มีความกังวลหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นการประเมินมลพิษทางเสียงฝุ่นและการเคลื่อนตัวของดินในระหว่างการก่อสร้างและหากก่อสร้างเสร็จแล้วทิศทางลมการสะท้อนความร้อนของอาคารรวมถึงการปล่อยความร้อนจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศนั้นอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมก็สะท้อนว่าผู้จัดทำ EIA ให้กับโครงการนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมรอบ

0: อบด้านและอาจส่งผลกระทบกับชุมชนในระยะยาวค่ะ
1: เรื่องของอาการระบายความร้อนพร้อมเขม่าวควันซึ่งสู่สิ่งแวดล้อมรอบๆ รวมถึงระหว่างก่อสร้างเนี่ยนะมันจะมีฝุ่นเนี่ยซึ่งเป็นทั้ง PM10 PM 2.5 และอื่นๆนาโนนะคะจำนวนมากทั้งวันทั้งคืนตลอดต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยาวไปจนถึงเมื่อคุณเปิดเนี่ยยิ่งอาคารสูงมากเท่าไหร่เนี่ยนะคะมันจะสะสมสิ่งเหล่านี้มีผลต่อผู้สูงวัยผู้เปราะบางเด็กเล็กผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่อยู่ในระแวกรอบๆ
2: คุณมีคอยล์ร้อนอยู่ข้างบน20เมตรเนี
3: ่
2: ยแต่ความร้อนที่อยู่จากรถที่ต่อคิวช่วงรัช
3: อะครับที่อยู่นี่
2: มันจะส่งผลกับเพื่อนบ้านที่ติด
3: ตรงนี้ใช่ไหมคร
2: ับ แล้วคุณบอกว่ากำแพง3เมตรแล้วมีพื้นที่สีเขียวผมไม่คิดว่าพื้นที่สีเขียวจากข้างหน้าของคุณเนี่ยมันจะช่วยให้พื้นที่จากข้างหลังเนี่ยมันหายร้อนนะครับ
0: บริษัทรับจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตัวแทนโครงการก็ชี้แจงนะคะว่าข้อมูลที่ได้ทำรายงานแล้วก็หารือระหว่างชาวชุมชนในวันนี้จะนำกลับไปหารือแล้วก็บันทึกในรายงานเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดค่ะ
4: ก็ยินดีน้อมรับครับส่วนไหนที่เห็นว่าการศึกษายังไม่ครอบคลุมเนี่ยนะครับที่ควรจะเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามาตรการใดที่เห็นว่ามันยังมีช่องโหว่ช่องว่างนะครับนะที่ควรจะต้องเพิ่มเติมเนี่ยครับผมก็นะทั้งทีมงานครับทั้งหมดเลยทั้งผมก็พูดคุยกับทางเจ้าของโครงการโดยตลอดนะครับว่า อย่างที่ท่านนายกบอกนะครับความจริงใจและจริงจังนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะเปิดใจกว้างแล้วก็รับฟัง
0: ในเวทีรับฟังความคิดเห็นวันนี้มีนายอนันต์ปัญญารชนอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยย้ำเตือนว่าการจัดทำ EIA หลายครั้งมีการเอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ตั้งโจทย์รายงานเพียงแค่ความคุ้มทุนของโครงการแต่ว่าละเลยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนรวมไปถึงการศึกษาจำกัดอยู่แต่ในแนวรั้วของโครงการมองแต่เรื่องของการเยียวยาซึ่งเป็นปลายเหตุแต่ปัญหายังอยู่ขอให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นไปศึกษาให้รอบด้านเพื่อให้โครงการนี้เป็นตัวอย่างพัฒนาที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
5: ในการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีตัวแทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคที่เข้าร่วมสังเกตการณ์และหลังจากนี้ก็จะมีการพูดคุยร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการเอกชนแล้วก็ชุมชนอีกครั้งและจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามข้อกังวลในพื้นที่ก่อสร้างค่ะ
0: มีความคืบหน้ากรณีค้นหาจุดรั่วซึมบริเวณท่อส่งน้ำมันย่านพระราม3นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะนำสลีปหรือว่าแผ่นเหล็กครอบท่อออกเพื่อหาแผลหรือว่ารอยรั่วตอนนี้พบจุดที่เป็นรอยร้าวแล้วค่ะความยาวเนี่ยสักประมาณ 6.6 ซมคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย1สัปดาห์ในการแก้ไขรอยร้าวจุดนี้ค่ะ
6: มันก็เป็นจุดตรงท่อนี่แหละที่ด้านใต้ที่น้องเขานอนอยู่เนี่ยมันจะเป็นรอยร้าวนิดนึงแต่ว่ามาจากตรงที่เราบอกเมื่อวานว่ามีการไปกดกับไอ้ต่อหม้อของไอ้ตัวทางด่วนนะก็เมื่อคืนก็ถึงตีสองตีสองครึ่งนะเจอ
7: ก่อนตีหนึ่งคร
6: ับ ก่อนตีหนึ่งนะก็ดีจะได้รู้ปัญหาจะได้แก้แล้วก็จะได้ไปการที่อื่นต่อ
0: หลังจากนำปลอกเหล็กหุ้มท่อหรือว่าสลีปออกนะคะก็ปรากฏให้เห็นท่อด้านในซึ่งเป็นจุดต้องสงสัยว่ามีรอยรั่วคลิปวิดีโอนี้ค่ะบันทึกโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่ลงพื้นที่ไปติดตามการปฏิบัติงานช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายชัชชาติให้ข้อมูลว่าปลอกเหล็กหุ้มท่อไม่พบลักษณะโค้งงอหรือว่าแอ่นตัวแม้ตัวท่อด้านในจะเห็นว่าโค้งงออย่างชัดเจนเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจุดนี้เป็นจุดหลักที่ทำให้น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือไม่ยังต้องรอผลการตรวจสอบระบบทั้งหมดอีกครั้งขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมีพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เพิ่มเติมนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตยบอกว่ารอยรั่วที่พบอยู่ใต้รอยต่อบริเวณฐานรากเสาต่อหม้อทางด่วนซึ่งยังคงมีน้ำมันซึมออกมาเจ้าหน้าที่ต้องใช้เลื่อยลมตัดปลอกเหล็กหุ้มท่อเพื่อถอดออกทีละชิ้นพร้อมกับฉีดสารเคมีป้องกันการเกิดประกายไฟระหว่างการปฏิบัติงานส่วนสาเหตุของการเกิดรอยรั่วคาดว่าอาจเกิดจากแรงกดทับรวมถึงพื้นดินไม่เสมอกันโดยเฉพาะบริเวณรอบเสาเข็มซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันอยู่ระหว่างวางแนวทางการซ่อมแซมค่ะ
8: เยอะครับลดลงไปเยอะประกอบกับทางบริษัทน้ำมันเนี่ยได้เอาเครื่องดูดกลิ่นนะครับเป็นระบบป
3: ผมไม่เชี่ยวชาญ

0: ครับไฮโดรคาร์บอนอะไรมาดูดนะครับ2ตัวก็ช่วยไปได้เยอะแล้วประกอบกับรอยรั่วซึมน้ำมันต่างๆเนี่ยน้อยลงไปเยอะครับ
1: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าบอกว่ารอยร้าวที่พบบริเวณตัวท่อความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรนะคะลึกลงไปประมาณ7มิลลิเมตรบริษัทเอกชนได้เสนอแผนในการแก้ไขที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อซ่อมแซมรอยร้าวบริเวณดังกล่าวค่ะ
2: วันนี้เนี่ยทางตัวของบริษัทบางจากเนี่ยก็ได้นำเสนอแผนในการที่จะดำเนินการในการซ่อมอันดับแรกเนี่ยเขาจะแลบบริเวณที่ร้าวก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไล่อากาศเข้าไปในท่อไล่ตัวน้ำมันที่ค้างท่อออกก่อนบริเวณนี
3: ้
2: พอไล่น้ำมันค้างท่อออกเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเขากำลังคิดที่จะเสนอแผนว่าอาจจะตัดท่อช่วงนี้ออกเลยเพราะว่าพอมันแคร็กแล้วเนี่ยเวลาที่เราไล่อากาศไปแผนมันจะค่อยๆเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี้อาจจะอันตรายงั้นก็เลยจะกลายเป็นว่าแรปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทำ pressure test ในระดับที่เรากำหนดว่าห้ามปล่อยแรงเกินไปนะคะเพื่อไล่น้ำมันออกไปก่อนที่คานท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนท่อช่วงนั้นไม่เกิน12เมตรน
3: ะคะ
2: เปลี่ยนท่อเลยนะคะเปลี่ยนท่อบริเวณนั้นเนี่ยก็คิดว่าเราเนื่องจากว่ามันมีอุปสรรคทั้งเรื่องของฟ้าฝนทั้งเรื่องการจราจรด้วยเราให้เวลาเขาสักไม่เกิน8วัน10วันพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้มีการทดสอบก่อนก
3: ็
2: คือเรายังไม่ได้ให้ปล่อยน้ำมันนะคะก็ต้องมีการทำ UT สแกนก่
3: อ
2: นว่ารอยเชื่อมท่อใหม่กับท่อเก่าเป็นยังไงมีการเทสระบบ pressure test มีการทดสอบอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก 3-4 ขั้นตอน
1: ทีมข่าวไทย PBS เนี่ยได้ข้อมูลตัวเลขของน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันนะคะที่มีการสูบขึ้นมาจากท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครคือ9กันยายนน้ำที่สูบขึ้นมา 23,000 ลิตรมีน้ำมันปนเปื้อนอยู่ประมาณ 35% หลังจากนั้นตัวเลขสัดส่วนการปนเปื้อนของน้ำมันก็จะเริ่มลดลงในภาพรวมตกลงแล้วสูบน้ำขึ้นมาทั้งหมด 73,000 ลิตรพบน้ำมันปนเปื้อนประมาณ 14,000 ลิตรนั่นก็ทำให้เกิดคำถามนะคะว่าน้ำมันหายไปจากท่อขนส่งในปริมาณ 14,000 ลิตรแล้วเหตุใดจึงไม่มีระบบการแจ้งเตือนหรือว่าระบุพิกัดการรั่วไหลเรื่องนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าทางบริษัทเอกชนได้ให้คำชี้แจงบอกว่าเป็นตัวเลขที่ยังต่ำมากไม่ได้อยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญถ้าเทียบกับอัตราการขนส่งน้ำมันในแต่ละวันแต่ทางกระทรวงพลังงานก็มองว่าจากนี้จะต้องมาทบทวนมาตรฐานการขนส่งผ่านท่อเพิ่มเติมค่ะ
2: แต่เนื่องจากว่ามันเป็นแค่ลอยร้าวพอมันส่งน้ำมันเนี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยประมาณ 500,000 ลิตรอะค่ะพอมันส่งชั่วโมงละ 500,000 ลิตรพร้อมกับแรงอัดตามเพรสเชอร์ที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันก็เลยพอมันสะสมเป็นเดือนเนี่ยมันก็เลยมีน้ำมันเนี่ยปนน้ำเนี่ยในท่อระบายน้ำนะทั้งหมดมันประมาณ 73,000 นะคะ 73,000 ถึง 77,000 ลิตรนะคะแต่ว่าพอไปแยกแล้วเนี่ยมันก็จะน้ำมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน 14,000 ลิตรนะคะซึ่ง 14,000 ลิตรใน1เดือนเนี่ยก็ตกเฉลี่ยวันละประมาณเข้าใจว่าประมาณสัก500ลิตรเนาะที่มีน้ำปนออกมาฉะนั้นเวลาการส่งน้ำมัน 500,000 มันสูญเสีย 1% เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะนำไปสู่การที่จะให้ทางบริษัทเนี่ยต้องคุยกันว่าวันนี้เรานอกจากเรามีแผนในการซ่อมแล้วเนี่ยความละเอียดในการที่จะเช็คในเรื่องของความสูญเสียค่าความสูญเสียในระหว่างการขนส่งทางท่อเนี่ยมันจะต้องมีความละเอียดมากกว่านี้นะคะ
3: อ
2: ันนี้ก็ต้องนำไปสู่การที่เราจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการที่จะสั่งให้ทางบริษัทมีการปรับปรุงด้วยนะคะ
4: ส่วนการดูแลผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ประมาณ90คนแล้วก็มีอาคารพาณิชย์ประมาณ10ห้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ปัญหากลิ่นน้ำมันเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ดูดซับกลิ่นมาติดตั้งพื้นที่โดยรอบเพื่อช่วยลดกลิ่นแล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุซึ่งปัจจุบันกลิ่นน้ำมันลดลงตามลำดับแล้วค่ะ
1: ยูเครนระดมส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในเมืองหลวงของรัสเซียอย่างหนักหน่วงเมื่อวานนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่รัสเซียกำลังจัดการเลือกตั้งทั่วไปค่ะเปลวไฟได้โหมลุกไหม้โรงกลั่นน้ำมันในกรุงมอสโกของรัสเซียนะคะจนส่งกลุ่มควันขนาดใหญ่ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณหลังจากที่มีรายงานว่าโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ถูกฝูงโดรนโจมตีเข้าใส่จนได้รับความเสียหายนายกเทศมนตรี

0: สำคัญของรัสเซียและสถานที่ด้านโลจิสติกในภูมิภาคมอสโกเพื่อทำลายแหล่งเงินทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่หล่อเลี้ยงรัสเซียในการทำสงครามต่อยูเครนขณะที่เจ้าหน้าที่ของยูเครนระบุในวันเดียวกันก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียได้โจมตีภูมิภาคเคียฟและซูมีของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนในจำนวนนี้รวมถึงเด็ก3คนการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่รัสเซียกำลังจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมาทั้ง450ที่นั่งระหว่างวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดฉากทำสงครามเต็มรูปแบบในยูเครนเมื่อปี2022สื่อหลายสำนักก็คาดการตรงกันว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียที่เป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันจะสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาดูมาได้อย่างง่ายดายเนื่องจากไม่เหลือพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งพอที่จะท้าชิงได้ค่ะ
1: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะจับตารัฐบาลกับการพลิกเกมการเมืองหลังคดีหัวเลือกสว.ที่กกต.มีมติแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องยังไม่จบค่ะแล้วก็ไปประเมินผลการหารือกันนัดแรกภายใต้กรอบอันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาติดตามทั้งหมดกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
2: ขั้วสว.คายพิษทำทุกขั้วเสียงแตกจับตารัฐบาลพลิกเกมการเมืองเก็บตกอันครอสนัดแรกไทยกัมพูชาเกมช่วงชิงขุมทรัพย์ใต้ทะเลครับนี่คือนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของทีมข่าวและบรรณาธิการข่าวไทย PBS ครับ

0: ผู้ชมครับเราชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์ฉากทัศน์ทางการเมืองไว้เยอะแยะมากมายตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแกนหลักของเรื่องจะไปอยู่ที่คดีหัวเลือกสว.ซึ่งณขณะนี้ก็ผ่านขยักแรกไปแล้วอยู่ที่การตัดสินใจของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแหละครับ
1: กกต.เสียงข้างมากก็จะใช้ดุลพินิจใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
2: ถ้าจะมองว่าเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าความเห็นนะไม่ตรงกันด้วยต่างคนต่างมีเหตุผล
3: คือท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะชุดที่26ทำงานไม่ได้เรื่องเลย
4: กกต.ก็มีมตินะครับให้ดิสไอส่งเรื่องมาให้กกต.ดำเนินการ
5: ออกมาแฉเลยครับออกมาพูดเลยครับว่าใครเข้าไปแทรกแซงคดีหัวสว.หรือไม
6: ่ความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีจะเหลือสักเท่าไหร่ในวันที่ท่านกลับมารายงานประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในปีหน้าครับท่านประธาน
0: แต่ถามว่าชนักติดหลังที่แต่ละหน่วยงานต้องผูกไว้กับตัวเองหายไปหมดหรือเปล่ากกต.พรรคประชาชนไอลอพรรคภูมิใจไทยหรือแม้แต่ขั้วรัฐบาลทั้งหมดหายไปหมดหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้คุณผู้ชมเราเห็นแล้วว่าเรื่องนี้ทำให้พวกเขาเสียงแตกกันได้มากขนาดไหนวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อนะครับกับบรรณาธิการข่าวการเมืองคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินครับคุณเสาวลักษณ์เกริ่นมาว่าแค่เรื่องคดีหัวสว.ทำให้แต่ละฝ่ายเสียงแตกกันหมายถึงแตกกันเองภายในนะครับความคิดเห็นกกต.ก็เสียงแตกพรรคประชาชนเองก็ดูจะมีความเห็นหลากหลายแม้แต่พรรคภูมิใจไทยเองก็ตามมันฉายภาพทางการเมืองที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรไปไหมครับ
7: จริงๆต้องบอกว่าเส้นทางมันอีกยาวไกลแต่ว่าในความที่ยาวไกลเนี่ยเรามองเห็นว่าแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายอาจจะแตกกันเองแล้วก็แตกในแบบที่มีการเมืองเข้ามาแทรกแตกที่1ก็คือกกต.อยู่แล้วแหละกกต.ช่วงแรกออกมาแถลงข่าวด้วยมติเสียงข้างมากและแน่นอนว่ามันมีเงื่อนงำอยู่ที่พยานกับคำให้การนั่นก็เลยทำให้คดีหัวเลือกสว.ไปไม่ถึง21ผู้นำฝ่ายการเมืองที่จะต้องอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสุดท้ายไม่ยกคำร้องก็เหมือนยกคำร้องจริงๆแล้วต้องบอกว่ากกต.เสียงข้างน้อยเขาก็ออกมาเหมือนกันในวันถัดมาบอกว่าจริงๆแล้วในสำนวนคดีเนี่ยเขาก็มองเห็นเหมือนกันมองเห็นพยานบุคคลอื่นด้วยมองเห็นเส้นเงินด้วยมองเห็นโพยด้วยไม่ใช่แค่พยานรหัสที่16ทับ26เท่านั้นที่จะมาเป็นตัวพลิกคดีให้ส่งฟ้องแค่77คนสว.แค่26คนแล้วก็เป็นคดีหัวเลือกสว.นั่นแหละแต่ไม่ใช่หัวแบบขบวนการหัวเป็นปัจเจกบุคคลเป็นกลุ่มบุคคล

0: ท่านั้นทั้งหมดเนี่ยมองเห็นว่ากกต.อาจจะแตกในแบบที่เสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยที่เห็นต่างกันพอวันถัดไปเราต้องบอกว่า DSI ก็แตกเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ทันทีที่รู้ผลรัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันบอกว่าต้องสั่งให้ DSI ตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อดูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการข่มขู่พยานจริงๆหรือเปล่า อันนี้คือธงของรัฐมนตรีคนปัจจุบันแต่ตลอด 2-3 วันในช่วงนั้นต้องบอกว่ามีรายงานข่าวของ DSI อยู่เหมือนกันบอกว่าจะต้องเดินหน้าคดีอ้างยี่และฟอกเงิน8คนใน77คนที่กกต.ส่งฟ้องไปนั่นแหละคือความเห็นที่บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า DSI อาจจะแตกด้วยซ้ำไปแล้วจะแตกมากน้อยแค่ไหนต้องรอดูเก้าอี้อธิบดี DSI ว่าจะยังคงอยู่หรือเปล่านะ
1: ซึ่งไอ้ความแตกที่ว่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพอกกต.ผ่านก๊อกแรกไปแล้วพรรคภูมิใจไทยบรรดาบิ๊กเนมทั้งหลายจะหลุดพ้นแล้วไม่ได้แบบความแบบนั้นดู
0: ไม่ได้เฉพาะแค่นั้นย
1: ัง
0: จะต้องไปอีกยาวไกลเลย2องค์กรเรามองเห็นแล้วว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ภายในแล้วก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวสำคัญกว่านั้นคือพรรคฝ่ายค้านจาก3พรรคหลักตอนนี้อาจจะเหลือแค่2พรรคหลักแล้วด้วยก็ได้ซักฟอกไปอาจจะไม่มีพรรคกล้าทำที่จะมาร่วมอยู่ในยติด้วยก็ได
1: ้
0: หรืออาจจะร่วมแต่จะไว้วางใจได้หรือเปล่าเพราะว่านายกรัฐมนตรีเขาก็บอกแล้วว่าไม่ได้ปิดทางการร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าทำหลังจากที่เป็นพรรคฝ่ายค้ำพรรคฝ่ายคอยมานานเกือบปีคาดว่าเปิดซักฟอกเสร็จการปรับครม.จะเกิดขึ้นปรับครม.แล้วก็จะต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคที่3เปิดหน้าออกมานั่นก็คือพรรคกล้าทำนั่นแหละ
1: ไปร่วมโดยตรงเลยไหมครับ
0: เรามองแล้วอาจจะต้องร่วมโดยตรงแล้วถ้ามองแบบนี้ต้องบอกว่าลุ้นขั้นต่อไปนั่นคือพรรคร่วมรัฐบาล2พรรคจะแตกด้วยหรือเปล่าแตกด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในระหว่างที่เรามองเห็นการเดินหน้าจี้เอาผิดแกนนำในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่อยู่ในขบวนการหัวเลือกสว.ตามสำนวนของคณะกรรมการที่ส่งไปให้กกต.เพื่อจะลงมติเนี่ยเรามองเห็นว่าพรรคประชาชนกำลังไล่บี้พรรคภูมิใจไทยในขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็กำลังโต้กลับอย่างรุนแรงแต่พรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่คีย์เวิร์ดของสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดเองนะคะพูดเองบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.เพราะฝ่ายการเมืองเมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ก็คือเพื่อไทย
0: นั่นน่ะสินี่คืออัตราของการเก็บเกี่ยวเพื่อไปเป็นเกมต่อรองทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าในทันทีที่นายกรัฐมนตรีพูดว่าไม่ปิดทางพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลต้องบอกว่าคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาก็มีท่าทีออกมาเหมือนกันไม่ได้กังวลไม่ได้วิตกใดๆบอกว่ายอมรับได้ถ้าจะมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นแต่นั่นต้องหมายความว่าเพื่อไทยยังคงโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีและภารกิจที่ได้รับมอบหมายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าการเข้ามาของพรรคกล้าทำจะเข้ามาเบียดเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคไหนก็ต้องเป็นพรรคภูมิใจไทยเองการต่อรองทางการเมืองระหว่างแดงกับน้ำเงินจะสูงขึ้นและระหว่างกล้าทำกับภูมิใจไทยอาจจะเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนพูดถึงเหมือนกันว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เรามองเห็นเนี่ยจะเป็นการชุมนุมเดินเท้ากดดันกกต.หรือจะเป็นการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพิ่มไปเข้าไปในส่วนของสว.สำรองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วมีแดงอยู่เบื้องหลังด้วยหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้อาจจะเป็นภาพทางการเมืองหลังจากนี้ก็เป็นไปได้ว่าน้ำเงินกับแดงจะยังคงเป็นเอกภาพกันอยู่หรือเปล่าในขณะที่องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.เริ่มสอเขาจะแตกออกมาพรรคร่วมรัฐบาลจะแตกด้วยหรือเปล่าพรรคฝ่ายค้านแตกแล้วหนึ่งแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้ไปก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ศาลฎีกาเนาะสำหรับคดีหัวเลือกสว.นักกฎหมายบางฝ่ายเขาวิเคราะห์ว่าศาลฎีกาอาจจะขยายความอาจจะไต่สวนเพิ่มเทียบเคียงกับคดีชั้น14ว่าสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มได้แล้วอาจจะฟันมาไม่เหมือนกับที่กกต.ส่งก็ได้แต่นักกฎหมายบางคนก็บอกว่าศาลฎีกาจะพิจารณาเฉพาะสำนวนที่กกต.ชี้ขาดส่งไปให้แล้วก็จะชี้ขาดเฉพาะนั้น ฉพาะประเด็นที่

0: าที่ส่งไปเท่านั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องบอกว่าศาลฎีกาก็ใช้เวลาในขณะที่การเมืองก็ต้องเดินไปข้างหน้าซักฟอกไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากต่างประเทศพรรคฝ่ายค้านก็ต้องยื่นซักฟอกแล้วแหละถ้าจะยื่นซักฟอกในจังหวะของสมัยประชุมนี้แล้วคาดการณ์กันว่าเดือนพฤศจิกาก็จะได้ซักฟอกคาดการณ์กันต่อไปว่าซักฟอกคราวนี้ปมเนี่ยมันก็ยังคงเหมือนเดิมสำหรับการซักฟอกเป้าหมายของฝ่ายค้านก็ยังคงอยู่ที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบในฐานะเลขาธิการพ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยไปด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะมีประเด็นของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเชื่อได้ว่ารัฐบาลหรือพรรคภูมิใจไทยน่าจะตั้งหลักได้สำหรับประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการซักฟอกโดยเฉพาะหัวสว.ถ้ายังคงจะมีในประเด็นของการซักฟอกด้วยฝ่ายค้านอาจจะโดนโต้กลับในประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวกับหัวสว.ที่บอกว่ามีสีส้มเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้แต่ประเด็นอื่นๆรัฐบาลก็น่าจะตั้งป้อมเอาไว้ได้เหมือนกันสำหรับการสวนกลับพรรคฝ่ายค้านนอมินีต่างชาติก็มีส.ส.ของพรรคประชาชนบางคนไปเกี่ยวข้องคดีฟอเร็กซ์ก็อาจจะถูกสวนกลับด้วยในเวทีซักฟอกแต่ซักฟอกกันเสร็จทุกอย่างก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมหมายความว่าการโหวตไว้วางใจรัฐบาล
1: ครับ
0: ดีไม่ดีเสียงอาจจะทะลุ300ไปแตะ350ก็ได้
1: ไว้วางใจนะฮะ
0: นายกรัฐมนตรีเขามั่นใจนะ
1: โอ้สูงมาก
0: ว่าคะแนนของเขาก็จะได้รับการไว้วางใจสูงเหมือนเดิมและมากที่สุดด้วยถ้าจะต้องมีการโหวตกันในสภาหลังจากนั้นปรับครม.น่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็ไปต้นปี2570
1: ครับ
0: พรรคกล้าทำก็น่าจะเปิดตัวเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคที่3ได้แล้วแหละ
1: ทำไมภูมิใจไทยยังต้องการกล้าทำคุณสวรักษ์เขาอยู่กันขนาดนี้เขาก็มีเสถียรภาพแล้วก็จัดสรรตำแหน่งกันโอเคแล้วนะ
0: จริงๆความรู้สึกมันเริ่มคิดได้ว่าพรรคกล้าทำกำลังก้าวเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ช่วงวันที่11กันยายนที่บอกว่าเอกสาร สำนวนคดีหลุดออกมาแต่กำลังหาที่มาว่าหลุดออกมาจากไหน มีบางคนพูดว่าหลุดออกมาจากลายของผู้สื่อข่าวกลุ่มของกกต.บางคนก็บอกว่าออกมาจากลายของกลุ่มพรรคภูมิใจไทยเองนี่แหละบอกว่าพยานรหัส 16/26 เนี่ยกลับคำให้การและพยานคนนี้ถ้าจะมองกันดีๆมีคนเอ่ยชื่อแล้วแหละแต่เราไม่เอ่ยชื่อเขาซ้ำแล้วกันเนาะ 16/26 คนคนนี้เป็นคนที่เป็นรุ่นก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐในจังหวะของก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐในจังหวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในเขาก็ออกไปเป็นเศรษฐกิจไทยพอออกไปเป็นเศรษฐกิจไทยเขาก็มีใจไปอยู่เพื่อไทยและในจังหวะที่เขามีใจไปอยู่เพื่อไทยจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีพูดว่าหัวเลือกสว.พรรคภูมิใจไทยถูกฝ่ายการเมืองลากเข้าไปอยู่จังหวะนี้พยานคนนี้ก็มีใจให้กับพรรคเพื่อไทยอาจจะเป็นไปได้ที่ถูกชักจูงมาเพื่อให้อยู่ในสำนวนแล้วก็ให้การพาดพิงเกี่ยวข้องกับแกนนำกับฝ่ายการเมืองในพ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยแต่สุดท้ายก่อนที่กกต.จะลงมติแค่3วัน4วันกลับคำให้การแล้วบอกว่าถูกข่มขู่และพยานคนนี้เวลานี้อยู่ในพรรคกล้าทำแม้จะไม่มีเส้นทางทางการเมืองชัดเจนแล้วนะเพราะว่าต้องคดีความแต่ก็มีทายาทที่จะต้องเติบโตทางการเมืองการก้าวเข้ามาของพรรคกล้าทำมาพร้อมกับพยานรหัสที่16/26ที่อยากจะมีบทบาททางการเมืองและแน่นอนว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยต้องตอบรับพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลก็เป็นไปได้แต่จังหวะทางการเมืองมันไม่ได้ยืดยาวแล้วก็สวยหรูตลอดไปนะระหว่างที่ส้มกับน้ำเงินกำลังไล่บี้กันแดงที่ยืนอยู่ข้างๆไม่ทำอะไรเลยวันหนึ่งอาจจะลุกขึ้นมาทำก็ได้เมื่อข้อต่อรองทางการเมืองมันไม่ได้สมประโยชน์เหมือนเดิมแล้วโดยมีพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยแหละ
1: ถ้าหันไปมองที่พรรคประชาชนที่เขาจะโดนหลายคนเนี่ยเริ่มเรียกแล้วว่าคุณก็มีสว.สีส้มนี
0: ่
1: พรรคประชาชนปฏิเสธมาไม่มีมันใครมีหลักฐานอะไรเอามาโชว์เลยจริงๆเรื่องนี้คุณสวรักษ์สร้างความหนักใจหรือว่าเป็นหนามที่มันทิ่มแทงพรรคประชาชนหนักหนาขนาดไหน
0: จริงๆกำลังรอพิสูจน์อยู่เหมือนกันว่าสำนวนที่เหลืออยู่ 70,000 กว่าหน้าเนี่ยแล้วก็ชี้ขาดไปแล้ว77คนชี้ขาดไปแล้วเนี่ยสำนวนที่ยังมีอีกที่เป็นรายงานข่าวอ้างอิงว่ายังคงเหลืออยู่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนไอลอและคณะก้าวหน้าเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือ

0: คือการแก้เกมทางการเมืองของปมที่เกิดจากหัวเลือกสวสายสีน้ำเงินก็เลยต้องตีกลับมาว่าเป็นหัวเลือกสวสายสีส้มก็มีเหมือนกันแล้วอาจจะเอาไปใช้อาจจะเอาไปใช้เป็นเงื่อนไขในการซักฟอกก็เป็นไปได้จริงๆมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองหรือจริงๆแล้วมีข้อกฎหมายที่อ้างอิงและพาดพิงไปถึงอันนี้กำลังรอพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ากกต.กำลังทำงานนี้อยู่จริงๆหรือเปล่าจากรายงานข่าวที่อ้างอิงว่าสำนวนยังคงเหลืออยู
1: ่สัปดาห์ก่อนคุณเสาวลักษณ์พูดถึงวันที่28เดือนนี
0: ้
1: ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญแล้วก็เรามองกันถึงขั้นที่ว่าผลลัพธ์จากกกต.จะส่งผลบางอย่างหรืออาจจะมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับคดีบัตรเลือกตั้งตอนนี้มันยังมีผลอะไรอยู่ไหมครับ
0: จริงๆถ้าเราเทียบกับคดีในวันที่14กันยายนแล้วในศาลรัฐธรรมนูญดูจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็จะต้องไปเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยซะแล้วแหละ
1: ไม่น่าหนักใจไว
0: ้ไม่น่าหนักใจ
1: ครับ
0: จริงๆอาจจะออกมาในทิศทางที่เราเคยวิเคราะห์กันหนึ่งก็คือเป็นการบริหารจัดการภายในของกกต.เองแต่ถ้าเป็นการบริหารจัดการภายในของกกต.แล้วทำไมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบัตรเลือกตั้งในภายหลังแต่อาจจะมีเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วพอที่จะเอามาชี้ขาดเป็นเหตุผลสำหรับบอกว่าบัตรเลือกตั้งนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็ได
1: ้
0: เทียบดูวันที่14กันยายนเราวาดฉากทัศน์ทางการเมืองเอาไว้เยอะมากเลยทีเดียวทั้งที่เป็นเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองที่พอจะต้องเดินมาเจอกันครึ่งทางอาจจะโดนบ้างก็ได้ในฝ่ายการเมืองเพื่อให้สังคมหายเคลือบแคลงสงสัยแต่จริงๆแล้วไม่โดนเลย
1: ครับ
0: อันนี้เป็นอีกคดีนึงที่อาจจะไม่โดนเลยก็ด้วย
1: ค่ะเรามองไปถึงอีก1พรรคการเมืองที่เรายังไม่ได้พูดถึงแล้วก็ผมมองว่าก็เก็บแต้มได้นะ
0: ค่ะ
1: ในการโชว์บทบาทของการตรวจสอบไม่ว่าจะหัวสวเรื่องของ THAI นะฮะ Thai AI Passport อย่างพรรคประชาธิปัตย์คือกลายเป็นว่าบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้คล้ายกับพรรคเพื่อไทยก็คือสงวนท่าทีแล้วก็ทำงานของตัวเองไปเก็บแต้มไปเรื่อย
0: ๆก็น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังต้องบอกว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูพรรคอย่างน้อยการเก็บแต้มทางการเมืองผ่านการติดตามตรวจสอบรัฐบาลพร้อมๆไปกับพรรคประชาชนอาจจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์สร้างความเชื่อมั่นภายในของพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นมาด้วยก็ได้แต่จะให้พรรคประชาธิปัตย์แสดงตัวชัดเจนแล้วจะเปลี่ยนขั้วทางการเมืองหรือจะยืนหยัดอยู่บทบาทฝ่ายค้านซะทีเดียวอาจจะไม่ชัดเจนขนาดนั้นพรรคประชาธิปัตย์อาจจะต้องวางตัวอย่างประนีประนอมกับทุกฝ่ายแต่ก็ต้องทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านไปด้วยการประนีประนอมกับทุกฝ่ายก็ไม่ใช่ว่าจะคาดหวังจะไปร่วมรัฐบาลแต่การทำงานอย่างเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์และไม่เลือกที่จะยึดโยงอยู่กับพรรคประชาชนอาจเป็นเพราะคะแนนนิยมทางการเมืองหรือสังคมอนุรักษ์นิยมทางการเมืองกำลังเติบโตขึ้นก็เป็นไปได้แต่ถ้าจะไปเลือกเลยโดยสุดโต่งว่าพรรคประชาธิปัตย์มีสไตล์ทางการเมืองไม่ได้แตกต่างกับพรรคประชาชนสักทีเดียวก็อาจจะทำให้ถูกครหาได้ว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นการเมืองที่แตกต่างไปอย่างน้อยก็เป็นแค่พรรคสีส้มเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับ
0: หลายคนกำลังไม่ตอบรับทางการเมืองกับพรรคสีส้มถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นอะไรที่แตกต่างจากพรรคสีส้มแต่ยังมีจุดยืนในส่วนของพรรคฝ่ายค้านและการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตรงนี้แหละพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถฟื้นตัวเองในทางการเมืองได้ด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวรอดูว่าคดีจากแค่คดีหัวสวส่งผลกระทบถึงทุกขั้วทุกฝ่ายทางการเมืองได้ขนาดไหนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์ครับ

0: สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นพรมแดนทางบกหรือว่าพรมแดนทางทะเลครับคุณผู้ชมตอนนี้กำลังเดินหน้าอย่างเข้มข้นตามวิถีที่คาดการณ์กันไว้นะครับ
1: We are sincerely hopes that Thailand will engage constructively in this process and pave the way to the normalization of our bilateral relationship.
2: Instead of engaging fully and sincerely through bilateral dialogue, Cambodia has repeatedly vilified Thailand through false narratives, distortion of facts, and unfounded accusations against us almost on a daily basis.including at international forums. And it does this by playing the role of a victim with a sense of self-righteousness aimed at claiming the moral high ground.
0: UNCLOS มีการพูดคุยกันแล้วสถานการณ์ทางบกเราพูดคุยกันมาตลอดว่ามีแนวโน้มหรือว่ามีความร้อนแรงที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดอีกแล้วหรือไม่ขนาดไหนวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งรวมถึงวิเคราะห์ไปข้างหน้ากับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณอุลชัย
0: อาจารย์ผมพาลงทะเลก่อนนะตอนนี้สถานการณ์พรมแดนทางทะเลพูดคุยอันครอสกันเอาเบื้องต้นที่อาจารย์ได้ติดตามเนี่ยสถานการณ์มันเป็นคุณเป็นโทษกับฝ่ายไหนมากกว่ากัน
3: จริงๆเรื่องทะเลไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันตั้งต้นไม่ถูกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็คือถ้าคุณอุลชัยจำได้ก็คือตั้งแต่ลอนดอนก็จะขีดเส้นของตัวเองจากหลักเขตสุดท้ายที่ต่อเนื่องจากทางบก
0: ครับ
3: ก็คือหลักเขตที่73ตรงนั้นมันจะอยู่ที่บ้านหาดเหล็กลอนดอนก็บอกว่าฉันจะเอาทะเลด้วยสมัยก่อนมันยังไม่มีเรื่องทะเล
0: ครับ
3: ให้มาวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่าลอนดอนเนี่ยก็ลากจากทางบกลงทะเลแล้วก็ลากเป็นเส้นตรงขวางมาอย่างนี้ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็คือผ่าครึ่งเกาะกูด
0: ครับ
3: นี่คือเส้นของลอนดอนนะฮะนั้นปี2515ถัดมาอีกปีหนึ่งนะครับเราก็บอกว่ามันไม่ใช่เส้นนั้นถ้าจะเอาตามหลักทะเลสากลมันก็จะเป็นเส้นที่เราลากออกมาอีกเส้นหนึ่ง
0: ครับ
3: ซึ่งเราเรียกว่าเนี่ยถ้าตามหลักทะเลเนี่ยมันต้องเส้นนี้มันคือมัธยะก็คือเส้นที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างสองประเทศนะครับพอทีนี้พอมันมามี MOU 44ก็ไม่ได้พูดถึงว่าเส้นไหนถูกเส้นไหนผิดแต่มาพูดถึงว่าทรัพยากรที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราจะแบ่งกันยังไง
0: ครับ
3: นะครับมันเริ่มต้นมาแบบนั้นแล้วการเจรจาตั้งแต่2544จนถึง2549เนี่ยมันก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะ
0: ครับ
3: ก็คือว่าไอ้ทั้งแก๊สและน้ำมันที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยเราจะแบ่งกันแบบไหนก็ปรากฏว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแบ่งไอ้แปลงที่มันเป็นที่เขาบอกว่าไอ้ 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะฮะแบ่งมันเป็น3บล็อก
0: ครับ
3: บล็อกที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็แบ่งกัน 50-50 แล้วก็บล็อกที่อยู่ใกล้ไทยบล็อกที่อยู่ใกล้กัมพูชาก็ใช้สูตรไทยเสนอไปใช้สูตรว่า 70-30 หมายความว่าใกล้ใครก็คนนั้นได้เยอะกว่านะฮะแต่ก็ต้องใช้คำว่าดีแล้วที่ตกลงกันไม่ได้ในห่วงเวลานั้น
0: ทำไมอาจารย์
3: เพราะว่าบริษัทที่เขาสำรวจ
0: อ
3: ยู่และใช้เขาบิ๊กไม่มันก็คือมาจากอเมริกานั่นแหละที่หากินกับอ่าวไทยมาโดยตลอดก็ไปกระซิบข้างหูฮุนเซนบอกว่าไอ้ตรงสองข้างเนี่ย มันเหลือไม่เท่ากันความหนาแน่นน่าจะอยู่ฝั่งใกล้กัมพูชา
0: ครับ
3: เพราะว่าเราชดช่วงชัชวาลตั้งแต่ปีไหนล่ะที่อ่าวไทยใช่ไหมครับก็คือเราขุดมาตั้งแต่ปี2524-25สมัยยุคพลเอกเปรมเราก็เป็นยุคชดช่วงชัชวาลตรงอ่าวไทยแล้วบริษัทผู้สำรวจนี่ก็บอกว่าเนี่ยเขาเลยไปเป่าหูฮุนเซนบอกว่าไม่ต้อง30-70เอาเป็น90-10ก็หมายความว่าหวังว่าไอ้ที่มันติดไปทางเขมรมันเหลือเยอะมันก็จะได้90คุ้มๆใช่ไหม
0: 7-3ก็เยอะแล้วนะ
3: ก็เขาโลภไงแต่ความโลภนั่นแหละมันเป็นผลดีเพราะว่าตกลงกันไม่ได้
0: ครับ
3: พอตกลงกันไม่ได้ก็คือมันตั้งต้นมันก็ผิดแล้วใช่ไหมฮะตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็คือผู้มีอำนาจทั้งสองประเทศ
0: ครับ
3: ที่อยู่ในทางการเมืองเหมือนกันพอตกลงไม่ได้เราก็มีปัญหาทางการเมืองปี49ก็คือรัฐประหารใช่ไหมครับก็ ท่านพลเอกสนธิใช่ไหมฮะก็รัฐประหารอันนี้ก็ม้วนเสือกับ
0: ครับ
3: ม้วนไปมันก็หายไปนานจน
0: ไม่ต้องคุยกันแล
3: ้
0: ว
3: ไม่ต้องคุยนะฮะจนกลับมาอีกทีนึงก็รุ่นลูก
0: ครับ
3: รุ่นลูกเป็นนายกใช่ไหมฮะก็เอากลับขึ้นมาพูดกันใหม่
0: อาจารย์ผมขั้นตรงนี้นิดหนึ่งอาจารย์บอกว่าติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกอาจารย์กำลังหมายถึงคุณต้องเคลียร์เรื่องเส้นแบ่งให้มันชัดก่อน
3: ใช่
0: ค่อยไปคุยกันเรื่องแบ่งผลประโยชน
3: ์ใช่
0: อ
3: ัน
0: นี้เส้นยังไม่จบ
3: เส้นยังไม่จบแต่จะเอาข้างล่างแล้วก็อย่างที่ผมบอกไงครับลอนดอนก็ยังยึดคือถ้าคุณอุเรชัยสังเกตนะก็คือไอ้เส้นที่เขาลอนดอนลากเนี่ยมันก็คือผ่าเครื่องก่อกูดแต่เส้นเราลากเนี่ยมันทะแยงลงไปแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็น2เส้น
0: ครับ
3: พอ2เส้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้พื้นที่ระหว่าง2เส้นเนี่ยนั่นแหละที่จะแบ่งกันก่อนไปฮะมันก็คุยกันง่ายอ่ะนะก็คือถ้ามองในแง่ของผู้มีอำนาจตัดสินใจได้นะครับแต่ว่าในเรื่องที่มันพัฒนามาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เนี่ยมันก็เกิดจากทางบกก่อนก็คือขัดแย้งกันที่ทางบกใช่ไหมก็ยิงกันลบกันสองรอบมันก็มาถึงจุดที่ว่าเอ้าอย่างนั้นทางบกเนี่ยยังไม่จบทะเลก็ให้มันจบไปก่อนก็คือไม่ต้องคุยกันก็ยกเลิก MOU 44ใช่ไหม
0: คร
3: ับ ซึ่งตรงนี้แหละที่ผมบอกว่ามันไม่ควรจะมีตั้งแต่ต้นเพราะตราบใดที่คุณยังตกลงว่าคุณจะแลกเส้นแบบไหนไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมันไม่ได้ยึดโยงกับสากลแต่พอเรายกเลิก MOU 44ตอนนี้ต้องถือว่าเราไปอยู่ในสากลแล้วเพราะกฎหมายทะเลอันนี้ดิ้นไม่ได้นะคุณอุรชัยก็คือว่ามันจะบอกชัดเลยว่าคุณจะลากเส้นจากฝั่งทะเลตรงไหน
0: ครับ
3: แล้วทุกวันนี้มันดีในแง่ที่ว่าขนาดปลาโลมาอยู่ที่ไหนมันยังส่องเจอก็ลองนึกออกใช่ไหมฮะแล้วคุณจะไม่รู้เฉยๆว่าชายฝั่งของคุณอยู่ตรงไหนแล้วการลากเส้นตามกฎหมายทะเลก็คือว่าไอ้เส้นหน้าน้ำภายในมันก็คือเส้นฐาน
0: ครับ
3: ที่จะลากออกไปแล้วตามสิทธิ์ก็คือว่าคุณมีสิทธิ์อยู่เท่าไหร่12ไมล์ทะเลแรกมันก็คือทะเลอาณาเขตของคุณต่อไปอีก12ไมล์ทะเลรวมเป็น24ไอ้ตรงเนี้ยมันคือเขตต่อเนื่องมันก็ยังเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แต่มันไม่ใช่อธิปไตย 100%
0: ครับ
3: แต่ในแง่ของความมั่นคงอะไรสารพัดเนี่ยคุณก็ยังใช้ของคุณได้นะครับส่วนที่มันมีปัญหาเนี่ยก็คือไอ้ที่มันจะทับซ้อนกันก็คือวัดออกไปต่อจากไอ้เส้นที่24นะฮะระยะที่24ไมล์ทะเลเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ถ้าประเทศมันกว้างใหญ่ไพศาลนะอย่างออสเตรเลียกับอินโดนีเซียอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มานั่งคุยกันเรื่องไอ้เส้นพวกนี้เขาคุยกันเรื่องเส้นไหลทวีปแล้วไหลทวีปนี่คือเส้น350กิโลเมตรไมล์นะฮะประมาณนั้นเพราะมันทะเลมันใหญ่แต่ที่เรามีแผ่นดินติดกันแล้วก็จากจุดที่ลากเส้นมันก็ผิดกันแหละพอมันผิดกันแล้วเนี่ยมันจะไปบอกว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นของใครเท่าไหร่มันก็ไม่ถูกแล้วใช่ไหมฮะก็นั่นแหละพอมันถึงจุดนี้นะครับก็ต้องบอกคนไทยพี่น้องคนไทยว่าสบายใจได้มันจะไม่ใช่ 26,000 กว่าตารางกิโลเมตร
0: หมายถึงจะเป็นคุณกับเรามากกว่า
3: เป็นคุณกว่าครับ
0: ถ้าเราใช้กฎหมายทางทะเลเป็นตัวตั้ง
3: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการอันครอสที่ดำเนินกันอยู่ตอนนี้เราต้องกลัวอะไรเราต้องกังวลอะไรไหมครับอาจารย์
3: ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าทั้ง5ท่านก็คือเอ็กซ์เพิร์ททั้งนั้นไม่มีใครเหนือกว่าใครกฎหมายก็ฉบับเดียวกัน
0: ครับ
3: นะครับข้อตกลงก็อันเดียวกันแล้วก็มันมีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้ว1เคส
0: ครับ
3: นะครับก็คือติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียไม่ใช่จู่ๆเข้าอันครอสนะคุณอุรชัย
0: ครับ
3: ติมอร์ตะวันออกเพิ่งเป็นประเทศเมื่อปี2002แล้วก็มาเริ่มก็คือเดิมทีเดียวเขาอยู่กับอินโดนีเซียใช่ไหมครับเรื่องทะลงทะเลมันก็เลยเป็นอินโดนีเซียกับออสเตรเลียแต่พอติมอร์ตะวันออกแยกออกมาไอ้ 5,000 กว่าตารางกิโลเมตรที่เขามีอยู่เนี่ยนะฮะมันก็กระจิกเดียวนะ
0: ครับ
3: กระจิกเดียวถ้าจะวัดจากเอาหน้าน้ำของทะเลในขณะที่ออสเตรเลียกับอินโดนีเซียเดิมเนี่ยเขาเอาไหลทวีปแล้วทีนี้พอออสเตรเลียมาคุยกับติมอร์ตะวันออกเพราะว่าฉันจะเอาไหลทวีปติมอร์ก็บอกว่าที่ฉันมันไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ต้องวัดจากนี่แหละ52ไมล์แรกอันนี้ก็คือเป็นของฉัน
0: ครับ
3: 12ไมล์ที่2ก็ยังเป็นของฉันอยู่ต่อไปอีกนู่นแหละฮะถึง200ไมล์ทะเลถึงจะเรียกว่าเขตทับซ้อนโอเวอร์แลปปิ้งกันนะฮะก็อยู่เถียงกันอย่างนี้ตั้งแต่ปี2003เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็มีการลงนามกันแล้วนะว่าจะแบ่งแบบไหนแบบไหนแต่ก็ไม่ลงกันไอ้ที่เส้นนี่แหละ
0: ครับ
3: ก็คื ติมอร์ตะวันออกบอกว่าฉันอยากได้เส้นมัธยฐานก็คือเส้นกึ่งกลาง
0: ครับ
3: ออสเตรเลียบอกว่าไม่เอาเส้นไหลทวีป ซึ่งมันกว้างใหญ่มากมันก็เลยเข้าไปสู่อันครอสเมื่อปี2016
0: ครับ
3: คิดดูนะคุยตั้งแต่2003มาถึง2016ตกลงกันไม่ได้ก็เลยไปเข้าอันครอสแล้วเข้าอันครอสเนี่ยปกติก็คือโดยระเบียบใช่ไหมฮะก็คือตั้งคณะกรรมการตามที่เหมือนที่เราทำกับกัมพูชานั่นแหละเขาก็ทำแบบนั้นทุกกระบวนการคุยกันมาถึง1ปีแรกก็บอกว่ายังไม่ลงกันขยายอีกปีนึงจนมาถึงเดือนเมษาพฤษภานะฮะเมษาก็คือสิ้นสุดละปีที่2ปี2018ก็อันครอสนี่แหละก็ปรากฏว่ามีรายงานออกมา91หน้าที่เป็นรายงานของคณะกรรมการบอกว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับและยังไม่รวมกับภาคผนวกอีก28ภาค

0: คือมันมีหลายพันหน้าคุณอุลชัย
1: หมายความว่ากระบวนการที่เขาเถียงกันมา13ปีจบได้โดยอันครอส
0: ไม่จบ
1: เอาไม่จบอยู่ดีนะอาจารย์
0: ไม่จบครับก็ถึงที่สุดแล้วกลับไปคุยกันอันเดิม
1: แล้วของเราจะจบไหมครับเนี่ย
0: ก็มันก็คือตัวอย่างแล้วไงนะครับมันก็คือตัวอย่างมันก็คือถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นการเจรจาแล้วมันทำให้เห็นเขต
1: ครับ
0: พื้นที่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมาตกลงกันตรงไหนไม่ได้เอาเส้นใครไม่ได้เอาอะไรนะฮะก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาในข้อตกลงนั้นก็คืออันนี้ไม่ใช่อันครอสแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่เอาประโยชน์จากอันครอสมาใช้ไม่ได้ลงนามกันเพราะอันครอสนะครับก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยเอาเส้นนี้แล้วก็เอาสร้างเป็นเขต special regime ขึ้นมา
1: ครับ
0: เขาก็เลยเรียกว่าเป็น great sunrise regime special regime ขึ้นมาแล้วก็สำรวจพร้อมกันแล้วก็ได้เจอว่าไอ้ข้างล่างนั้นเนี่ยมันมีอยู่ประมาณตีเป็นเงินมันประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: มาสรุปกันก็คือก็ลงนามทวิภาคีซึ่งไม่ได้เอาอันนั้นมาใช้ 100% แต่มันก็เป็นโครงร่างให้เห็น
1: เป็นสารตั้งต้นมาต่อได้
0: ใช่ครับก็มาตกลงกันได้ก็คือปี2018
1: ครับ
0: แล้วสาเหตุที่ตกลงกันได้เพราะออสเตรเลียยอมให้ติมอร์ตะวันออกได้มากกว่าแต่บนพื้นฐานอะไรฉันต้องเป็นคนสัมปทาน
1: ครับก็มีการต่อรองกัน
0: นั่นแหละ
1: แต่ว่าผมเชื่อว่าออสเตรเลียกับติมอร์ตะวันออกไม่ได้มีปัญหาทางวัฒนธรรมทางการเมืองเหมือนเรากับกัมพูชาอาจารย์ของเรามันจะยากกว่าในเรื่องนี้หรือเปล่า
0: เราทำมาหากินมาด้วยกันยาวนานอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วไอ้เรื่องเขตดงเขตแดนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทะเลาะใช่ไหมครับก็มันก็เริ่มตั้งแต่ไอ้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาเมื่อปีพ.ศ.2505
1: ครับ
0: แล้วตั้งแต่2505เนี่ยเราไม่มองหน้ากัน10ปีนะคุณอุลชัยไม่มองหน้ากันเลยไม่คุยกันเลยนะครับแต่มันก็คือเรื่องชาตินิยมเหมือนเดิมก็คือเอาไปรับใช้อำนาจของคนที่อยากจะรักษาอำนาจในทางการเมืองในยุคนั้นก็คือเจ้านโรดมสีหนุกนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่ามันมีอิทธิพลมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงด้วยโดยไม่มีกติกาอะไรแล้วก็ไอ้ตรงปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชามันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสรรพนามด้วยซ้ำยกมือนะครับเสียงส่วนใหญ่ก็คือชนะแล้วเราเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยเราตามไม่ทันอยู่แล้วในเรื่องของมหาอำนาจเขาจะคิดอะไรกันในยุคนั้นอย่าลืมว่ามันคือยุคสงครามเย็นเราต้องต้านคอมมิวนิสต์ตั้งอะไรสารพัดนั่นแหละมันถึงจุดที่เรียกว่าสมัยนั้นคือบ้านเราก็คือจอมพลสฤษดิ์แค้นนะจอมพลสฤษดิ์เนี่ยแค้นนะถึงขนาดว่าบ้านหลังจะมาทวงคืนนะครับแล้วเราก็ไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกอีกเลยนั่นแหละจากจุดนั้นนะครับแต่ทีนี้ไอ้ทะเลเนี่ยมันคือมาตรฐานนะมันดิ้นไม่ได้ก็คือว่าแล้วยิ่งทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่ผมบอกว่าขนาดฝูงปลาอยู่ที่ไหนเรายังเห็นเลยในทะเล
1: ครับ
0: แล้วไอ้เส้นไอ้ทะเลภายในของแต่ละประเทศคุณยิงลงมาคุณเห็นหมดแหละ
1: คุณจะลากผิดได้ยังไง
0: ไม่มีทางผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็การทำมุมกี่ลิฟต์ลงลิฟต์ดากี่องศาเหนือตะวันออกตะวันตกอะไรเนี่ย ก็แล้วแต่นะมันมาตรฐานอยู่แล้วและมันมีตัวอย่างไทยเราเนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วกับ2ประเทศในพื้นที
1: ่ครับ
0: เดียวกันที่อยู่ในอาณาเขตเดียวกันนี่แหละคือ1เราตกลงกับเวียดนามตั้งแต่ปี2540แล้วก็แบ่งจัดสรรผลประโยชน์กันเรียบร้อยแล้วลองนึกดูนะฮะคุณอุลชัยคิดว่าเวียดนามกับกัมพูชาเนี่ยประเทศไหนมีทะเลอาณาเขตมากกว่ากัน
1: เวียดนาม
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่เวียดนามก็ยังมีที่ทับซ้อนกับเราในทะเลน่ะ6,074 ตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: นี่คือประเทศแรกแล้วเวียดนามขอน้อยกว่าอีกนะก็คือในพื้นที่ 6,074 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเวียดนามขอแค่ 32.25% แต่ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเพราะว่ามันเล็กไง
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ 26,000 นะครับนั่นคือจุดหนึ่ง 2,541 ลงนามกัน
1: ครับ
0: ต่อมาคือมาเลเซียแล้วคุณอุลชัยคิดว่ามาเลเซียกับเขมรเนี่ยประเทศไหนมีหน้าน้ำสากลมีทะเลสากลมากกว่ากัน
1: มาเลเซียต้องเยอะกว่านะ
0: เยอะกว่าอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ยังมีที่ทับซ้อนกับเราที่อ่าวไทยเนี่ย 7,250 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น
1: ก็เคลียร์กันจบได้
0: จบได้แล้วก็แบ่งแก๊สกันแล้วเรียบร้อย
1: ครับ
0: ตั้งแต่ปี48แล้วแก๊สที่สูบขึ้นมาใช้ทุกวันนี้นะฮะก็คือวันหนึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต
1: ครับ
0: แบ่งกันคนละ500ล้านทุกวันทำไมตกลงได้แต่ทำไมกัมพูชากับจิตลิตเนี่ยมันมีปัญหาเพราะมันมีปัจจัยทางการเมืองข้างในและผลประโยชน์ของกลุ่มอำนาจการเมืองแอบแฝง
1: ซึ่งปัจจัยทางการเมืองข้างในที่อาจารย์ว่าเนี่ยผมพาอาจารย์จากทะเลขึ้นบกม
0: ัน
1: ก็ปัญหาเดียวกันเลย
0: ใช่
1: ปัจจัยการเมืองเหมือนกันเลย
0: ใช่
1: แล้วปีหน้านี้ใช่ไหมครับที่กัมพูชาจะมีการเลือกตั้ง
0: เลือกตั้งท้องถิ่น
1: ครับ
0: นะครับเขาเรียกว่ามันเป็นการเลือกตั้งในระดับถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือพวกอบต.เทศบาลอะไรพวกนี้นะฮะก็ระดับท้องถิ่นมันก็จะทั้งประเทศนั่นแหละเลือกตั้งวันเดียวกัน
1: มีอะไรต้องกังวลในทางบกว่าจะเกิดความรุนแรงไหมครับเพื่อที่จะหาประโยชน์จากความนิยมทางการเมืองในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
0: มันต้องชั่งว่าฮุนเซนกล้าเปิดหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับคือสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่ฮุนเซนทำเนี่ยก็คือเพื่อแก้หน้าตัวเองเพราะสิ่งที่ฮุนเซนต้องแก้หน้าก็เพราะว่าเราไม่ได้สร้างนะฮุนเซนพลาด
1: ครับ
0: ที่มาทำสงครามกับเราสองรอบแล้วก็ไอ้แนวเส้นสีแดงที่คุณอ้างไว้เนี่ยมันก็ถูกลบไปแล้วทุกวันนี้มันก็เหลือแนวเส้นสีน้ำเงินอย่างเดียวแล้วแนวเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคนที่มาเติมเต็มความหมายของแนวเส้นนี้ไม่ใช่เรานะ
1: ครับ
0: คือสมรังสีซึ่งตอนนี้มหาอำนาจนอกประเทศหนุนเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสยุโรปและอเมริกาหนุนเขาอยู่แล้วเขามาเติมเต็มไอ้แนวเส้นสีน้ำเงินที่เราสถาปนาความมั่นคงในชายแดนแล้วเรียบร้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาควายนะฮะเนิน350เนิน5ลุง500อะไรพวกนี้สัตตโสมอะไรพวกนี้เราสถาปนาความมั่นคงแล้วเรียบร้อยมันก็เลยทำให้เราเห็นหมดทุกอย่างแล้วถ้าคุณจะเคลื่อนผลเคลื่อนรถถังเคลื่อนอะไรเราเห็นหมดกล้าไหมนั่นคือจุดหนึ่งจุดที่สองก็คือว่าที่เราเห็นว่ามันก็มาขุดคูเลตอยู่นี
1: ่ครับ
0: มันก็มาเย่อๆอยู่ตรงนี้นะแต่อย่าลืมนะว่าสิ่งที่เขาทำอย่างนี้เพื่อเขาต้องการแก้หน้าเขาแต่เราบอกว่าให้กบคูเลตนี้ซะเห็นไหมไอ้ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยเห็นไหมเขาก็กลบเพราะอะไรเพราะคุณกำลังละเมิดแถลงการ27ธันวา
1: ซึ่งเราลงนามร่วมกันไว้
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วคุณเรียกร้องให้เราปฏิบัติตามอันนี้แต่ทำไมคุณทำล่ะ
1: ขุดใหญ่เลย
0: นะครับแต่อย่าลืมว่าอันเนี้ยมันคือแก้หน้าฮุนเซนได้แล้วนะ
1: ครับ
0: เมื่อคุณถ่ายทำเสร็จคุณก็เอาไปสื่อสารกับคนข้างในบอกว่าสิ่งที่สมรังสีอธิบายบอกว่าแนวเส้นสีน้ำเงินนั้น มันคือความผิดพลาดของฮุนเซนที่ทำให้กัมพูชาสูญเสียดินแดนไปแล้ว 26,000 กว่าตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ซึ่งจริงหรือไม่จริงไม่มีใครรู้แต่บอกถ้าให้เราตอบคือไม่จริง
1: ครับ
0: แต่สมรังสีบอกว่าจริงฮุนเซนก็จะตอบว่าไม่จริงและฮุนเซนก็เลยต้องมาสร้างสถานการณ์ยั่วยุปลุกปั่นที่ชายแดนเพื่อแก้หน้าตรงนั้นหวังผลเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันปัจจัยสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่ามันจะเหลื่อมกับเลือกตั้งใหญ่ปีเดียว
1: ครับ
0: นะครับใครได้ชัยในท้องถิ่นมันก็คือการรับประกันว่าเลือกตั้งใหญ่คุณก็จะชนะมันมีอยู่ทั้งหมด 11,622 ที่นั่งแล้วอำนาจของท้องถิ่นอันนี้นะครับมันมีอำนาจก็คือว่ายังมีสิทธิ์เลือกสว.
1: โอ้เดิมพันมันสูงเหมือนกันนะครับ
0: สูงครับก็คือนี่คือสาเหตุสำคัญเลยนะที่ฮุนเซนยุบพรรคกู้ชาติเมื่อปี2017ก็เพราะว่าพรรคกู้ชาตินี้แบ่งครึ่งในฐานคะแนนในท้องถิ่น
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาไม่ยุบเลือกตั้งใหญ่เนี่ยฮุนเซนแพ้นะถ้าไม่โกงแต่2018มันไม่มีฝ่ายค้าน2023หยิบมานิดนึงก็คือพรรคฟุนซินเพกเอามาประกอบในความชอบธรรมเท่านั้น คือเลือกตั้งตั้งแต่2018เป็นต้นมาเนี่ยคุณอุระชัยมันไม่ได้สนใจว่าชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมแต่เอาไว้เพื่อสร้างความชอบธรรมเฉยๆแต่บนพื้นฐานที่ว่าคุณมีแบ็คใหญ่มากคือจีน แต่ตอนนี้เมื่อจีนไม่แบ็คแล้วคุณทำเหมือนเดิมไม่ได้
1: จำเป็นไหมครับว่าถ้าจะมีการปะทะครั้งต่อไปคุณเซนต้องตัดสินใจให้มันเกิดขึ้นภายในปีนี้
0: เป็นไปได้ในแง่ที่ว่าเมื่อฮุนเซนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาก็ต้องชั่งตัววัดด้วยนะว
1: ่
0: าถ้าเขาต้องเปิดกับประเทศไทยจริงๆครั้งที่3เนี่ยกองทัพไทยบอกว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายมันอาจจะถึงบ้านฮุนเซนที่ตาขมเหลาเพราะเราประกาศให้ฮุนเซนเป็นภัยคุกคาม
1: คือเราก็เอาให้จบเหมือนกัน
0: ให้จบเหมือนก
1: ัน แต่เราประกาศไปก่อนล่วงหน้า
0: ใช่แล้วฮุนเซนจะกล้าไหม
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าถ้ามันจำกัดวงได้เหมือนเดิ
1: ม
0: มันเปิดได้อยู่แล้วหมายความว่าเปิดได้ก็คือว่ายิงกันพอสมน้ำสมเนื้อโอเคโทรศัพท์ตกลงกันนะ

0: แต่ตอนนี้มันโทรไม่ได้แล้วนี
1: ่ครับ
0: ตั้งแต่มีอังเคิลเกิดขึ้น
1: ตั้งแต่มีคลิปเสียงนะ
0: ใช่
1: ไม่อยากคุยด้วยแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีใครกล้าคุยแม้กระทั่งคนที่เคยไว้เนื้อเชื่อใจคุณเซนโทรไปเมื่อไหร่ก็รับเมื่อนั้นไม่ว่าที่ไหน
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งคุณเซนโทรมาหาเขาหรือเขาจะให้เขาโทรไปหาคุณเซนไม่มีทางนะตอนนี้แต่คุณเซนโทรมาก็ไม่มีใครรับอยู่แล้วเพราะคุณทำอันนี้มันผิดพลาดใหญ่หลวง
1: ครับนี่เป็นเดิมพันสำคัญของทั้งสองประเทศนะครับชวนคุณผู้ชมคุยกับอาจารย์มาเอาจากทางบกขึ้นมาทางทะเล ปัจจัยอาจจะต่างกันนะครับแต่ว่ารอดูว่าผลลัพธ์ในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรที่ออกมาออกดอกออกผลให้เราได้เห็นวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ยินดีครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของห้องข่าวไทย PBS นะครับนิวส์รูมพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: กันนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีตอนนี้ผ่านมาเกือบ3ชั่วโมงนะคะเวลานี้นายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครจากกลุ่มผึ้งหลวงก็เริ่มทิ้งห่างจากคู่แข่งที่ตามมาเป็นอันดับ2อย่างนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนนะคะบรรยากาศตอนนี้กลุ่มผึ้งหลวงก็เรียกว่าเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้งแล้วนะคะเราจะไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณพรวิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากที่ทำการพรรคผึ้งของที่ทำการของกลุ่มผึ้งหลวงกันนะคะเชิญค่ะ
3: คุณผู้ชมครับภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้ผ่านมากว่า2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับแล้วก็คะแนนตอนนี้นะครับนายณฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงนะครับก็นำอาจารย์เดชรัตน์นะครับไปกว่า 20,000 คะแนนครับบรรยากาศที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณตำบลบางครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับจุดนี้นะครับเป็นวอลลุ่มของนายณฤพลเย็นประเสริฐนะครับที่จะมีการแถลงหลังจากนี้ครับซึ่งขณะนี้นะครับยังคงอยู่ภายในวอลลุ่มแล้วก็มีการมอนิเตอร์คะแนนอยู่ตลอดเวลาครับคุณผู้ชมครับอยากให้ดูบรรยากาศณขณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีสื่อมวลชนนะครับมาปักหลักนะครับรอทําข่าวนะครับซึ่งก็จะเป็นการรอแถลงนะครับอย่างเป็นทางการของนายณฤพลเย็นประเสริฐนะครับแม้ว่าขณะนี้คะแนนจะห่างจากคู่แข่งพอสมควรครับด้านหลังก็จะเป็นแบ็คดรอปสําหรับจุดแถลงครับขณะเดียวกันนะครับก็จะมีประชาชนนะครับบางส่วนที่ก็มีการเดินทางนะครับมาให้กําลังใจกับนายณฤพลเย็นประเสริฐนะครับสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับสัมภาษณ์อันนี้คือเดินทางมาจากที่ไหนครับ
4: ไซน้อยครับ
3: ไซน้อยนะครับ
4: ครับ
3: เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: ตอนนี้เดินทางมาทำอะไรครับ
4: มาเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัคร
3: พอได้ทราบผลคะแนนคร่าวๆแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็มีความยินดีนะครับกับผู้สมัครที่มีคะแนนนำ
3: ครับนโยบายอะไรหรือว่าสิ่งอะไรที่อยากให้มีการพัฒนาต่อไปสำหรับนายกอบจ.คนต่อไปครับ
4: ก็ตามที่ได้ฟังโซเชียลเนาะที่ผู้สมัครได้จากจำนวนผู้มีสิทธิ์แนะนําตนนะครับผ่านสื่อต่างๆนะครับก็มีความรู้สึกดียินดีกับพี่น้องผู้สมัครชาวจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดนะครับที่ได้รับการสื่อสาร
5: 80,000
4: จากผู้สมัครหมายเลข1นะครับก็ยินดีด้วยครับ
3: ก็เป็นการมาเฝ้าติดตามนะครับของประชาชนนะครับที่มารอฟังผลคะแนนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในวอลลุ่มนะครับขณะนี้นะครับนายฤพลเย็นประเสริฐนะครับก็อยู่บริเวณด้านในนะครับก็ยังคงเฝ้ารอการติดตามผลคะแนนอย่างเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีจอโปรเจคเตอร์นะครับที่ฉายคะแนนอย่างเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาครับซึ่งผลการนับคะแนนณขณะนี้นะครับนับไปแล้วประมาณ 41.7% นะครับส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ณขณะนี้นะครับประมาณ 156,700 กว่าคนครับอันนี้เป็นจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่นับแล้วนะครับผมขณะที่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับผู้สมัครหมายเลข4จากพรรคประชาชนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 57,000 กว่าคะแนนครับซึ่งก็ห่างกันอยู่พอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับนายณฤพลเย็นประเสริฐนะครับก็จะมีการแถลงนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้เองก็ได้มีการให้ข้อมูลนะครับกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าหลังจากที่ผลคะแนนมีการนับมาแล้วประมาณ 50% ก็จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ
5: วันนั้นเป็นการเลือกตั้งที
2: ่ขอบคุณคุณพรพิเศษค่ะ
6: ขอบคุณค่ะส่วนช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณอินทัศน์เพชรประสมกุลค่ะ

สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ผลงานสุดยอดของทีมเทควันไทยครับหลังจากที่คว้า3เหรียญทองประเดิมในศึกเอเชียนเกมตอนนี้ทีมไทยอยู่อันดับ5ในตารางเหรียญรวมครับเทควันรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นครับไทยเข้าชิงเหรียญทองครบทั้ง3อีเวนต์ที่ชิงชัยในเอเชียนเกมครั้งแรกโดยปีนี้เทควันชิงชัยทั้งหมด5อีเวนต์แต่ละชาติส่งแข่งได้ไม่เกิน3อีเวนต์ครับเริ่มจากประเภทคู่ผสมนิดสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับต้นจ่าเอกพักพงเดชเจริญดีกรีแชมป์โลก2สมัยพบเจ้าภาพญี่ปุ่นปรากฏว่าทีมไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมชนะญี่ปุ่น2-0เซตคว้าทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมผลนี้ไปอย่างยอดเยี่ยมครับตามด้วยประเภทหญิงคู่ยกจุฑาทิพย์กันทธงจับคู่กับนิดสุภาวดีคู่แชมป์โลก3สมัยซ้อนฟาดชนะคู่แข่งจากเมียนมาไป2-0เซตคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมเทควันไทยและเป็นทองที่2ของนิดสุภาวดีครับส่วนประเภทชายคู่10เอกสรศักดิ์เทาสิริจับคู่ตุ้มจีรติจันเลียงโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลกปี2024ครับชนะคู่แข่งจากเลบานอน2-0เซตคว้าเหรียญทองที่3ไปตามคาดหลังจบการแข่งขันทีมเทควันไทยขอมอบแชมป์ครั้งนี้กับครอบครัวและแฟนกีฬาชาวไทยครับพร้อมกับต้องการเห็นกีฬาเทควันบรรจุแข่งโอลิมปิกในอนาคตครับ

0: 569
1: วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระปฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนโดยวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว
2: ์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ที่บริเวณพระพราเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 16:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้จัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือโคชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮังตุงวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือโคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุโยงบี
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปวางหน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
1: ที่วัดป่าชุมทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศ

0: สมาชิกเอกอิรินแก้วระวังกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ในการขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13เหตุเกิดบริเวณถนนสายสุขีรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแล้ววันนี้ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกณัฐนันท์แก้วสุโภคกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ในการขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13เหตุเกิดบริเวณถนนสายสุขีรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของสมาชิกณัฐนันท์กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทั้งสองครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้อันหนึ่งในวันนี้เวลา 13:45 นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ตัวที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมักกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอินฮัมนาเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิง
1: คณะบุคคลหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นนางจงกลชมสุวรรณและคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์และคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสซิเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์มาจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 น.สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตรสกรุงเทพมหานครวัดตะเคราะห์วัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาวัดขี้เหล็กจังหวัดชัยภูมิและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีเวลา 17:00 น.นายอุทัยโลหะชิตรานนท์และคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริษัทเจสโดประเทศไทยจำกัดนายลัลลลินวณิชกิจเมธากุลและคณะครอบครัวปาละนันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดโคกขมเหลวัดไร่ขิงวัดปีดารามวัดวังน้ำขาววัดบางช้างเหนือเวลา 19:00 น.บริษัทไก่แก้วการละครจำกัดสมาคมธุรกิจเคมีโรงงานหล่อพระพุทธรังสีบริษัทคัสตอมโกลบอลอินเตอร์จำกัดคณะนักศึกษาปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูป
3: คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
0: ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดและประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกทั้งส่งเสริมการใช้ผ้าไหมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไปโดยตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สแปร์พาส1995จำกัดนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมทจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินตนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังขเวสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณคุณชินตนัยและคุณวชนกค่ะ
5: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้นะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอกับเค้กฤทธาดีมีปฏิรบค่ะยุคนี้ค่ะคนบันเทิงกับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แทบจะเป็นของคู่กันไปแล้วนะคะไม่ว่าเขาจะทำเองหมดเลยเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าจะรับบทเป็นพิธีกรก็ตามสิ่งที่ต่าง

0: จากโลกบันเทิงยุคก่อนคือความจริงใจค่ะเปิดเผยตัวตนแบบหมดเปลือกนะคะยิ่งใครมากับคอนเทนต์โดนใจใกล้ตัวผู้ชมก็มักจะทำให้หลายรายการประสบความสำเร็จค่ะเราเห็นได้จากเวทีนี้นะคะเขาประกาศให้รางวัลค่ะเป็นเวที Thailand Influencer Awards 2026ค่ะท่อนฮิตติดหูขนาดนี้ถ้าใครปัดคลิปสั้นผ่านไปช่วง4เดือนมานี้เชื่อว่าชาวโซเชียลจะต้องมีท่อนฮุกนี้อยู่ในหัวค่ะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนะคะเป็นเสียงในหัวของหลายคนแน่นอนยอดวิวนี่กว่า20ล้านครั้งไปแล้วใน4เดือนจากแอปบ้านแดงค่ะและยอดผู้ติดตามกว่า 2.7 ล้านคนในแอปบ้านดำก็พอจะบอกความนิยมของอินฟลูเอนเซอร์ลุคเท่ขายขำที่เน้นความฮาแบบธรรมชาติด้วยการพูดไปเรื่อยจนปีนี้ค่ะอูโน่เหลาทองนะคะได้รับรางวัลนี้ไป Thailand Influencer Award 2026สาขา Best Entertainment ไปครองค่ะยังมีสาขา Best Travel Influencer Award มอบให้กับนักเดินทางผู้ล่วงลับฮลุนโซโลค่ะผู้พิสูจน์ว่าการออกเดินทางไม่ใช่เรื่องของฐานะแต่คือการลงมือทำค่ะยังมีคนบันเทิงที่หันมาจับงานคอนเทนต์ออนไลน์ได้รับรางวัลในเวทีนี้อย่างคุณแม่นะคะพลอยหอวังค่ะอุ้มท้องมารับรางวัลด้วยลุคสุดแซ่บไม่ทิ้งความเป็นตัวแม่สายแฟร์ค่ะสมเป็นอินฟลูผู้คว้ารางวัล Best Fashion ในปีนี้ขณะที่รายการ Mother Chip Podcast ของ3คุณแม่ค่ะนำโดยลิเดียสรัญรัตน์เอรินยุคตทัศน์และแอมชนทิชาได้รับรางวัลอันดับ2สาขา Best Family and Parenting Influencer Award ที่เห็นว่าการทำรายการที่จริงใจคุยเรื่องใกล้ตัวเป็นสูตรสำคัญค่ะที่ทำให้ผู้ชมเข้าถึงและทำให้รายการแนวนี้เกิดขึ้นมากบนโลกออนไลน์ยุคนี้ค่ะ
1: รายการนี้ทำให้แอมเหมือนแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยเปิดเผยแบบปมหรือทรามาหรืออะไรของเราเนอะพอรู้สึกว่าเราจะมานำเสนอแง่มุมต่างๆอ่ะเราจะมานั่งเป็นแบบพิธีกรจ๋าแล้วปิดกั้นทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้แอมก็เลยรู้สึกว่ารายการนี้มันก็เผยตัวตนเผยแบบโอเปนบุ๊กเลยอ่ะเผยท่าแท้ของเราแบบความ vulnerable ความ sensitive ความทุกอย่างของเราไปหมดเลยแอมรู้สึกว่าคนเขาจะได้ relate ว่าแบบเราคนอาจจะมองว่าแอลินแอมลิเดียดารามากเลยเป็นซูเปอร์สตาร์ดีว่าบ้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็คือแม่คนหนึ่งที่ก็แบบกำลังป่าฟันอุปสรรคต่างๆไปเหมือนกับแม่ๆทุกๆคนบนโลกใบนี้เลย
0: การแข่งขันของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยุคนี้นะคะยังต้องแบ่งพื้นที่ให้สัตว์โลกน่ารักค่ะที่คอยฮิวใจชาวเน็ตด้วยเวทีนี้จึงมีรางวัล Best Pet Parent Influencer Award ค่ะซึ่งผู้ที่คว้ามงไปคือช่อง Justin Family ที่มีเจ้า Justin ค่ะนกแอฟริกันเกรย์สุดขี้เล่นแสนรู้สามารถสื่อสารโต้ตอบแบบกวนๆแถมยังร้องเพลงได้ด้วยมีเพลงดังสร้างชื่อที่เป็นไวรัลระดับ25ล้านวิวก็เพลงนี้เลยค่ะคุกกี้คุกกี้คุกกี้ค่ะ
2: ลูกฉัน
0: ก็โคเวอร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองช่วงหนึ่งนะคะคุกกี้คุกกี้ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดประมาณนี้ค่ะเราไปกันต่อนะคะเรื่องของงานสารคดีกันบ้างเป็นประเพณีค่ะที่ยังมีให้เห็นในสายตาผู้กำกับสารคดีชั้นครูคนเชียงรายอุรุพงษ์รักษาสัตว์ค่ะเขาเห็นว่าพิธีกรรมในงานศพคนล้านนายังมีการสืบทอดส่งต่อคนรุ่นหลังยังให้คุณค่าเป็นสิ่งที่ค้นพบระหว่างทางนะคะจากการสร้างภาพยนตร์สารคดีเรื่องใหม่ส่งสการค่ะเป็นอีกผลงานเอกลักษณ์ของผู้กำกับมือรางวัลที่มักจะถ่ายทอดวิถีคนในชนบทแต่คมคายด้วยการตั้งคำถามสะท้อนภาพงานหนังสารคดีที่ไม่ติดกรอบเดิมๆค่ะพิธีกรรมงานศพของคนล้านนาในการแห่ร่างผู้ตายไปยังสุสานมักจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะมีการสร้างและแห่ปราสาทศพตลอดจนงานเผากลางแจ้งในมุมของผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีชื่อดังอุรุพงษ์รักษาสัตว์นี่คือวิชวลชั้นดีเลยค่ะที่มีทั้งภาพถ่ายเก็บไว้และทดไว้ในใจว่าวันหนึ่งค่ะจะทำหนังเรื่องยาวจนปีนี้เลิกดีค่ะขอนำวิถีบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์เป็นสารคดีเรื่องยาวส่งสการค่ะชวนตั้งคำถามกับความหมายในงานศพค่ะ
3: ประเด็นที่เราสงสัยเราตั้งคำถามกับมันตั้งแต่เด็กอะเนาะว่าเราไปงานศพอยู่บ่อยแต่เราไม่เข้าใจความหมายการสวดอะไรต่างๆเขาจะสวดอยู่บ่อยมากทุกคืนอะไรเงี้ยนะแล้วก็เราไม่รู้เรื่องเราไม่เข้าใจเราก็มันก็คือตั้งคำถามแหละว่าไอ้ตกลงแล้วงานศพเนี่ยมันเป็นแค่พิธีกรรมเฉยๆหรือว่ามันควรจะ ควรจะปรับเปลี่ยนอะไรให้แบบเข้าใจความ

0: ตายได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่แบบว่าเราสนใจจะทำเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำออกมาก็เป็นโปรเซสของการทำภาพยนตร์สารคดีซึ่งมันก็เดเวลลอปอะไรไปเรื่อย
1: พี่อุรุพงศ์รักษาสัตว์นะคะเคยคว้ารางวัลในไทยและต่างประเทศมาแล้วค่ะเช่นสุพรรณหงส์และรางวัลยูเนสโกงานภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกจากเรื่องสวรรค์บ้านนาเพลงของข้าวได้รับรางวัลจากเทศกาลหนังร็อตเตอร์ดัมนะคะจนมาถึงผลงานล่าสุดค่ะส่งสการที่มีทั้งพาร์ทเซอร์ไพรส์ผู้ชมซึ่งมาพร้อมภาษาภาพแนวสารคดีผู้กำกับมือรางวัลก็มองว่าการทำหนังไม่มีกรอบตายตัวค่ะและไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาแต่สามารถใส่ความสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องบนพื้นฐานของความถูกต้องได้ค่ะ
0: จริงๆมันก็มีความพยายามที่จะสร้างรูปแบบที่หลากหลายขึ้นนะครับแต่ว่าพอมันเป็นสารคดียาวแล้วเนี่ยมันจะมีความยากขึ้นเพราะว่าถ้ามันจะเอายังไงให้ผู้ชมติดตามได้ตลอดอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าไม่ใช้อะไรนะรูปแบบของการสัมภาษณ์แบบโทรทัศน์มันก็จะเลยท้าทายต่อคนทำ
2: ตอนผมดูเพลงของข้าวครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าแบบโอ้แดมคือตอนนั้นก็จะเบียวซีนีมาหน่อยครับก็จะพยายามจะตามดูหนังโดยเฉพาะหนังพุ่มกับไทยแล้วก็ยึดมั่นในแนวทางที่ตัวอย่างทำมาเสมอยิ่งใครลายเซ็นชัดยิ่งใครลดมือชัดโดยไม่แคร์ใครผมจะยิ่งชอบซึ่งพี่ต้อยรู้สึกเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเขาก็โฟกัสในสิ่งนี้เรื่อยมา
1: หนังลงโรงฉายในไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเบื้องต้นนะคะพุ่มกับบอกว่าน่าจะได้ส่งหนังประกวดในโซนเอเชียแต่ก็มองว่าหนังเรื่องนี้น่าจะทำงานกับผู้ชมคนไทยที่เข้าใจเรื่องประเพณีงานศพกันอยู่แล้วมากกว่าค่ะการแต่งหน้าตามลุคของไอดอลเกาหลีนะคะที่เน้นงานผิวความเป็นธรรมชาติกำลังเป็นเทรนด์ค่ะได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะคะหากความงามตามแบบฉบับ K-beauty ไม่ใช่แค่สวยเหมือนศิลปิน K-pop เท่านั้นแต่ว่าคือการตามหาตัวตนและเสน่ห์ในแบบตัวเองติดตามในแลโลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ

0: เรียบเนียนกระจ่างใสดวงตาดูละมุนและการแต่งหน้าที่ให้ลุคเหมือนไม่ได้แต่งคือภาพจำของไอดอลเคป๊อปที่ตกแฟนๆอยู่หมัดจนต้องไปตามหาว่าศิลปินคนโปรดใช้สกินแคร์และเมคอัพอะไรถึงจะได้ลุคที่สวยใสแบบดารานักร้องเกาหลีเทรนด์ความงามแบบแคร์บิวตี้ที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วโลกไม่ได้มีแค่เรื่องเทคนิคการแต่งหน้าเท่านั้นเพราะสำหรับคนเกาหลีการดูแลตัวเองและการนำเสนอภาพลักษณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันด้วยเช่นกันไม่แปลกที่กระแสความงามจะมาพร้อมกับคนดังในวงการบันเทิงเกาหลีใต้อยากแยกไม่ออก
1: 한국에서는 외모적으로 꾸미는 것도 중요하지만 자기 자신의 매력을 자연스럽게 표출하는 것에 굉장히 포커스를 두고 있습니다.
0: 군 임정기, 샹 땡나 샤오 가오리 따이 라와 삼랍 콘 가오리, 간 땡나 건 어우 짝 반 납 벤 와타나 탐 양 능 เพราะต้องการนำเสนอภาพลักษณ์และเสน่ห์ของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นขณะที่เทรนด์เมคอัพของเกาหลีในปัจจุบันจะเน้นที่ความเป็นธรรมชาติสะอาดหากก็มีการใช้สีที่เน้นถึงคาแรคเตอร์ที่หลากหลายนอกจากนี้ยังอธิบายว่าลุคการแต่งหน้าเป็นสิ่งที่ไอดอลเคป๊อปให้ความสำคัญเพราะเป็นหนึ่งในสิ่งที่แฟนๆจับตามองและอาจต่อยอดไปสู่การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามศิลปินที่ชื่นชอบโดยในมุมมองของช่างแต่งหน้าไอดอลแต่ละคนต่างมีสไตล์เป็นของตัวเองและเมคอัพก็เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนเอกลักษณ์ของคนคนนั้นถึงจะดูเหมือนปรุงจืดแต่กว่าจะได้ลุคสวยเนียนแบบสาวเกาหลีก็ต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมผิวทั้งการคลีนหน้าให้สะอาดก่อนทาครีมบำรุงเพื่อให้พร้อมสำหรับการลงเมคอัพโดยหัวใจหลักของการแต่งหน้าแบบ K-Beauty ก็คือการนำเสนอความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดแม้ปัจจุบันเกาหลีใต้จะครองอันดับ2ของตลาดเครื่องสำอางโลกหากบิวตี้เทรนด์จากหลายประเทศโดยเฉพาะในฝั่งเอเชียก็กำลังก้าวขึ้นมาครองส่วนแบ่งทางธุรกิจมากขึ้นด้วยเช่นกัน

0: ทำให้การขยับจากลุคแบบเกาหลีที่ทุกคนอยากแต่งตามไปสู่ความงามที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละคนอาจเป็นวิธีรักษาเอกลักษณ์ของ K-Beauty ในตลาดที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น
1: คือเขาจะค่อนข้างนี้ในเรื่องของความเป็นภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เลยเพราะว่าเราก็จะได้รู้เนเจอร์หรือว่าเชฟหน้าของเราว่าเป็นเชฟหน้าไหนหรือว่าการใช้สีแบบไหนที่เข้ากับผิวของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาอะแดปต์กับความเป็นไทยอีกรอบนึงใช่ค่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบสนุกแล้วก็ทำให้คนได้มีความแบบว่าได้สนุกหรือว่าได้ค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆออกความใส่ใจในเรื่องของแบบเขาศึกษาอย่างลึกซึ้งใช่แล้วก็แบบการแบ่งประเภทต่างๆของคนออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นความรู้ที่มันทำให้เราได้ลองฝึกกับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่เขาบอกค่ะว่าเทรนด์เราไม่สามารถตามเทรนด์ทุกเทรนด์ได้แต่สุดท้ายคนก็กลับมาหาความเป็นธรรมชาติของตัวเองอะค่ะอันเนี้ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ายั่งยืนค่ะ
2: 앞으로 K-beauty 트렌드는 단순히 이런 유행을 따라가는 것보다 개개인에게 맞는 가장 맞춤형 메이크업이 앞으로도 트렌드를 이룰 것 같습니다.
0: 쿤 임 정 기 양 멍 와 ใน 아나콧 K-beauty 아트 ไม่ ใช่ การ แต่ง หน้า ใน รูป แบบ เดียว กัน แต่ จะ ให้ ความ สำคัญ กับ เอก ลักษณ์ และ ความ ชอบ ของ แต่ ละ คน มาก ขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วเทรนด์ K-Beauty อาจไม่ได้บอกว่าเราควรสวยเหมือนใครแต่กำลังชวนตั้งคำถามว่าเราจะสวยในแบบของตัวเองได้อย่างไรภัสชรพงษ์เพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
3: หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สวัสดีครับพี่เรนแหมเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยนะคะ
2: ว้าว
1: สวัสดีช็อกโกแลตรูปหัวใจซะด้วย
3: หนูชื่อคิมค่ะชื่อเหมือนเกาหลีแต่ว่าเป็นคนไทยค่ะพี่เจ็บคอเหรอทำไมไม่พูดคะ
4: อาทิตย์หน้าจะมีตัวแทนจากบริษัทพันธมิตรจากอเมริกาเข้ามาเขาชอบแผนการตลาดที่เธอเคยทำให้พี่มากเลยนะ
3: แม่บอกว่าห้ามรับจากคนแปลกหน้า
1: เห็นเด็กคนนึงมากับคุณแม่มาพบพี่ฟางขอถามได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
5: เด็กคนนั้นชื่อคิมอยู่ในโปรแกรมดูแลด้านหัวใจของศูนย์เราและกำลังรอการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจครับ
1: น้องคิมเป็นเด็กเข้มแข็งผมเชื่อว่าน้องจะไม่ยอมแพ้ครับ

0: พอจะทราบไหมคะว่าทำไมคุณแอนนาถึงเรียกมา
1: ได้ยินว่าจะมีบริษัทจากอเมริกามาร่วมลงทุนกับเรา
2: โอ้โหถ้าต้องพูดภาษาอังกฤษนี่ตายแน่ๆเลยค่ะ
3: จริงพี่แค่พรีเซนต์ภาษาไทยนะยังพูดติดๆขัดๆเลยอ่ะ
4: ทุกคนไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนพูดคำว่า Nice to meet you ให้กับทุกคนเองโอเค
5: ช่วยได้เยอะ
1: สวัสดีทุกคนค่ะ
0: นี่ค่ะ
1: พี่มีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะในปีหน้าลูมิโนจะมีพันธมิตรจากอเมริกามาร่วมลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันยินดีต้อนรับคุณจักริจจากโนวาเวลค่ะ

0: ข้าวต้มร้อนๆ
1: แต่ทีหลังก็ไม่ต้องใส่ขิงมานะคะหนูไม่ชอบ
0: งั้นเดี๋ยวพ่อเคลียร์ขิงออกนะยังไงต้นหลิวพอรักลูกแล้ว

0: ต่ไม่เข้าไปคุยกับลูกหน่อยหรอ
1: เขาเหมือนแม่เขามากก่อนกลับมาฉันคิดว่าฉันพร้อมแต่พอเจอหน้าเขาฉันยังกลัวไม่แน่ใจว่าจะให้ภัยตัวเองได้แล้วจริงๆ

0: ตัวหลิว
1: นะครับ
2: ห้องข้องแม่ต้องอยู่ฝั่งนี
3: ้ต้องใช้ชิ้น A3 กับ D2 มันถึงจะสร้างเป็นผนังยาวได
4: ้ไหนคือ A3 ค่ะพ่อตัวมันเหมือนกันหมดเลยอะค่ะ
2: นี่ไง
4: นี่ค่ะ
2: โอเค
4: ถ้าพ่อไม่ช่วยเนี่ยบ้านหลังนี้ก็คงไม่เสร็จหรอกค่ะ
0: พ่อต้องช่วยสิพ่อจะไปไหนล่ะเราต้องช่วยกันทำให้มันเสร็จให้ได
4: ้ค่ะ
5: เลี้ยวลูก

ือวันนี้ฉันเจอพ่อฉันไม่ได้เจอเขา10กว่าปีไม่คิดว่าจะได้เจออีกเขากลับมาฉันทำตัวไม่ถูกตอนเด็กๆฉันสนิทกับพ่อมาก

พอแม่ตายเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นคนละคน

0: ไม่นานหลิวรอพ่อนะครับ
1: พ่อรีบกลับมานะคะ
2: ตอนนั้นพ่อทิ้งฉันไปโดยไม่บอกฉันเคยรออย่างมีหวังตะหลิวใจแย่เก็บบ้านไม่ไปเลยไหมลูก
1: รอพ่อกลับมาก่อนนะยาย
2: แต่ความหวังนั้นมันก็ค่อยๆหายไปหายไปกับการเวลาฉันรู้สึกว่าฉันโตมากับโลกที่ไม่ได้มั่นคงวันนี้ฉันเจอเขาฉันโกรธมาก

0: สวยมากเลยครับเหมือนเจ้าหญิงจริงๆเลย
1: แล้วหนูจะได้เต้นงานโรงพยาบาลไหมคะตอนหนูป่วยหนูมาโรงพยาบาลบ่อยหนูเหงาแม่ก็เลยซื้อนิทานให้หนูเยอะๆแต่หนูชอบเล่มนี้ที่สุด

ีชีวิตมีแสงมีดนตรีมีนาฬิกาเชิญเทียนออกมาเต้นด้วยทุกครั้งที่หนูอ่านหนูลืมไปเลยว่าหนูป่วยแต่แม่ไม่เคยลืมเลยหนูอยากให้แม่หนูเห็นหนูเต้นแบบนั้นเผื่อแม่จะลืมว่าหนูป่วยจะได้มีความสุขเหมือนคนอื่นเขา

พี่จะปรึกษาหมอวินและจะช่วยเต็มที่เลยครับไฮไฟฟ์เย้

0: เราได้ครับ
1: เอ้าคุณจะกินวันนี้ค่ะสักครู่นะคะ

0: แล้วเมื่อไหร่ต้นหลิวจะเข้าใจเธอสักที
1: ฉันไม่กล้าพูดกลัวว่าถ้าเข้าไปพูดตอนนี้ลูกจะระเบิดอารมณ์จะร้องไห้หรือแสดงออกมาว่ารังเกียจฉันขนาดไหนฉันกลัวว่าจะทำให้เขาต้องย้อนกลับไปเจอความทรงจำที่เจ็บๆอีกกลัวแม้กระทั่งเรียกตัวเองว่าพ่อ
0: แล้วเธอจะกลับมาทำไมฉันว่าเธอต้องเลิกโทษตัวเองได้แล้วนะเรื่องที่แม่ต้นหลิวตาย

0: เรื่องนั้นฉันทำใจมามากพอแล้ว
1: แต่พอเห็นหน้าหลิวมันทำให้ฉันคิดถึงแม่เขาอีกครั้ง
0: ตอนนี้ฉันรู้ดีว่าที่ฉันทิ้งต้นหลิวไปมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยจริง
2: ๆก็ในเมื่อเธอคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาแล้วทำไมเธอไม่อธิบายให้เขาเข้าใจอย่างน้อยการที่เธอกล้ากลับมาหาลูกเนี่ยมันก็เป็นการยืนหยัดแล้วว่าเธอรักเมียรักลูกมากแค่ไหน

0: เสาร์นี้พี่จะเข้ากรุงเทพครับอยากขอเวลาหมวยสักคาร์ดได้ไหมครับ
1: ได้สิคะ
0: ขอโทษที่แจ้งกระทันหันนะครับพอดีพี่เพิ่งเคลียร์คิวได้จริง
1: ๆไม่เป็นไรเลยค่ะยินดีมากค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่เพิ่งดูคลิปสอนเต้นของหมวยในเพจเมื่อคืนเวลาหมวยพูดถึงการเต้นแววตาหมวยดูมีพลังมากเลยครับมันทำให้คนดูยิ้มตามได้โดยไม่รู้ตัว
1: ดีใจที่พี่กรณ์ชอบค่ะวันเสาร์เจอกันนะคะ
0: ครับดีใจนะที่จะได้เจอหมวยอีกครั้งขอบคุณที่สละเวลาให้คนเต้นไม่เป็นอย่างพี่ด้วยนะครับ
2: ดีใจอะไรขนาดนี้เนี่ยหมวย
3: ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณเจมสบายดีนะคะครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงตอนที่คุณเจมยังไม่กล้าบอกความรู้สึกกับเธอไปตรงๆแล้วตอนนี้เรื่องราวไปถึงไหนแล้วคะ
4: ผมคิดว่าผมกำลังจะเสียเธอไปครับทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลย

0: ผมจะเสียโอกาสโอกาสที่จะได้บอกความจริงกับเธอสักครั้งหนึ่ง
1: ฟังดูเหมือนว่าครั้งนี้คุณเจมไม่ได้กลัวเหมือนเดิมแล้วนะคะคุณเจมคะบางครั้งความกล้ามันอาจจะไม่ได้ทำให้เราได้ใครกลับมาหรอกนะคะแต่ว่ามันจะทำให้เราได้ตัวเองกลับคืนมาค่ะถึงตรงนี้คุณเจนอยากจะทำยังไงต่อไปคะ
0: ผมอยากหยุดครับหยุดหนีความรู้สึกตัวเองไม่รู้แหละว่าจะลงเอยยังไงผมขอบอกความจริงกับเขาสักครั้งหนึ่งขอให้ได้พูดออกไป

0: ่ะพี่เจม
1: ป่วยวันนี้ไปที่ฮาร์ทฟูลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะกำลังเดินเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายมีคลาสสอนเต้นนะคะ
1: ดีเลยค่ะพี่ว่าจะไปหานะมีเรื่องสำคัญอยากคุยด้วยหน่อย
0: เรื่องสำคัญเหรอคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหมวยเราอยู่ที่ฮาร์ทฟูลนะคะ
1: โอเคค่ะพี่กำลังออกไปเดี๋ยวเจอกัน
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหมวย
3: สวัสดีค่ะ
2: ทำไมวันนี้ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยคะเนี่ยมีข่าวดีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: ก็ไม่เชิงข่าวดีหรอกค่ะแค่เดี๋ยวจะมีนักเรียนพิเศษมาเรียนที่นี่ค่ะ
2: โอ้ใครกันนะนี่พี่เจมส์โดนย่างตำแหน่งลูกศิษย์คนโปรดไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
0: พูดซะเวอร์เลยค่ะพี่เจมส์ไม่มีใครกล้าแย่งหรอกค่ะ
4: ใช่ไหมล่ะ
0: แล้วว่าแต่เรื่องที่พี่เจมส์บอกว่าสำคัญแล้วอยากคุยกับหมวยเรื่องอะไรหรอคะ
5: ถึงตรงนี้คุณเจมส์อยากจะทำยังไงต่อไปคะ
2: คือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าครั้งนี้ผมจะพูดออกไปครับผมอยากพูดความจริงกับเธอสักครั้งหนึ่ง

0: วัสดีค่ะพี่กรณ
1: ์สวัสดีครับน้องหมวย
0: สถานที่หายากไหมคะ
1: ไม่ยากเลยครับน้องหมวยนี่เหมือนเดิมเลยนะสดใสเหมือนตอนสมัยเรียน
0: พี่กรณ์ก็เหมือนกันค่ะสุภาพอบอุ่นเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยค่ะ
1: ดีใจที่จำได้ครับ
2: ใครเหรอครับเพื่อนเหรออ ๋
0: อใช่ค่ะรุ่นพี่สมัยมหาลัยที่หมวยแอบพึ่งมาค่ะ
1: สบายดีนะครับ
0: สบายดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้แก้วแฟนพี่นะครับพอดีเดือนหน้าเราจะแต่งงานกันพี่ก็เลยอยากมาเรียนเต้นเอาไว้โชว์ตอนเปิดงานนะครับ
0: มาค่ะ1 2 3 4หมุน5 6 7 8โอเคค่ะเอาใหม่นะไปเอาใหม่นะคะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8ถูกต้องค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองซ้อมกับเพลงกันดูเลยนะคะโอเคค่ะ

0: สำหรับวันนี้พี่ขอบคุณน้องหมวยมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณพี่ก้อนเหมือนกันนะคะ
0: เดี๋ยวยังไงการตามมาทีหลังนะครับขอตัวก่อนนะครับ

0: พี่เจมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: คือผู้ชายคนนั้นพี่กรณ์ใช่ไหมฮะคนที่หมวยแอบปลื้ม
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวพี่เซมกลับก่อนนะคะ
1: แล้วเรื่องที่พี่เจมบอกว่าสำคัญแล้วอยากคุยกับหมวยนี่เรื่องอะไรหรอคะ
0: อ๋อเอาไว้วันหลังก็ได้วันนี้หมวยน่าจะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆมากกว่า
1: พี่เจมรู้ได้ไงคะว่าหมวยอยากอยู่เงียบ
0: ๆก็พี่เจมเห็นว่าหมวยอาจจะยังดูผิดหวังกับพี่กรณ์อยู่ใช่ไหมคะ
1: จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยค่ะหมวยคิดเองเองทั้งหมดแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณพี่เจมมากๆนะคะที่เป็นห่วง

0: รื่องสำคัญที่พี่จะบอกครั้งนี้พี่ไม่ได้พูดเล่นแล้วนะหมวยคือคนสำคัญสำหรับพี่และพี่ก็อยากเป็นคนสำคัญสำหรับหมวยเหมือนกันต่อไปนี้พี่จะพูดเล่นให้น้อยลงแล้วก็จะพูดเรื่องจริงให้มากขึ้นหมวยน่าจะชอบคนแบบนั้น
1: พี่เจมส์ ถ้าพี่เจมส์จะรักใครจริงๆสักคนหมวยไม่อยากให้พี่เจมส์ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองนะคะเพราะว่าคนที่เขารักพี่เจมส์จริงๆเขาจะรักในแบบที่พี่เจมส์เป็นค่ะ
0: งั้นหมวยก็โอเคใช่ไหมคะถ้าพี่เจมยังคงเป็นพี่เจมอยู่แบบนี้อาจจะพูดมากบ้างขี้แซวบ้างแต่ว่าถ้าเรื่องความจริงใจเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับ
1: โอเคสิคะเป็นพี่เจมแบบเดิมนี่แหละเป็นแบบที่หมวยรู้จักดีค่ะ
0: ครั้งนี้พี่เจมขอเริ่มต้นกับคุณหมวยจริงจังเลยได้ไหมคะ
1: พี่เจมแน่ใจเหรอคะว่าอยากเริ่มต้นกับหมวยไม่ใช่แค่เพราะว่าหมวยเพิ่งผิดหวังมา
0: พี่แน่ใจตั้งแต่ก่อนที่หมวยจะผิดหวังเองค่ะแล้ววันนี้พี่ไม่อยากเสียโอกาสนั้นไปอีกแล้ว

0: แอนนาเล่าเรื่องหลิวให้พ่อฟังเยอะเลยเธอบอกว่าหลิวคนทำงานเก่งมุ่งมั่นและตั้งใจดูแลงานใหญ่ปิดดิวไปได้หลายบริษัทเลยพ่อภูมิใจในตัวหลิวมากนะลูกพ่อรู้ว่ามันคงไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่จะพูดอะไรแบบนี้แต่พ่อแค่อยากบอกว่าที่ผ่านมาพ่อทำให้ลูกเจ็บพ่อไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งนั้นพ่อคิดถึงลูกพ่ออยากกลับมาหาลูกมากแต่พ่อไม่กล้าพ่อกลัวว่าลูกไม่อยากเห็นนะพ่อ
1: คุณจักรีค่ะอย่าใช้คำว่าพ่อเลยค่ะถ้าไม่ได้มีเรื่องงานขอตัวนะคะ

0: เรียบร้อยนะโยมต่อไปก็กรวดน้ำก็ให้คิดถึงชื่อเขานะ
1: ยะถาวริวหาภูลาภริเรติสาคารัง
2: ข้าพเจ้าขอที่บุญนี้จงสำเร็จแก่แม่รัชนีกรสิริวารนนท์แม่ของข้าพเจ้า

0: หลิวโยนทีเดียวกำบัลเลอร์เลยไม่ค่อยโยน
1: เออทีละชิ้นสองช
0: ิ้
1: น
0: ใช
2: ่ค่อยๆขึ้นมาหลายตัว
0: เอ้ยเห็นไหมโยนทีเดียวให้ขึ้นมาเต็มหลุมยังเห็นยัง
2: เร็วเลย
0: เฮ้ย
2: ให้อีกไหมให้อีกเร็ว

ื่องจะเล่าให้แม่ฟังด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเลยหรอคะ 2-3 วันที่ผ่านมาหนูไปเจอใครคนหนึ่งมาถ้าบอกไปแม่ต้องไม่เชื่อแน่ๆเจอพ่อมาเขากลับมาแต่หนูอยู่ตัวคนเดียวจนชินหนูไม่รู้ว่าหนูควรจะรู้สึกยังไงหนูไม่ชินที่เขาเรียกหนูว่าลูกเป็นเมื่อก่อนหนูคงดีใจนะคะแต่วันนี้มันไม่สำคัญแล้วค่ะหนูโกรธเขามากแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะให้อภัยได้หรือเปล่าแม้ว่าหนูควรจะโกรธเขาไหมคะ

0: พี่จะรบกวนให้หลิวช่วยรวบรวมข้อมูลการตลาดที่สิงคโปร์แล้วก็ส่งให้คุณจักรีหน่อย
1: ได้ค่ะ
0: หลิวคงโกรธพ่อมากสินะ
1: คุณอนารู้เรื่องของดิฉันกับคุณจักรีด้วยเหรอคะ
0: ใช่พี่เป็นเพื่อนกับพ่อของเธอตั้งแต่สมัยเริ่มทำงานใหม
1: ่ๆทำไมคุณแอนนาถึงไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยคะ
0: เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับงานของเราน่ะสิพี่รับเธอเข้ามาทำงานในฐานะลูกน้องไม่ใช่ลูกของจักริตพี่เห็นศักยภาพของต้นหลิวตั้งแต่แรกถึงได้รับเข้ามาไม่ใช่เพราะว่าพี่รู้จักกับพ่อของเธอไม่ผิดหรอกนะที่หลิวจะโกรธพ่อแต่พี่ก็อยากจะให้หลิวรู้ไว้สักอย่างนึงว่าตั้งแต่ที่แม่ของหลิวเสียไปเนี่ยจักกริดเขาก็โทษว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของทุกอย่าง
2: คุณแบงค์ไฟแดง
0: เขาเหมือนคนที่โลกทั้งใบพังลง move on ต่อไม่ได้เขาเงียบหายไม่ติดต่อใครเลยพี่เองก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาย้ายไปอยู่กับพี่ชายที่อเมริกาจนเมื่อ5 ปีที่แล้วเขาติดต่อพี่มา

0: ้ำซุปมาแล้วจ้า
1: ขอบคุณค่ะพี่เจม
2: ส์ลองชิมดูสิรสชาติเป็นไงบ้าง
1: หวานมากเลยค่ะพี่เจมส
2: ์นี่หวานเนี่ยไม่ได้ใส่น้ำตาลสักช้อนเลยนะใส่ใจเรื่องล้วน

0: คุณหมวยบรรยากาศดีแบบนี้เดี๋ยวทานเสร็จแล้วเราไปเต้นกันดีไหมครับ
1: จะดีหรอคะพี่เจมคุณหมวยเต้นไม่ค่อยเป็นซะด้วย
0: โอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวพี่เจมสอนให้เองคุณหมวยอย่าเหยียบเท้าพี่เจมก็พอนะคะ
2: โอเคค่ะ
0: โอเค

0: นึกว่ากลับไปแล้วสิ
1: ตอนแรกพ่อก็ว่าจะกลับแต่เปลี่ยนแผนจะต้องไปสิงคโปร์เย็นนี้พ่อเลยอยากแวะมาหาลูกก่อนจะไป

0: Liễu ตั้งแต่แม่ของเลียวเสียไปพ่ออยู่กับความคิดเดียวมานานมากว่าพ่อเป็นคนทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นพ่อเห็นภาพวันนั้นซ้ำไปซ้ำมาทุกคืนพ่อเป็นต้นเหตุที่ทำให้โลกทั้งใบของครอบครัวเราพังลง
1: ถ้าเรื่องนั้นคุณแอนนาเล่าให้ฟังหมดแล้วค่ะ
0: วันนั้นที่พ่อจากไปก็พ่อรักแม่มาก
1: แล้ววันนั้นทิ้งหนูไปทำไมปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวมาตั้งนาน

คือเมื่อเช้าพ่อมาหาฉันมาอธิบายเหตุผลที่เขาหายไป

ฉันเข้าใจแต่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันจะโอเคมันไม่ทำให้ความว่างเปล่าที่ฉันโตมามันหายไป

ฉันอยู่คนเดียวมานานแต่วันนี้เขามาอธิบายเหตุผลแต่ขอเริ่มต้นใหม่

0: ความเงียบมันก็ไม่ใช่ความโกรธของลูกเสมอไปนะบางครั้งมันก็เป็นแค่ช่องว่างที่ต้องการเวลา
1: ผมก็หวังว่าจะให้เป็นแบบนั้น
2: พรีเซนต์กับทางเดต้าไลน์เนี่ยคุณพิมพ์เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
3: พร้อมมากค่ะพี่วิวัฒน์ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณแอนนาอยากให้เราปรับลดราคาที่เสนอไปลงอีกแล้วอ่ะ
4: โ
3: หฉันมี presentation มันเป็นตัวตัดสินอนาคตฉันเลย

0: ลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/wiff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแก้แม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: battling the trauma from the flames, she decided to move to Las Vegas to be closer to her daughter and rebuild her shattered life. Once there, Karen continued her career in healthcare. She also decided to become a member of the Henderson, Nevada Community Emergency Response Team, aiming to help others in future emergencies, a testament to her inner strength and resiliency. For more information on what you can do in a wildfire and how to combat the growing climate crisis, please go to cnn.com/violent earth. I'm Liev Schreiber. Thanks for watching. Good night.
1: การเดินทางคือประสบการณ์ที่มีค่าท่องโลกกว้าง21และ22กันยายนปั่นรับลมชมวิวทิวทัศน์สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายบนเส้นทางที่หลายคนใฝ่ฝันนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทั้งไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: พื้นที่เวียงหนองลมเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนขนาดใหญ่เนาะที่คนจะเริ่มสนใจพื้นที่ชุ่มน้ำมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่สนใจเมื่อมันสายไปแล้วอะมันโดนขุดไปแล้วอะ
3: ทางทีมงานก็อยากให้บันทึกภาพนะว่าเวียงหนองลมเราจะสื่อสารอะไรอะผมนึกได้คำเดียวคำว่ามรณกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันคือฉากสุดท้ายจริงมันคือสวงสวรรค์ที่หายไปจริงๆเพียงเพราะว่าในนามของการพัฒนา
4: วันพุธนี้เวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
5: การเรียนรู้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของนาคด้วยงานวิจัยมีเป้าหมายสะสมข้อมูลเพื่อนำไปทำแผนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและนาคเป็นหนึ่งในความพยายามรักษาสมดุลธรรมชาติสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
6: ขันด้านทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก World Skill Shanghai 2026ส่งใจเชียร์เยาวชนทีมชาติไทย27คน22สาขาอาชีพแบบใกล้ชิดกับทีมข่าวไทย PBS ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
7: เดี๋ยวเราพามาดูผลงานของน้อง
6: 22-27 กันยายนทางไทย PBS และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียว

0: มาครั้งแรกนี่ต้องไปเริ่มที่แพร่ก่อนเพราะที่บ้านก็มีจ๊อกของแม่อยู
1: ่อย่างสมมุติว่าเราอยากทําขนมไทยอ่ะค่ะเราสามารถที่จะนําความรู้ส่วนนี้ออกไปประกอบอาชีพข้างนอกได้ค่ะโดยที่เราบ่ต้องปิ๊กไปเนี่ยอย่างเก่าไอ้ค่ะ
2: ผู้ต้องขังในเนี้ยแหละค่ะที่เป็นลูกค้าเป็นหัวให้พ่อที่บ้านพ่อชอบใช้ตัดผมบ่อยแล้วก็เลยลองเข้ามาฝึกดูอะไรเงี้ยนะคะออกไปจะได้ทั้งยืดผมตัดผมหญิงด้วยผู้ชายด้วยอะไรเงี้ย
3: เลือกที่ถักจะทำหักตะสิทธิ์เนี่ยค่ะคือการถักโครเชต์ทำตุ๊กตาทำผ้าพันคอ
0: ตอนแรกก็บอกหูบ่เคยเข้าแม่เนาะบ่กล้องเข้าแม่แล้วโอ้เป็นแบบเพิ่นบ่ได้เหมียนอย่างที่เฮาคิดค่ะ
4: จากเดิมเนี่ยสภาพปัญหาของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมักจะถูกละเลยนะคะแต่พอพระองค์ท่านเนี่ยจัดทำมาตรฐาน Bangkok Rules ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติขึ้นมามันทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงดีขึ้นได้รับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้ต้องขังหญิงควรจะมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เช่นไรไม่ได้อยู่ในเรือนจำแบบว่าคนทุกข์ทรมานแต่คืออยู่แบบได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหญิงของเราก็ได้รับการดูแลไม่ด้อยไปกว่าผู้หญิงคนทั่วไปที่อยู่ภายนอก
5: จากการที่พระองค์ท่านได้นำเรือนจำเข้าสู่โครงการกำลังใจเนี่ยนะฮะมันเริ่มจากที่พระองค์ท่านได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะฮะก็เริ่มต้นจากการดูแลที่ว่าแม่และเด็กในเรือนจำนะฮะเพราะว่ามันเป็นสภาพที่ไปเห็นผู้ต้องขังหญิงแล้วก็มีเด็กติดมาด้วยนะจริงๆแล้วพี่ก็มองว่าโอกาสการได้เรียนรู้ของผู้ต้องขังหญิงก่อนที่เขาจะถูกจับกุมเนี่ยมันบางครั้งเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งนี้กับการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยในเรื่องของตัวบทกฎหมายด้วยนะพอได้มาดูแลตรงนี้ผู้ต้องขังหลายคนนะคะได้รับการดูแลตรงนี้แล้วก็ได้เรียนรู้จากที่นี่ไป
6: นายคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: นายคะหนูมีปัญหาเกี่ยวกับคดีหนูอะค่ะหนูขอปรึกษาหน่อยได้ไหมคะ
7: อ
6: ๋
7: อได้ค่ะ
6: ค่ะพอดีว่าหนูค่ะหนูอยู่ที่นี่มาประมาณ2เดือนแล้วนะคะแล้วก็หนูยังไม่รู้เกี่ยวกับคดีของหนูเลยค่ะหนูอยากจะปรึกษานายว่าถ้าหนูจะสู้คดีอะค่ะหนูจะต้องทํายังไงบ้างคะ
7: อย่างนี้นะคะวันที่ศาลนัดหนูอะไปศาลว่าจะรับหรือสู้ถ้าหนูบอกว่าจะสู้ให้หนูยื่นขอต่อศาลเลยว่าหนูขอทนายอาสาค่ะที่ศาลเขาจะมีทนายอาสาให้โดยที่หนูไม่เสียเงินสักบาท
5: ก็ปรับมาสู่ในเรื่องของการหาวิชาชีพเพราะว่าเห็นแล้วว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาจะอยู่ในสังคมได้เขาควรจะมีอาชีพมีรายได้แล้วก็จะไม่ไปก่ออาชญากรรมที่เห็นชัดเจนนี่คือในเรื่องของการทำขนมเราฝึกให้เขาทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยเขาก็มีโอกาสได้ทำขายทำได้ชิมเป็นฝีมือของเขาด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นแรงใจให้เขาที่จะเรียนรู้
8: หลังจากที่กลับมาอยู่บ้านพลังที่สำคัญที่สุดคือลูกก็คือมีลูกเรามองดูลูกว่าเฮ้ยเราเป็นแม่คนเนาะอะไรเงี้ยแล้วมีลูกอยู่หนึ่งคนเนี่ยคือเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราแบบผิดพลาดมาแล้วใช่ไหมคะก็คือแบบว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกนะเราจะต้องแบบอดทนนะเราจะทำอะไรนะเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยจะไปทำงานแล้วก็กลัวแบบว่าใครเขาจะรับเราไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบเคยมีประวัติแบบนี้ใช่ไหมคะนั่งมองอุปกรณ์ตัวเองเนี่ยแหละค่ะในบ้านจะทำอะไรดีนะจะทำอะไรดีแล้วแม่ก็มีบางอย่างไปให้อะไรเงี้ยก็แบบเอาวะก็ต้องลองดูเพื่อลูกด้วยอะไรเงี้ยก็แบบก็ลองทำดู
9: แล้วก็วันนี้เราจะทำเผือกเนาะแล้วเพื่อความสีสันที่สวยงามแล้วก็ใส่สีม่วงใส่ไปนิดเดียวนะ
8: โชคดีหน่อยที่ว่ามันต้องได้ไปอยู่หน่วยงานอื่นก็คือได้เข้าไปเบเกอรี่เลย2ปีนี่ก็คืออยู่เบเกอรี่มาตลอดก็คือเฮาก็ได้เรียนรู้สักที่เฮาบ่ได้เรียนรู้อย่างหลายๆอย่างกับแบบการทํางานเป็นทีมการที่แบบว่าทําขนมทีละเยอะๆอะอย่างเงี้ยค่ะต้องทําอย่างใดขนมบางอย่างเฮาบ่เคยทําเฮาก็ได้ไปศึกษาคือทําได้หมดเลยทั้งเบเกอรี่ขนมฝรั่งอย่างเงี้ยขนมไทยเฮาก็ทําได้แล้วพอมีโอกาสได้รับอภัยโทษมาเนาะค่ะก็ได้กลับมาบ้านมันก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่บ้านที่พอมีอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เลยแบบลองดู แรกๆมันก็ได้อย่างมาเยอะหรอกนะคะก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอเรียนซ้ำมันบอกว่าถ้าคุณออกไปแล้วคุณตั้งใจจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอทุนได้ก็เลยไปขอทุนนายสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
8: นี่เก็บกองเอกสารขอทุนมา
10: อุ้ยกองมาละโอ้ย
8: เจ้า
10: ไวมากเลย
8: แล้วผมว่าทุนเนี่ยมันมีทุนกำลังใจของพระองค์พาอยู่เนี่ยค่ะก็เลยแบบลองยื่นเอกสารขอดูเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่งก็จะมาตรวจสอบว่าเอ้ยเขาตั้งใจทำจริงไหมแบบมีหลักแรงเมียอย่างแบบตั้งใจจริงหรือเปล่าถ้าคุณได้ทุนตรงนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอเคเขาแบบว่าเขาตั้งใจจริงๆเขาแบบไม่ได้ทำเล่นๆเพราะว่าแบบพอมีความตั้งใจแท้ๆว่าจะทำก็เลยได้ทุนมาตอนนั้นก็แบบบักขี้บักฝันเพราะต่อเก่าจะได้เพราะว่าแบบเงื่อนไขมันเยอะมากแล้วก็คือเพิ่นกลับมาแบบตรวจสอบเยอะมากเนี่ยค่ะแต่พอได้ปุ๊บก็แบบดีใจมากว่าแบบเพราะอย่างน้อยตอนนั้นเก็บได้แบบ 10,000 เนาะ 10,000 เนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าแต่สำหรับเขาแบบมันมีค่ามากเลยอ่ะค่ะแบบคือเขาสามารถที่แบบมาซื้อทางแก๊สซื้ออุปกรณ์อะไรอย่างที่มันสามารถที่จะทำแบบขยายธุรกิจเขาได้เยอะขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยเก็บแบบทำได้แค่แบบเวลามีลูกค้าเป็นออเดอร์มาอย่างไรเขาก็ได้แบบทำได้แบบเยอะนะคะแต่ตอนนี้คือเขาสามารถที่จะทำอะไรอย่างได้แบบเยอะขึ้นกำลังการผลิตเฮาก็เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบทำได้หลายๆอย่างก็แบบต้องขอบคุณพระองค์ท่านตาเลยค่ะที่ทำให้เฮามีทุกวันนี้ก็ตั้งใจทุกวันนี้ก็คือตั้งใจทำงานเพื่อแบบสมกับที่พระองค์ท่านได้มอบทุนตรงนี้ให้เราเนี่ยค่ะแรกๆทำขนมแค่ไม่กี่สิบกล่องเองก็คือแบบกว่าลูกค้าจะรู้จักอาศัยกว่าลูกค้าจะรู้จักจนตอนนี้ก็แบบว่าเอาไม่ทันแล้วเนี่ยค่ะออเดอร์ก็คือมีเยอะจนที่เราแบบทำไม่ทันก็คือแบบสู้อย่างเดียวเพื่อลูกอย่างเดียวเพื่อลูกอย่างเดียวทุกวันนี้เหนื่อยก็มองหน้าลูกแบบเพื่อลูกนะเพราะลูกยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
11: คืออยากจะบอกพระองค์ท่านว่าขอบพระคุณอย่างมากค่ะที่ทำให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่การทำประโยชน์ให้ผู้ต้องขังแต่มันคือการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้ต้องขังมันคือการทำประโยชน์และการช่วยเหลือผู้ต้องขังคนหนึ่งให้กลับออกไปสู่สังคมสามารถมีที่ยืนในสังคมแล้วก็มันเป็นผลดีกับสังคมโดยส่วนรวมด้วยค่ะมันจะเกิดความสงบสุขในสังคมค่ะเป็นเพราะว่าพระองค์ท่านคือแรงบันดาลใจแล้วก็ทําให้เกียรติรู้สึกว่าการทําหน้าที่ของเกียรติทุกวันเนี่ยมันมีเป้าหมายเราทําหน้าที่รับราชการในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์แน่นอนว่ามันได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่มันทำให้เราหายเหนื่อยซึ่งมากกว่าเงินเดือนก็คือความภูมิใจที่ได้ถวายงานพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้ต้องขังซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ

0: แต่งงานมันไม่ใช่ตอนจบนะลูกแต่ว่ามันเป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิตเรื่องยาว
1: ครัวมีอยู่แค่นี้นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
2: พวกเรากะว่าจะเน้นซื้อกินอย่างเดียวนะคะ
3: ยายศรีพอแต่งงานเมียมันต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะจะต้องหัดทำกับข้าวบ้างนะ
4: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแต่เท่าศรียาดามาก่อนนี่พูด
5: สีอยากจะทำของกินอะไรสักอย่างให้เขาเห็นว่าภรรยาที่ทำกับข้าวไม่เอาไหนคนนี้ก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะแม
6: ่หั่นให้เล็กที่สุดเลยนะเหมือนเล่นขายของอะลูกหนูจะรีบไปไหนกันเนี่ยคะอย่างนี้เดี๋ยวมีดมันก็บาดเอาหรอโ
7: อ๊ยเรียบร้อยค่ะแม
8: ่ถ้าพวกงานบ้านงานครัวพวกผู้หญิงทำไม่ได้พวกเราก็ทำได้ปะวะ
9: ก็พวกมึงเป็นอย่างนี้ไงเกิดเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันก็ต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะบ้าง
10: ทำจานเด็ดไปโปะหน้ามันเลย
4: ทำอาหารเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเป็นแฟนกันเลยมีแฟนอ่ะมีไว้รักจ้ะไม่ได้มีไว้ใช้งาน
5: ตำรับของแม่มันหายไปจากโลกนี้แล้ว
11: ถ้าสีจำรสชาติของมันได้มันก็ไม่หายไปไหนหรอก
12: เล็ดลับของแม่เขาผิวมะกรูดใส่ในพริกแกง
1: หอยทอดของยายเป็นหอยทอดที่ดีที่สุดแม่ก็อยากจะกินด้วยเหมือนกัน
13: หมูปิ้งตำรับไพรวาตำรับแม่ผัวเรานี่เอง
14: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี้
15: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
16: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
17: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
18: บัดสีที่สุด
19: คุกปากมันไปเลยออกไป
16: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
20: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
21: ้ข้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
22: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
16: เรื่องราวความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBSชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.me และวิภาแอปพลิเคชัน
23: อย่างไทยพีบีเอสเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัด International Film Festival เป็นหนังของคนรุ่นใหม่ของน้องๆที่อายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเพิ่งเคยทำสารคดีครั้งแรกแล้วก็มีหนังจากต่างประเทศที่เป็นหนังคลาสสิกเนาะอาจจะไม่เคยฉายในเมืองไทยเลยมาฉายเป็นครั้งแรกเทศกาลนี้ก็จะเป็นเทศกาลที่เราเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ก็วิภา International Film Festival คนที่สนใจเนี่ยมาดูที่ไทยพีบีเอสเพื่อมาดูนิทรรศการอยู่2อันอันแรกก็คือเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของลองเทคประวัติศาสตร์ที่อย่างหนังของอันเฟรดฮิตช็อกที่ทำหนังเป็นลองเทคที่เป็นคลาสสิกมากๆกับอีกเทศกาลหนึ่งเป็นนิทรรศการ50ปี6ตุลาซึ่งเราต้องการเชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับคนรุ่นใหม่เพื่อทำความเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าแล้วเราก็เอามาพูดกันให้เข้าใจ
24: ดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipha.me/viff2026 Wipha International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ปราจีนบุรีอ่ะมันเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ในเมื่อเขาก็รู้อยู่แก่ใจใช่ไห
1: ม
0: แต่ทำไมเขายังดึงดันจะมาทำอ่ะทำไมเขาไม่เห็นแก่ชีวิตพวกเราบ้างอ่ะเขามองไม่เห็นเราอ่ะตัวเล็กตัวน้อยเขาจะมองไม่เห็นก็เห็นเราเป็นเหยื่อ
2: การที่รัฐบาลไปยึดถือผลงานวิจัยรับฟังความเห็นที่ผ่านมาที่มันมีปัญหามากๆนะครับอย่างเช่นเขาไม่พูดถึงเรื่องการจัดการขยะอุตสาหกรรมเลย
1: ครับ
2: เขาพูดว่านิคมที่มีอยู่ไม่มีนิคมไหนปล่อยน้ำเสียออกจากนิคมเลยเนี่ยหรือการไปรับฟังคนแค่ 1,500 คน
1: ครับ
2: แล้วมีคนเห็นด้วยแค่500คนเนี่ยอีก 1,000 คนบอกว่าไม่มีความรู้เรื่อง EC การที่รัฐบาลไปยึดถือรายงานแบบนี้แล้วไปตัดสินใจผลักดันโครงการระดับใหญ่มากๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีความชอบธรรม

ภาพความคึกคักการซื้อขายผักสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ที่ชื่อว่าตลาดสีเขียวภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรคือหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นเมืองเกษตรและสมุนไพรอินทรีย์ต้นแบบของประเทศ

กระดาษที่ติดชื่อป้าประคองบนถุงผักคือสิ่งที่กลุ่มชุมชนผู้ทำเกษตรอินทรีย์ต้องการบอกไปถึงผู้ซื้อผู้บริโภคว่าผักนี้มาจากสวนเกษตรของใครเป็นการส่งต่อความสัมพันธ์กับผู้บริโภคมากกว่าแค่การซื้อขายเพียงอย่างเดียวป้าประคองเป็นหนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบังเป็นภาพตัวแทนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในกลุ่มวิสาหกิจ14กลุ่มที่ยังสามารถหารายได้พึ่งพาตนเองและยังลดภาระของลูกหลาน

0: ใส่ก็ยากปากกิ่งเหมือนกันนะ
1: และไม่เพียงแต่จะเป็นผักสมุนไพรอินทรีย์เท่านั้นแต่กลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดปราจีนบุรียังสามารถยกระดับผลผลิตของตนเองให้ไปสู่มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลคือมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์และเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากลด้านเกษตรอินทรีย์หรือไอฟอมของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหวังท่าช้างทั้งหมดคือความภาคภูมิใจของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกอยู่และมีเกษตรกรมากกว่า250ครัวเรือนและยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
2: ถ้าเป็นผักก็ด้วยพื้นที่เราอยู่ไกลจากตัวพื้นที่ส่งเนาะเราก็จะปลูกเน้นของที่เก็บได้นานไม่ว่าจะเป็นฟักทองกะหล่ำปีตามฤดูกาลหรือว่าพวกฟักแฟงเผือกเป็นต้น
3: ทั้งผักต่างๆและสมุนไพรเนี่ยมันเลี้ยงดูกี่ชีวิตกี่ครอบครัว
2: ปัจจุบันก็32ครอบครัวก็น่าจะร่วมๆ100ชีวิตนะครับแต่ด้วยจริงๆแล้วพื้นที่เราอ่ะมีขยายนอกจากที่เป็นกลุ่มเราที่ทำเป็นเกษตรอินทรีย์ตอนนี้น่าจะร่วมๆมากกว่า500ไร่เป็นร่วมๆผ่านก็ถือว่ามากกว่า100ครอบครัวครับในพื้นที่ของวังท่าช้างเอง
3: มากกว่า100ครอบครัว
2: ใช่ครับ
3: ครับ

0: ประโยชน์ในเรื่องคุณค่าของอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อทุกๆคนอยู่แล้วเพราะว่าอาหารของเราทั้งผักสมุนไพรผลไม้อะไรต่างๆเราผลิตในระบบเกษตรอินทรีย
1: ์
0: ซึ่งดีต่อสุขภาพองค์รวมอยู่แล้วทุกคนที่ได้บริโภคก็ถึงว่ามีโอกาสได้บริโภคของเราน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้บริโภคเลยดีกว่าเราไปซื้อผักผลไม้จีนที่มันชุบสารเคมีอะไรต่างๆเกษตรกรก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ทำด้วยแรงตัวเองไม่ใช่ใช้เครื่องทุ่นแรงทำให้ทุกคนมีอาชีพมีรายได้มั่นคงตามสภาพของแต่ละคนนะคะ
2: ครับในวันนี้ฟักทองธรรมดาไม่มีไม่มีในเมนูแต่อันนี้คนป่วยต้องการเพิ่ม
1: ครับ
2: ก็เลยโทรบอกเมื่อวานนี้ว่าให้เพิ่มมาวันนี
1: ้อ๋อก็มีอยู
2: ่ก็มีอยู
1: ่ก็มีชื่ออยู่เราก็
2: ใช่แล้วก็มาผลไม้รองกองก็อันนี้ในเมืองเหมือนกัน
1: แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเรามีผักอะไรด้วยเหมือนโดยเฉพาะผลไม้
2: ใช่แล้ว
1: ปีเราก็ไม่ได้
2: แล้วเราแจ้งไปให้ฝ่ายพิจารณาการก่อนให้เขาดูว่า
1: แจ้งเขาแล้วว่าเรามีอะไรบ้าง
2: ทีนี้มีอะไรก็จะจัดว่าวันนี้น่าจะอะไรได้อะไรได
1: ้

0: ษตรกรจะเขียนเลยค่ะว่าใครเป็นผู้ผลิตนะคะวันเดือนปี
1: อ๋อใส่วันเดือนปีไว้หมดเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะใส่มาหมดค่ะ
1: เวลาเราสุ่มตรวจก็ง่าย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตรวจ
1: ถ้าเจอเราก็รู้ว่า
0: ใช่เป็นแปลงนี
1: ้เป็นแปลงนี
0: ้ใช่ค่ะ
2: เช้านี้พี่สมโชคเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรนำผักผลไม้อินทรีย์มาส่งให้กับโรงครัวของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเพื่อนำไปปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลผักผลไม้เหล่านี้ถูกนำไปปรุงเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยทุกคนในโรงพยาบาล
0: ปริมาณการใช้ถ้าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้ไม่ต่ำกว่า80กิโลกรัมในรวมๆในภาพรวมของผักชนิดจริงๆแล้วมากกว่านั้นอาจจะถึง100กิโลด้วยซ้ำแต่มูลค่าการซื้อของเราเฉพาะกลุ่มของผักผลไม้อินทรีย
1: ์
0: เราซื้ออยู่ประมาณ2ล้านกว่าประมาณ2ล้าน
1: ต่อเดือน
0: ต่อปี
1: 2ล้านกว่า
0: ต่อปีค่ะ
1: แนวโน้มเป็นยังไงครับมันต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้นไหมถ้าดูจากตัวเลขผู้ป่วยหรืออัตราการเข้ามาในโรงพยาบาลนะคร
0: ับ ค่ะเราใช้มาตั้งแต่ปี2559เราเริ่มต่อแตะมาจนถึงทุกวันนี้มูลค่าการซื้อของเราเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะอาจจะเป็นเพราะว่ามีความเป็นกลุ่มของคนไข้ที่หลากหลายมากขึ้นประเภทของผักก็จะหลากหลายมากขึ้นและผักแต่ละชนิดก็จะมีราคาที่แตกต่างกันตอนแรกเราเริ่มใช้เล็กๆน้อยจนทุกวันนี้เราใช้ 100% เกษตรอินทรีย์ในกลุ่มของผักและผลไม้ค่ะ

0: สัมพันธ์นะครับคัดค้านนะครับติดป้ายเนาะนะครับทำทุกอย่างแล้วนะครับในชุมชนของเรานะครับ
1: ตลอดระยะเวลานับ10ปีที่ชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักสมุนไพรอินทรีย์ปราจีนบุรีต้องเผชิญกับชะตากรรมมลพิษจากโรงงานต่างๆทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบเปิดรวมถึงการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมจำนวนมาก
2: วันที่26ก็เขามีชายชุดดำมากันพวกที่ไม่เห็นด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ไม่ให้เข้าเหรอ
2: ไม่ให้เข้าฮะไม่ให้เข้า
3: ครับสุดท้ายเข้าได้ไหม
2: สุดท้ายเข้าได้เป็นบางส่วน5คนไปเป็นตัวแทนมีผมคนนึงพี่แหลม
3: ได้แค่นั้น
2: ครับแล้วก็5คนเข้าไป
3: ครับ
2: เข้าไปก็เราไปเซ็นชื่อแล้วก็เซ็นว่าไม่เอาโรงไฟฟ้าเขาก็จะให้เราออกเราก็สู้นะชาวบ้านเราก็อยากได้มีอากาศให้ลูกหลานเราหายใจมีอากาศดีๆได้หายใจบ้างตอนนี้น้ำก็ค่อนข้างเสียแล้วครับ
3: ที่
2: เขตบ้านเราใช่
3: น้ำเริ่มเสียแล้ว
2: ใช่ต่อไปน้ำก็คงจะใช้ไม่ได้
3: ครับ
2: แล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าหน่วยราชการนี่ไม่จริงจังกับการแก้ปัญหา
3: เราร้องเรียนไปก็เงียบส่วนใหญ
2: ่คือเขามาตรวจแล้วก็เงียบไป
3: ตรวจเสร็จก็จบ
2: ใช่
3: ไม่มีอะไรต
2: ่
3: อ
2: ไม่มีต่อไม่เอาออกไม่เอาอะไรก็ปล่อยทิ้งกันอยู่งั้น
3: ซีเซียมนี่ก็ทิ้งมานานแล้วนะ
2: นานแล้ว
3: ก็ไม่ทำอะไ
2: ร3-4 ปีแล้ว
1: และนี่คือกรณีล่าสุดที่ชาวบ้านมีความกังวลคือโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า3แห่ง3บริษัทที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมโดย Big Story ได้ตรวจสอบและพบข้อสังเกตหลายประเด็นของโครงการดังกล่าวเช่นบริษัททั้ง3แห่งที่ยื่นขอสร้างโรงไฟฟ้ามีที่ตั้งบริษัทที่เดียวกันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเดือนเดียวกันปีเดียวกันมีทุนจดทะเบียนเท่ากันคือ120ล้านบาทขอสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเดียวกันคือ 9.9 เมกะวัตต์และสร้างในพื้นที่ติดกันทั้ง3บริษัทหรือนี่คือเหตุบังเอิญที่หน่วยงานที่อนุมัติคือคณะกรรมการกิจการพลังงานหรือกกพ.มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้การขอสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต์ต่ำกว่าเกณฑ์10เมกะวัตต์ทำให้ไม่ต้องทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ขณะที่โรงไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างอยู่ใกล้กับรัศมีของโรงเรียนชุมชน
4: พอมีโรงไฟฟ้าเนาะสิ่งที่เรากังวลแล้วก็พูดถึงกันมากที่สุดก็คือไดออกไซด์ที่ออกจากปากป่องแล้วก็โรงงานมันมีถึง3โรงงานเรียงทิศติดกันเลย
3: ติดกันหมดเลย
4: ใช่ติดกันหมดเลยซึ่งอันนี้มันก็ผิดจากวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตอยู่แล้วถัดมาก็คือเรื่องการนำขยะเนาะจากภายนอกเข้ามาที่บ้านเราซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าส่วนใหญ่ก็คือเอาขยะจากข้างนอกแล้วก็เป็นขยะอุตสาหกรรมเราก็มองว่ามันเป็นการเลี่ยงการทำ EA เนาะซึ่งมันมีผลต่อการที่จะควบคุมในเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอันนี้

0: อนที่โดนกลิ่นเวททูนี่หนักไหม
1: หนักอยู่นะ
0: หนักเลย
1: ใช่
0: หนักเลย
1: เมื่อก่อนนี้แม่พี่เป็นมะเร็งใช่ไหมก็ป่วยอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: กลางคืนอ่ะมันมาว่าคนป่วยอ่ะก็ดมดมดม
0: อย่าง
1: เงี้ยมันเป็นยังไงอ่ะ
0: ม
1: ันคิดว่าม
0: ัน
1: จะเป็นยังไง
0: น
1: ี่ขนาดพี่อยู่ไกลนะแล้วมีต้นไม้บังอย่างนี้นะ
0: ยังมาถึงเลย
1: ยังถึงนอนคืนอึดอัด
2: หนึ่งในเกษตรกรที่เคยได้รับผลกระทบจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมคือป้านางซึ่งปัจจุบันรอบบ้านและพื้นที่เกษตรเต็มไปด้วยแรงงานต่างด้าวแม้โรงงานก่อมลพิษจะปิดตัวไปแล้วก็ตาม
1: ส่วนใหญ่จะพม่าเนี่ยตอนนี้ที่ตลาดนะมีแต่พม่าเดิน
0: ตลาดที่เกาะสมบูรณ์
1: ใช่ช่วงเนี้ยที่เกาะสมบูรณ์อ่ะมีแล้วนะที่คนงานพม่าจี้เอามีดจี้ร้านค้ามีแล้วในปราจีนบุรีอ่ะมันเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ในเมื่อเขารู้อยู่แก่ใจใช่ไห
0: ม
1: แต่ทำไมเขายังดึงดันจะมาทำอ่ะทำไมเขาไม่เห็นแก่ชีวิตพวกเรามั่งอ่ะเขามองไม่เห็นเราอ่ะตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเขาจะมองไม่เห็นเขาเห็นเราเป็นเหยื่อเขามองเห็นเราเขาคิดถึงอนาคตเราสุขภาพเราเห็นแก่ชีวิตบ้านๆพื้นๆอย่างเราสงสารเราอย่างเงี้ยเขาจะทำทำไมอ
0: ่ะอันนี้มาลากินก
3: ครับมาลากินกลูกเริ่มแก่แต่ไม่ให้เหลืองนะถ้าลูกขนาดน
0: ี้
3: ก
0: ็
3: อาทิตย์เดียวครับ
2: เช่นเดียวกับลุงสอนเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์อีกคนที่กำลังกังวลว่าผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทำกินในไม่ช้า
3: ถ้าสมมติว่าน้ำจากโรงงานมาปล่อยลงให้เกิดมลพิษมันอาจจะทำไม่ได้เลยอาชีพพวกผมเนี่ยอาจจะได้เลิกไปเลยก็ได
0: ้มันก็ทำไม่ได้
3: ทำไม่ได้เลยเพราะว่าเคมคือทุกอย่างปุ๋ยเคมีก็ยังใช้ไม่ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
3: แล้วสารเคมีอย่างอื่นของปราจีนเนี่ยเฉพาะโรงงานก็พอแรงเลยละแล้วถ้ามีเข้ามาอีกม
0: ัน
3: จะเป็นยังไงโรงงานเนี่ยผมก็ไม่เห็นเขาไปกำจัดอะไรได้เท่าไหร่แล้วสารเคมีสารพิษจากโรงงานลงมาแล้วมันจะเป็นยังไงเรามาบวกกับตัวนี้อีกกลัวพวกผมกลัวมากเวลาพวกผมทำไปขายพวกนี้ไปทำสมุนไพรเอาไปทำอะไรไปรักษาโรคคนเขาก็ป่วยพอแรงแล้วจะเอาที่มีสารพิษเข้าไปเขากินอีกมันจะเป็นยังไงล่ะไม่ว่าโลหะหนักไม่ว่าอะไรต่างๆพวกผมก็กลัวมากละแบบนี้เพราะว่าอาชีพแบบนี้มันเป็นอาชีพถ่ายทอดถึงลูกถึงหลานเป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอะไรต่าง
0: ๆ
3: ถ้าสิ่งแวดล้อมเสียไปแล้วพวกผมจะอยู่ได้ยังไงเกษตรกร คนอื่นเขาจะอยู่ยังไง
4: เดิมที่เราไม่ได้ทำเกษตรนี่เราก็ทำเกษตรเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่มีที่จะขาย
2: ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรในนามสหกรณ์เกษตรอินทรีย์มีทั้งหมด14วิสาหกิจกระจายอยู่ใน14ตำบลเฉพาะในกบิลบุรีที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากมีถึง9กลุ่ม
4: ทำไมไม่เก็บกักน้ำแล้วเราก็บ่นว่าไม่มีน้ำกันอะไรอย่างเงี
2: ้
4: ย
2: และนอกจากปัญหามลพิษแล้วสิ่งที่เกษตรกรในพื้นที่กำลังกังวลคือการแย่งชิงทรัพยากรน้ำที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรอีกด้วย
4: ที่เรากังวลมากก็คือเรื่องน้ำน้ำมันจะน้ำกลางอ่ะมันจะไม่มีน้ำกลางที่จะมาเติมให้พวกเราเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นก็คิดว่าความลำบากเรื่องน้ำเนี่ยมีเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องมลพิษต่าง
0: ๆ
4: ซึ่งอย่างทุกวันนี้มันจัดการไม่ได้ไม่มีระบบการจัดการที่มันทรงประสิทธิภาพมันไม่มีเพราะฉะนั้นก็ทั้งน้ำเสียทั้งขยะพิษทั้งควันทั้งอากาศฝนตกลงมาก็เอามลพิษนั้นตกลงมาในพื้นดินอีกอะไรเงี้ยซึ่งทุกระบบนะฮะทุกระบบแล้วก็เขาก็ไม่จัดการมีการลักลอบ
0: ครับ
4: ลักลอบอยู่ตลอดเวลาลักลอบ

0: ทิ้งลักลอบปล่อยซึ่งถ้าเขาบำบัดเนี่ยมันแบบแพงต้นทุนมันจะสูงสู้ปล่อยทิ้งดีกว่าปล่อยทิ้งลงแม่น้ำลำคลองง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพวกเราก็ต้องติดตามค้นหาอาสาสมัครคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่อง
1: ในยุทธศาสตร์จังหวัดนี่ก็เขียนเรื่องอาหารปลอดภัยเรื่องเมืองสมุนไพ
2: ร
1: เรื่องเวลเนสนะครับเมืองสุขภาพนะครับก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราชูขึ้นมาเป็นเมืองที่เป็นเมืองผลิตอาหารเรานอกจากที่เรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วเรายังมีทุเรียน GI ที่ถือว่ามีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ตอนอันถัดมาก็คือส้มโ
2: อ
1: ที่เรามีก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงสำหรับปราจีนบุรีครับผมก็คิดว่ามันสำคัญแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวปราจีนบุรีพญาเพลเบ
2: ีย
1: ซึ่งไปส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ

0: ผลผลิตเช่นเกษตรสมุนไพรอินทรีย์ผลผลิตแปรรูปรวมถึงผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปราจีนบุรีเช่นทุเรียนและส้มโอถูกตั้งคำถามว่ามีมูลค่าเท่าใดยังไม่นับรวมรายได้ทางอ้อมเช่นการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: อาจารย์ครับถ้าพูดถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับทั้งเรื่องการเกษตรเรื่องสมุนไพรรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยรวมๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็มีมูลค่ามากกว่าการขยาย EC มาที่จังหวัดปราจีน
2: จริงๆผมมั่นใจว่ามูลค่าของการเกษตรกรรมบวกสมุนไพรเนี่ยสูงกว่าตัวเลขที่จะขยายตัว EC อย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าไปบวกตัวเลขของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะมีท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวกระแสหลักกระแสรองต่างๆเนี่ยตัวเลขมันเป็นระดับหมื่นล้าน
1: ตัวเลขค่อนข้างสูงมาก
2: สูงครับเพราะว่าปราจีนบุรีเนี่ยสามารถทำได้ทั้ง7อำเภอส้มโอดังก็อยู่ที่ปราจีนบุรีทุเรียนดังก็อยู่ที่ปราจีนบุรีเกษตรอินทรีย์อยู่ที่ปราจีนบุ
1: ร
2: ีเกษตรปลอดสารก็อยู่ที่ปราจีนบุรีมันเยอะแยะเต็มไปหมดเพียงแต่ว่าเวลาการรวบรวมของสภาเกษตรพาณิชย์จังหวัดพวกนี้เขามองไม่เห็นบางทีเป็นการซื้อขายกันเองตัวเลขไม่ได้เข้าระบบเขาก็ไม่ได้นับเข้าไปด้วยหรือบางทีเขาปลูกแบบเป็นผสมผสาน คุณไม่เห็นหรอกว่าในสวนทุเรียนเขามีปลูกอย่างอื่นด้วยซึ่งพวกนี้เลี้ยงชีพเขาก็อาจจะไม่ได้ขายพวกนี้ถือว่าเป็นมูลค่า
3: วันนี้พี่น้องปราจีนทนมานานแล้วความอดทนมันสิ้นสุดแล้วในวันที่ฝนท่วมจังหวัดในวันที่น้ำในคลองเน่าเสีย

0: คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีมติเห็นชอบให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพิ่มเติมเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยอ้างผลการศึกษาของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างไรก็ตามรายงานผลการศึกษาดังกล่าวถูกตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะการไม่มีการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรเกษตรอินทรีย์หรือแม้แต่สมุนไพรรวมถึงมลพิษจากกากขยะอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จำนวนมากแต่กลับไปศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยน้ำเสียแทน
1: อาจารย์คิดว่าสาเหตุที่เขาไม่พยายามจะทำตัวเลขเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความจงใจหรือเปล่าในการที่จะไม่ให้เห็นมูลค่าที่แท้จริง
2: เหมือนมีเจ้าของโครงการนะครับ
1: ครับ
2: มาจ้างทางพี่ศึกษาโดยตรงพี่จะกล้าศึกษาว่าเป็นไปไม่ได้ไห
1: ม
2: ถ้าพี่ศึกษาเป็นไปไม่ได้เจ้าของโครงการเขาอยากให้เป็นไปได
1: ้แต่จริงๆอีกมุมนึงเขาก็ต้องมีความเป็นวิชาการอยู่ด้วยหรือเปล่า
2: ถ้าวิชาการจริงก็ต้องศึกษาครบสิครับทำไมศึกษาแล้วผมจับได้แล้วว่ามันไม่ครบไม่ต้องผมจับได้หรอกประชาชนเนี่ยจบป.4 ป.6 เขาก็จับได้แล้วว่ามันขาดเรื่องอะไรไปเหมือนเรื่องที่ผมพูดตรงนี้ทำไมคุณไม่เอาไปศึกษาหรือเรื่องของวัตถุประสงค์ในการศึกษามันก็ตั้งธงแล้วผลสรุปก็ตั้งธงแล้วก็คือเหมือนปิดตาข้างหนึ่งอ่ะไปศึกษาเรื่องขยะชุมชนไม่ได้ศึกษาว่ามันมีขยะกากมีโรงงาน101 15 16โรงงานแปรรูปหลอมทั้งหลายเนี่ยทำไมไม่ศึกษาคือหรือเจ้าของโครงการเขาบังคับว่าอยากศึกษานะให้มาศึกษาตรงนี้ซึ่งทำแบบนี้คุณก็ไม่ใช่นักวิชาการที่แท้จริง
3: ผมเองเคยติดตามเคยเข้าไปที่เขามาทำเขาเรียกว่าทำงานวิจัยของธรรมศาสตร
1: ์
3: ผมเองก็สอบถามเขาก็ตอบไม่ได้แต่ว่าเขาจะทำแค่นั้นเอง
1: หมายถึงตอนทำวิจัยเราก็ได้เจอ
3: ถูกต้องครับผมว่าเขาเข้าไปผมคัดค้านด้วยผมก็ถามว่า3จังหวัดคุณมีผลชี้วัดยังไงว่ามันดีแล้วถึงจะขยายดีตรงไหนประชากรมีรายได้มากขึ้นมีความสุขใช้ชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าอะไรก็ตอบไม่ได้แต่พอตอบไม่ได้ทำไมคุณต้องเพิ่มในเมื่อปราจีนเป็นเมืองสมุนไพ
1: ร
3: เป็นเมืองที่ทำเกษตรอินทรีย
1: ์
3: ดังนั้นเกษตรอินทรีย์กับอุตสาหกรรมถามว่าไปด้วยกันได้ไหมไปได้แต่ต้องอยู่ในจำกัดในสิ่งที่มีคือตอนนี้ก็มีนิคมบ้านโค้งนิคมกระบินนิคม 3.4 ซึ่งพวกนี้ตอนนี้ก็ขยายโซนรอบนอกก็มีเยอะแล้ว
0: การประกาศขยายเขต EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรียังมีการระบุเหตุผลเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ครบวงจรนำมาสู่คำถามของผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรว่าเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองจนถึงปัจจุบันยังไม่มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเพราะเหตุใดจึงจะมาตั้งในพื้นที่ปราจีนบุรีใหม
4: ่ปราจีนบุรีเนี่ยเราอยากให้เป็นคล้ายๆซิลิคอนวอลเลย์ด้านสมุนไพรด้านเกษตรอินทรีย์ซิลิคอนวอลเลย์ต้องการเทคโนโลยีแน่นอนต้องการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยแน่นอนถามว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราต้องการแต่ว่าสิ่งที่เรามีความกังวลเนี่ยก็คือว่า EEC ในภาคตะวันออกที่ระยองเนี่ยเคยมีเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเรียกว่า EECI นะคะซึ่งจะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับทั้งการสกัดพืชต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจนป่านนี้ยังไม่เห็นเลยไม่มีรูปธรรมให้เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ามันจะเอาความล้มเหลวมากระจายอีกหรือเปล่า
1: ครับ
4: งบประมาณที่ลงไปเนี่ยยังไม่มีผลงาน
5: นี่เราอยู่ไม่ได้เราถึงมาถึงนี่เฟส1เฟส2เพิ่งมีผลกระทบแล้ว
6: สามารถเข้าไปจับได้เลยแจ้งความได้เลยไม่มีที่จะทำกินเลย
7: เขาไม่เต็มใจเยียวยาให้เราหรอกก็จะมีขยะโรงขยะหลายร้อยโรงงาน2ฝั่งข้างทางโรงงานจีนเข้ามาเพียบเลยนะครับทั้งถูกและผิดกฎหมายจีนเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาคนเดียวพม่าเข้ามาด้วย
0: ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากท้ายที่สุดแม้จะไม่มีการประกาศเขต EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีแต่โรงงานมลพิษกับอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ระบบนิเวศของเกษตรอินทรีย์เช่นผู้ป่วย และผู้บริโภค
8: ถ้าเขาเข้ามาจริงค่ะเราก็ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะจากที่เราตรวจ3เดือนครั้งจากกรมวิจัยอะไรแล้วก็เราลงเยี่ยมแปลงปีละครั้งอาจจะต้องทําถี่ขึ้นนะคะเพราะว่าของพวกนี้ถ้าเกิดเปื้อนๆมันก็ก็ปัญหาอุบัติการอย่างในโรงพยาบาลเจ้าพระยาเราเริ่มมีวอร์ดผู้ป่วยที่เป็นคิมบําบัดซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องอาหารอย่างมากเลยค่ะ
9: สมมุติว่ามันมีกรณีเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยความเป็นไปได้ที่โรงพยาบาลอาจจะต้องไปหาแหล่งที่อื่นในเรื่องของผักผลไม้อินทรีย์มาซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
8: มันมีเรื่องของค่าขนส่งสินค้าตัวเดียวกันถ้าเราซื้อในพื้นที
9: ่
8: กับเราไปซื้อนอกพื้นที่มันจะบวกค่าขนส่งขึ้นมาทันที
9: มีต้นทุน
8: ขึ้นมามันทำให้เรามันค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
9: เราคิดว่ามันจะกระทบยังไงกับวิถีชีวิตของพวกเรา
3: แน่นอนเกษตรอินทรีย์เกษตรเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษหรือว่าเรื่องของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าแม้แต่กระทั่งสังคมสิ่งแวดล้อมพอมีโรงงานเกิดขึ้นมีผู้คนมากมายมีประชากรแฝงก็อาจจะมีอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ที่ผิดกฎหมายอะไรเข้ามาดังนั้นเราก็ไม่เห็นดีด้วย
10: พวกเราเนี่ยเรารู้ว่าความเจริญมันไม่ได้มีแต่ได้ก็ได
9: ้
10: มันมีได้มีเสียส่วนได้เนี่ยส่วนได้ก็เราไม่ได้ได้ส่วนเสียเรามักจะได้รับเพราะว่าการแย่งน้ำการปล่อยมลพิษการปล่อยอะไรต่างๆนี้พวกเรามักจะได้รับอยู่

ต่อไปหรือปิดฉากเมืองเกษตรอินทรีย์สู่เมืองอุตสาหกรรมและนี่คือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ในสัปดาห์นี้ครับ

0: จากผีในเมืองไปจนถึงตัวตายตัวแทนวิญญาณที่เชื่อว่ายังคงวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งความตายเรื่องเล่าเหล่านี้กำลังจะบอกอะไรเรามันเป็นเพียงความเชื่อหรือแท้จริงแล้วมันกำลังสะท้อนถึงความโดดเดี่ยวความทรงจำหรือความผูกพันที่มีต่อการจากไปของคนตายกันแน่รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
1: ใน1วันคุณคิดว่าคนเป็นครูต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ก็จะมีงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องเคลียร์ให้เสร็จอ่ะ
3: อันนี้เพิ่งทำเสร็จไปกองนี้เมื่อวาน
4: โอ้นี่ก็คือสิ่งเดียวกันไหมครับ
3: ใช่ค่ะสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นรายงานตัวปี2 43คน
1: เมื่อเวลาสอนของครูหายไปคนที่สูญเสียที่สุดก็คือเด็กนักเรียน
5: สามัญชนคนไทยตอน1วันกับชีวิตครูสพฐ.วันอังคารที่22กันยายน 22:00 น.ทางไทย PBS

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนนะครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่พบสาเหตุนะครับว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์ที่ทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณนั้นเสียหายโดยจะเร่งแก้ไขซ่อมแซมแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดให้บริการตามปกติในวันพรุ่งนี้ครับ
1: เป็นการไหม้ที่สายไฟ
0: ภาพเหตุการณ์ขณะที่เกิดประกายไฟและกลุ่มควันบริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพซึ่งเป็นภาพที่อาสากู้ภัยเป็นผู้บันทึกไว้จากชานชาลาของสถานีเตาปูนขณะที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อระงับเหตุขณะเดียวกันครับประชาชนที่อาศัยอยู่บนคอนโดมิเนียมใกล้เคียงบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้เช่นกันนะครับโดยพบประกายไฟ

0: งลงมาที่ผิวการจราจรด้านล่างซึ่งเป็นถนนประชาราษฎร์สาย2พื้นที่เขตบางซื่อแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเหตุเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ผู้พักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้ายอมรับว่ากังวลใจและในฐานะผู้ที่ต้องใช้บริการเป็นประจำอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นครับ
1: ต้องให้เขากำชับเรื่องความปลอดภัยอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับเซฟตี้ด้วยเพราะว่าเราก็เป็นผู้โดยสารเหมือนกันผมก็เดินทางรถไฟฟ้าด้วยเหมือนกันไปทำงานก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบเนี่ยครับเขาเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยนิดหน่อยครับผมก็กังวลนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองใช่ครับเพราะว่ามันแบบก็ไม่คาดคิดแหละครับว่ามันจะมาเกิดขึ้นใกล้ๆ
0: โดยหลังเกิดเหตุการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.มีการแจ้งปรับเส้นทางการเดินรถสำหรับ MRT สายสีน้ำเงินนะครับเป็นระบบช็อตลูป3ช่วงก็คือช่วงสถานีหลัก2ถึงสถานีจตุจักรช่วงสถานีบางพลัดถึงสถานีท่าพระและช่วงสถานีจตุจักรถึงสถานีบางพลัดส่วนสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่จะต้องหยุดให้บริการก็คือสถานีกำแพงเพชรบางซื่อเตาปูนบางโพและบางอ้อล่าสุดรฟม.ชี้แจงการตรวจสอบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากประกายไฟที่เกิดจากสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณควบคู่ไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมสมบูรณ์โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบได้ตามปกติภายในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับนายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงแถลงขอบคุณชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับหลังจากทราบผลคะแนนทิ้งห่างผู้สมัครจากพรรคประชาชนกว่า 60,000 คะแนนพร้อมกับยืนยันว่าจะสานต่อนโยบายเดิมของอดีตนายกอบจ.นนทบุรีครับสมาชิกกลุ่มผึ้งหลวงนำพวงมาลัยและดอกไม้มอบให้กับนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีนะครับหลังจากทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่านายนฤพลมีคะแนนทิ้งห่างจากนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนโดยนายนฤพลแถลงถึงแนวทางการทำงานโดยยืนยันความตั้งใจที่จะเข้ามาทำประโยชน์ให้กับชาวจังหวัดนนทบุรีและพร้อมที่จะสานต่อนโยบายเดิมและขอบคุณประชาชนที่ไว้ใจให้เข้ามาทำงาน
2: โอเคถึงเราเป็นคนใหม่นะแต่จากประสบการณ์ผมเองผมก็ทำงานบริหารมา30กว่าปีนะครับก็อยู่ในหน่วยงานของเอกชนที่สำคัญที่สุดก็คือทีมงานผึ้งหลวงที่อยู่เบื้องหลังเราทุกคนเต็มใจเต็มที่เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสานต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของขยะอีกหลายๆโครงการที่เราวางไว้แล้วแล้วเรายังทำไม่สำเร็จก็คือท่านนายกธงชัยยังทำไม่จบอันนี้ครับเราก็จะทำให้จบแล้วเราก็จะต่อยอดในสิ่งที่มาเสริมสร้างให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับ
0: ด้านนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนก็กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์นะครับแม้ว่าวันนี้จะมีอุปสรรคพอสมควรแต่ประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์และทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงให้กับพรรคประชาชนหรือผู้สมัครรายอื่นล้วนมีความหมายโดยตนเองและพรรคประชาชนเชื่อมั่นและเคารพเสียงและการตัดสินใจของประชาชนครับ
3: สำหรับผมช่วงเวลา31วันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากนะครับเราได้มีโอกาสลงไปสัมผัสนะฮะสัมพันธ์พูดคุยกับพี่น้องอย่างทั่วถึงทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรีไม่มีวันใดเลยที่เราหยุดเดินนะครับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าเราจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ความหมายจะยังคงอยู่และเราจะทำหน้าที่การเมืองเพื่อความเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่เราสามารถจะทำได้ทุกบทบาทนะครับ
0: โดยผลการนับคะแนนเมื่อเวลา 22:07 นที่ผ่านมานะครับนับไปแล้วร้อยละ94ปรากฏว่านายนฤพลผู้สมัครหมายเลข1และเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรียิงเสียชีวิตคะแนนนั้น

0: มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ 182,310 คะแนนขณะที่นายเดชรัตน์ผู้สมัครหมายเลข4จากพรรคประชาชนได้คะแนน 129,900 คะแนนทิ้งห่างกันมากกว่า 60,000 คะแนนครับประชาชนในอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกยังได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งนะครับทำให้มีน้ำท่วมถนนและน้ำท่วมชุมชนเป็นบริเวณกว้างครับน้ำจากแม่น้ำแควน้อยล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณบ้านหัวร้องตำบลนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับส่งผลทำให้ผู้ที่สัญจรเข้าสู่ตัวอำเภอนครไทยไม่สามารถใช้เส้นทางได้ชั่วคราวเนื่องจากมีระดับน้ำท่วมสูงและต้องเปลี่ยนไปใช้ถนนหลวงหมายเลข2013แทนขณะเดียวกันที่บ้านหัวเซตำบลนครไทยลำน้ำจากแม่น้ำเปี้ยได้ไหลมาสมทบกับแม่น้ำแควน้อยทำให้มีน้ำนั้นเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมถนนหมู่บ้านรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างนะครับรถเล็กนั้นไม่สามารถเข้าออกพื้นที่ได้ประชาชนบางส่วนต้องพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเพื่อรอให้ระดับน้ำนั้นลดลงนอกจากนี้ยังพบนะครับว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ลำน้ำคานเอ่อล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมทุ่งและเข้ามายังพื้นที่ตำบลเนินเพิ่มเช่นเดียวกันส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนตำบลเนินเพิ่มยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่กำนันตำบลเนินเพิ่มแจ้งให้ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมให้เพิ่มความระมัดระวังถึงแม้ว่าระดับน้ำบางจุดจะเริ่มลดระดับลงแล้วก็ตามครับแต่ว่าบางจุดนั้นยังมองไม่เห็นพื้นผิวถนนโดยหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมนั้นคลี่คลายองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในการให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นะครับสำหรับมวลน้ำที่ท่วมพื้นที่อำเภอนครไทยในขณะนี้ทั้งหมดนั้นจะไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยก่อนที่จะไหลไปตามแนวเข้าสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนต่อไปครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิขณะที่มีน้ำป่าที่ไหลทะลักจากห้วยขุนแก้วไหลล้นตลิ่งทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องเร่งระบายเพื่อลดผลกระทบครับภาพมุมสูงเหนือลำน้ำห้วยขุนแก้วที่ตำบลวัดสิงห์อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับทำให้เห็นมวลน้ำปริมาณมหาศาลที่ไหลทะลักมาตามลำห้วยจนเกือบเอ่อล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่สะพานข้ามคลองบนถนนสายวัดสิงห์อุทัยธานีที่ระดับน้ำนั้นสูงถึงท้องสะพานและไหลเชี่ยวซึ่งมวลน้ำทั้งหมดนั้นเป็นน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากทิวเขาอุทัยธานีนะครับชาวบ้านบอกว่าถ้ายังมีฝนตกหนักในพื้นที่ต่อไปมวลน้ำจากห้วยขุนแก้วที่ไหลหลากมาตามลำคลองจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสองฝั่งอาจจะได้รับความเสียหายนับพันไร่ส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทางตอนเหนือเขื่อนผ่านที่จุดวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องวัดได้ที่ 1,244 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนนั้นยกตัวขึ้น40เซนติเมตรส่วนที่จังหวัดสุโขทัยกรมชลประทานลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นและศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระตัดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับหลังจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านปางสาร่วมกันถวายฎีกาเมื่อปี2559เพื่อขอรับการพัฒนาแหล่งน้ำก่อนที่โครงการจะได้รับพระราชทานให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่17มิถุนายน2563ผลการศึกษาของกรมชลประทานพบนะครับว่าอ่างเก็บน้ำห้วยกระตัดสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 2.15 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 2,860 ไร่ช่วยจัดหาน้ำสำหรับภาคการเกษตรในฤดูฝนและฤดูแล้งรวมถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและยังช่วยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ขณะที่นายอุดมชัยค้างคีรีชาวบ้านบ้านปางสาหนึ่งในผู้ที่ถวายฎีกากล่าวนะครับว่าโครงการเกิดขึ้น จะช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรโดยเฉพาะสวนส้มและสวนทุเรียนลดความเสี่ยงที่ผลผลิตจะเสียหายและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรครับหลังจากที่พบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวกว่า100ตัวนะครับและทางกรมประมงต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของชาวประมงพื้นบ้านซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประมงอาสาช่วยกันสังเกตและก็จับปลาหมอคางดำไม่ให้แพร่ระบาดขณะที่ชาวประมงในลุ่มน้ำชีที่รับน้ำจากเขื่อนลำปาวก็พร้อมให้ความร่วมมืออีกทางหนึ่งด้วยครับในช่วงฝนตกหนักและฤดูน้ำหลากชาวประมงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำชีในอำเภอกำมะลาไสและบริเวณเขื่อนวังยางอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งอยู่ติดกับอำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกมาจับปลากันนะครับชาวประมงบอกว่าบริเวณนี้คือลุ่มน้ำชีที่รับน้ำจากเขื่อนลำปาวซึ่งพวกเขาได้ติดตามข่าวเรื่องของการระบาดของปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวที่มีมากกว่า100ตัวและทางกรมประมงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายของชาวประมงพื้นบ้านทำหน้าที่เป็นประมงอาสาเพื่อช่วยสังเกตและจับปลาหมอคางดำไม่ให้แพร่ระบาดชาวประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำชีบอกนะครับว่าจากการสอบถามชาวประมงด้วยกันบอกว่าไม่พบปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำแต่พวกเขาจะช่วยกันเฝ้าระวังและสอดส่องให้มากขึ้นเพราะไม่อยากให้ปลาชนิดนี้แพร่ระบาดในลุ่มน้ำชีด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หรือว่าเขื่อนลำปาวเตรียมจัดหาตะข่ายขนาดใหญ่นะครับเพื่อมาขึงที่อาคารผันน้ำและสปิลเวย์เพื่อสกัดมาให้ปลานั้นเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์วิธีการสังเกตปลาหมอคางดำให้กับชาวบ้านและชาวประมงซึ่งหากพบเห็นจะสามารถประเมินเรื่องของการขยายพันธุ์และจำกัดไม่ให้การเกิดการแพร่ระบาดต่อไปได้ครับส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานนะครับหลังจากที่เพจ Facebook 2เพจนำชื่อไปเกี่ยวข้องกับกรณีการบุกจับบ่อนการพนันในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวเพชรรัตน์ใหม่ชมพูส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนเดินทางไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานนะครับที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากที่ถูกเพจ Facebook 2เพจนำชื่อไปเกี่ยวข้องกับการจับกุมบ่อนการพนันในจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวหาว่าทำงานใกล้ชิดกับสธ.คนหนึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวในปฏิบัติการทลายบ่อนกลางเมืองเชียงใหม่นางสาวเพชรรัตน์ระบุนะครับว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงและเป็นการกระทำเพื่อหวังผลทางการเมืองและยืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวโดยในงานสาธารณะที่ส.ส.ต้องไปตามหน้าที่อาจจะเคยอยู่ในงานเดียวกันแต่ก็ไม่เคยมีการติดต่อหรือมีการติดต่อส่วนตัวนางสาวเพชรรัตน์ยังระบุถึงคำสั่งย้ายผู้กำกับสภ.ช้างเผือกพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยตั้งข้อสังเกต2ข้อนะครับคือเหตุผลที่ระบุในคำสั่งคือจำนวนผู้ถูกจับกุมเกินที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดนั่นแปลว่านี่เป็นการทำตามเกณฑ์ไม่ใช่การที่เป็นผลการตรวจสอบว่าใครนั้นบกพร่องหรือไม่และบ่อนนั้นเกิดขึ้นใน2พื้นที่ก็คือที่สภ.ช้างเผือกและสภ.เมืองคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมทั้ง2โรงพักแต่คำสั่งย้ายมีที่เดียวจึงขอให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงต่อสาธารณะว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรและการตรวจสอบอีกโรงพักจะเดินไปในทางไหนพร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
1: มีเพจหนึ่งที่พาดพิงว่าเป็นคนใกล้ชิดกับเรานะคะก็สื่อถึงอาจจะสื่อถึงว่าเป็นการเป็นความใกล้ชิดที่มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นการรู้จักกับพอเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีการเจอตามงานก็รู้จักว่าเป็นสธ.ก้องแค่นั้นนะคะแล้วก็ในส่วนอีกเพจนึงก็มีการระบุชัดถึงว่าเคยเป็นทีมงานซึ่งไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะก็ทีมงานของพลอยก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นหญิงยิ่งเป็นผู้ช่วยส.ส.เองเนี่ยสามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ของสภาได้เลย
0: มีรายงานนะครับว่าอธิบดีกรมการปกครองได้เรียกในอำเภอเมืองเชียงใหม่และปลัดอำเภอเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ครับแม้ว่านายอนุทินชาญวีรกูลจะมีโอกาสพบกับผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะได้พูดคุยเรื่องของอัตราภาษีสหรัฐหรือไม่ ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมรับมือ

0: หากกัมพูชาหยิบยกประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นมาหารือในที่ประชุมครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของรัฐบาลหากกัมพูชาใช้เวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81หยิบยกประเด็นความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นมาเคลื่อนไหวโดยยืนยันนะครับว่าไทยนั้นมีความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวครับ
1: เต็มทีมครับเต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันนะมันก็เริ่มรอบแรกนะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: ในโอกาสการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับนายอนุทินจะได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแต่จะมีโอกาสได้พูดคุยกันเรื่องภาษีหรือไม่อาจจะต้องดูตามสถานการณ์ก่อนย้ำว่าการเจรจาที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายโดยได้รับรายงานนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้และอยู่ในกรอบของอัตราภาษี
1: อ๋อมีเจอ
2: จะใช้โอกาสนี้ในการจะเข้าไปพูดค
1: ุ
2: ย
1: กันตรงนั้นก็เรียก play by ear นะครับเพราะว่าไอ้ตัวหลักการมันมีอยู่แล้วตอนนี้เราได้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็มันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งผมก็ถามคุณสุภจีเมื่อวันศุกร์ว่าแล้วจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมาแก้ไขเอกสาร
0: นายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจว่าเรื่องนี้จะราบรื่นซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะพูดคุยกับตัวแทนของนางสุภจีและผู้แทนการค้าสหรัฐขณะเดียวกันจะพยายามกดอัตราภาษีลงให้ได้มากที่สุดขณะที่นางสุภจีเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้การเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงประเด็นรายละเอียดถ้อยคำเล็กน้อยหากตกลงกันได้ภาษีจะกลับมาอยู่ในกรอบเดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยเป้าหมายของไทยคืออัตราภาษีต้องไม่เกินกว่าที่เคยสรุปไว้ภายใต้กรอบ IPEF หรือที่ระบุไว้ในประเด็นการเจรจาและจะต้องไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านใน

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ทุกการเดินทางคือประสบการณ์ที่มีค่าท่องโลกกว้าง21และ22กันยายนปั่นรับลมชมวิวทิวทัศน์สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายบนเส้นทางที่หลายคนใฝ่ฝันนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: พื้นที่เวียงหนองลมเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนขนาดใหญ่เนาะที่คนจะเริ่มสนใจพื้นที่ชุ่มน้ำมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่สนใจเมื่อมันสายไปแล้วอะมันโดนขุดไปแล้วอะ
3: ทางทีมงานก็อยากให้บันทึกภาพนะว่าเวียงหนองลมแบบเราจะสื่อสารอะไรอะผมนึกได้คำเดียวคำว่าวรณกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันคือฉากสุดท้ายจริงมันคือส่วน

0: างไทย PBS
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
1: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
1: เรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: พูดว่าวันนี้ผมจะพามาเที่ยวที่ชุมชนห้วยมหาดจังหวัดระยองกันครับจะมาตามหาสมุนไพรท้องถิ่นที่มีชื่อว่าเร่วหอมหลายคนคงไม่เคยได้ยินหรือรู้จักชื่อสมุนไพรชนิดนี้กันใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรู้จักกันครับและผมก็ได้พี่อิงนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรเร่วหอมจะเป็นคนให้ความรู้กับผมในวันนี้ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: พี่อิงครับผมวันนี้ผมนัดกับพี่อิงไว้พี่อิงเนี่ยเป็นแฟนรายการฟู้ดเวิร์กด้วยเห็นบอกว่าชอบดูพอจะจำได้ไหมว่ามีตอนไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหม
2: น้องไข่ตุ๋น
1: ชอบน้องไข่ตุ๋นทุกตอนขอให้มีไข่ตุ๋นครับผมวันนี้พี่หญิงจะชวนผมมารู้จักกับสมุนไพรโบราณที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าเร่วหอมผมเคยได้ยินมาบ้างคุณผู้ชมว่าเร่วหอมเนี่ยเขาจะใช้ทำพวกน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงที่จะดังทางจันทร์ทางระยองแต่ว่าผมไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนเลยวันนี้ก็เลยมาหาพี่หญิงอ่ะมาถึงปุ๊บพี่หญิงกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้พี่กำลังหั่นเร่วหอมย่าขา
1: วเสาหลงอยู่อันนี้แบบสดเลยเหรออ
2: ันนี้ไม่ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ไม่ใช่
2: พี่ให้ดูว่าอันไหนคือเร็วหอม
1: อันนี้ฝางอ่ะฝาง
2: ใช่อ
1: ันนี้ไม่รู้อันนี้เหมือนขาเลยอ่ะหรือเหมือนขาเหมือนหน่อกะลาด้วยอ่ะเหมือนกะวานด้วยเหมือนหลายอย่างเลยอันนี้คือ
2: เร็วหอม
1: อ๋อนี่คือเร็วหอมปกติเวลาเราไปทำอาหารเราจะเจอแต่มันเป็นผงอ้าวแล้วอันนี้ล่ะพี
2: ่ตัวนั้นก็คือ3อย่างของเราเนี่ยก็คือจะมีเร็วหอมเสาหลงแล้วก็ย่าคา
1: อันอะไรคือเสาหลงเอ้ามันไม่เหมือนกันเหรอเอ้าผมนึกว่าเหมือนกันแค่เล็กกับใหญ่คนละอันกันอีก
2: คนละอัน
1: อันนี้เร็วหอมอันนี้เสาหลงอีก
2: ใช่
1: แล้วอันนี้ที่เอามาทำอะไรครับ
2: ตัวนี้คือเราจะเอามาหั่นแล้วก็ตากแล้วก็เอาไปทำบดแห้งแล้วก็ไปทำชา
1: อ่ะอย่างตัววันนี้เร็วหอมเนี่ยจะสดหรือจะแห้งดีกว่ากัน
2: ได้ทั้งสดและได้ทั้งแห้ง
1: อ๋อเร็วหอมนี่ได้หมดเลย
2: ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปทำอะไรอันนี้นะคะก็คือ3อย่างเราตักแห้งรวมทั้งใช้ปริมาณเท่ากัน
1: เร็วหอมว่านเสาหลงได้อีกอันนึง
2: ย่าคา
1: ย่าคา
2: ค่ะ
1: ย่าคา
2: ทานได
1: ้ฮะ
2: ตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของในเรื่องของขับปัสสาวะเราก็จะคั่วอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนประมาณสักครึ่งชั่วโมงถ้าไฟอ่อนๆ
1: ต้องไม่ให้ไหม้แค่ให้
2: ไม
1: ่
2: ให
1: ้
2: ไหม
1: ้โอเคอันนี้คือ
2: เป็นตัวกระตุ้น
1: เร็วหอมอันนี้ผมลองชิมสดๆได้ไหมผมอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงอู้หวานนะแต่ว่ามันจะเคี้ยวไม่ค่อยได้หรอกมันเป็นเส้นใหญ
2: ่เส้นใหญ่
1: เดี๋ยวอันนี้กลิ่นจะคล้ายๆอบเชยแต่มีรสหวานหวานเหมือนอ้อยแต่แบบไม่ได้จัดขนาดนั้นอ่ะ
2: ใช่
1: พอได้เสร็จแล้วอันนี้เอาไปชงชาได้เลยไหม
2: ยังค่ะเราก็เอาไปบดก่อน
1: พอเอาไปบดนะครับเมื่อกี้3ตัวออกมาได้เป็นตัวนี้
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่ผมเห็นมีอันอื่นด้วยอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้คืออะไรนะผมเดาเป็นดอกคำฝอยแต่ไม่ใช่มันคือดอก
2: คำไทยค่ะ
1: และตัวนี้เป็น
2: ฝางค่ะค
1: ือ
2: เราจะขูดก่อนเราใช้วิธีการขูดค่ะเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง
1: และอันนี้เหมือนปลาแห้งมากเลยพี
2: ่ชะเอ็มเทศ
1: โอ้อันนี้ช่วยให้ชุ่มคอเรารู้กันเลยนะ
2: ช่วยให้ชุ่มคอค่ะ
1: คราวนี้เรามาดูกันวิธีชงอ๋อนี่คือพี่ผสมมาแล้วอยู่ในห่อแบบนี้แช่นานไหมครับเต็มไหม
2: 15นาที
1: อ๋อต้องแช่15นาทีแล้วค่อยดื่ม
2: สมุนไพรทั่วไปก็

0: คือประมาณ15นาทีถ้า
1: ใช่มันจะไม่เหมือนชาที่เรากินกันนะมันใส่แล้วกินเลยอันนี้ไม่ได้ต้องให้ออกสรรพคุณก่อนอ่ะอันนี้เราก็เลยเปลี่ยนกาให้ดูสวยงามมากขึ้นสักนิดนึงนี่ว้าวอันนี้สีฝางแน่นอนน่าสนใจคุณผู้ชมมันเป็นกลิ่นแบบหอมแบบอารมณ์แบบสมุนไพรไทยแท้ๆแล้วก็มันจะมีรสหวานนิดๆ ด้วยนี่คือข้อดีก็เลยเป็นชาที่มีรสหวานโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลหวานมาจากตัวเลี้ยวหอมเลยต้องบอกว่าที่บ้านของพี่อิงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งไอเดียทั้งหมดเนี่ยคือทำมาจากแบบเหมือนความชอบส่วนตัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยวันนี้ให้พี่อิงนะครับพาเราเดินเที่ยวในนี้หน่อยเพราะที่นี่บรรยากาศดีมากอากาศดีมากคุณผู้ชมคืออันนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครมาเที่ยวที่เนี่ยอย่างแรกเลยนะนอกจากจะได้เจอสมุนไพรสุขภาพดีแล้วคุณได้ฟอกปอดเป็ดบาร์บารี่นี่ก็เป็นเป็ดกินเนื้อใช่ไหมผมเคยไปถ่ายเอาละดูตุ๋นเนี่ยตุ๋นสนใจเป็ดแต่นี่เหมือนเขาไม่กลัวนะ
0: ไม่กลัวเขาสนิทกับคน
1: แล้วอันนี้เราได้ไข่ด้วยใช่มั้ยครับ
0: ไข่ก็คือปกติพี่อ่ะจะเลี้ยงเป็ดพวกเนี้ยไว้กินหอยก็คือวิธี
1: ไว้กินหอยหมายถึงว่าเวลาเราปลูกอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีพวกหอยเชอรี่เราก็ปล่อยเป็ดไปกิน
0: ใช่แล้วเราก็เก็บไข่เขากิน
1: มันต่างจากไข่เป็ดไร่ทุ่งอะไรไงอันนี้จะลูกใหญ่กว่า
0: ลูกใหญ่กว่าแล้วสีก็จะแตกต่างกัน
1: มาแล้วปล่อยเป็ดแล้วได้เวลาเป็ดออกมาเที่ยวแล้วตุ๋นวันนี้มีแขกมาแล้วตุ๋นมาแล้วเป็ดมาแล้วหนูงงมันเยอะจังเลยหนูไม่รู้จะคุยกับตัวไหนดีอ่ะอันนี้เข้าอุโมงค์อะไรครับพี
0: ่เป็นสาวรส
1: โอ้ทำไมสาวรสที่นี่แบบขึ้นได้หนากว่าเขาคออีกนะเนี่ย
0: มี 2,000 ค่ะมีสีม่วงกับสีเหลืองอ
1: ่
0: ะ
1: แต่อันนี้ยังไม่สุก
0: ยังไม่สุกตัวนี้
1: อันนี้คือ
0: ต้นสาวหลงเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับเลี้ยวหอม
1: ที่เมื่อกี้อยู่ในชาถ้าเกิดมันเป็นสดๆอย่างนี้มันมีกลิ่นไหม
0: มีกลิ่นค่ะแค่
1: เราต้องทำไงต้องเด็ด
0: ใบ
1: มันเป็นกำมะหยี่อ่ะพี
0: ่คือเนี่ยค่ะข้อแตกต่างระหว่างสาวหลงกับเลี้ยวหอมสาวหลงก็จะมีกำมะหยี่อยู
1: ่อืมกลิ่นแบบกลิ่นหอมสมุนไพรแต่แบบคือสมุนไพรมันจะมีแบบที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นมะนาวหรืออะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นก็จะมีความสดชื่นแต่ว่าพอได้กลิ่นนี้ปุ๊บใช่เนาะอยู่ในชามีแต่เวลาแบบมาเจอต้นอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกเนาะว่าทำได้แล้วทำไมเขาถึงเรียกสาวหลงพี่
0: ก็คือสมัยดั้งเดิมเลยอ่ะก็คือผู้หญิงหลงไหลในความหอมคนโบราณน่ะจะเอาขี้ใบแล้วก็เอาไปลูบผมทำให้ผมมาเงางามแล้วก็มีความหอม
1: อ๋อเหรอนี่คือภูมิปัญญาของโบราณ
0: ก็เลยตั้งชื่อคำว่าสาวหลงนี่มาตลอด
1: ไหนดูที่เดี๋ยวบำรุงหน่อยแล้วมันมีประโยชน์อะไรนอกจากความหอมอีกไหม
0: ในเรื่องของต้านการอักเสบแล้วก็ปรับสมดุลในเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในลำไส้
1: พี่อิงผมขอนั่งนิดนึงเพราะว่าอันนี้เหม็นมากไม่ได้อาบน้ำหลายวันแล้วขัดซะหน่อยหอมไหมลูกหอมไหมอาการฟินเนี่ยแล้วอาการฟินดูดิอย่างนี้ได้ไหมจริงๆแล้วก็ช่วยหอม
0: เ
1: พราะว่าสมุนไพรมันไม่เป็นอันตรายกับน้องหมาอยู่แล้วน้องสมุนไพรอย่างเงี้ยเนี่ยมันขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าพี่ปลูก
0: ตัวนี้คือเราเอามาปลูกเพื่อเป็นธนาคารของพันธุ์พืชแล้วก็เราก็เอากลับไปปลูกบนป่าแล้วก็อย่างหนึ่งสร้างอาชีพให้กับชุมชน
1: แสดงว่าตอนนี้ในธรรมชาติมันเหลือน้อยเหรอครับ
0: เหลือน้อยบนเขาห้วยมหันต์นี่เหลือน้อยแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยจากการที่เราสืบค้นก็หนึ่งการทำไร่แล้วก็การตัดไม
1: ้อ๋อแสดงว่าเขาชอบทึบๆแบบนี้
0: ใช่ลักษณะนิสัยของเขาจะชอบอยู่แบบนี
1: ้ถ้าแดดเยอะๆโล่งๆนี่ก็คือไม่รอด
0: ก็อยู่ได้แต่จะแคร็กจะแกนหน่อย
1: โอ้อันนี้ถือว่างาม
0: เราเอาตัวนี้ทั้ง2อย่างอ่ะไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยในเรื่องของชาแล้วก็น้ํามันเขียวน้ํามันนวดอโรมาอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อถึงว่าคือมันเอาไปทําเป็นน้ํามันนวดได้ผมรู้สึกว่าผมคุ้นกลิ่นแต่นึกไม่ออกก็คือเราได้กลิ่นพวกนี้ตามสปาแต่เราไม่รู
0: ้ค่ะ
1: คุณผู้ชมคือภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งนั้นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นคณะนี้ใช่อ๋อข้างหลังทั้งหมดเลย
0: ค่ะทั้งหมดเลย
1: โอ้เยอะนะเนี่ย
0: ค่ะโอ้นี่จะมีแบ่งเป็นแปลงเป็นโซนๆไป
1: คือผมไปเดินเจอผมก็ไม่รู้หรอกว่าต้นนี้กินได้จริงๆไปเข้าป่าก็ไม่รู้อันนี้คือกินได
0: ้กินได
1: ้แล้ววิธีดูคือเลี้ยวหอมอ่ะที่เราเห็นคือที่เรารู้จักกันคือมันจะเป็นเหมือนเง่า
0: ค่ะ
1: เอาง่ายๆก็เหมือนกับขมิ้นประมาณนั้นไหมรากหัวขมิ้นอย่างนั้นแหละเล็กๆในดิน
0: พวกขาพวก
1: ขมิ้นใช่ๆต้นเหมือนขา
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราจะดูได้ไงอย่างต้นนี้ก็ต้นอ่อนต้นแก่แบบไหนถึงจะมีเง่าที่เอาไปใช้ได้
0: ได้ใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหน
1: อ๋อจะแก่จะอ่อนได้หมดคือต้นไหนก็มีเง่าหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องขุดเหรอครับหรือว่าดึง
0: อันนี้เราดึงค่ะเนี่ยไหลของเขาก็จะไปแบบ
1: โอ้นั่นไงขึ้นมาอุ้ยง่ายอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้เหมือนขาเลยคุณผู้ชม

0: เหมือนขาเลย
1: อันนี้คือดอกของเขานะคะอันนี้ก็คือไหลหน่ออ่อน
2: ดอกนี่มันก็จะแตกมาเป็นต้นใหม่เหรอหรือว่าเปล่า
1: ไม่ค่ะคือหน่อ
2: หน่ออันนี้คืออันนี้เหมือนขา
1: ค่ะหน่อ
2: แล้วที่เราใช้คือตรงไหนล่ะ
1: เราใช้ส่วนนี้ค่ะ
2: เหมือนลากใช่ไหม
1: อันนี้คือลาก
2: ไหลไม่ได้ใช้ตรงโคนสีชมพูตรงนี้ไม่ใช่
1: ใช้ด้วยกัน
2: ใช้ด้วยกันก็คือไม่ได้ใช้ต้นนั่นแหละแต่ใช้ตั้งแต่ลากลงไปโคนลงไปใช้หมดเลย
3: เรี่ยวหอมเป็นสมุนไพรท้องถิ่นที่พบได้ในจังหวัดตราดจันทบุรีและระยองครับเรี่ยวหอมจะมีกลิ่นหอมและมีรสชาติหวานถ้าเรียกง่ายๆคือเป็นผงชูรสธรรมชาตินั่นเองครับ
1: ตัวนี้ช่วยในเรื่องของลดการอักเสบในลำไส้ขับลมนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความหอมของเขาอะทำให้เราอะสดชื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเครื่องปรุงในการทำน้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวพวกแกงเลียงทำน้ำพริกอะไรพวกนี้ค่ะ
2: และเขาบอกว่าเวลาเอาไปทำเป็นแบบใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เป็นแบบแห้งเขาบอกขายกิโลเป็นพันเลยใช่ไหม
1: ใช่น้ำหนักของเขาเบา
2: ดมแล้วมันจะเหมือนแบบเหมือนโป้ยกั๊กผสมกะวานอะผมรู้สึกนะแบบผมก็ไม่รู้นะผมบัญญัติคำมันถูกหรือเปล่าแต่ดูดีกว่านี่พวกถ้าเรื่องสุขภาพนี่ต้องตัวนี้ต้องตัวนี้ทีนี้ถ้าเราเก็บสดๆอย่างนี้เราไปขายได้โลเท่าไหร่พี
1: ่ตอนนี้คือเราอยู่ที่190แต่ถ้าแห้งก็คือพันกว่า
2: แต่190ก็แพงแล้วนะเพราะว่ามันก็ถือว่ามีน้ำหนักนะแล้วส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านเขาปลูกกันเขาไปทำอะไรครับ
1: เขาก็ส่งเหมือนกัน
2: อ๋อส่วนใหญ่ก็ส่ง
1: เราก็จะร
2: ับ หลักๆที่ลูกค้าซื้อไปคือไปทำอะไรกัน
1: เอาไปแปรรูป
2: แปรรูปก็ที่ไปทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่นแหละถูกไหม
1: ไปทำเวชสำอาง
2: เขาใช้ทำอะไรครับใน
1: เอาไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยออกมา
2: แล้วมันช่วยเรื่องอะไรครับ
1: ในเรื่องของการปรับอากาศนะคะ
2: อ๋อเป็นความหอม
1: ทำให้สดชื่นแล้วทำให้คลายเครียด
2: ทีนี้ผมเห็นที่มันเป็นโรงเรือนอันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้เป็นโรงเรือนแบบพลาสติกกระเจิงแสงค่ะเราจะทดลองในเรื่องของปลูกข้างนอกแบบธรรมชาติของเขาที่เขาอยู่แล้วเราก็ลองเอาเข้าโรงเรือนดูว่าสารเคมีในตัวของเขาอ่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนและการเจริญเติบโตคือการเจริญเติบโตของเขาอ่ะอุณหภูมิของเขาถูกควบคุมแล้วก็พื้นที่1เมตรคูณ1เมตรเนี่ยไอ้ตัวนี้จะได้1กิโลแต่ถ้าเข้าไปในโรงเรือนจะได้ประมาณ5กิโลต่อ1ตารางเมตร
2: ทําไมอ่ะแปลกอ่ะทีแล้วมันอยู่ในสภาพแวดล้อมจํากัดมันน่าจะได้น้อยกว่าสิ
1: แต่นี่คือซ้อนกันแบบแน่นเป็นชั้นชั้นชั้น
2: อ๋อคือถ้าเกิดอยู่ข้างนอกเนี่ยมันทําให้เขาแบบเหมือนกระจายไปได้เรื่อย
1: ๆใช่เขากระจาย
2: เวลาเราเก็บเกี่ยวก็อาจจะได้ลําบากแต่พอไปอยู่ข้างในแน่นๆปุ๊บมันกลับให้แบบเหมือนขุดลงไปตรงไหนก็เจอหุ่นไปไหนก็เจอ
1: ใช
2: ่แล้วเรื่องสรรพคุณจะต่างมั้ย
1: เหมือนกัน
2: เหมือนกันแต่ได้ปริมาณมากกว่า
1: ได้ปริมาณมากกว่าตอนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสรรพคุณในเรื่องของเคมีเรากำลังทำการวิจัย
2: อันนี้จะเห็นเลยคุณผู้ชมคือเข้ามาคือขนาดเง่าต่างกันจากที่เตอข้างนอกชัดเจน
1: เนี่ยค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้คืออันนี้ดึงไว้ให้ดูแล้วนะครับนี้คือเง่าใหญ่มากก็คือเราต้องแบบทำเป็นอิฐบล็อกคือจำกัดพื้นที่เขา
1: จำกัดพื้นที่เขาไว้ค่ะ
2: เพื่อให้มันได้ปริมาณเยอะ
1: ๆ
2: นี่ในนี้งามมากเลยเห็นดอกเลยอ่ะดอกเต็มเลยนะดอกแดงๆดอกนี้เอาไปทำอะไรได้พี
1: ่ดอกเนี้ยเขาถ้าเป็นดอกที่ยังไม่บานอยากอ่อนๆอย่างเงี้ยเราก็เอาไปลวกจิ้มได้แล้วก็เอาไปกินสดได
2: ้ตุ๋นเขาบอกกินสดได้นี่เอาไหมแกสนใจอ่ะพี่อร่อยฉุนอะฉุนปื้ดเดียวไปเลยปื้ดเดียวไปเลยคุณผู้ชมฉุน
1: นี่ส่วนของไอตัวโรงเรือนที่เราทำการปลูกข้างในเนี่ยค่ะในเรื่องของเราใช้ระบบ IoT เข้ามาช่วยด้วย
2: IoT คือ
1: ระบบการลดน้ำอัจฉริยะ
2: ถึงเวลามันจะเป็นระบบคือวัดความชื้นสัมผัส
1: วัดความชื้นเอง
2: ใช่พออากาศเริ่มร้อนปุ๊บเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาเลยแต่ว่าถ้าเราอยู่แบบนี้สักพักถ้าแดดออกเราอาจจะต้องรีบวิ่งออกไปมันอาจจะเปียกได้
1: 45 องศา
2: ปุ๊บก็จะปล่อยน้ำเลยเพราะอุณหภูมิลดลงน้ำก็จะหยุดอัตโนมัติอันนี้คือที่ปลูกแบบธรรมชาติทั่วไปอันนี้คือที่ปลูกในโรงเรือน
1: ใช่ค่ะ
2: ต่างกันชัดเจนเลยคุณผู้ชมเนี่ยดูความใหญ่ความอะไรนี่คนละเรื่องเลยยอดเลยนี่คือการเรียกว่าพัฒนาไปอีกขั้นนึงเลยเนาะจริงๆแล้วมันมีมูลค่ามากกว่าแค่ในเรื่องของวัตถุดิบทำอาหารเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเวชสำอางแล้วก็คราวนี้มันทั่วโลกนะเพราะว่าสมุนไพรไทยนี่ดังทั่วโลกนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวยุโรปเนี่ยเขานิยมซื้อสมุนไพรไทยกันแม่อันนี้ผมได้มาเจออะไรที่แบบว่าดีต่อเศรษฐกิจบ้านเรามากๆเลยอ่ะ
3: พี่หญิงจะไปเก็บไข่เป็ดบาร์บารี่เพื่อนำมาแปรรูปเป็นไข่เค็มเรี่ยวหอมให้ผมได้ดูบอกเลยว่าเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เลยครับ
2: ื่อกี้เราไปเจอเป็ดมาแล้วนี่ไงไข่ของเป็ดบาร์บารี่คือมันจะใหญ่กว่าไข่เป็ดธรรมดาเห็นได้ชัดเลยเนาะอันนี้ถือว่ายังไม่ใหญ่มากเนาะจะมีใหญ่กว่านี้อันนี้ได้ไข่เป็ดของเป็ดบาร์บารี่มาแล้วแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วหล
1: ัง
2: จากนั้นเราจะมาทำไข่เค็มใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไข่เค็มธรรมดานี่เป็นไข่เค็มอะไรครับ
1: เป็นไข่เค็มเปรี้ยวหอม
2: แล้วก็มีฝางด้วยใส่เอาสีอย่างนี้เหรอออกมาเป็นสีแดงเหรอไข่เค็มสีแดงเงี้ยเหรอ
1: ค่ะตั้งน้ำเพื่อที่จะต้มเอาค่ะ
2: อันนี้คือเปรี้ยวหอมสด
1: เปรี้ยวหอมสด
2: นะแล้วก็ใส่ฝางถ้าฝางเยอะก็จะแดงมากเอาแดงมากเลยไหม
1: แดงเลย
2: เอาแดงเลยเนาะเอาสีแดงแบบไข่เยี่ยวมา
1: เดี๋ยวมันก็ต้องไปผ่านกระบวนการต้มอีกรอบนึงอันนี้ก็คือดอกเกลือค่ะ
2: เราได้น้ำต้มจากเปรี้ยวหอมแล้วก็ไม้ฝางแล้ว
1: ต่อไปเราก็จะเอาดินสอพองเนี่ยค่ะ
2: ก็เหมือนทำเหมือนไข่เค็มดินสอพองเขาก็จะผสมน้ำเกลือนั่นแหละอันนี้มันเหมือนน้ำเกลือแหละ
1: ค่ะแล้วเราก็จะผสมน้ำส้มที่เราหมักจากกล้วย
2: ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนน้ำส้มลูกจากน้ำส้มอะไรที่เขาหมักกันทางใต้เนี่ยนะครับผมก
1: ็
2: คือเป็นน้ำส้มใส่ชูแหละถ้าพูดง่ายๆนะเอาง่ายๆก็ตามหลักของมันก็น้ำส้มเนี่ยมันก็มีความเป็นกรดมันก็จะกัดทำให้ผิวเปลือกมันบางลง
1: ใช่
2: เพื่อให้รสชาติซึมเข้าไปข้างในได้ง่ายขึ้นเพิ่มเลี้ยวหอมลงไปอีกยังนึกไม่ออกเลยว่าใส่เลี้ยวหอมแล้วมันจะดีกับไข่เค็มยังไง
1: สรรพคุณตัวสมุนไพร
2: ได้หอมก่อนได้ไข่เค็มที่หอมแล้วหนึ่ง
1: หอมละมุนนิดๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวสรรพคุณของสมุนไพรมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไข่
2: เราพอกแบบนี้แล้วต้องพอกไว้นานไหมครับกว่าจะรับประทานได
1: ้7วันเป็นไข่ดาวเค็ม14วันเป็นไข่เค็มค่ะ
2: เจ็ดวันเป็นดาวเค็มถ้า14วันก็คือต้มเป็นไข่เค็มเอาไปเก็บนี่คือไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคุณโยเก็บไว้ในอุณหภูมิปกตินี่แหละ
1: ค่ะอุณหภูมิปกติ
2: ไม่ต้องไปชิดไม่ต้องตากแดดไม่ต้องอะไร
1: ค่ะ
3: เมื่อพอกไข่เอาไว้นะครับ14วันแล้วพี่หญิงก็จะนำมาล้างทำความสะอาดต่อมาจะนำมาต้มในน้ำเปรี้ยวหอมฝางและสารส้ม
2: ต้มเนี่ยมันจะช่วยให้สีมันเกาะใช่ไหมครับแล้วก็ฝางก็เคยได้สีแดงก็คือเดี๋ยวใครไปทำตามบอกใส่ฝางอย่างเดียวทำไมไม่แดงคุณไม่ได้ใส่สารส้มมันไม่เกาะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เอาละโอเคงั้นผมลองผ่าดูเลยข้างในนะ
1: ได้เลยค่ะ
2: ว้าวสุดยอดคุณผู้ชมดูไข่สิสีไม่เหมือนไข่เค็มทั่วไปเลยแล้วก็ดูเนื้อไข่ขาวนะไข่ขาวจะเนื้อเนียนละเอียดมากเลยอะเพราะว่ามันมีในเรื่องของตัวน้ำส้มสายชูอยู่ด้วยและอันนี้ผมว่าลักษณะของไข่แดงที่ใหญ่เงี้ยน่าจะเป็นเพราะเป็นเป็ดบาร์บารี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: มันถามว่าได้กลิ่นของเลี้ยวหอมชัดไหมจริงๆจะบอกว่ากลิ่นจะอ่อนๆแต่ผมว่าจุดเด่นที่มันทำอ่ะมันทำให้เนื้อไข่อ่ะมีลักษณะเหมือนผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือเนื้อไข่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นวุ้นมันจะไม่ใช่แบบไข่เค็มทั่วไปมันจะเป็นเหมือนเวลาเรากดลงไปมันจะแตกละเอียดแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนเนื้อหยุ่นๆเหมือนเป็นเยลลี่รวมถึงไข่แดงด้วยไข่แดงก็จะเป็นวุ้นอย่างเงี้ยน่ากินมากเลยจานต่อไป
1: หมูหมักเลี้ยวหอม
2: หมูหมักเลี้ยวหอมเป็นแบบหมูทอดกระเทียมอะไรอย่างงี้คล้ายๆอย่างนั้นมั้ย
1: ใช่ค่ะ
2: ใส่เลี้ยวหอมลงไปอันเนี้ยชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยแล้วแต่ได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
2: ผมแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไป
1: น้ำปลา
2: คลุกเขาให้ทั่ว
1: แล้วก็บีบนวดเขาน
2: วดอันนี้คือการทำให้หมูมันนุ่มใช่ไหมฮะ
1: หมูนุ่มแล้วก็ไอ้ตัวน้ำจากสมุนไพรซึมเข้าไป
2: ให้เลี้ยวหอมมันซึมเข้าไปไม่ต้องใส่แป้งแล้วเดี๋ยวเอาไปหมักไว้45นาทีในตู้เย็นนะครับอย่าไปตากแดดนะครับเน่านะครับผม
1: เน่า
2: จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเคยกินเลี้ยวหอมหมดแหละแต่ไม่รู้ใช่ไหมครับมันจะอยู่ในน้ำซุปโดยเฉพาะพวกร้านก๋วยเตี๋ยวสมัยโบราณแต่ถ้าจะหาซื้อเลี้ยวหอมเนี่ยยากมากนะที่ผมเคยเห็นก็อาจจะไปแถวในเมืองแถวเยาวราชแถวอะไรเงี้ยจะมีแต่ถ้าเป็นตลาดทั่วไปเนี่ยไม่มีนะ
1: ไม่มี
2: นะคุณผู้ชมไม่มีจะเป็นพวกร้านแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นยาจีนเนื้อตุ๋นยาจีนเนี่ยเขาจะใช้กันทอดจนแบบออกเป็นสีน้ำตาลเนา
1: ะ
2: แต่ว่าต้องคนตลอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเลี้ยวมันจะไหม้ก่อนเนา
1: ะ
2: ต้องคนตลอดเสด็จน้ำมันนิดนึงช่วยให้หมูนุ่มได้ด้วยเขาเลยชอบใส่ในก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะคือมันไม่ใช่แค่หอมผู้ชมสรรพคุณอีกอย่างนึงมันช่วยให้หมูนุ่ม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้จริงๆแล้วจุดเด่นของมันไม่ใช่การเอามากินเคียงนะแต่จุดเด่นของมันคือมันทําให้หมูนุ่มอร่อยมากนุ่มมากโอ้ยผมได้เคล็ดลับใหม่นะคุณผู้ชมว่าเราสามารถใช้เร็วในการหมักหมูหรือเนื้อให้นุ่มได้ด้วยแหมสุดยอดจริงๆวันนี้ได้มารู้จักเคล็ดลับใหม่ด้วยอร่อยมากต้องมาลองชิมครับต่อไปเราจะมาทำแกงเรียงเลี่ยวหอมซึ่งปกติแกงเรียงอ่ะเครื่องแกงเรียงก็จะมีอ่ะหลักๆผมก็จะเจอพริกไทยหอมแดงกะปิ
1: ค่ะ
2: 3อย่างแต่ว่าบางสูตรก็จะมีพริกมีอะไรก็ว่าไปแต่สูตรนี้จะมีเลี่ยวหอมเพิ่มมา

0: พริกแห้งกับพริกสดใส่ลงไปพอประมาณแกงเลียงจะไม่ใช่แกงที่ออกเผ็ดนะคุณผู้ชมแค่มีรสเผ็ดไปเสิร์ฟแล้วก็มีพริกไทยดำครับของดีอยู่แล้วนะเรายองจันนะหอมแดงอันนี้ขาดไม่ได้นะ
1: ค่ะขาดไม่ได
0: ้แกงเลียงนี่ขาดหอมแดงไม่ได้เลย
1: กระชาย
0: กระชายนี่บางสูตรไม่ใส่
1: บางสูตรไม่ใส
0: ่อันนี้ใส่ได้เลยกระชาย
1: สมุนไพรไม่ต้องใส่เยอะ
0: แล้
1: วอ
0: ัน
1: นี้สำคัญที่สุดคือเรี่ยวหอม
0: เรี่ยวหอมอ่ะเรี่ยวหอมสักหน่อยเรี่ยวหอมไม่เยอะหน่อยใส่ไปได้เลยเราก็ตำเครื่องทั้งหมดจนละเอียดเป็นพริกแกงที่พอหยาบๆก็ได้เนาะไม่ต้องละเอียดมากเลยครับหลังจากนั้นก็จะใส่กะปิหลังจากนั้นก็มีเนื้อปลานี่เนื้อปลานิล
1: ค่ะเนื้อปลาย่าง
0: ปลานิลย่างย่างเตาถ่าน
1: อันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมโบราณโบราณเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคือจะเป็นแกงเลียงแบบสูตรเฉพาะของที่นี
1: ่ค่ะใช้ปลาย่าง
0: ใช้ปลาย่างที่อื่นเขาจะใช้กุ้งแห้งเนาะอ่าฮะ
1: รอน้ำเดือดเราก็ใส่ตัวที
0: ่สุกยากก่อนอันนี้ฟักทองน้ำเต้าน้ำเต้านี่ก็ลงได้เลยแล้วก็บวบเหลี่ยม
1: ข้าวโพดเสร็จแล้วก็ใส่เห็ด
0: ใส่ผักหมดแล้วนี่เริ่มเดือดแล้วเริ่มน่าจะเริ่มสุกกันแล้วใส่น้ำปลาแกงเลียงไม่มีน้ำตาลนะครับเพราะว่าผักหวาน
1: ผักหวานอยู่แล้ว
0: ตอนนี้นี่โอ้โหนี่เปื่อยแล้วอย่างนี้อร่อยหอมมากเลยก็ใส่ใบแมงลักลงไปเรียวหอมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กลิ่นหอมอย่างเดียวแต่มันเป็นลักษณะของการผมจะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยกินแกงเลียงเนี่ยอาจจะไม่ชอบกลิ่นกะปิที่มากเกินไปกินเข้าไปตกใจเลยว่าแบบเอ้ยปกติเรากินแกงเลียงเราต้องแบบรู้สึกถึงกลิ่นกะปิอันนี้ไม่รู้สึกอ่ะ
1: ไม่มีกลิ่นกะปิ
0: ไม่มีกลิ่นกะปิ
1: รสชาติกลมกล่อมขึ้นแล้วก็ไปช่วยดับคลาว
0: เลยทำให้ผมไม่รู้สึกถึงกลิ่นกะปิกับกลิ่นของเนื้อปลาโหมหัศจรรย์นะนี่เป็นวัตถุดิบมหัศจรรย์จริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำลิขสิทธิ์แบบเอาไปทำเป็นผงเครื่องปรุงอะไรอย่างนี้ได้ไหม เอาไปขายดีกว่าคุณผู้ชมอ่ะวันนี้จะมาทำก๋วยเตี๋ยวสตูเนื้อหอมโดยต้องบอกว่าได้ไอเดียในแบบอาหารฝรั่งปกติการทำสตูในแบบอาหารฝรั่งนะครับเขาก็จะมีพวกใบกระวานนะครับผมหรือว่าโรสแมรี่หรืออะไรก็ตามที่มันจะทำให้กลิ่นของสตูนั้นมีเอกลักษณ์หรือมีความหอมแต่วันนี้ผมตั้งใจจะใช้เลี่ยวหอมนี่แหละมาสร้างกลิ่นที่เข้ากับอาหารฝรั่งได้แต่ผมจะเสิร์ฟในแบบไทยๆคือนำมารับประทานคู่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวครับอ่ะอันดับแรกเรามาเตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวกันก่อนเลยครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะครับจะได้เข้ากับความเป็นสตูในแบบสไตล์อาหารฝรั่งนะครับผัดเส้นด้วยไฟแรงนะครับจนเส้นนั้นเกรียมนะครับผมหอมๆแบบนี้แล้วก็จัดลงจานเลยครับหลังจากนั้นครับผมเราก็จะมาเตรียมทำสตูกันนะครับคุณผู้ชมเวลาทำสตูง่ายๆเนี่ยผมจะใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยครับอันดับแรกนะเพราะว่าเราต้องการให้น้ำมันตัวเนี้ยมันมีความหอมนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันมะกอกใส่เนื้อลงไปผัดเลยวันนี้ผมใช้เนื้อส่วนที่เรียกว่าใบพายนะครับเนื้อใบพายเนี่ยจะเป็นส่วนที่ใกล้ๆกับสันคอฉะนั้นก็จะมีมันแทรกแต่ว่ามันไม่เยอะมากเวลาออกมาทำสตูก็จะอร่อยมีความนุ่มแล้วก็ความหวานจากมันก็จะทำให้สตูของเรามีรสชาติมาก

ครับเนื้อก็จะไม่เละจะคงรูปสวยนะครับและตัวน้ำมันที่ได้เนี่ยเราก็จะมาใช้ในการทำสตูเพื่อให้มันหอมครับเราก็จะนำเนื้อมาพักไว้สักนิดนึงนะครับแบบนี้พักแบบนี้นะครับเวลาเอาเนื้อไปทำสตูนะครับจะทำให้เนื้อเนี่ยมีความหวานความอร่อยมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเก็บกักรสชาติความหวานเนื้อไว้ข้างในเราปล่อยให้เนื้อสุกด้วยความร้อนที่คงอยู่ตอนนี้สักนิดนึงครับผมหลังจากนั้นกระทะใบเดิมครับใส่น้ำมันลงไปอีกเล็กน้อยครับกระเทียมครับสับลงไปเลยแล้วผมก็จะใส่เลี่ยวหอมลงไปครับแบบสดเลยเกรียมเป็นสีน้ำตาลนะครับผมเอาแค่พอหอมหลังจากนั้นก็จะใส่พวกผักต่างๆลงไปนะครับจะมีหอมใหญ่ครับมะเขือเทศครับต่อมาผมก็จะใส่นี่ครับซาลารี่ลงไปครับแครอทครับมันฝรั่งครับผมเอาทุกอย่างลงไปผัดหมดเลยครับผัดผักทั้งหมดนะครับจนเริ่มหอมเริ่มเกรียมเล็กน้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็จะใส่เนื้อที่เราเตรียมไว้ลงไปนะเวลาเราพักไว้เนี่ยจะมีน้ำเนื้อออกมานี่ใส่ไปได้เลยครับจะได้มีความหวานด้วยซอสมะเขือเทศเข้มข้นหรือบางทีเขาจะเรียกว่าเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นนะครับผมก็จะใส่ลงไปเลยครับแบบนี้เกลือประมาณไม่ถึง1ช้อนชาเลยครับแล้วก็พริกไทยครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำสต๊อกลงไปวันนี้เป็นน้ำสต๊อกเข้มข้นเลยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะครับแล้วก็อบไว้เลยถ้าอยากให้นุ่มมากๆก็ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้พอเป็นแบบเนื้อหนึบๆผมว่าสัก45นาทีก็ได้แล้วครับ

ก็จะแต่งหน้าเล็กน้อยนะครับด้วยพาสเทลแบบนี้นะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวสตูเนื้อหอมนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนก็อยู่ที่เนื้อนุ่มๆนะครับกับน้ำซอสเข้มข้นที่สามารถเข้ากับเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ดีแล้วก็แต่ทีเด็ดคือเลี่ยวหอมครับเลี่ยวหอมให้กลิ่นนะครับในแบบสไตล์อาหารไทยที่ผสมผสานกับอาหารฝรั่งในแบบสตูได้แบบลงตัวมากๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเทศในแบบฝรั่งเลยครับและที่พิเศษกว่านั้นอย่าลืมว่าเลี่ยวหอมสามารถช่วยให้เนื้อนั้นนุ่มเร็วด้วยนะครับต้องบอกว่าในเวลา45นาทีผมถือว่าได้เนื้อที่นุ่มกำลังดีมากๆเลยครับวันนี้นะครับได้มารู้จักกับสมุนไพรพื้นบ้านอย่างเลี่ยวหอมนะครับต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต่อยอดนะครับจนสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแบบเป็นกอบเป็นกันถึงขั้นที่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงดังไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะครับยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี้แหละครับผมจะได้ต่อยอดสินค้าไทยให้ไปไกลๆอีกนะครับแล้ววันนี้น้องไข่ตุ๋นสนุกไหมลูกหนูสนุกไหมวันนี้

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบ
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 น
0: ทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
2: จับผีในเมืองไปจนถึงตัวตายตัวแทนวิญญาณที่เชื่อว่ายังคงวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งความตายเรื่องเล่าเหล่านี้กำลังจะบอกอะไรเรามันเป็นเพียงความเชื่อหรือแท้จริงแล้วมันกำลังสะท้อนถึงความโดดเดี่ยวความทรงจำหรือความผูกพันที่มีต่อการจากไปของคนตายกันแน่รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา 22:00 นทางไทย PBS
3: ใน1วันคุณคิดว่าคนเป็นครูต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง
4: ก็จะมีงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องเคลียร์ให้เสร็จอ
5: ่
4: ะ
5: อันนี้เพิ่งทำเสร็จไปกองนี้เมื่อวาน
6: โอ้นี่ก็คือสิ่งเดียวกันไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นรายงานตัวปี2 43คน
3: เมื่อเวลาสอนของครูหายไปคนที่สูญเสียที่สุดก็คือเด็กนักเรียนสามัญชนคนไทยตอน1วันกับชีวิตครูสพฐ.วันอังคารที่22 กันยายน 22:00 นทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ดูให้รู้รู้ให้เลยกว่านี้พาไปดูญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นย่านชินโอคุโบะมีทุกอย่างที่ย่านอื่นไม่มีเกาหลีจีนไทยมุสลิมมีให้ดูที่นี่ค่ะ
2: โอ้ในย่านนี้อิสลามหมดเลยนะมีอินเดียปากีสถานบังกลาเทศแล้วก็ศรีลังกาแล้วก็ตุรกีโอ้โหอยู่ในนี้หมดเลยเหรอนี่คนดูดิคนต่างชาติเลยคนชอบคนชอบจริงเหรออ
3: ะไรครับ
2: โอ้อร่อย

0: อร่อยหนึบ
1: ใส่เส้น
2: นี่ฮะการที่เรามาอยู่ในร้านนานาชาติเราสามารถสั่งอาหารหลายๆอย่างหลายๆประเทศพร้อมกันนี่คือจุดเด่นของดี
0: อร่อยเลยอ่ะไม่ได้โม้นี่คืออร่อยเลยครับ
2: โรงเรียนสัมปทานนี่จะมีแหล่งรวมระหว่างคนต่างชาติหลายประเทศที่นี่บอกว่ามีอยู่30กว่าประเทศเลยนะฮะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปด้วยเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศไปด้วยพร้อมกันฮะถือว่าแบบสนุกเลยครับ
3: ดูให้รู
4: ้วันนี้ฟูจิเซนเซจะพาทุกคนไปรู้จักกับย่านหนึ่งใกล้ๆกับชินจูกุที่น่าเดินเที่ยวมากค่ะแล้วคุณจะได้พบกับประสบการณ์ที่หลากหลายแบบมาที่เดียวเหมือนได้ไปหลายประเทศมาพร้อมกันไปเลยที่นี่ชินโอคุโบะค่ะนั่งรถไฟจากสถานีชินจูกุมาแค่ป้ายเดียวเราก็ถึงชินโอคุโบะแล้วนะคะ
2: อันนี้เรามาอยู่กับคุณชิริเกิดซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะฮะท่านเป็นคนปากีสถานครับ
5: よろしくお願いします。
2: ここの店やって長いですか？
5: もうまだもうそうそう2年半ぐらいです。
2: 2年半ぐらい。ท่านบอกนะครับเปิดร้านอาหารเนี่ย14สาขาเริ่มทำตั้งแต่ปี1997เลยแล้วก็คือประมาณ27 28ปีเลยไปดูข้างในดีกว่านั่งให้ทำไมดีครับ
5: อ่ะดู
2: โอเคครับคนขายนี่คือคนเวียดนามนะจ้างเวียดนามที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอาร์บิโตจ้างคนหลายๆประเทศนะพูดได้หมดเลยหรือพูดภาษาเดียวกันไหมแต่ที่ไหนได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารเท่านั้นมีอินเดียปากีสถานบังกลาเทศแล้วก็ศรีลังกาแล้วก็ตุรกีโอ้โหอยู่ในนี้หมดเลยเหรอแล้วคนช่วยหิมหมดเส้นบุยรุนนะ
5: คุณนี่น้อง
2: เนาะถ้าตัวว่าโอเชติมาเฉยดูไบนี่มาจากดูไบมาจากดูไบ
4: เห็นไหมล่ะคะว่า international มากๆเลยสำหรับคนต่างชาติที่มาอยู่ในญี่ปุ่นการได้มาย่านนี้น่าจะเรียกว่าหายคิดถึงบ้านไปได้บ้างค่ะ
5: これはパキスタンですね。これ日本うちで自分で作ってるんですよ。米が40トンぐらい毎年作ってる。
2: โอ้โหแล้วบอกนะนี่ข้าวญี่ปุ่นนะท่านเป็นคนทำเองนะใช้คนต่างชาติให้มาฝึกทำก็คือให้ฝึกทำในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ผลิตเองเนี่ยมีคนมาซื้อเยอะไหมคือคนส่วนใหญ่นะฮะต่างประเทศประมาณ 60% และคนญี่ปุ่นเนี่ย 40%ในย่านนี้นะมีร้านแบบนี้ประมาณ43ที่เลยนะแต่ที่เขาบอกว่าร้านนี้จะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดจะมีไอเทมเนี่ยประมาณ 2,000 ไอเทมข้างกุโนมาจิตกันเองวันนั้นคุณนั่นตื่นมาจิข้างกุโนมาจิ
5: ここはイスラム通り
2: イスラム通りอ๋อตอนนี้เขาเลยตั้งชื่อเป็นซอยอิสลามหรือถนนอิสลามอ๋อเข้าใจความหมายแล้วด้านนู้นก็คือเกาหลีคนนี้มาเปิดร้านนี้คนนี้มาเปิดร้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันมันก็มาที่นี่ได้เห็นหลายๆอย่างไงก็เลยยิ่งทำให้คนอยากมามันเป็นย่านขึ้นมาครับ

0: วิธีการที่จะดูว่าอะไรคนขายดีไม่ขายดีครับจะดูยังไงท่านบอกว่าวิธีการคือถ้าลูกค้ามาแล้วถามว่ามีนี้ไหมนี่ไหมก็จะจดไว้แล้วก็จะซื้อเพิ่มเพื่อจะวางให้ลูกค้าได้ซื้อกินกัน
1: ที่ร้านนี้ไม่ได้ขายแต่ของชำนะคะอาหารการกินที่ไม่ได้หากินได้ง่ายๆในญี่ปุ่นก็มากินได้ที่นี่ค่ะมันคืออะไร
0: これもそう。
2: これもそう。全部、もうこれサボサで全部うちで作っていってます。
0: あ、これはขนม、ขนมหรืออาหารต่างๆเนี่ยเป็นของปากีสถานและทำกินเองได้กินจริงๆ。カジュパティ、パティサ。
2: バルフィ、バルフィ。
0: バルフィ。
2: カジュなんて入ってるから、甘いと思います。
0: あ、はい。โอ้โหหวานเกินคล้ายๆขนมโก๋ถ้าเป็นตาลเน่ทำมัดเจ้าเออก็เลยอุ้มไม่โอ้ยชี้กันละ
2: อ
0: ีโม่อุ้มไม่ตัวมดตาลองกินดูครับมันหวานมากแล้วมันคล้ายๆถั่วนะอ่ะคุณบอลผมจะลองอันนี้นะสีเหลืองอุ้ยมันไม่เนี่ยกินแล้วเลิกไม่ได้ผมไม่อยากกินเลยพอกินแล้วเลิกไม่ได้อร่อยหมดเลยอ่ะสมุนไพรลองกินดูครับไม่เนี่ยเฮ้ยอร่อยไม่สมุนไพรอร่อยเลยอ่ะมีโปเตโต้ข้างในเหม็นไข่เลยไอ้นี่ตัวไงคุณรู้มาได้ไหม
2: คุณรู้มาจากไหน
0: โอ้โหมันเข้าเรากินจริงเหรออ
3: ะไรครับ
0: โอ้อร่อยนุ่มไป
1: ทีมงานก็ได้ชิมทุกอย่างเหมือนกันสนุกอร่อยเจ้าของร้านใจดีมากเลยนะคะกว่าจะมาถึงวันที่มีกิจการใหญ่โตในต่างแดนได้คงจะ

0: จะต้องฟันฝ่ามาไม่ใช่น้อยค่ะและที่สำคัญก็คือพนักงานที่จะต้องมาร่วมเหนื่อยไปด้วยกันต้องซื้อใจกันให้ได้แม้จะเป็นคนหลากหลายเชื้อชาติแต่เพราะว่าทุกคนก็คือคนต่างชาติในญี่ปุ่นน่าจะเข้าใจกันได้ดีเลยค่ะ
1: มันชีวิตการ์ดก็ชีพักสั้นนี่ดังนั้นแต่ประเทศไทยตรงการนี้เราคิดว่าถ้ามุ่งจะรักกันทุกมุมถึงได้นั่นเอง
2: ท่านบอกนะครับการทำธุรกิจในญี่ปุ่นก็ดีนะแต่ว่ามันละเอียดนะโดยเฉพาะภาษีนะไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นหรือคนปากีสถานหรือคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะต้องจ่ายภาษีเยอะพูดถึงคำว่าภาษีปุ๊บหน้าเขาหยุดยิ้มเลยหยุดยิ้มเลยนี่คนดูดิคนต่างชาติเลยคนชอบคนชอบคุณเป็นคนเนปาลหมดเลยดูด้าเนี่ยคนที่เข้ามาซื้อให้ผมในสัมภาษณ์เต็มเลยเนี่ย
3: เ
2: ห็นเขากินด้วยอยู่ที่นากาโนะมาที่นี่แล้วก็อีกคุณกลุ่มนู้นมาจากไซตามะเดินทางมาเพื่อมากินที่นี
1: ่
2: โซ่โซ่นี่นะไซตามะกันเลยทีเดียว

0: ีครับ
1: อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อบังเอิญนะฮะ
0: บังเอิญนะครับพอดีพามันมวยมาชกครับ
1: อ๋อนั่งนั่งมวยเลยครับผม
0: นั่งมวยครับ
1: เดี๋ยวผมถามพี่มาด้านนี้ได้ไงเพราะย่านนี้เป็นย่านอิสลาม
0: อ๋อนั่งมวยชกอยู่ตรงนั้นครับ
1: อ๋อชกอยู่นี่ด้วยแสดงว่าย่านนี้เป็นย่านต่างชาติกันเยอะเลย
0: ครับครับ
2: มีคนไทยมีเกาหลี
1: ครับ
2: จีนเยอะ
1: อ๋อมีเกาหลีมีจีนเยอะงั้นต้องไปดูกัน
2: ค่ะ
1: ไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาที่ไทยดูจากมุมนี้พี่ๆดูนี่เจ้าดาราเกาหลีเคป๊อปเนี่ยมาแต่งอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยฮะแผงเนี่ยดูเนี่ยมีแต่เกาหลีหมดเลยこれはなんキリですか。これ韓国の食べ物みたいです。なんていうんですかこれ。流行ってるんですか。
3: ポテトレーナ
1: ー。ああ、นี่คือขนมสไตล์เกาหลีนะเนี่ยหนังสือเกาหลีสไตล์เกาหลีส่วนใหญ่มาที่นี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามาซื้อนะฮะของที่เกี่ยวกับเกาหลีแล้วก็ดาราเกาหลีครับแล้วก็กินอาหารเกาหลีไหนๆมาก็กินครับ
4: และในย่านชินโอคุโบก็ไม่ได้มีแต่ร้านชาวมุสลิมนะคะร้านขายของชำแบบจีนก็มีเหมือนกันอยากได้อะไรที่นี่จะมีขายไหมตามฟูจิเซนเซไปค่ะ
1: และตอนนี้คือย่านนานาชาตินั่นหนึ่งในนั้นนั่นคือร้านจีนอยู่ตรงนี้ครับเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเริ่มต้นจากข้างล่างครับทางเข้าเล็กๆนะแต่ข้างในยาวเลยこんにちは。
5: あ、こんにちは。
1: 日本の方ですか。
5: あ、違います。中国から。
1: ああ、またこれ中国。張さん。
5: そうです。
1: ああ、張さん。よろしくお願いします。ここは中国の店ですか。だけどこれは中国。
5: はい、そうです。
1: あ、にカノム、カノム。ああ。ขนมจีนเยอะแยะมากมายที่หาได้ยากเนี่ยคือพวกอันนี้ฮะพวกคนเรียกพายนับเป็นนี่คือขนมที่ข้างนอกเป็นขนมปังแล้วข้างในเป็นสับปะรดเนี่ยฮะนี่หายากโอ้เห็นแล้วอยากกินเลย
5: こちらは台湾からのお菓子なんですけ
1: ど อ๋อนี่คือขนมที่มาจากไต้หวันด้วยอ๋อคนเลยอ๋อเวฮาสมีไตนัสใช่ไหมคนทงอาชี
5: อ่ะそうです
1: เอ่อ鍋อ๋อ鍋
5: อ
1: ่ะ
5: そう
1: ทงอาชีดาระเกะ
5: ดาระเก
1: ะอ๋อใส่เอาไว้เป็นหม้อไฟเอาไว้ต้มเป็นชาบูอะไรประมาณนั้นนะก็แต่ว่าเป็นหูดูดิพริกเต็มเลย
5: ยูบะ
1: อ๋อยูบะ
5: ยูบะ
1: อ๋อฟองเต้าหู้อันนี้คือฟองเต้าหู้ของร้านนี้คนส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนคนจีนประมาณ 70% แล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ 30% แล้วก็บางคนที่มาซื้อนะฮะเป็นคนที่เปิดร้านอาหารจีนก็มาซื้อวัตถุดิบที่นี่ด้วยเพราะว่านะฮะดูเนี่ยเป็นขวดใหญ่นะซื้อไปแล้วเพื่อมาทำกับข้าวมาทำอาหารกันก็มาซื้อกันโอ้นี่ไทยนี่ก็ยังมีไทยเนาะทาเปียวกะอ๋อมีหลายอย่างมากเลย
4: นอกจากสินค้าแบบจีนแล้วจากไต้หวันก็มีด้วยนะคะเท่าที่ทีมงานเคยเดินไปเดินมาแถวนี้มาหลายปีพบว่าในร้านขายของแถวนี้ก็มีคนจีนทำงานอยู่มากเลยค่ะ
1: ญี่ปุ่นโอ้ดูคนเรียนกันใช่ไหมครับญี่ปุ่นโรงเรีย
5: นญี่ปุ่นคิดตั้งแต่ญี่ปุ่นโรงเรียนเรียนมา
1: สามเดือนแล้วที่นี่ประมาณ3เดือนนะฮะแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่น3เดือนแล้วก็ทำงานเลยครับก็ทำงานในร้านในเครือของคนจีนครับ
4: ร้านนี้เปิดมา24ปีแล้วต้องรู้ใจลูกค้าชาวจีนแน่นอนค่ะว่าอยากได้อะไรดังนั้นร้านนี้ตอบโจทย์ทุกคนได้แน
1: ่ต้องซื้อไปฝากพวกลูกน้องผมดีกว่าลองดูอ๋อนี่ขนมนมผมเคยเห็นในประเทศไทยด้วยนะในร้านขนมตอนเด็กๆ

0: ากร้านขายของชำเราแวะไปร้านอาหารในย่านชินโอคุโบกันบ้างนะคะอยากกินอาหารชาติไหนที่นี่มีหมดและเจ้าของร้านก็น่าสนใจเพราะเขาเป็นชาวเนปาลที่มาเริ่มต้นชีวิตการทำงานในญี่ปุ่นด้วยการช่วยแปลเอกสารต่างๆให้กับคนต่างชาติช่วยไปช่วยมาต่อยอดไปเป็นกิจการอีกหลากหลายประเภทเลยล่ะค่ะ
1: เปิดที่นี่มากี่ปีแล้วเปิดมา5ปีครับแล้วท่านอยู่ที่นี่มาเป็น30ปีแล้วเปิดทำธุรกิจมา22ปีก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องคอนซัลท์ที่น่าสนใจก็คือคอนซัลท์ให้คนต่างชาติจะมาเรียนจบภาษาแล้วจะเรียนต่อยังไงหรือจะหางานยังไงเป็นงานคอนซัลท์สำหรับคนต่างชาติครับ
2: 今のレストランはいろんな国のレストランですか今タイとかベトナムとかはいどの国が多いですか
3: 例えば今ベトナムタイだからネパールそしてインドそしてまあはい
2: ก็นะฮะมีอาหารอะไรบ้างครับบอกว่ามีนะฮะเวียดนามไทยเนปาลอินเดียเกาหลีจีนสิงคโปร์อ๋อมีอยู่8ประเทศครับ
3: แล้วก็基本的に各国にはありますけど一つ国は国でいろいろ料理国国のこともできますね。
2: ก็บอกว่าคุกนะฮะคนหนึ่งทำได้หลายอย่างนะฮะก็ทำทั้งไทยทั้งเนปาลทั้งเวียดนามทำได้หลายอย่างครับก็ถูกสอนไว้นะฮะต้องลองกินดูไม่รู้เป็นไงครับร้านนี้นะมีลูกค้าเป็นประเทศอะไรเยอะครับก็บอกว่าลูกค้าเป็นคนญี่ปุ่นประมาณ 70% แล้วก็ที่เหลือเป็นคนต่างชาติครับก็เห็นตรงข้างหน้าก็อยากกินอาหารประเทศตัวเองก็แวะเข้ามาม
0: ีลูกค้าหลายชาติขนาดนี้เพราะเขาเป็นร้านอาหารนานาชาติจริงๆแล้วก็มาเปิดในย่านนี้ด้วยแหล่งรวมคนต่างชาติเลยค่ะมีอาหารอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันค่ะ
2: อันนี้ก็คืออาหารนะของเนปาลกับอินเดียนะครับก็คือมีป้ายแกงของอินเดียและเป็นของเนปาลด้วยนะแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าของเนปาลด้วยก็เลยทำให้คนอยากกินนะฮะคนญี่ปุ่นสนใจเนปาลก็เห็นอยากกินดูนะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของประเทศเนปาลเป็นประเทศตัวเองก็อยากกินของตัวเองด้วยครับอันนี้ก็คือไทยกับเวียดนามนะครับก็คือนี่ก็โฟอยู่แล้วนะเป็นที่โด่งดังแล้วก็อันนี้ก็คือนะ
3: ฮะอ่ะตัวไทยนะปัดไทยตัวกันมาที่มา
2: ปัดไทยก็มีก็มาเปิดที่นี่เพราะว่าตรงนี้เป็นเมืองแห่งคนต่างชาติแต่ก่อนนี้เป็นเมืองของเกาหลีแต่ตอนนี้มีคนต่างชาติอยู่เยอะก็เลยมีอาหารที่ผสมกันหลายอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีในซิงคโปร์ก็เลยไปเปิดแต่ที่นี่ก็ค่าเช่าแพงนะถ้าเกิดคุกยักจินทักกันเนี่ยครับเนี่ยฮักฮักมังไ
3: หนแต่ก็มันนี่อยู่ดิแต่ก็มันนี่อยู่ดิ
2: ฮักนี่อยู่ว่ะ
3: ยักมันมดตัวมดตัว
2: โอ้นี่ค่าเช่าประมาณ1,300,000 เยนครับตรงนี้เป็นโคเรียนทาวน์ก็มีคนเกาหลีอยู่เยอะผมก็เลยถามต่อว่ามันต้องเกี่ยวกับโรงเรียนต่างประเทศไหมโรงเรียนสอนภาษาเยอะเมื่อมีโรงเรียนสอนภาษาหลายแห่งก็ทำให้คนต่างชาติมาเรียนแล้วก็อยากจะกินอาหารแถวนี้ก็เลยมาอยู่กันก็เลยรวบรวมกันคนเยอะขึ้นครับนี่ฮะ
3: ここの辺に多いです。Especially this area. でネパールでは日本では今ネパール人には15万くらいいます。
2: คนในปามาอยู่ที่นี่ประมาณ15แสน50,000คนผมเห็นในร้านเซเว่นร้านอะไรเยอะมากนะผมครับ
0: เราสงสัยว่าเป็นชาวต่างชาติมาทำธุรกิจในญี่ปุ่นยากหรือไม่แถมยังทำหลายธุรกิจด้วยคำตอบที่ได้บอกเราเลยว่าตลอดเวลามากกว่า20ปีที่อยู่ในญี่ปุ่นท่านพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมญี่ปุ่นได้อย่างดีเลยค่ะ
2: ทำธุรกิจที่ญี่ปุ่นยากไหมท่านบอกว่าก็แรกๆยากแต่ถ้าทำตามระเบียบญี่ปุ่นจะมีกฎระเบียบเยอะถ้าทำตามกฎระเบียบนะก็จะอยู่ได้ดีจ่ายภาษีเยอะหน่อยแต่ถ้าถึงเวลาลำบากเนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะช่วยแนะนำให้ครับ
0: คุยกันไปมาขนาดนี้จะไม่ลองกินอาหารนานาชาติที่นี่ก็คงจะพลาดแล้วล่ะค่ะมาลองกันสักกี่ชาติดีคะฟูจิเซนเซ
2: นี่ฮะการที่เรามาอยู่ในร้านนานาชาติเราสามารถสั่งอาหารหลายๆอย่างหลายๆประเทศพร้อมกันนี่คือจุดเด่นของดีนะเวียดนามเนปาลและมาเลเซียและนี่ของสิงคโปร์อีกต่างหากครับหยิบแกงนี้มาผสมตรงนี้ผมขออนุญาตกินแบบผสมดูนะอันนี้มาผสมในนี้ทำการรีเซ็ตของเนปาลโอ้อร่อยเลยดึงหน่อยองสิงคโปร์นะครับเหมือนกับข้าวมันไก่บ้านเราเลยมาผสมกันเอาไก่มาผสมกันตรงนี้โหสิงคโปร์นี่แบบไก่ก็นุ่มด้วยอร่อยเลยอ่ะไม่ได้โม้นี่คืออร่อยเลยครับถ้าอยากจะเจอนานาชาติให้มาที่ชินโอคุโบะมีทั้งจีนเวียดนามเนปาลเกาหลีมาเลและก็ไทยอีกเยอะแยะเลยโดยเฉพาะถ้าอยากกินหลายอย่างร้านอาหารนานาชาติเลยทีเดียวหลายอย่างเลยโอ้
0: บรรยากาศการทำการค้าของคนนานาชาติย่านชินโอคุโบเราไปดูว่าคนต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเขาจะต้องเรียนภาษากันอย่างไรแถวนี้มีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแน่นอนค่ะ
1: การที่จะมาเห็นคนต่างชาติในย่านโอคุโบนะครับก็คือหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนสอนภาษาครับโรงเรียนสอนภาษานี่จะมีแหล่งรวมระหว่างคนต่างชาติหลายประเทศที่นี่บอกว่ามีอยู่30กว่าประเทศเลยนะฮะเข้าไปข้างในดีกว่าพ่อผมจบที่นี่ด้วยครับเปิดมาแล้ว80ปี
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: は
5: い。
4: ここの学校はどんな学生さんがいたりするんですか？
5: まず学校のちょっと説明をさせていただいてもよろしいでしょうかね。で、この学校はですね。
4: かな、ถามว่านะฮะที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบไหนแล้วมีคนมาเรียนเนี่ยกลุ่มไหนบ้างนะคำตอบก็คือว่านะเด็กที่มาที่เนี่ยเป็นเด็กนักเรียนที่นะเป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและเป็นเด็กนักเรียนที่มาจากทุนรัฐบาลไทยแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มทุนของตัวเองนะปัจจุบันนี้มีนักเรียนอยู่189คนมีคนมาเรียนอยู่นะ39ประเทศแล้วนะคนที่ได้ทุนมาที่นี่ก็คือคนที่หัวเก่งๆถึงถูกคัดเลือกมาก็คือผมในวันนี้ก็เพราะโรงเรียนนี้นะฮะโรงเรียนนี้ปั้นพ่อผมขึ้นมาแล้วทำให้พ่อผมได้รู้จักแม่คนญี่ปุ่นผมและที่นี่ถ้ามีหลักสูตรอะไรบ้างก็คือมีหลักสูตรที่พิเศษครับธรรมดาถ้ามาเรียนโรงเรียนสอนภาษาอย่างเดียวก็จะเรียนได้แค่ภาษาแต่นี่มีการสอนวิทยาศาสตร์และสอนคณิตด้วยนะซึ่งมากกว่าการสอนภาษาอย่างเดียวนะครับ
0: เนื่องจากมีคนหลากหลายชาติต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียนข้อดีข้อแตกต่างสิ่งที่ต้องปรับตัวมีแน่นอนค่ะ
4: ถามว่ามีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมต่างชาติหรือเปล่าบอกว่าทุกชั้นเนี่ยนะแต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมแตกต่างเอาวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยมาผสมผสานเพราะในห้องตัวเองเนี่ยจะไม่มีห้องครัวต้องวิธีการแบ่งห้องครัวกันนะเพราะเป็นห้องครัวส่วนรวมมาช่วยกันนะแต่ว่าที่นี่มีวิธีอย่างนึงคือมีเด็กนักเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะที่เป็นคนญี่ปุ่นอ่ะช่วยดูแลแต่ละชั้นแต่ละชั้นเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ต้องมีการฝึกฝนเรื่องวัฒนธรรมต่างประเทศด้วยและเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยก็เป็นการเรียนรู้ได้ความรู้การใช้ชีวิตกับคนต่างชาติได้ด้วยครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปเรียนนะฮะคลาสของเด็กที่ได้รับทุนจากรัฐบาลนะฮะถือว่าห้องนี้เรียนเก่งมากนะครับเป็นไงฮะผู้กันสอ
6: ไ
1: ม่โ
6: ค
1: โ
6: คเ
1: ลยอ๋อสวัสดีครับอ๋อไทยกูเลยคุณผู้ชมยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับรู้ไหมครับว่าห้องนี้นะครับเป็นห้องที่นะเข้มมากเรียนเก่งมากนะฮะซึ่งเริ่มต้นจาก N5 นะฮะภายในปีครึ่งเนี่ยจะเก่งเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะขยันมากครับห้องหายาก
0: เป็นบรรยากาศการเรียนที่สนุกนะคะเพราะว่าได้เจอคนหลากหลายชาติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์วัฒนธรรมซึ่งกันและกันและที่มากไปกว่านั้นคือเมื่อทุกคนเป็นต่างชาติในญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นคนหัวอกเดียวกันลำบากคับข้องใจอะไรก็น่าจะเข้าใจกันดีด้วยค่ะ
1: และนี่ก็คือห้องสมุดนะฮะรู้ไหมว่าห้องสมุดของโรงเรียนเนี่ยมีไม่เยอะแต่พอหลังเลิกเรียนเนี่ยจะแย่งกันใช้เพราะอะไรครับเพราะที่นี่จะมีกันบ้านเยอะมากนะฮะแล้วการที่จะเรียนเก่งตั้งแต่เริ่มต้นจาก N5 มาเป็น N1 เนี่ยภายในปีเดียวหรือปีครึ่งได้ก็เพราะว่ามีการบ้านเยอะตอนนี้เราขอถ่ายไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีจะเต็มไปหมดเลยครับ
0: มาคุยกับนักเรียนกันบ้างค่ะหลากหลายชาติพร้อมกันไปเลย
4: เอโตริมซาโตะ今お名前申し上
6: げレイナですレイナと申
4: しレイナさんレイナさんレイナさんなんか日本の名前っぽい
6: はい実は日本の名前なんですけど父は前日本に留学していて日本にすごく
1: คือน้องเรียนเพราะอะไรครับคุณพ่อครอบครัวเนี่ยเรียนภาษาญี่ปุ่นมีทําธุรกิจหรือทําอะไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะก็เลยทําให้น้องอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยในปัจจุบันนี้ครับเนี่ยน้องคนนี้บอกว่านะครับก็ได้เรียนภาษาต่างประเทศนะฮะได้แสดงเรียนศัพท์แปลกๆเริ่มแรกจะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ก็ผสมแบบภาษาอังกฤษผสมกันไปสนทนาทุกคนก็พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยเก่งกันแล้วก็ทําให้กล้าพูดแล้วก็เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปด้วยเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศไปด้วยพร้อมกันฮะถือว่าแบบสนุกเลยครับก็การที่มีเพื่อนเยอะนะก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆว่ายกตัวอย่างเช่นนะฮะประเทศตัวเองเรียกตัวเองแล้วเรียกคนอื่นว่ายังไงเช่นประเทศไทยอาจจะเรียกว่าพี่เรียกน้องนะก็เรียนรู้วัฒนธรรม

0: ในต่างประเทศด้วยครับ
1: ว่า外国人はあの日本語間違うことはあるのは当然なんですけど僕にとってはその間違い方
2: 間違い方
1: が
0: พูดถึงว่าวิธีสังเกตได้เห็นความแตกต่างระหว่างภาษาว่าแต่ละประเทศมีความผิดพลาดตรงไหนการผิดพลาดไม่ได้มาจากการผิดพลาดของภาษามันมาจากวัฒนธรรมที่ตัวเองใช้ภาษาอยู่ถูกไหมที่ตัวเองใช้อยู่เนาะผมเห็นว่าคุณลึกซึ้งมากนะคิดถึงเบื้องหลังของเบื้องหลังของภาษา
3: และพอมาเรียนที่ย่านชินโอคุโบะก็เอนจอยชีวิตในญี่ปุ่นมากกว่าเดิมเข้าไปอีกค่ะเพราะอะไรไปฟังกันค่ะ
4: いろいろな国の人とあの話すこと、あとはあの料理もそうです。あの
0: การที่อยู่ชินโอคุโบะนี่น่าสนใจไงเขาได้กินอาหารหลายๆประเทศแล้วก็ได้เห็นคนหลายประเทศซึ่งในประเทศญี่ปุ่นหรือในโตเกียวเนี่ยหาได้ยากครับก็บอกนะเรื่องอาหารนี่จะชอบมากนะครับเพราะว่าในย่านนี้มีย่านเกาหลีด้วยแล้วก็มีร้านอาหารอินโดนีเซียด้วยนะคุณเฮนโดมั้ยครับชินโอคุโบะชินโอคุโบะとかโอคุโบะ
1: この2人が言ったように外国人が非常に多くて外国人
0: น้องแม็กก็บอกว่านะครับว่าในโอคุโบะเนี่ยใกล้ๆนี้ก็จะมีร้านอาหารไทยด้วยนะแล้วก็บอกว่าอยู่แถวเนี้ยได้รู้จักเกี่ยวกับเคป๊อปด้วยแล้วเกี่ยวกับเกาหลีด้วยนะฮะไม่เคยไปเกาหลีก็จริงแต่ว่าเหมือนกับอยู่ที่เกาหลีเลยเหมือนได้ไปเกาหลีเลยประมาณนั้นเลยครับ
1: ま
0: あちょっとなんかそれなりの制限とか
1: もありますか？あの門限とか。あ、制限、制限があるから。ちょっと壁が薄いので、あまり
0: うるさい。ก็น้องนี่อาศัยอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ที่นี่ก็สามารถมีความเป็นอิสระหน่อยนะครับก็คือแต่ว่าต้องทำเองทุกอย่างเรียนเองนะแล้วไปซื้อของเองนะไมโครเวฟหรือข้าวไฟหรือทิ้งขยะต้องทำเองก็คือยุ่งพอสมควรนะก็ได้ความรู้แต่ว่าถ้าน้องที่น้องแม็กซ์อยู่ที่นี่ก็อาจจะมีกฎเยอะหน่อยต้องกลับกี่โมงแล้วก็เสียงกำแพงข้างๆจะได้ยินใช่ไหมครับก็เลยต้องอยู่ในกฎหน่อยครับผมประมาณนี้ครับอิจฉาส์อาจารย์โ
2: อ้ขอบคุณครับ
3: ที่นี่เหมือนเป็นโรงเรียนประจำเลยนะคะมีห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันสำหรับนักเรียนต่างชาติแล้วถือว่าดีมากๆค่ะ
0: อันนี้ก็คือห้องเขาเรียกว่า RA นะครับหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าจะมีรุ่นพี่ที่จบจากที่แล้วอาจจะเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นหรือคนต่างประเทศนะฮะมาอยู่ที่นี่มาช่วยรับการปรึกษาน้องๆแล้วก็มีอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่นะฮะให้การปรึกษาเกี่ยวเรื่องสุขภาพจิตด้วยครับโอ้ดีห้องนี้เข้าไปดูข้างในไหมฮะเป็นไงห้องนี้ครับทุกคนที่มาที่นี่เพื่อนลองคิดดูนะเขาจะเหงาไม่เคยห่างพ่อแม่ก็จะมีความมาแลกเปลี่ยนความเหงากันนะก็คือฉันเหงาตรงนี้ฉันเหงาตรงนี้ก็ท่านอยู่กันได้นะก็คือมาแชร์กันก็จะมีคนพี่เลี้ยงคอยดูแลครับอันนี้คือหอผู้หญิงนะครับและนี่คือหอผู้ชายแต่ไปหอผู้ชายครับด้านด้านชิโนะเดียวคนจีนเซ่ใ
5: ช่โอ้โ
0: หอ๋อเนี่ยห้องซักผ้าน้องๆก็จะมาซักผ้าอยู่ในนี้โอ้ดีจังเลยฮะอิจฉาเลยเพราะว่าสมัยก่อนผมไม่ได้อยู่หอนะอยากอยู่หอแต่ก่อนนี้ผมต้องอยู่บ้านคนเดียวต้องเช่าเองจ่ายค่าไฟทิ้งขยะเองอยู่หอได้เพื่อนอยากอยู่บ้างอ่ะเสียดายอันนี้ก็คือครัวนะฮะที่จะต้องมาแบ่งกันใช้กันครับนี่ครูโอ้มีไมโครเวฟกันแบ่งกันใช้กันฮะจำได้นั้นรุ่นพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยววันนี้จะทำอาหารไทยมาเลี้ยงเพื่อนๆคนอื่นมาแบ่งกันนะเพื่อนคนนี้ก็เดี๋ยวจะทำอาหารอินโดนีเซียมาแบ่งกันไงว่าทำกันแบบนี้ซึ่งในหอทุกคนในห้องตัวเองจะไม่มีห้องครัวต้องมาแบ่งกันทำครับอาจจะซื้อมากินเองก็แล้วนะส่วนใหญ่คงไม่ได้ทำเพื่อนๆอยากดูไหมว่าหอของน้องๆเนี่ยใหญ่ขนาดไหนเล็กขนาดไหนนะ1 2 3เข้าไปดูประมาณนี้ครับประมาณนี้มีตู้เย็นมีโต๊ะมีเตียงแล้วก็มีที่เก็บของผมว่าโอเคเลยอ่ะแล้วต่อไปเด็กๆทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ที่เรียนในนี้จะเป็นผู้ใหญ่คนเก่งในประเทศนั้นๆเลยครับ

0: ครั้งหน้าไปเที่ยวโตเกียวแล้วอยากเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างแนะนำเลยนะคะย่านชินโอคุโบะที่มีทั้งมุสลิมจีนเกาหลีไทยเนปาลมาสัมผัสกันได้เลยค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรมะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรปะเส

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน21กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะ
1: ตามล่าหาจระเข้กันก่อนเลยครับเช้านี้เอ๊ะแต่สรุปว่ามันมีจระเข้จริงๆหรือเป็นจระเข้ AI กันแน่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดชลบุรีครับต้องระดมกำลังกันนะครับในการไปค้นหาจระเข้ในลำห้วยสายหนึ่งที่อำเภอบางละมุงครับหลังมีเด็กแจ้งว่าเห็นจระเข้แล้วก็นำภาพถ่ายมาเป็นหลักฐานด้วยนะบอกว่าเนี่ยถ่ายติดจระเข้ล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่าการค้นหาตอนนี้ยุติลงแล้วหลังจากที่พอไปดูภาพจริงๆแล้วน่าจะเป็น AI หรือเปล่าไปดูภาพบรรยากาศการค้นหาจระเข้กันก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่จากกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและชาวบ้านรวมกว่า20คนกระจายกำลังพร้อมอุปกรณ์เข้าไปตรวจค้นตลอดแนวลำห้วยสาธารณะภายในอุทยานฤาษีซอยหนองหัวแร็ดตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับซึ่งระดับน้ำมันไม่ได้ลึกมากครับค่อนข้างตื้นจะสูงเลยข้อเท้าเพียงแค่เล็กน้อยหลังจากที่มีเด็กแจ้งว่าพบเห็นจระเข้ที่จุดนี้เลยมุมนี
4: ้
1: น
4: ี
1: ่มุมประมาณนี้เลยนะครับแต่หลังจากที่ใช้เวลาค้นหาประมาณ1ชั่วโมงไม่พบจระเข้หรือร่องรอยที่ยืนยันว่ามีจระเข้อยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็เลยยุติการค้นหาไปครับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลหนองปลาไหลเล่าให้ฟังในช่วงที่กำลังค้นหาจระเข้อยู่นะครับบอกว่าในช่วงเวลานั้นได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าเด็กซึ่งเป็นลูกของคนงานภายในอุทยานเนี่ยเดินเล่นบริเวณลำห้วยแล้วก็อ้างว่าพบเห็นจระเข้โผล่ขึ้นมาจึงนำเรื่องไปบอกคุณแม่ครับ
5: แต่น้องบอกว่าระหว่างยืนดูก็เขาเห็นแล้วเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็จระเข้มันก็หันหัวกลับไปแต่ถ้ามันมีจริงก็ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่
6: ในบริเวณนี้นะ
5: บริเวณนี้เพราะว่าตรงแหล่งตรงนี้มันมีปลา
6: ปลามีปลา
5: เป็นแหล่งที่มีอาหารนะ
1: หลังการค้นหาไม่พบจระเข้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมการตรวจสอบภาพที่มีการกล่าวอ้างกันนะครับ ก่อนจะมีการตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่าภาพดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่สร้างหรือดัดแปลงด้วย AI แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันข้อสรุปครับคุณผู้ชมนี่ภาพมาแล้วช่วยกันดูหน่อยครับคุณผู้ชม AI หรือของจริงแล้วพอเจ้าหน้าที่เขาบอกจะขอดูภาพต้นฉบับที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเด็กนะปรากฏว่าเด็กบอกว่าลบไปแล้วทำให้ไม่สามารถหาไฟล์ต้นฉบับมาตรวจสอบรายละเอียดของภาพเพิ่มเติมได้อาจชวนคุณผู้ชมดูเลยแล้วกันแล้วก็ทั้งสองท่านด้วย
2: ครับ
1: คุณว่าจระเข้จริงไหมเนี่ย
2: ไม่ได้ดูผิวเผินมันก็คล้ายมากอะนะคะคุณผู้ชม
3: คือกำลังคิดว่าถ้าเกิดว่ามีคนเอารูปนี้มายื่นให้เราดูเนี่ยเราก็คงคิดว่ามันอาจจะใช่หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมองผิวเผินคือจระเข้มันก็อาจจะโผล่พ้นน้ำแบบนี้ครับ
1: แต่ดูมันหัวโตกว่าลำตัวไหมใช่ปกติมันน่าจะมันดูไม่ค่อยสมดุลกันหรือเปล่า
2: เนาะถ้าดูอย่างนี้เหมือนหัวโตกว่าลำตัวแล้วเราเห็นหางมันลอยเหนือน้ำนิดนึงมันดูผิดเชฟหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิอ่ะโบราณเขาว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่งใช่ไหม

0: ช่ไหมครับคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ดังนั้นการจะตรวจสอบว่าภาพเป็นภาพ AI หรือเปล่าเราก็จะใช้ AI Pass ในโครงการ Thailand AI Passport THAI Passport ลองตรวจสอบกันดีกว่าว่ามันใช่จระเข้จริงหรือเปล่านี่ผมกำลังเข้าล็อกอินอยู่นะแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ค้นหาดูว่าภาพนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์ออกมาแล้วมันคิดว่าเป็นจระเข้จริงหรือเปล่านี่ผมถามแป๊บนึงนะคุณผู้ชมรอประมวลผลอยู่นี่กำลังประมวลผลอยู่นะฮะสักครู่นึงนะครับนี่น่าจะเป็นจระเข้จริงมากกว่าภาพที่สร้างด้วย AI ครับ
1: อ้า
0: วเจ้าหน้าที่งานเข้าแล้วนะคราวนี้นี่ต้องกลับไปดูอีกรอบกันหรือเปล่า รูปร่างและลายเกร็ดรวมถึงสันหลังหางดูสอดคล้องกับจระเข้จริงเอ้าแสงเงาน้ำขุ่นรอยสะท้อนและพื้นรอบๆดูต่อเนื่องเป็นธรรมชาติแต่อย่างไรก็ดีนี่ข้างล่างภาพเดียวยืนยัน 100% ไม่ได
1: ้
0: เพราะอาจจะเป็นภาพตัดต่อหรือของจำลองที่ถ่ายในสถานที่จริงก็ได้นี่เขาบอกว่าขอภาพมุมอื่นส่งมาได้ไหมครับจะช่วยดูความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นกว่านี้
1: จะได้ดูหลายๆมุม
0: จะได้ดูหลายๆมุม
1: ว่าเอ๊ะตกลงเป็นแบบจระเข้จริงหรือว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AI กันแน่นะคะ
0: เออสรุป AI หรือภาพจริงเนี่ย
2: โอ้เขาก็วิเคราะห์ละเอียดนะแต่ดูเหมือนจะสวนทางกับคุณผู้ชมที่กำลังดูไลฟ์เราอยู
1: ่
2: คุณจำปาบอกว่าตัวมันเงานะไม่น่าจะใช่ของจริงหรอกAI หรือเปล่าคุณผู้ชมบางคนบอกว่าดูเหมือนจะเป็น AI แล้ว AIก็ทำเนียนซะด้วยสิ
0: ผมถามไปอีกรอบนึง AI ไหมภาพนี้ไม่น่าจะเป็นภาพ AI ครับเอ้ายืนยัน2รอบแล้วนะเน
1: ี่ยอ้าวเนี่
0: ย
1: คุณผู้ชม
0: อันนี้เป็น ChatGPT 5.6 Terra นะฮะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าถ้าลองแบบอย่างอื่นนี่มันจะค้นหาแล้วมันจะประมวลยังไงเนาะ AI แบบโมเดลอื่นอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ค่ะนี่ภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่ทำให้เราเนี่ยต้องใส่ใจมากขึ้นเวลาเราเห็นภาพในโลกออนไลน์เนี่ยบางทีตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเอะไว้ก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นภาพจริงๆหรือว่ามันเป็นภาพ AI กันแน
0: ่
1: บางคนก็อาจจะแบบว่ามีข้อสังเกตของตัวเองเพราะว่าเวลาถ้าเป็น AI อ่ะคุณผู้ชมบางรูปเนี่ยค่ะบางภาพเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นมาบอกเลยนะคะว่าสร้างจาก AI แต่บางภาพมันไม่ได้ระบุแบบนั้นไงไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมนี่มีข้อสังเกตยังไงเวลาเราจะเห็นภาพในโลกออนไลน์ในตอนนี้นะคะดูยังไงแนะนำกันมาได้นะคะ
2: ครับคุณผู้ชมเคยใช้หรือเปล่า
0: คุณผู้ชมว่ายังไงบ้างนะ
2: หมายถึงว่าคุณผู้ชมหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าดูยังไงมันก็ไม่เหมือนนี่พยายามไล่อ่านคอมเมนต์อยู่แต่ไม่มีคนไหนบอกเลยว่าดูแล้วเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นจระเข้จริง
0: ๆแต่นี่ตรวจสอบอีก1โมเดลก็คือ Gemini
1: ครับ
0: Gemini ก็บอกว่าจากการตรวจสอบไม่พบสัญญาณดิจิทัลลายน้ำอะไร Sync ID หรือข้อมูลประวัติ C2PA อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างสมบูรณ์ว่าถ่ายจากที่จริงหรือว่าใช้ AI สร้างขึ้น
2: อ
0: ันนี้คือถาม AI นะคุณผู้ชม
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกโจทย์นึงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า AI เนี่ยโอ้โหสร้างภาพคือเหมือนซะเหลือเกินนะคะแล้วก็ทำให้บางคนเนี่ยอาจจะเสพข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลจริงหรือว่าเป็นข้อมูลเท็จแล้วก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดกันได้นะคะคุณผู้ชมนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เด็กเนี่ยสร้างภาพขึ้นมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อได้ว่าอาจจะเป็นภาพ AI แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะก็มีเด็กแล้วก็เยาวชนจำนวนมากเหมือนกันนะคะที่ถูกกลั่นแกล้งล่อลวงจาก AI หน่วยงานภาครัฐเห็นว่าการรับมือออนไลน์ในยุค AI เนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิตอลค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วขณะที่กติกาแล้วก็มาตรการก็ยังตามไม่ทันด้วยนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์ TikTok เปิดข้อมูลที่น่าสนใจค่ะพบว่าไตรมาสแรกของปีนี้ตรวจสอบแล้วก็ลบคอนเทนต์ที่ละเมิดกฎในประเทศไทยกว่า 3,290,000 คลิปขณะที่ทั่วโลกมีคอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI แล้วกว่า 3,000 ล้านคลิปคุณผู้ชมเยอะมากๆนะคะข้อมูลจากศูนย์1212ของเอ็ดดาช่วง8เดือนแรกของปีมีเรื่องร้องเรียน 23,525 เรื่องแม้ว่าจะลดลงจากปีก่อนค่ะแต่ว่าปัญหาหลักยังอยู่ที่เว็บไซต์ผิดกฎหมายการซื้อขายออนไลน์การประกอบธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีนี้ถ้าจะแบ่งตามช่วงวัยพบว่า Gen Y ค่ะ Gen Y เนี่ยร้องเรียนมากที่สุดตามด้วย Gen X แล้วก็ Gen Zสะท้อนนะคะแม้ว่า Gen Z จะเติบโตมากับเทคโนโลยีแล้วก็ยังไม่พ้นความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ปัญหาที่พบร่วมกันทุกช่วงวัยนั่นก็คือ

0: ือการซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งโอนเงินแล้วไม่ได้สินค้าสินค้าไม่ตรงปกไปจนถึงกลโกงที่แนบเนียนอย่างการใช้ AI สร้างภาพหรือว่าข้อมูลให้ดูน่าเชื่อถือนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนภัยออนไลน์ไม่ได้มีเพียงการหลอกซื้อขายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกลั่นแกล้งรังแกแล้วก็ล่อลวงบนโลกออนไลน์ด้วยค่ะกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยก็เปิดเผยนะคะว่าจากการรับแจ้งปัญหาเด็กบางส่วนที่ถูกละเมิดเนื่องจากไม่มีพื้นที่ให้พูดคุยหรือว่าขอความช่วยเหลือในชีวิตจริงจึงหันไปหาคนบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจจะเปิดช่องให้กับคนที่ไม่หวังดีเข้ามาแสวงหาประโยชน์การปกป้องเด็กบนโลกออนไลน์จึงไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องร่วมกันทั้งแพลตฟอร์มภาครัฐภาคประชาสังคมแล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของครอบครัวเนี่ยสัมพันธภาพนี้สำคัญมากนะคะที่เด็กจะมีที่พูดคุยอบอุ่นแล้วก็ไม่ไปหาสิ่งยั่วยุหรือสิ่งไม่ดีต่างๆแล้วก็รวมถึงเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีแล้วเนี่ยเขาก็มีคนที่จะพูดคุยด้วยเราก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะ early intervention แล้วก็เสริมเรื่องของสภาพแวดล้อมอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่มีความรู้เท่าทันเด็กๆในแง่ของเทคโนโลยี
0: นางสาวกฤตวรรณวรมิตรผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มองว่าเมื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการหลอกลวงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการกำหนดกติกาต่างๆก็อาจจะตามไม่ทันนะคะสิ่งสำคัญคือจะต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนขณะเดียวกันก็ต้องสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ต้องมีมาตรการคุ้มครองเด็กแล้วก็ภาครัฐที่จะต้องมีกฎหมายและนโยบายที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะ
2: ครับถ้าดูจากตัวเลขเด็กที่ออกมาร้องเรียนเนี่ยคุณผู้ชมขนาดเจนซีเนี่ยเขาทันกับ AI นะแต่ว่าถูกหลอกลวงก็ยังเยอะอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจถ้าไปดูข้อมูลจาก Thailand Cyber Wellness Index 2026เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยกลุ่มเด็กเข้าถึง AI เนี่ยถึง 95% แต่การเข้าถึงของเด็กเราก็ทำให้เห็นว่าสุดท้ายพอ AI มันปรับตัวบางทีเราปรับตัวไม่ทันก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับพอพูดถึงประเด็นของเด็กแล้วคุณผู้ชมอีก1ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการใช้แรงงานเด็กจริงๆเรื่องนี้มันต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะคนในครอบครัวถ้าเกิดว่าจะใช้แรงงานเด็กเกินความจำเป็นเรื่องนี้ก็อาจจะถูกร้องเรียนได้ด้วยนะครับล่าสุดที่บุรีรัมย์คุณผู้ชมผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เขามีการถ่ายคลิปเด็กชายวัย9ขวบในจังหวัดบุรีรัมย์เด็กชายคนนี้เนี่ยเขาถูกสมาชิกในครอบครัวครับบังคับให้เดินขายของบางวันเนี่ยดึกบางคืนเนี่ยถึงตีสองหากไม่ทำพี่สาวจะทำร้ายร่างกายสุดท้ายเนี่ยเด็กเนี่ยขาดเรียนบ่อยนะครับเนื่องจากว่าเด็กพักผ่อนไม่เพียงพอครับ

0: เนี่ยครับเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์คือมีคนไปเจอเด็กคนนี้ครับเด็กคนนี้เขาอายุ9ขวบครับก็เลยถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นภาพขนาดที่เด็กนั่งขายของอยู่ในปั๊มน้ำมันจนถึงเวลา 2:00 นผู้โพสต์ระบุบอกว่าไม่อยากให้เด็กอายุเพียง9ขวบต้องมาทำงานหนักและอดนอนขนาดนี้ก็เลยบันทึกภาพแล้วก็นำมาเผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพนี้แล้วเข้าไปช่วยเหลือเด็กหน่อยนะครับล่าสุดกระแสในโลกออนไลน์เป็นผลครับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากการลงพื้นที่ไปพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากจะถูกนำมานั่งขายของในปั๊มน้ำมันแล้วบางวันยังถูกบังคับให้เดินขายถั่วต้มและข้าวโพดต้มเป็นระยะทาง1กิโลเมตรถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนบอกว่าอาจจะไม่ไกลมากแต่สำหรับเด็ก9ขวบยังเด็กอยู่เลยนะครับถูกบังคับให้มาขายของแล้วเดินถึง1กิโลเมตรแบบนี้ที่สำคัญคือจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ไปพบข้อมูลบอกว่าถ้าเด็ก9ขวบไม่ยอมทำตามก็จะถูกพี่สาวทำโทษด้วยการหยิกหรือตีจนเกิดรอยเขียวช้ำตามแขนและก็ขาผู้พบเห็นส่วนใหญ่บอกว่าเห็นแล้วเกิดความสงสารจึงช่วยอุดหนุนเด็กครับเพราะอยากจะให้เด็กเนี่ยกลับบ้านเร็วๆครับ
1: อันนี้เขาใช้อะไรตีหนูตีลูกฮะ
2: พ
1: ี่เขาใช้อะไรตีครับลูกฮะพี่ตีฮะอ๋อพี่หยิกหยิกเพราะว่าหนูนั่งนานใช่ไหมใช่ไหม

0: คือเด็กก็เปิดแผลให้กับทางเจ้าหน้าที่ดูตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปพบกับเด็กนะครับแล้วทีเนี้ยก็มีข้อมูลแบบนี้บอกว่าจากการไปสอบถามข้อมูลจากโรงเรียนพลเมืองดีญาติแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่พบว่าครอบครัวของเด็กคนนี้เนี่ยเขามีฐานะค่อนข้างยากจนพ่อแม่เด็กมีลูกรวมกันเนี่ย5คนและพ่อแม่ก็ทะเลาะกันบ่อยครั้งด้วยทีนี้ระยะหลังครับเด็กเนี่ยขาดเรียนบ่อยเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอคุณผู้ชมเด็ก9ขวบแล้วนอนตี2อ่ะครับจะให้ตื่นไปเรียนเด็กบอกบางวันก็ไม่ไหวจริงๆพักผ่อนไม่เพียงพอพนักงานปั๊มน้ำมันเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าเดิมทีพี่สาวจะเป็นคนมาขายแต่ปรากฏว่าระยะหลังเปลี่ยนให้น้องชายมานั่งขายแทนโดยมีพี่สาวเนี่ยคอยเฝ้าอยู่ด้านหลังทางปั๊มเนี่ยเคยแจ้งตำรวจให้มาตักเตือนแล้วแต่สุดท้ายไม่เป็นผลยังบังคับเด็กให้มาขายของอยู่เลยครับ
1: ก็เคยคุยบ้างแต่น้องก็เคยอันนี้คือเล่าในมุมที่เราเคยถามน้องนะคะน้องบอกถ้าไม่มาก็คือก็โดนทางครอบครัวว่าอีกทีนึงใช่น้องก็เลยต้องมาค่ะ
2: แล้วเห็นบอกว่าทางผู้จัดการปั๊มบนนะครับเคยประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ลงไปแล้วถามน้องแล้วน้องก็บอกว่าเหมือนกับถูกบังคับมาเงี้ยครับที่มองตรงนี้เรื่องนี้ยัง
1: เราเคยประสานตั้งแต่รุ่นแรกเนาะรุ่นแรกที่มีพี่ชายเขามาขายอะค่ะพี่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ยังนิ่งอยู่ใช่ค่ะ
0: มีการไปถามญาติของเด็กด้วยนะครับว่าญาติเนี่ยทราบหรือไม่ว่าเด็กต้องมาเผชิญชะตากรรมแบบนี้ญาติอ้างบอกว่ายอมรับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยได้ติดต่อกับครอบครัวของเด็กเลยจึงไม่เคยคุยกันในเรื่องนี้แต่ก็พอได้ยินชาวบ้านเนี่ยเขาพูดคุยมาอยู่บ้างครับ
3: เคยได้ยินอยู่ว่าเขาได้ยินเขาว่าแบบว่ากันนะว่าเด็กไปขายเอาเด็กหน่อยไปขายของประมาณนี้นะผสมพ่วนยังสีนะผมก็ไม่เห็นกับตาตัวเองหรอกครับ
2: เคยฟังแต่พ่อแม่เขาไหม
3: บ่ครับ
2: แล้วของพี่นี่เป็นญาติทางไหนนะ
3: ญาติทั้งพ่อเขาครับ
2: อ๋อ
3: ครับ
2: ของพ่อเด็ก
3: ครับ
2: ครับแล้วได้บอกกับพ่อเด็กว่าทำไมให้ลูกไปขายของอย่างเงี้ยครับ
3: บ่ครับจากนั้นทีก็จะรอกันก็คือบ่ค่อยได้บอกกันครับ
2: อ๋อ
3: ครับก็ได้คุยกันเรื่องครอบครัวเขาผมก็พอได้คุยนะครับ
2: อ๋อ
3: ก็ถามได้ว่าไปยังแล้วครับยังสีนะขายของดีบ่ยังประมาณนี้นะ
2: ครับ
0: ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับมีทั้งพม.ฝ่ายปกครองในพื้นที่แล้วก็ทางโรงเรียนล่าสุดก็มีการประชุมวางแนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้นก็ทำการตักเตือนแล้วก็ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันหากพบว่าทางครอบครัวยังมีการบังคับเด็กไปขายของอีกก็บอกว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองเด็กขั้นเด็ดขาดพร้อมกับมีการประสานมูลนิธิเข้ามอบทุนการศึกษาและก็อุปกรณ์การเรียนด้วยครับ
4: เราก็ได้เข้าไปเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับทั้งท่านผู้ปกครองก็คือในกรณีที่เด็กเนี่ยก็คือไม่อยากให้ใช้แรงงานเด็กก็คือเวลาที่เขาไปขายของเขาจะขายของดึกขายของดึกแล้วก็พอว่าเวลาตอนเช้าเนี่ยตื่นก็คือจะตื่นสายนะครับซึ่งทางโรงเรียนที่ได้ให้ความช่วยเหลือก็คือในเรื่องของทุนการศึกษานะครับแล้วก็ได้มีการไปติดต่อกับมูลนิธิสุภนิมิตแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้เขาก็รับเด็กชายนนท์นี้ใช่ใช่นนท์อุนอกไว้ในเป็นเด็กที่อุปการะนะครับก็จะมีการมอบทั้งทุนการศึกษาให้แล้วก็มอบทั้งกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์การเรียนอะไรต่างๆนะครับ
0: ทางครอบครัวเนี่ยอ้างใช่ไหมครับบอกว่าครอบครัวฐานะยากจนก็เลยต้องให้เด็กมาขายของแบบนี้ล่าสุดมีแนวทางในการช่วยเหลือแล้วนะครับทางอำเภอโนนดินแดงเนี่ยได้หาแนวทางช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครอบครัวครับโดยมีการจัดสรรพื้นที่ในตลาดนัดสีเขียวซึ่งจัดขึ้นสัปดาห์ละ4วันให้ครอบครัวของเด็กนี่แหละเข้าไปวางขายสินค้าได้ฟรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของรายได้ให้กับครอบครัวของเด็กด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้อยู่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ชาวบ้านเองก็มีส่วนในการช่วยเหลือพอสมควรนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอเด็กลักษณะแบบนี้เนี่ยถูกกระทำการลักษณะแบบนี้ก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับ
5: ค่ะและคุณผู้ชมถ้าเจอเด็กเนี่ยคุณผู้ชมช่วยซื้อกันไหมอันนี้ถามจริงๆ
0: ครับ
5: ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เจอเด็กเนี่ยเอาของมาขายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามจะถามตัวเองว่าตกลงเราจะช่วยดีหรือว่าไม่ช่วยดีเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถือมาเข้าของที่เอามาขายเนี่ยเต็มไม้เต็มมือเราก็พยายามคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาขายไม่หมดเขาก็คงจะยังไม่ได้กลับบ้านหรือถ้าเราช่วยซื้ออีกด้านนึงมันจะเป็นการสนับสนุนครอบครัวที่ให้ลูกๆหลานๆของตัวเองเนี่ยมาทำอะไรแบบนี้หรือเปล่า
6: โอ้จริงเนาะมันมองได้สองมุมนะ
5: คุณผู้ชม
6: ซึ่งอย่างเคสนี้หลายคนเขาบอกว่าพอเจอเด็กอ่ะก็ช่วยซื้อบางคนเหมาเพื่อที่จะให้เด็กได้กลับบ้านแต่หมายความว่า

0: เด็กก็ได้กลับบ้านแหละวันนั้นแต่วันต่อไปล่ะเขาก็ยังต้องมาขายของอยู่เหมือนเดิมหรือเปล
1: ่
0: าเพราะว่าปัญหามันไม่ได้ถูกแก้ตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ต้นเหตุจริงๆแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่มาขายของครอบครัวยากจนอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งนะครับมันมีเส้นแบ่งบางๆที่ก่อนหน้านี้คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะใช่ไหมที่แบบเด็กเวลามาช่วยที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารทำงานจนดึกดื่นอะไรแบบนี้ครับคุณผู้ชมที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าโอ้โหเป็นการใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าก็จะเป็นในมุมของข้อกฎหมายที่ต้องไปดูด้วยคือข้อกฎหมายก็ระบุว่าถ้าเกิดว่าเด็กเต็มใจแล้วก็ไม่ได้มีการจ้างงานช่วยครอบครัวอันนี้ทำได้แต่ระยะเวลาก็ต้องเหมาะสมด้วยแต่อย่างกรณีนี้อันนี้ชัดเจนอยู่ละเพราะว่าถ้าไม่ทำโดนทำโทษแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยโดนหยิกโดนตีแบบนี้อันนี้ไม่ได
1: ้นี่นะคุณผู้ชมท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะบอกว่าเราก็เห็นเด็กแล้วทำไมอยากซื้อเพราะสงสาร
0: ใช่
2: ส่วนใหญ่เป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
2: ครับ
0: ครับเอามาให้ดูกันนะครับแล้วก็นี่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนแล้วก็ทางฝ่ายปกครองพยายามจะแก้ไขเรื่องนี้กันอยู่ด้วยนะครับอาจจะเป็นภาพเล็กๆที่สะท้อนเชื่อว่ายังมีอีกเยอะทั่วประเทศนะครับเรามาติดตามกรณีที่เกิดประกายไฟและกลุ่มควันบริเวณแนวรางรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทำให้ทางรถไฟเนี่ยต้องรถไฟฟ้าต้องหยุดเดินรถบางเส้นทางและปรับแผนการเดินรถชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับสายสีน้ำเงินคือเจ้าหน้าที่ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าช่วงเช้าวันนี้จะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบตามปกตินะครับคุณผู้ชมแต่เท่าที่ตรวจสอบกับคุณพลอยพันธ์ข้องแก้วผู้สื่อข่าวของเราซึ่งเช้านี้จะไปประจำอยู่ที่สถานีเตาปูนเพื่อดูบรรยากาศล่าสุดเนี่ยคุณพลอยพันธ์บอกว่าเห็นภาพของเจ้าหน้าที่มีการเตรียมรถชัตเตอร์บัสมารอรับส่งผู้โดยสารนะครับดังนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้หรือไม่ครับ
3: เป็นการไม่ที่สายไฟครับไม่มีการปรับ
0: เราย้อนกลับไปดูภาพที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับนี่เป็นภาพที่เกิดประกายไฟและกลุ่มควันบริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพซึ่งอาสากู้ภัยเป็นผู้บันทึกได้จากบริเวณชานชาลาสถานีเตาปูนขณะเข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะระงับเหตุนะครับขณะเดียวกันภาพอีกมุมนึงอันนี้เป็นภาพที่แชร์กันเยอะมากคือหลายคนเห็นแล้วตกใจนะโอ้โหคุณผู้ชม
1: ดูด้านล่างสิคะคือเปลวไฟมันหยดลงไปแบบนั้นน่ะ
0: ผมเพิ่งสังเกตข้างล่างด้วยนะ
1: ข้างล่าง
2: หยดลงไปข้างล่าง
1: จริงๆในโลกออนไลน์ก็จะมีอีกคลิปนึงที่มีคนถ่ายอยู่ข้างล่างแล้วก็รถบางคันเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีแบบหยดไฟหล่นลงมาแล้วเขาก็ขับไป
0: อ๋อนี่ไง
2: นี่ไงมันมี
0: รถยังขับ
2: เลย
1: ใช่เพราะว่าคือเขาไม่รู้ไงคุณผู้ชมนะคะ
0: โหภาพน่ากลัวมากนะครับอันนี้ถ่ายจากคอนโดมิเนียมครับคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมใกล้เคียงเขาบันทึกไว้นะครับประกายไฟร่วงลงไปที่ผิวการจราจรด้านล่างซึ่งเป็นถนนประชาราษฎร์สาย2ในพื้นที่เขตบางซื่อนะครับประชาชนหลายคนเขาบันทึกภาพแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมก็จะเห็นควันที่ลอยขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมเหตุการณ์นะครับใช้เวลาควบคุมเหตุเอาเฉพาะเรื่องของดับไฟครึ่งชั่วโมงจากการไปสำรวจพื้นที่รอบจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นย่านที่มีทั้งอาคารพาณิชย์ประกอบกิจการร้านค้าและอาคารที่อยู่อาศัยในลักษณะคอนโดมิเนียมถ้าคุณผู้ชมเคยผ่านไปแถวนั้นนะจะทราบดีว่าคอนโดมิเนียมเยอะมากนะครับย่านนั้นคอนโดเต็มเลยนะครับไปคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างใกล้กับสถานีเตาปูนก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายกับประทัดไม่นานก็เห็นกลุ่มควันลอยขึ้นแล้วก็เห็นสะเก็ดไฟตกลงมาด้านล่างผู้คนต่างวิ่งหลบกันใหญ่โดยมีรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในพื้นที่เสียหายไป1คันด้วยครับ
4: ก็ตอนแรกผมนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับรอขับวินอันนี้ได้ยินเสียงดังปุ๊บขึ้นมานึกว่าหม้อแปลงคอนโดมันระเบิดมันชอบระเบิดแต่ที่แท้ไม่ใช่ผมมองขึ้นไปมันเสียงเนี่ยไฟแล้วไฟลุกขึ้นมาเลยแล้วผมก็โดดลงมัน
5: ลุกนาน
4: นานอยู่ครับก
5: ็ประมาณกี่นาที
4: 5ทีได้พี่5-6ก็นานอยู่เลยพี่กว่ามันจะดับอ่ะ
5: แล้วตอนที่มันลุกตอนนั้นนะครับคนออกมาที่เขามาพวกใช้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยเขายังไงครับเขาครูกันลุกมา
4: ใช่เขาก็แตกตื่นคอนโดเขาแตกตื่นกันหมดเลยพี
0: ่ไปคุยกับผู้พักอาศัยใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าก็ยอมรับนะครับว่ารู้สึกกังวลใจแม้เจ้าหน้าที่จะควบคุมเหตุ

0: ไว้ได้อย่างรวดเร็วแต่ในฐานะผู้ที่ต้องใช้บริการเป็นประจำก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มมาตรการป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยให้เข้มงวดยิ่งขึ้นครับ
1: ต้องให้เขากำชับเรื่องความปลอดภัยอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับเซฟตี้ด้วยเพราะว่าเราก็เป็นผู้โดยสารเหมือนกันผมก็เดินทางรถไฟฟ้าด้วยเหมือนกันไปทำงานก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบเนี่ยครับเขาเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยนิดหน่อยครับผมก็กังวลนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองใช่ครับเพราะว่ามันแบบก็ไม่คาดคิดแหละครับว่ามันจะมาเกิดขึ้นใกล้ๆ
0: ไปดูจุดที่เป็นเกิดเหตุกันบ้างนะครับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นฮะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบแนวรางเสียหายครับซีเมนต์หลุดร่อนเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการอาร์คของไฟฟ้าบริเวณรางจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจจะเกิดจากความชื้นสะสมที่เกิดฝนตกต่อเนื่องเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งเข้าไปตรวจสอบระบบและพื้นที่เกิดเหตุเพื่อที่จะแก้ไขและประเมินความปลอดภัยก่อนที่จะพิจารณากลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่คนที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุนะคุณผู้ชมคนที่ใช้บริการอันนี้ได้รับผลกระทบหนักเลยระหว่างที่เกิดเหตุครับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าได้รับผลกระทบเนื่องจากหยุดเดินรถเช่นจุดนี้คุณผู้ชมสถานีกำแพงเพชรตรงสวนจตุจักรครับ
3: ค
2: ือปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากต่างชาติก็เยอะคนไทยก็ไปช้อปปิ้งกันเยอะเหมือนกันเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ประจำสถานีปิดประตูรั้วเหล็กครับแล้วก็นำป้ายที่ระบุข้อความบอกว่าสถานีนี้ปิดทำการชั่วคราวขออภัยในความไม่สะดวกมาติดประชาสัมพันธ์ไว้แบบนี้ให้ผู้โดยสารและก็นักท่องเที่ยวได้รับทราบกันทีนี้ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการสถานีแห่งนี้ส่วนใหญ่เขาเป็นชาวต่างชาติครับเขาก็เลยต้องปรับแผนในการเดินทางแล้วก็ยอมรับด้วยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันกระทบกับการเดินทางเพราะถ้าหากปิดให้บริการเป็นเวลานานแบบนี้หลายคนบอกรอไม่ได้แล้วไปใช้บริการอะไรสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนไปขึ้นแท็กซี่แทนเลยครับ
4: ถ้าลงหมอชิดก็ได้แต่ว่าถ้าหมอชิดน่ะเราก็ต้องเดินไกลอ่ะใช่มั้ยตรงนี้มันใกล้กว่าสะดวกที่สุดนั่นน่ะค่อนข้างจะโชคดีที่ว่าเราอ่ะอยู่ใต้ดินกับบนดินเราจะเชื่อมต่อตลอดนะเราจะไม่รู้คำว่ารถติดมันเป็นยังไง แล้วก็พนักงานเวลาเข้าเลิกมาน่ะรถแน่นสถานีก็จะไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราไม่เคยใช้แบบนั้นส่วนมากจะใช้บริการกลางวันอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะ
5: การปิดของสถานีมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอะไรบ้าง
4: ก็นิดหน่อยค่ะระหว่างไปกลับหมายถึงว่ามาร้านกลับตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีผลกระทบตรงนั้นนิดหน่อยค่ะแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆเราก็เรียกแท็กซี่มันก็ใกล้ถ้าสุทธิสารตรงนี้เองค่ะ
6: เป็นเห็นคุณป้ากับลูกชาย2คนเมื่อกี้เขาบอกว่าไปไม่ได้หนูไปไม่ได้บอกว่าให้ย้อนกลับมาทางนี้ก็เลยเข้าใจแล้วว่าถ้าว่าไปไม่ได้ว่าเขาปิดหมดก็เลยว่าถ้าปิดหมดก็เหมือนที่แฟนบอกก็โทรมาบอกว่ามันเขาเพราะตอนแรกแม่ซื้อตั๋วที่ที่นู่นนะที่ดอนเมืองมาเขาบอกว่าไปไม่ได้ครับถ้าไปลงบางซื่อแล้วแม่ต้องขึ้นรถเมย์หรือไม่แม่ก็ต้องต่อแท็กซี่นะเขาบอกอย่างเงี้ยเพราะไปไม่ได้เลยเขาบอกพอลงมาปุ๊บเขาบอกว่าไปไม่ได้เขาปิดหมดเขาก็เลยไล่มาทางนี้เลยก็เดินตามเขามา
2: โอ้บางคนเขาวางแผนเดินทางไว้แล้วเนา
3: ะ
2: พอเจออะไรติดขัดแบบนี้เอาไปไม่ถูกเหมือนกันจะต้องจากปกติเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินต้องขึ้นมาหารถเมล์ขึ้นแท็กซี่แบบนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการนะครับแล้วคำถามคือเอาแล้วรถไฟฟ้าจะกลับมาให้บริการเมื่อไหร่มีข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับเขามีการซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนุสัญญาณควบคู่ไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมสมบูรณ์โดยคาดการว่าจะเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบตามปกติภายในเช้าของวันนี้21กันยายนหลายคนพอรู้ข้อมูลแบบนี้หลายคนก็รออยู่ว่าอาจจะให้บริการได้ไหมเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเดินรถนะครับ
0: ครับล่าสุดคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยรายงานมาเบื้องต้นนะคุณผู้ชมว่ารถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินให้บริการตามปกติแล้วเพราะว่าตอนตีสี่อย่างที่ผมเกริ่นไปว่าภาพตอนนั้นอ่ะเห็นภาพของเจ้าหน้าที่เตรียมรถแบบเป็นรถเมล์เพื่อมารอรับส่งผู้โดยสารถ้าสมมุติว่ายังซ่อมไม่ทันแต่ล่าสุดเหมือนจะเปิดได้แล้วนะ
3: ครับ เดี๋ยวเราจะกลับไปดูบรรยากาศในการเปิดให้บริการกันอีกครั้งนึงกับผู้สื่อข่าวของเราเช้าวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสาเหตุของการเกิดประกายไฟจนนำมาสู่ไฟไหม้ก็คือการอาร์คไฟฟ้านะคุณผู้ชมการอาร์คไฟเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขั้วไฟฟ้า2ขั้วสลับหากันมันก็เลยเกิดไฟรั่วแล้วก็ไฟช็อตขึ้นมาคำถามที่ตามมาก็คือแล้วมันจะมีจุดอื่นๆอีกไหมอ่ะคุณผู้ช
2: ม
3: ซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากการรถไฟฟ้าหรือว่ารฟม.ออกมาเลยนะคะ
0: ครับเพราะว่าสาเหตุที่คาดการเบื้องต้นระบุว่าอาจจะเกิดจากความชื้นสะส
3: ม
0: ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็ชื้นกันทั้งเมืองอะครับใช่ไหมครับไม่ใช่แค่สายสีนี้ด้วย
2: แล้วมันหน้าฝนด้วยไง
0: ชื้นกันทั้งเมืองอาศัยสีอื่นๆก็น่าจะชื้นกันด้วยหรือเปล่า
2: ครับ
0: อันนี้ไม่ใช่แค่รฟม.แล้วแหละอาจจะต้องเป็นกระทรวงคมนาคมที่อาจจะต้องสั่งให้เข้าไปตรวจสอบกันทุกสายเลยนะครับว่าสาเหตุมันคืออะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดว่าสาเหตุจากจุดนี้จริงๆก็ต้องไปหาแนวทางในการป้องกันแล้วมันจะป้องกันยังไงอะเพราะว่าก็ฝนก็ตกทุกวันแล้วมันก็อยู่เป็นแบบพื้นที่ไม่ได้มีหลังคาเนาะเป็นรางรถไฟอะ
3: แล้วจุดอื่นๆล่ะเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะเป็นแบบคำถามตามมาโดยเฉพาะคนที่ใช้บริการซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดกับเส้นที่เราใช้บริการเมื่อไหร่ด้วย
0: แล้วไม่รู้จะเกิดในช่วงที่แบบรถไฟกำลังวิ่งผ่านหรือเปล่านี่แหละ
2: เนี่ยแหละคือประเด็นหลักเพราะเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงกันนะคุณผู้ชมบอกว่าปกติการใช้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าพูดถึงช่วงเช้ากับช่วงเย็นน่ะคือคนน่ะกว่าจะได้ขึ้นบางคนต้องรอ 3-4 ขบวนไปแล้วการเดินทางเค้าต้องวางแผนกันเป็นชั่วโมงนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุติดขัดลักษณะที่เกิดขึ้นเหมือนเมื่อวานอีกหลายคนบอกว่าอยู่ไม่ไหวจริงๆเช้ากับเย็นเดินทางนี่จะทำยังไงอยากให้ไปตรวจสอบจุดอื่นๆเพิ่มเติมด้วย
3: ค่ะเดี๋ยวเรากลับไปอัปเดตการให้บริการเช้าวันนี้กับผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของรถไฟนะคะแต่ว่าเรื่องต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องรถไฟขนส่งสินค้าค่ะรถไฟขนส่งสินค้าที่ว่าเนี่ยไปชนชายคนหนึ่งอายุ72ปีนะคะแล้วก็เสียชีวิตบนสะพานรถไฟอำเภอเมืองยะลาเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหาสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตบริเวณสะพานรถไฟหรือว่าสะพานดำเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านบาโดและบ้านทุ่งเหรียงหมู่ที่3ตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลานะคะหลังเกิดเหตุค่ะรถไฟขนส่งสินค้าขบวน985เส้นทางกรุงเทพสุไหงโกลกได้มีการชนชายวัย72ปีเสียชีวิตคาดว่าจังหวะที่รถไฟมาเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่ผู้เสียชีวิตกำลังเดินข้ามสะพานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลา10นาฬิกาส่งผลทำให้รถไฟเกิดความล่าช้าประมาณ40นาทีพนักงานสอบสวนสภ.ตาเซและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายแวร์บิเดงอายุ72ปีและจากการตรวจสอบประวัติทางญาติก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้พิการทางสมองตั้งแต่กำเนิดอาศัยอยู่กับครอบครัวค่ะโดยมีน้องชายเป็นผู้ดูแลซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้คาดว่าผู้เสียชีวิตกำลังเดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่บ้านทุ่งเหรียงแต่ว่าได้เดินขึ้นไปบนสะพานรถไฟแทนการใช้เส้นทางบนถนนซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าวิ่งผ่านมาพอดีทำให้ไม่สามารถหลบหลีกได้ทันและก็เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะครอบครัวไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
7: เบื้องต้นครับญาติไม่ติดใจครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วนะครับคือที่บ้านจะมีผู้ดูแลผู้เสียชีวิตนี้อยู่ประมาณ6คนซึ่งจะมีคนคอยเฝ้าติดตามพฤติกรรมอยู่นะครับแต่เนื่องจากวันนี้น่าจะเป็นการใช้ชีวิตปกติแล้วก็เดินน่าจะไปที่บ้านทุ่งเหลียงไปร่วมงานแต่งนะครับเพราะว่าแกก็รู้ตัวเองบ้างนะครับบางครั้งก็ฟังรู้เรื่องผู้จารู้เรื่องครับน่าจะเดินคราวนี้การเดินอาจจะไม่เดินตามถนนอาจจะเดินขึ้นไปบนรางรถไฟนะครับเมื่อขบวนรถไฟมาประกอบกับมีความเร็วบ้างครับอยู่บนสะพานไม่สามารถหลบหลีกได้ก็ทำให้รถไฟพุ่งชนครับ
3: เบื้องต้นตำรวจดำเนินการเก็บหลักฐานแล้วก็จะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะรวมไปถึงสอบปากคำพนักงานรถไฟและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
2: เช้านี้มีเรื่องมาเตือนภัยกันหน่อยนะครับบางทีเราขี่รถจักรยานยนต์จอดแป๊บเดียวจอดหน้าหอพักอาจจะเกิดความชะล่าใจเสียบกุญแจรถคาไว้ที่รถแบบนี้ก็อันตรายในยุคสมัยนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจเขาไปตามจับกุมอดีตพนักงานโรงแรมชายคนนี้เขาไปตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากขโมยรถจักรยานยนต์ไปแล้วคุณผู้ชมปรากฏว่าใช้รถจักรยานยนต์ที่ไปขโมยเนี่ยไปขี่ตระเวนขโมยของกินหน้ารถจักรยานยนต์ที่เขาจอดไว้ตามตลาดอีกทีหนึ่งทีนี้ตำรวจพอจับกุมตัวได้ก็เลยไปถามเหตุผลเขาอ้างบอกว่าที่ก่อเหตุเพราะว่าตัว

0: เองเนี่ยตกงานครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับภาพนี้บันทึกไว้ได้ภายในหอพักแห่งหนึ่งซอยอุปรีสาร12ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเดินมาแล้วครับสวมเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขายาวเข้ามาในหอพักประหนึ่งว่าเป็นผู้พักอาศัยแต่ไม่ใช่ก้มๆเงยๆเห็นรถจักรยานยนต์อ้าวคันนี้มีกุญแจรถเสียบคาไว้ตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์ของเขาเนี่ยหลบหนีออกไปจากหอพักเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยครับแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: จากภาพนี่ดูเหมือนว่าจะไม่เอาแล้วนะเดินออกไปละ
0: มีจังหวะนึงนะ
2: เดินกลับมาใหม่แล้วก็ขี่ออกไปเลย
1: โอ้เดี๋ยวนี้ภาพวงจรปิดก็ชัดมาก
2: ค่ะ
0: ชัดมากนะฮะ
1: เห็นภาพแบบหน้าตาชัดเจนหมดเลยรูปพรรณสันฐานชัดเลย
0: เดินมาชิวๆนะฮะคุณผู้ชมพอเห็นหอพักนี้อ่ะเลี้ยวซ้ายซะหน่อยเข้ามาที่รถคันแรกนี่พอเห็นกุญแจเขาเสียบคาไว้ก้มๆเงยๆเอาไปเลยครับรถคันนี้ยี่ห้อ Honda เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลา 7:27 นาทีของวันที่12กันยายนเหมือนจะไม่เอาวนกลับมาอีกรอบนึงขี่ออกไปเลยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละครับเป็นคลิปหลักฐานที่ตำรวจสภ.เมืองอุบลราชธานีไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนพบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายบริบูรณ์คำเจริญอายุ41ปีเขาเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับก่อนที่จะนำกำลังเนี่ยเข้าไปจับกุมได้ที่บ้านเพื่อนอยู่ที่ตำบลกุดลาดอำเภอเมืองอุบลราชธานีนายบริบูรณ์เนี่ยยอมรับสารภาพบอกว่าตนเองเป็นผู้ก่อเหตุจริงก่อนจะรับสารภาพต่ออีกว่าหลังจากก่อเหตุไปเมื่อวันที่12กันยายนก็คือคันนี้ไปขโมยคันนี้12กันยายนก็ยังไปตระเวนก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์เพิ่มอีก2คันและเมื่อได้รถจักรยานยนต์ที่ขโมยแล้วก็จะนำรถขี่ตระเวนไปก่อเหตุขโมยของกินหน้ารถจักรยานยนต์ของประชาชนที่เขาแขวนเอาไว้หน้ารถตามตลาดนัดครับเพื่อนำอาหารที่ได้ผลไม้ที่ได้เนี่ยมากินโดยอ้างว่าที่ก่อเหตุไปเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยตกงานนี่ครับของที่ไปขโมยเขามาแก้วมังกรองุ่นต่างๆหลักฐานนี่ยังอยู่คารถอยู่เลย
2: คร
1: ับ
0: เห็นอะไรหยิบไว้ก่อนเอามากินอ้างแบบนั้นนะครับส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยอ้างอย่างที่บอกไปว่าเขาเนี่ยเคยทำงานเป็นพนักงานโรงแรมที่กทม.ทีนี้ตกงานครับก็เลยไปยืมเงินเพื่อนสนิท 3,000 เพื่อเป็นค่ารถเดินทางกลับมาที่อุบลก่อนตัดสินใจขโมยรถจักรยานยนต์นำไปจำนำพอได้เงินมาก็อ้างบอกว่าเอาไปคืนเพื่อนแล้วก็นำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังนำเงินไปซื้อยาเสพติดด้วยเบื้องต้นก็เลยถูกตำรวจแจ้งข้อหาลักทรัพย์แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งของผู้เสียหายเจ้าของรถจักรยานยนต์ก็บอกว่าขอบคุณตำรวจครับที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้โดยเร็วเพราะหากปล่อยไปเนี่ยก็จะเป็นภัยสังคมแล้วก็อาจจะไปก่อเหตุที่อื่นได้อีกครับ
3: ดีใจมากค่ะที่ว่าพี่ๆเขาตามกลับมาให้ได้ค่ะก็มีความรู้สึกว่าก็พี่ๆทำหน้าที่ที่ดีมากค่ะที่สามารถประสานงานแล้วก็ตามกลับมาจนได้ค่ะเพราะว่าหล่นนุกอะหามาเองค่ะทำงานหาเองตลอดค่ะ
2: ส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะจับภาพผู้หญิงสวมเสื้อยืดสีแดงแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำใส่หมวกกันน็อกนะคะคุณผู้ชมพลางใบหน้าเธอเข้าไปขโมยข้าวสารค่ะถุงละ5กิโลกรัมเธอขโมยไปคุณผู้ชมไม่ได้แค่ถุงเดียวนะเอาไป6ถุงรวมทั้งหมด30กิโลกรัมขโมยจากร้านขายข้าวสารที่อยู่ใกล้กับตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสตูลก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพที่ตำรวจใช้เป็นหลักฐานในการติดตามจับกุมเหมือนกันนะคะผู้ก่อเหตุคือนางสาวอรวรรณค่ะแล้วก็ไปจับได้ที่บริเวณบ้านพักไม่มีเลขที่อยู่พื้นที่ตำบลควนขันอำเภอเมืองสตูลจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพนะคะว่าก็เป็นบุคคลที่อยู่ในวงจรปิดจริงๆแล้วก็เคยขโมยข้าวสารที่ร้านดังกล่าวมาแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกเธอทำมาแล้ว5ครั้งอาศัยช่วงเวลาที่คนงานพักเที่ยงหรือว่าไม่อยู่ที่หน้าร้านเข้าไปยกกระสอบข้าวสารแล้วก็ไม่ได้เอาไปกินนะคะเธอเอาไปขายต่อให้กับร้านค้าที่อยู่ในหมู่บ้านกระสอบละ300ถึง400บาทยอมรับแบบนี้ค่ะบอกว่าชะล่าใจไม่คิดว่าทางร้านเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมผู้ต้องหาให้การ

0: ิ่มเติมด้วยนะคะว่าไม่มีรายได้สามีของเธอคุณผู้ชมตอนนี้ถูกจับกุมคดียาเสพติดไปอยู่ในเรือนจำนะคะเธอต้องดูแลลูก6คนเพียงลำพังเงินที่ได้จากการขายข้าวสารเนี่ยค่ะนำไปซื้ออาหารให้กับลูกแล้วก็ยอมรับว่าบางส่วนนำไปซื้อยาเสพติดมาเสพด้วย
1: โอ้โห
0: โอ้
1: ขโมยข้าวสารขายแล้วก็ได้เงินอ้างว่าไปเลี้ยงลูก6คน
0: ค่ะ
1: แล้วยังเอาเงินไปเสพยาอีก
0: นั่นน่ะสิคุณผู้ชมนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากๆนะคะก่อนหน้านี้เจ้าของร้านขายข้าวสารก็เอาคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหาเบาะแสผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็บอกว่าหากเดือดร้อนเรื่องปากท้องไม่มีกินจริงๆอย่ามาขโมยแบบนี้ทางร้านพร้อมช่วยเหลือแล้วก็มีคนแชร์จำนวนมากนะคะแล้วก็ตำรวจเร่งติดตามตัวจนสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นี่คือต้องตามกันต่อคุณผู้ชมร้านค้าที่อยู่ในหมู่บ้านที่รับซื้อไปเนี่ยก็ต้องโดนคดีเหมือนกันนะเพราะว่าร้านค้าเองก็คงไม่รู้หรอกว่าเธอเอามาจากที่ไหนนะ
1: ตั้ง5กระสอบเนาะแล้วคุณผู้ชมยังบอกเลยว่าสงสารเด็กนี่แหละ6คนพ่อก็อยู่ในเรือนจำนี่ล่าสุดแม่ก็มาถูกดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์อีกนะครับ
2: มันเป็นภาพที่สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคุณผู้ชม2กรณีเนี่ยไปซื้อยาเสพติดแต่มันมีประเด็นเรื่องของอ้างว่าความยากจนตกงานไม่มีเงินจะกินข้าวแต่มันมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าก็ต้องหาวิธีที่จะหาเงินหรือว่าทำยังไงก็ได้ที่จะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดเนี่ยครับคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับก็นำมาให้ดูกันตอนนี้ก็วงจรปิดมีทุกมุมนะครับสามารถติดตามได้ทุกกรณีแหละครับมาดูเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับก็ตอนนี้มีความชัดเจนแล้วล่ะครับว่าหลานของอดีตนายกธงชัยน่าจะได้เป็นนายกอบจ.คนต่อไปนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงก็ได้แถลงขอบคุณชาวจังหวัดนนทบุรีครับหลังจากที่ทราบผลคะแนนว่าทิ้งห่างผู้สมัครจากพรรคประชาชนพร้อมกับยืนยันว่าจะสานต่อนโยบายเดิมของอดีตนายกอบจ.นนทบุรีสมาชิกกลุ่มผึ้งหลวงนำพวงมาลัยและดอกไม้มอบให้กับนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีครับหลังทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่านายนฤพลมีคะแนนทิ้งห่างนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนนายนฤพลแถลงถึงแนวทางการทำงานยืนยันถึงความตั้งใจที่จะเข้ามาทำประโยชน์ให้กับประชาชนชาวนนทบุรีพร้อมกับสานต่อนโยบายเดิมและขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจให้เข้ามาทำงาน
3: โอเคถึงเราเป็นคนใหม่นะแต่จากประสบการณ์ผมเองผมก็ทำงานบริหารมา30กว่าปีนะครับก็อยู่ในหน่วยงานของเอกชนที่สำคัญที่สุดก็คือทีมงานผึ้งหลวงที่อยู่เบื้องหลังเราทุกคนเต็มใจเต็มที่เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสานต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของขยะอีกหลายๆโครงการที่เราวางไว้แล้วแล้วเรายังทำไม่สำเร็จก็คือท่านนายกธงชัยยังทำไม่จบอันนี้ครับเราก็จะทำให้จบแล้วเราก็จะต่อยอดในสิ่งที่มาเสริมสร้างให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับ
2: ด้านนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและทุกเสียงของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์แม้ว่าจะมีอุปสรรคพอสมควรแต่ประชาชนก็ยังออกมาใช้สิทธิ์กันและทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงให้พรรคประชาชนหรือผู้สมัครรายอื่นล้วนมีความหมายตนเองและพรรคประชาชนเชื่อมั่นและเคารพเสียงและการตัดสินใจของประชาชน
4: สำหรับผมช่วงเวลา31วันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากนะครับเราได้มีโอกาสลงไปสัมผัสนะฮะสัมพันธ์พูดคุยกับพี่น้องอย่างทั่วถึงทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรีไม่มีวันใดเลยที่เราหยุดเดินนะครับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าเราจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ความหมายจะยังคงอยู่และเราจะทำหน้าที่การเมืองเพื่อความเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่เราสามารถจะทำได้ทุกบทบาทนะครับ
2: สำหรับผลการนับคะแนนเมื่อเวลา 22:07 นับไปร้อยละ94ครับปรากฏว่านายนฤพลผู้สมัครหมายเลข1แล้วก็เป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรียิงเสียชีวิต

0: คะแนนมาเป็นอันดับ1ครับที่ 182,310 คะแนนขณะที่นายเดชรัตน์ผู้สมัครหมายเลข4จากพรรคประชาชนได้คะแนนไป 129,900 คะแนนก็ทิ้งห่างกันกว่า 60,000 คะแนนนะครับสำหรับนายนฤพลว่าที่นายกอบจ.นนทบุรีปัจจุบันอายุ57ปีเป็นลูกชายของนายณรงค์เย็นประเสริฐอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับแล้วก็เคยทำงานเป็นผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและวิศวกรประจำโรงงานบริษัทไทยมิตซูวาจำกัดมหาชนไม่เคยทำงานการเมืองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการมาก่อนครับแต่ก็พบว่ามีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาจังหวัดกับพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐมาโดยตลอดกระทั่งกลุ่มผึ้งหลวงมีมติเอกฉันท์ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้ครับ
1: คุณผู้ชมคะไปที่เชียงใหม่ไปดูการทลายบ่อนพนันกันหน่อยนะคะก็จากการทลายบ่อนเนี่ยค่ะมีการจับนักพนันได้นับร้อยคนซึ่งการทลายบ่อนดังกล่าวเนี่ยมีชื่อส.ส.คนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะล่าสุดส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนค่ะไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเพราะว่ามีเพจ Facebook 2เพจนำชื่อไปเกี่ยวข้องกับกรณีการจับกุมบ่อนพนันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนางสาวเพชรรัตน์ใหม่ชมพูส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนเดินทางไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่มีเพจ Facebook 2เพจนะคะนำชื่อของเธอเนี่ยค่ะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจับกุมบ่อนพนันในพื้นที่เชียงใหม่โดยกล่าวหาว่าทำงานใกล้ชิดกับส.ท.คนหนึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวในการปฏิบัติการทลายบ่อนกลางเมืองเชียงใหม่นางสาวเพชรรัตน์ระบุนะคะว่าข้อความกล่าวหาไม่เป็นความจริงและเป็นการกระทำเพื่อหวังผลทางการเมืองยืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวโดยในงานสาธารณะที่ส.ส.ต้องไปตามหน้าที่อาจจะเคยอยู่ในงานเดียวกันแต่ไม่เคยมีการติดต่อกันเป็นการส่วนตัวค่ะ
2: มีเพจหนึ่งที่พาดพิงว่าเป็นคนใกล้ชิดกับเรานะคะก็สื่อถึงอาจจะสื่อถึงว่าเป็นการเป็นความใกล้ชิดที่มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นการรู้จักกับพอเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีการเจอตามงานก็รู้จักว่าเป็นส.ท.ก้องแค่นั้นนะคะแล้วก็ในส่วนอีกเพจนึงก็มีการระบุชัดถึงว่าเคยเป็นทีมงานซึ่งไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะก็ทีมงานของพลอยก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นหญิงยิ่งเป็นผู้ช่วยส.ส.เองเนี่ยสามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ของสภาได้เลย
1: นางสาวเพชรรัตน์ยังระบุถึงคำสั่งย้ายผู้กำกับสภ.ช้างเผือกแล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการตั้งข้อสังเกต2ข้อนะคะคือเหตุผลที่ระบุในคำสั่งคือจำนวนผู้ถูกจับกุมเกินเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดนั่นก็แปลว่าเป็นการทำตามเกณฑ์ไม่ใช่ผลการตรวจสอบว่าใครบกพร่องหรือไม่และบ่อนเกิดขึ้นใน2พื้นที่นั่นก็คือพื้นที่สภ.ช้างเผือกและสภ.เมืองคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมทั้งสองโรงพักแต่คำสั่งย้ายมีที่เดียวจึงขอให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงต่อสาธารณะด้วยนะคะว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรและการตรวจสอบความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะเดินไปทางไหนแล้วก็ขอเป็นกรอบเวลาที่ชัดเจนด้วยนะคะส่วนนี้เป็นเอกสารชี้แจงปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองกรณีการลักลอบเปิดบ่อนพนันในพื้นที่เชียงใหม่เมื่อวันที่18กันยายนซึ่งสามารถจับกลุ่มนักพนันผู้จัดให้มีการเล่นพนันและก็ผู้ที่สนับสนุนให้มีการเล่นพนันรวมกว่า100คนนะคะพร้อมกับของกลางทั้งอุปกรณ์การเล่นพนันเงินสดแล้วก็ชิปแทนเงินสดมูลค่ากว่า2ล้านบาทในเอกสารนั้นยังระบุ ด้วยนะคะว่าอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองในวันนี้หากพบข้าราชการปล่อยปละละเลยจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นส.ท.มีพฤติการเกี่ยวข้องกับบ่อนพนันแล้วก็ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและรายงานต่อจังหวัดเชียงใหม่ภายใน7วันด้วยนะคะ
0: โด
3: ดูประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดำกันหน่อยนะคุณผู้ชมอัปเดตในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์เพราะว่ายังมีความกังวลของชาวบ้านในพื้นที่นะครับอย่างชาวประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเขากำลังจับตาเรื่องของปลาหมอคางดำหลังจากการตรวจสอบล่าสุดเขาไปพบเหนือเขื่อนลำปา

0: บางส่วนมองแบบนี้บอกว่าการไปพบปลาหมอคางดำมันก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่ส่วนอีกฝ่ายเสียงแตกครับเขาบอกว่าเขากังวลผลกระทบปลาพื้นถิ่นและก็ระบบนิเวศในระยะยาวด้วยครับสถานการณ์ปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงต้องเฝ้าระวังหลังจากตอนนี้ไปพบสะสมแล้ว101ตัวบริเวณเหนือเขื่อนลำปาวจุดนี้จะเป็นรอยต่อจังหวัดกาฬสินธุ์กับอุดรธานีด้วยแม้ว่าล่าสุดยังไม่มีรายงานพบเพิ่มเติมแต่ว่าชาวประมงพื้นบ้านเขาบอกเขากังวลครับว่าปลาเนี่ยอาจจะกระจายตามสายน้ำลงสู่แหล่งน้ำใต้เขื่อนได้เมื่อวานนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนและก็บริเวณแก่งดอนกลางอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปพบกับชาวบ้านที่เขายังคงออกหาปลาตามปกติทั้งตกเบ็ดทอดแหและก็ใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านพร้อมกับจับตาว่าจะมีปลาหมอคางดำเนี่ยติดขึ้นมาหรือไม่ครับทีนี้พอไปพูดคุยกับชาวบ้านปรากฏว่ามีชาวบ้านบางส่วนเขามองแบบนี้เขาบอกว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามองว่าหากปลาชนิดนี้แพร่เข้ามาถ้ามองในแง่ดีเขาบอกว่าอาจจะเป็นแหล่งอาหารเพิ่มเพราะสามารถนำมาปรุงอาหารทำปลาแดดเดียวหรือปลาหรือว่าแปรรูปเป็นปลาร้าได้ในช่วงที่ปลาธรรมชาติเนี่ยหาได้ยากครับ
1: เรื่องกับซ้ำปลานิ่มบานเฮาล่ะเอามาเฮ็ดปลาแดกก็ได้อยู่ตากแห้งก็ได้ว่าจำเป็นไปทำลายมันดอกต้องมาขันน้ำกันอยู่ในเกินมันนี่มันต้องลงมาเนี่ยมันกัดจิ้มมาน้ำคล้องน้ำหยางลงมานี่แล้วมันจิ้มมาแพ้หอดในแกงคนละไอ้มันมาหลบปลาเข้ามาหาปลาอยู่ต้องคนทำลายมันดอกขาประกางเพิ่นบ่จิ้นกับปล่อยไอ้เพิ่นขาไปบ้านห้องมันจิ้นเอามาเฮ็ดปลาแดกขายได้เนาะ
0: อันนี้อาจจะมองในแง่ดีคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าไปถามอีกฝ่ายเขาบอกเขากังวลสิครับเพราะเขามองบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันอาจจะกินลูกปลาแล้วก็สัตว์น้ำขนาดเล็กกระทบปลาพื้นถิ่นแล้วก็ระบบนิเวศในระยะยาวได้ก็เลยต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งติดตามแล้วก็ควบคุมก่อนกระจายลงสู่แหล่งน้ำใต้เขื่อนรวมถึงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของชาวบ้านด้วยแม้ว่าขนาดนี้ยังไม่พบปลาหมอคางดำในพื้นที่ใต้เขื่อนลำปาวแต่ว่าชาวประมงเห็นตรงกันบอกว่าการไม่พบในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีในอนาคตเพราะพื้นที่ลำน้ำมันเชื่อมต่อกันและยากต่อการตรวจจับก็เลยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปชาวบ้านบอกว่าแม้จะยังไม่เจอแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่เจอสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของการทำลายระบบนิเวศโดยเฉพาะปลาพื้นถิ่นในพื้นที่นี่แหละนะครับ
2: จริงๆคุณผู้ชมในไลฟ์ของเราก็ความเห็นแตกนะ บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยเนาะ เออแต่ถ้าพูดถึงอย่างกรณีถ้าเห็นด้วยกับการที่ว่ามีปลาหมอคางดำอยู่ในพื้นที่มันสิ่งที่ตามมาก็คืออย่าลืมว่าปลาหมอคางดำมันก็จะมากินลูกปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆด้วยนะ
0: ครับ
2: ลูกกุ้งลูกปูอะไรต่างๆมันกินหมดเลยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะเหลือแต่ปลาหมอคางดำแบบเหมาทั้งหมดอ่ะเวลาต่อไปจะทำเมนูอาหารหมกปลาหมอคางดำแจ่วปลาหมอคางดำอมปลาหมอคางดำส้มปลาหมอคางดำคือจะมีแต่ปลาหมอคางดำหมดเลยทุกเมนูแบบนี้โอเคไหมหรือยังไง
3: ไม่แต่คุณผู้ชมดิฉันไม่แน่ใจนะคะถ้าปลาหมอคางดำนำไปทำปลาร้าเนี่ยแล้วถ้าเทียบกับปลาชนิดอื่นๆเนี่ยรสชาติมันจะแตกต่างกันไหมหรือว่ารสชาติของปลาร้าเนี่ยมันเหมือนกัน
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราไปกินแบบร้านอาหารตามร้านส้มตำนะรสชาติปลาร้ามันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
2: ใช่
3: ซึ่งก็ไม่มีใครการันตีได้นะคะว่าถ้าทำปลาร้าแล้วเนี่ยรสชาติมันจะแบบ
2: จะแซ่บไหม
3: ใช่ไหม
0: เห็นมีบางกลุ่มพยายามทำน้ำปลาก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมที่เคยซื้อไปบริโภคเนี่ยไม่แน่ใจว่ารสชาติของน้ำปลามันจะเข้มข้นเหมือนกับแบรนด์อื่นๆที่เราเคยรับประทานมาก่อนหน้านี้หรือไม่บางคนก็เคยแชร์นะบอกว่าบางร้านอาหารที่ไปกินเป็นปลาหมอคางดำเนี่ยเขาบอกว่าถามว่ามันกินได้ไหมมันกินได้แต่คุณผู้ชมบางคนบอกมันบ่แซ่บเนื้อปลามันน้อยเนื้อปลามันน้อยแล้วก้างมันเยอะบางคนบอกว่าปกติกินปลานิลกินปลาทับทิมอ่ะอันนี้เนื้อมันเยอะกว่า
2: ครับนี่ก็ความเห็นแตกแล้วนะตอนนี้ในพื้นที่เองครับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับตอนนี้น้ำเหนือยังหลากลงมาต่อเนื่องนะครับไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีภาพที่อำเภอลาดยาวครับตอนนี้ชาวนาที่เขาปลูกข้าวเขาต้องเร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำกันแล้วครับชาวนาในพื้นที่ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์

0: นำรถเกี่ยวข้าวลงแปลงนาครับเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดหลังจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลให้มีน้ำบ่าเข้าพื้นที่การเกษตรและทุ่งนาเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อชาวนาหลายคนต้องนำรถเกี่ยวข้าวลงไปเกี่ยวข้าวในพื้นที่โอ้โหน้ำมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมบางจุดน้ำท่วมแล้วแต่ข้าวยังไม่สามารถจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็ต้องยอมปล่อยให้จมน้ำไปครับนายสหะแรงกสิวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารเจ้าไก่ต่อบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ชาวนาหลายคนต้องเร่งเกี่ยวข้าวเนื่องจากมีน้ำไหลเข้าพื้นที่นาบางคนต้องเร่งดำเนินการภายใน 1-2 วันเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นส่วนในพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนซึ่งมีพื้นที่นาข้าวที่กำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางองค์การบริหารส่วนตำบลสารเจ้าไก่ต่อและชาวบ้านก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับนำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการปิดทางน้ำเพื่อสกัดและชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาขณะที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวนะครับหวังรักษาผลผลิตของเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากฝนตกในช่วงนี้ครับ
1: แล้วตอนนี้หลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะที่อำเภอแม่ลานน้อยแม่ฮ่องสอนค่ะสถานการณ์นั้นเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาประชาชนขณะที่อำเภอหล่มสักเพชรบูรณ์ตอนนี้ตามรายงานเนี่ยบอกว่ายังมีน้ำท่วมบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางอยู่นะคะที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพานตันเดี่ยวลดลงต่ำกว่าระดับวิกฤตแล้วนะคะแต่ยังมีน้ำบางส่วนที่ท่วมอยู่ในตำบลตันเดี่ยวค่ะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือลำน้ำพุงซึ่งยังล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรในตำบลวัดป่าและหนองไข่โดยเส้นทางจากศูนย์เยาวชนหล่มสักจนถึงบ้านน้ำพุงใต้มีน้ำท่วมสูงกว่า40เซนติเมตรนะคะรถเล็กไม่สามารถผ่านได้และความเสียหายตั้งแต่วันที่18กันยายนมีพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว13ตำบล48หมู่บ้าน919ครัวเรือนขณะที่พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาทางอำเภอยังประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนที่พิษณุโลกอำเภอนครไทยน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำสาขายังล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนบ้านเรือนถนนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรหลายจุดนะคะบริเวณบ้านหัวร้องเส้นทางเข้าสู่ตัวอำเภอนครไทยถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรได้ชั่วคราวนะคะต้องเร่งไปใช้ทางหลวงหมายเลข2013ขณะที่บ้านนาหัวเซรถเล็กยังไม่สามารถเข้าออกได้ค่ะส่วนตำบลเนินเพิ่มแม้บางจุดระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ว่าต้องเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำที่จะไหลมาสมทบด้วยค่ะเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรแล้วก็เตรียมสำรวจความเสียหายหลังจากที่น้ำลดโดยมวลน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยก่อนที่จะเข้าสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนไปที่กำแพงเพชรนะคะฝนตกหนักทำให้ปริมาณน้ำในอุทยานแห่งชาติคลองลานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมีกระแสน้ำไหลแรงจากน้ำตกคลองลานค่ะอุทยานจึงงดให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำชั่วคราวป้องกันอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากแต่ว่าก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพื้นที่ได้ตามปกติมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็อัปเดตข้อมูลเป็นรายวันส่วนที่อำเภอแม่ลานน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งเยียวยาประชาชนเหตุอุทกภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่17กันยายนกระทบพื้นที่3หมู่บ้านทำให้สะพานเสียหาย2แห่งถนนเลียบลำน้ำแม่ลาถูกน้ำกัดเซาะรวมไปถึงเขื่อนป้องกันตลิ่งและฝายได้รับความเสียหายประเมินมูลค่าความเสียหายโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นอยู่ที่30ล้านบาทนะคะล่าสุดค่ะจังหวัดมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย130ครัวเรือนรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียง3คนแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาต่อไปไปที่พื้นที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดสตูลยังเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังจากที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องทางปภ.ส่งข้อความเซลบอร์ดแคสเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอท่าแพให้พร้อมรับสถานการณ์ค่ะระดับน้ำคลองมำบังสูงขึ้นส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและถนนบางจุดมีน้ำท่วมขัง 10-30 เซนติเมตรแต่ว่ารถยังสามารถสัญจรได้นะคะ ล่าสุดระดับน้ำมีแนวโน้มทรงตัวแล้วก็ทยอยลดลงถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มเจ้าหน้าที่จะเร่งขุดลอกทางระบายน้ำแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะ
0: ที่ใต้ไม่ได้หนักแค่สตูลนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้พังงาก็หนักเหมือนกันตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่ตะกั่วป่าถือว่าเริ่มคลี่คลายในบางพื้นที่แล้วครับแต่ว่าพื้นที่ลุ่ม

0: ไหวอย่างต่อเนื่องและจากสถานการณ์น้ำมีความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วนะครับที่จังหวัดสระแก้วครับพระชัยพรอินทวีโรอายุ67ปีท่านเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำริดผลโพธิญาณอำเภอวังน้ำเย็นท่านถูกกระแสน้ำพัดแล้วก็ดูดลงท่อระบายน้ำจนมรณภาพนะครับขณะที่ท่านลงไปนำหญ้าและสิ่งกีดขวางออกจากทางน้ำครับเพราะว่าในพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงเจ้าหน้าที่นำร่างไปส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นก่อนที่จะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดวังน้ำฝนอำเภอวังสมบูรณ์ขณะที่หลายพื้นที่ของจังหวัดก็ยังคงได้รับผลกระทบครับอำเภอวังสมบูรณ์อพยพชาวบ้านบางส่วนออกจากสวนแล้วก็พื้นที่การเกษตรส่วนถนนสาย317ช่วงบ้านวังเจริญบ้านวังแดงครับมีน้ำท่วมผิวการจราจรต้องเปิดให้รถผ่านฝั่งละ1ช่องทางขณะที่อำเภออรัญญประเทศและอำเภอเมืองสระแก้วก็มีรายงานว่าน้ำหลากเข้าท่วมถนนและพื้นที่ลุ่มริมคลองพระสะทึงอยู่หลายจุดเลยทีเดียวครับ
1: ฝนตกหนักหลายจังหวัดเลยนะครับเราได้เรียงกันมาทั้งในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคใต้แล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยเพราะว่าวันนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานแม้ว่าปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาจะอ่อนกำลังลงแล้วก็ตามแต่ยังเหลืออีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังก็คือร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ณเวลานี้ยังมีกำลังแรงอยู่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านลงมาด้วยก็อาจจะส่งผลทำให้วันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจอกับฝนได้ร้อยละ70ของพื้นที่เราไปตรวจสอบในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาครับบอกว่าหลายจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้ยังเจอฝนตกหนักอยู่อย่างที่กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์วันนี้คาดการณ์ว่าจะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30-34 องศาเซลเซียสครับไปดูกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักคือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรแล้วก็อีสานใต้ในพื้นที่ของบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางนะครับวันนี้จะมีปริมาณฝนฟ้าคะนองสูงสุดเนี่ยร้อยละ80ของพื้นที่ครับปัจจัยมาจากร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับก็จะส่งผลทำให้แต่ละจังหวัดจะเจอกับฝนที่ตกหนักครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้คาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักคือในพื้นที่ของชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ยังมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงครับก็จะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้เจอกับฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง4จังหวัดก็คือระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมนะครับฝั่งอ่าวไทย

0: ื่นสูง1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: 6นาฬิกา7นาทีคุณผู้ชมติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันครับเราเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ตอนนี้ยืดเยื้อมาใกล้จะครบ5ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะสิ้นสุดลงเลยครับอย่างเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงมอสโกของรัสเซียก็เพิ่งเผชิญการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่รวมๆแล้วประเมินว่ายูเครนส่งโดรนมามากกว่า 1,000 ลำครับแถมยังเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่รัสเซียกำลังจัดการเลือกตั้งด้วยทั่วไปด้วยนะครับคุณจารุพร
2: เรื่องนี้ก็ทำเอารัสเซียออกมาขู่เลยนะคะว่าจะยกระดับการโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนเป็นการตอบโต้นะคะขณะที่ผู้นำยูเครนก็ระบุนะคะว่าเตรียมที่จะหารือกับผู้นำสหรัฐที่นิวยอร์กเพื่อผลักดันสันติภาพในยูเครนค่ะแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเองก็ยังมองไม่เห็นทางลงก็ตามค่ะกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นเหนือโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่ขาดสายและแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณท่ามกลางเพลิงที่ยังคงลุกไหม้อยู่ด้านล่างอย่างรุนแรงภายหลังจากโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ถูกฝูงโดรนโจมตีเข้าใส่จนได้รับความเสียหายค่ะทางการรัสเซียระบุนะคะว่าสามารถสกัดโดรนได้มากกว่า 1,600 ลำในจำนวนนี้มีประมาณ450ลำที่พุ่งเป้าไปยังกรุงมอสโกพร้อมทั้งเสริมว่าการโจมตีเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางการเลือกตั้งที่กำลังจัดขึ้นในรัสเซียอย่างชัดเจนแต่ฝ่ายตรงข้ามจะต้องประสบกับความล้มเหลวด้านผู้ว่าการภูมิภาคมอสโกระบุนะคะว่ามีโดรนพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยของประชาชนด้วยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนเป็นหญิงวัย44ปีและชายสูงอายุค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย5คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมถึง2คนขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศจะเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีกรุงเคียฟเพื่อตอบโต้ยูเครนที่ส่งโดรนจำนวนมากโจมตีกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบในวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมาด้านวลาดิมีร์ เซเลนสกี้ค่ะประธานาธิบดียูเครนก็ยืนยันนะคะว่ายูเครนได้ส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งสำคัญของรัสเซียและสถานที่ด้านโลจิสติกในภูมิภาคมอสโกเพื่อทำลายแหล่งเงินทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่หล่อเลี้ยงรัสเซียในการทำสงครามต่อยูเครนขณะที่เจ้าหน้าที่ของยูเครนก็ระบุในวันเดียวกันก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียได้โจมตีภูมิภาคเคียฟและซูมีของยูเครนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนในจำนวนนี้รวมถึงเด็ก3คนด้วยค่ะและมี ขออภัยค่ะและมีสถานที่ได้รับความเสียหาย31แห่งขณะที่การโจมตีทางอากาศยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของยูเครนค่ะขณะเดียวกันผู้นำยูเครนเองก็ยังเปิดเผยนะคะว่าได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะพบกันที่นครนิวยอร์กพร้อมทั้งระบุว่าการหารือครั้งนี้อาจจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญค่ะพร้อมกับย้ำนะคะว่าการเดินหน้าสู่สันติภาพยังเป็นภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งของยูเครนโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางลดความตึงเครียดรวมไปถึงประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานอาหารและการคุ้มครองชีวิตประชาชนผู้นำยูเครนเองยังกล่าวขอบคุณทรัมป์ที่ลงนามรับรองกฎหมายมาตรการคว่ำบาตรที่เสนอโดยวุฒิสมาชิกลินซี่เกรแฮมพร้อมระบุ ด้วยนะคะว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจำเป็นที่จะต้องนำสันติภาพกลับคืนสู่ยูเครนค่ะเหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงการโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเกิดขึ้นท่ามกลางการเลือกตั้งสภาดูมาของรัสเซียทั้ง450ที่นั่งนะคะระหว่างวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดฉากสงครามในยูเครนโดยผล Exit Poll ของศูนย์วิจัยความคิดเห็นสาธารณรัสเซียก็ระบุนะคะว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียที่เป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันมีแนวโน้มคว้าคะแนนราวๆ 49.4% ทางการรัสเซียเองก็ยังกล่าวหาว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการเลือกตั้งมากกว่า 1,000 ระลอกในช่วงการลงคะแนนด้วยนะคะโดยอ้างว่าเป็นการพยายามขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งขณะที่ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก็คาดว่าจะทยอยประกาศในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็ตอนนี้ยูเครนเองก็กำลังเพิ่มการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียนะคะก็เน้นเป้าหมายไปที่ด้านพลังงานแล้วก็โลจิสติกมากกว่าการรบเฉพาะแนวหน้านะคะขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าจำกันได้ก่อนหน้านี้เองทางด้านของฝั่งสห

0: รัฐก็ออกมาเรียกร้องให้ยูเครนลดการโจมตีไปที่ภาคพลังงานของรัสเซียนะคะโดยให้เหตุผลถึงเรื่องของผลกระทบต่อตลาดเชื้อเพลิงแล้วก็ภาวะขาดแคลนน้ำมันด้วยจึงทำให้เกิดโจทย์สำคัญเหมือนกันว่าการที่ยูเครนไปกดดันภาคพลังงานของรัสเซียแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะช่วยกดดันให้รัสเซียสามารถหันหน้าเข้ามาสู่การเจรจาได้ไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วกำลังจะทำให้ความขัดแย้งเนี่ยรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะคะ
1: ก็คงจะต้องจับตาการพบกันระหว่างเซเลนสกี้กับประธานาธิบดีทรัมป์ที่นิวยอร์กน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งเราก็คาดเดาได้ยากนะครับการพบกันของทั้งสองคนก็จะมีครั้งที่พบกันแล้วอาจจะกลายเป็นข่าวที่ภาพออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และการพบกันที่โอเคน่าจะคุยกันรู้เรื่องอยู่นะครับประเด็นที่น่าจะมีการหารือกันประเด็นหนึ่งที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ยูเครนต้องการขีปนาวุธแพทริออตเพื่อมาใช้ในการป้องกันประเทศด้วยนะครับซึ่งทางเซเลนสกี้บอกว่าถ้าได้มาแค่ 5% ก็จะสามารถผ่านพ้นในช่วงฤดูหนาวไปได้แต่ถ้าเกิดว่าได้มา 10% เนี่ยสามารถทำลายขีปนาวุธแบบบอลลิสติกมิสไซล์ที่รัสเซียจะโจมตีเข้ามาได้ทั้งหมดเข้าใจว่าน่าจะมีการหารือในเรื่องนี้ด้วยว่าสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรนะครับ
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะไปติดตามการเมืองเยอรมนีกันหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าจำกันได้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นข่าวใหญ่สะเทือนทั้งในประเทศเองแล้วก็ทั้งทวีปยุโรปเลยนะคะหลังจากที่พรรคการเมืองแนวคิดขวาจัดคว้าชัยในการเลือกตั้งระดับรัฐได้ถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกเมื่อไหร่คุณผู้ชมนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ทีนี้หลายคนก็เลยเฝ้าติดตามทิศทางการเมืองของเยอรมนีกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
0: ก็เมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งระดับรัฐอีก2สนามด้วยกันนะคะซึ่งอยู่ในฝากฝั่งทางตะวันออกทางตะวันออกของประเทศนะคะผลปรากฏนะคะว่ามี1รัฐที่ประวัติศาสตร์สำรอยค่ะพรรคขวาจัดโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับ1จนได้นะคะส่วนที่อีกสนามนึงที่กรุงเบอร์ลินค่ะพรรคหัวซ้ายจัดก้าวหน้าเนี่ยก็ขึ้นมาโค่นพรรครัฐบาลเยอรมนีปัจจุบันได้สำเร็จนะคะจนผู้นำเยอรมนีถึงกับยอมรับว่าเป็นหายนะของพรรคเลยค่ะเสียงเฮของบรรดาสมาชิกและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค AFD พรรคการเมืองนิยมแนวคิดขวาจัดของเยอรมนีดันขึ้นค่ะทันทีที่สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นประกาศผลสำรวจ Exit Poll การเลือกตั้งสภารัฐเมกเลนบวกฟอร์พอมเมนรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนีนะคะที่เพิ่งปิดหีบกันไปเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะซึ่งปรากฏว่าพรรค AFD สามารถกวาดคะแนนเสียงได้ร้อยละ 38.3 ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดค่ะเฉือนชนะพรรค SPD พรรคฝ่ายซ้ายกลางที่ครองอำนาจในรัฐนี้มานานกว่า28ปีซึ่งได้คะแนนไปที่ร้อยละ 35.4 กลายเป็นอีก1รัฐที่พรรค AFD ก้าวขึ้นมาเป็นพรรคอันดับ1ได้สำเร็จค่ะทางด้านของไลฟ์เอริกโฮมนะคะผู้นำพรรค AFD ในรัฐเมกเลนบวกฟอร์พอมเมนก็ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ยากลำบากแล้วก็ท้าทายอย่างมากแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพรรค AFD อย่างแท้จริงหลังได้คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ20มากกว่า2เท่าของจากของเดิมแล้วก็ชี้ชัดแล้วนะคะว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงค่ะภาพบรรยากาศการเฉลิมฉลองของพรรค AFD ดูจะขัดกับบรรยากาศงานรวมตัวของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค SPD นะคะที่หลายคนมีสีหน้าเคร่งเครียดแสดงอาการผิดหวังออกมาอย่างเห็นได้ชัดค่ะหลังจากทราบผล Exit Poll แล้วนะคะว่าพรรค SPD มีคะแนนตามหลังพรรค AFD จนกลายเป็นพรรคอันดับ2เพิ่มความลำบากในการตั้งตนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของรัฐนี้ยิ่งขึ้นค่ะมานูเอล่าชูเอซิกค่ะผู้นำรัฐเมกเลนบวกฟอร์พอมเมนคนปัจจุบันจากพรรค SPD ก็ยอมรับนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นศึกที่ดุเดือดค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นท่ามกลางอุปสรรคมากมายในระดับชาติซึ่งรวมไปถึงกระแสเติบโตของพรรค AFD ที่มีแนวคิดสุดโต่งแต่ท้ายที่สุดพรรค SPD ก็สามารถกอบกู้คะแนนให้กลับมาตีคู่สูสีกับพรรค AFD ได้อย่างน่าทึ่งนอกจากนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาพรรค AFD ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายครองเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตนเองค่ะและประชาชนส่วนใหญ่ในรัฐก็ลงคะแนนให้กับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังคงต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยที่มั่นคงอยู่ พรรค AFD คว้าชัยชนะเป็นพรรคอันดับ1ในการเลือกตั้งระดับรัฐเป็นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะพรรค AFD สามารถคว้าชัยชนะเป็นพรรคอันดับ1ในการเลือกตั้งที่รัฐซักเซอร์นอันฮอนได้กวาดที่นั่งไปได้มากถึงร้อยละ

0: 43.8 ด้วยกันแต่การเลือกตั้งเมื่อวานนี้ที่รัฐเมดลินบวกฟอร์พอมเมิลนะคะพรรค AFD ไม่สามารถคว้าชัยชนะแบบถล่มทลายแบบก่อนหน้านี้ได้นะคะทำให้ต้องมาติดตามกันว่าพรรค AFD เนี่ยจะรวมเสียงกับพรรคอื่นๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ค่ะขณะที่บรรดาผู้อพยพที่ติดตามผลการเลือกตั้งก็ยอมรับเช่นกันนะคะว่าการที่พรรค AFD ก้าวขึ้นมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งเป็นสิ่งที่น่าเศร้าแล้วก็ขมขื่นพร้อมทั้งแสดงความกังวลถึงชีวิตในอนาคตต่อจากนี้ด้วยค่ะข้ามลงมากันที่กรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีนะคะที่จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาของเมืองเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะภาพการเฉลิมฉลองที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นของบรรดาสมาชิกแล้วก็ผู้สนับสนุนของพรรคดีลิงเคอร์พรรคการเมืองแนวคิดซ้ายจัดที่กวาดคะแนนเสียงไปได้ร้อยละ 25.6 ก้าวขึ้นมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเบอร์ลินค่ะทางด้านของเอริฟเอรันค่ะผู้นำพรรคดีลิงเคอร์ในกรุงเบอร์ลินก็ระบุนะคะว่ากรุงเบอร์ลินกำลังเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่แล้วด้วยการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นบทแห่งความยุติธรรมความเท่าเทียมและการยืนหยัดร่วมกันไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนหรือว่ามีฐานะอย่างไรพร้อมทั้งย้ำว่าประชาชนในกรุงเบอร์ลินได้ทุ่มเทสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพรรคดีลิงเคอร์แล้วและพวกเขาจะไม่สมควรใช้ชีวิตด้วยความกังวลและไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอีกมากเท่าไหร่ค่ะส่วนที่งานรวมตัวของพรรค AFD ในเบอร์ลินนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นเช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าพรรคจะไม่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะกวาดคะแนนไปได้ร้อยละ 16.1 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ7ค่ะจนก้าวขึ้นมาเป็นพรรคอันดับ3ได้แสดงถึงความนิยมของพรรคที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองอลิสไวเดลผู้ร่วมก่อตั้งพรรค AFD ระบุนะคะว่ารู้สึกยินดีกับผลการเลือกตั้งของทั้งที่กรุงเบอร์ลินและก็ที่รักเมดลิงบวกฟอร์พอมเมิลค่ะรวมทั้งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วว่าเฟรดริชแมสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีคนปัจจุบันไม่อาจจะดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศได้อีกต่อไปแล้วค่ะ
1: Die AfD 38% mehr als verdoppelt die
0: ส่วนบรรยากาศที่งานของพรรค CDU พรรคฝ่ายขวากลางของนายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลินคนปัจจุบันก็อาจจะเรียกได้ว่าดูจะคลึกคลื้นน้อยกว่าพรรคอื่นๆนะคะหลังจากผลปรากฏนะคะว่าพรรค CDU ได้คะแนนไปร้อยละ 18.9 ลดลงจากเดิมมากถึงร้อยละ9แล้วก็ห่างจากพรรค AFD เพียงไม่กี่จุดค่ะโดยผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลินจากพรรค CDU ก็ยอมรับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าพรรค CDU พ่ายแพ้แล้วก็ไม่มีเหตุผลต้องเฉลิมฉลองค่ะผลการเลือกตั้งที่กรุงเบอร์ลินก็ถือว่าย่ำแย่อย่างมากสำหรับพรรค CDU นะคะส่วนพรรคที่รัฐเมดลินบวกฟอร์พอมเมิลค่ะพรรค CDU คว้าไปได้เพียงร้อยละ 5.5 เท่านั้นเกือบไม่พ้นเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะได้ที่นั่งในสภานะคะทำให้ผู้นำเยอรมนีก็ต้องออกมายอมรับตามตรงว่าสภาพสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยถือเป็นหายนะสำหรับพรรคค่ะพร้อมทั้งย้ำว่าจะต้องปฏิรูปในหลายๆด้านอย่างเร่งด่วนและตนเองจะยังคงเดินหน้าผลักดันประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปนะคะถ้าเกิดจับตาดูกันตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่ากระแสยุโรปเอียงขวากำลังเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งในอังกฤษฝรั่งเศสตอนนี้ก็ลามมาถึงที่เยอรมนีแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจับตาดูก้าวต่อไปของพรรค AFD กันให้ดีๆแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่าผู้นำเยอรมนีเนี่ยจับตาดูกันต่อว่าจะทำยังไงให้ทันใจแล้วก็ได้ชาวเยอรมนีกลับมาให้ได้ก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งอีก3ปีข้างหน้าหรือว่าประมาณปี2029นะคะ
2: ถ้าใครติดตามการเมืองเยอรมนีมาจะเข้าใจเลยว่า AFD มาไกลมากจริงๆถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นปี2013ตอนนั้นตั้งพรรคมายังแทบไม่มีใครพูดถึงนะครับแล้วก็มีมาตรการมีนโยบายที่ต่อต้านตอนนั้นจะเป็นเงินยูโรนะครับที่ออกมาแต่ก็อาจจะยังไม่ได้รับผลตอบรับดีเท่าที่ควรในการเลือกตั้งช่วงปีนั้นยังไม่ได้ที่นั่งในสภามากนักด้วยนะคุณผู้ชมถ้าจะไม่ผิดแพ้การเลือกตั้งด้วยแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยก็คือประมาณปี2015ที่ตอนนั้นผู้นำเยอรมนีก็คืออังเกลาเมอร์เคิลมีนโยบายในการรับผู้อพยพหลังจากนั้นพรรค AFD ก็เปลี่ยนนโยบายนะครับก็ชัดเจนว่าต่อต้านผู้อพยพแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีแผ่วไปบ้างในช่วงสถานการณ์โควิด-19แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็มีกระแสมาตลอดนะครับแล้วก็ดูจะได้รับความนิยมพอสมควร
0: ค่ะ
3: ครับ คุณผู้ชมยังอยู่ที่ยุโรปนะครับจากเยอรมนีไปดูความเคลื่อนไหวที่สเปนกันต่อเลยที่สเปนก็มีประเด็นน่าสนใจคือมีภาพของกลุ่มผู้ประท้วงของประชาชนในนครบาร์เซโลนาครับเขาออกมาคัดค้านแผนการขยายสนามบินของเมืองคือเขาบอก

0: ว่าเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะล้นเมืองแล้วก็ได้รับผลกระทบจากคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายเมืองของสเปนก็มีกระแสในการต่อต้านการท่องเที่ยวที่มันล้นเมืองนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปนะคะทำให้การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวย่อมเผชิญกับแรงต้านตามไปด้วยนะชาวบาร์เซโลนาหลายพันคนเดินขบวนประท้วงคัดค้านแผนขยายสนามบินเอลบรัดค่ะโดยผู้ประท้วงต่างร่วมกันตะโกนข้อความต่างๆรวมทั้งถือป้ายข้อความที่แปลว่าลดเที่ยวบินเพิ่มคุณภาพชีวิตค่ะการประท้วงในครั้งนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรชาวกาตาลันเข้าร่วมการชุมนุมด้วยนะคะเนื่องจากกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกระทบกับพื้นที่ทำกินท่ามกลางความกังวลของกลุ่มผู้ประท้วงที่กลัวว่าแผนขยายดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการเพิ่มมลพิษเพิ่มผลกระทบกับพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวเติบโตเกินขีดจำกัดค่ะฝ่ายคัดค้านระบุนะคะว่าโครงการขยายสนามบินอาจจะสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครอง2แห่งเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวในระดับที่ไม่ยั่งยืนรวมถึงอาจจะทำให้ค่าครองชีพแล้วก็ที่อยู่อาศัยในบาร์เซโลนาแล้วก็พื้นที่โดยรอบสูงขึ้นไปอีกแผนดังกล่าวซึ่งจะลงทุนโดยบริษัทผู้บริหารสนามบินของสเปนก็มีเป้าหมายขยายทางวิ่งหลักของสนามบินอีก500เมตรนะคะโดยจะไปกระทบกับพื้นที่ชุ่มน้ำเกือบ170ไร่ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์ธรรมชาตินาตูรา 2000ของสหภาพยุโรปขณะที่รัฐบาลเองก็เสนอชดเชยด้วยการปรับพื้นที่โดยรอบค่ะประมาณ 1,560 ไร่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวด้านผู้ประท้วงก็ยังคงมองนะคะว่าการขยายสนามบินเนี่ยจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกและก็จะไม่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองนะคะถ้าเกิดว่าจำกันได้สนามบินเอลปราดนี่ก็เป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับที่2ของสเปนเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าโครงการนี้ก็ยังถูกจับตามองไปถึงในระดับสหภาพยุโรปด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นบททดสอบว่ายุโรปเนี่ยจะยังสามารถเดินหน้าขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินควบคู่ไปกับการรักษาพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็ลดเป้าหมายด้านมลพิษได้ต่อไปหรือไม่อย่างไรนะคะจับตาดูกันต่อเพราะว่าชาวสเปนหลายๆพื้นที่เองก็ตอนนี้ก็บ่นอบกันแล้วบ่นกันมานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งค่าของชีพเอ่ยรวมไปถึงปัญหาที่นักท่องเที่ยวล้นเมืองพอนักท่องเที่ยวล้นเมืองบ้านเอ่ยที่อยู่อาศัยต่างๆเอ่ยราคามันก็พุ่งสูงขึ้นไปด้วยนะคะ
2: ครับเพราะหลายคนเขาบอกว่าตอนนี้จากที่เป็นอาคารที่เขาสามารถจะเช่าอยู่อาศัยได้ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของส่วนใหญ่เขาเปลี่ยนแปลงที่พักให้เป็นที่พักอาศัยระยะสั้นแล้วนักท่องเที่ยวเวลาเขาไปพักทีเขาไม่ได้อยู่แค่วัน2วันเขาอยู่กันเป็นแบบครึ่งเดือนนะครับพอสถานที่ที่เป็นอาคารต่างๆปรับกลายเป็นโฮสเทลเป็นที่พักอาศัยหมดก็ให้นักท่องเที่ยวเป็นหลักเลยทีนี้คนจะเช่าบ้านหาบ้านยากมากหาห้องหาอพาร์ตเมนต์ยากมากหรือถ้าหาได้ก็แพงมากๆก็ทำให้มีภาพของการประท้วงที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วพอยิ่งมีโครงการว่าจะขยายสนามบินอีกโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับพูดถึงปัญหาขยะล้นเมืองกันบ้างนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่หลายประเทศต้องเผชิญอยู่แล้วก็ปวดหัวไม่น้อยนะครับทำให้ตอนนี้วงการวิจัยเขาพยายามจะคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆปรับเปลี่ยนให้รักโลกมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ก็ของอีกสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ทันได้นึกถึงแต่ก็สร้างขยะออกมาจำนวนมากเลยนั่นก็คือลูกโป่งนะคะปกติเวลาใช้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปตกที่ตรงไหนนะคะตกแล้วก็ใครจะไปเก็บบ้างเก็บกวาดก็ยากไม่น้อยเหมือนกันนะคะนักวิจัยที่อังกฤษค่ะก็เลยประดิษฐ์ลูกโป่งที่สามารถย่อยสลายได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเวลามีงานเลี้ยงนั่นก็คือลูกโป่งค่ะสร้างสีสันให้กับการเฉลิมฉลองได้เป็นอย่างดีบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ากลัวมันแตกนะคะไม่ชอบเสียงดังด้วยแต่สิ่งที่เหนือก็ความสนุกก็คือผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะยิ่งถ้าปล่อยลูกโป่งให้ลอยไปทั่วลูกโป่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเศษขยะตกค้างในธรรมชาติต่อไปนะคะทีมนักวิจัยจาก Imperial College London ค่ะจึงได้ประดิษฐ์ลูกโป่งที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้เป็นครั้งแรกของโลกนะคะทำมาจากน้ำยางธรรมชาติหรือว่าลาเท็กซ์ค่ะที่ผ่านกระบวนการปรับสูตรให้สามารถย่อยสลายได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนรวมถึงไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีในให้น้ำยางเพื่อเปลี่ยนรูปด้วยนะคะทางด้านของคุณชาร์ลอตต์เมเรียค่ะผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไบโอลูนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงานวิจัยนี้ก็เล่าว่าเคยทำงานเป็นผู้จัดงานปาร์ตี้อยู่หลายปีเลยนะคะแน่นอนว่าต้องใช้ลูกโป่งตลอดค่ะซึ่งก็มักจะเห็นผลิตภัณฑ์เขียนไว้ว่าย่อยสลายได้ภายในระยะเวลาเดียวกับไบโอ๊กแต่เผชิญว่าเธอเนี่ยไม่เชื่อเลยก็เลยไปลองศึกษาจนพบว่าย่อยสลายไม่ได้จริงๆแถมลูกโป่งเหล่านี้ก็ยังเป็นสาเหตุทำให้นกทะเลมากกว่า1ล้านตัวแล้วก็เต่าทะเลอีก100,000

0: ัวตายในทุกๆปีอีกทั้งยังปล่อยสารก่อมะเร็งแล้วก็สารพิษต่างๆสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะก็เลยส่งงานวิจัยเรื่องลูกโป่งที่มีคนเคยทำมาไว้เนี่ยมายัง Imperial College London นะคะให้ลองวิจัยคิดค้นลูกโป่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าเดิมเธอและนักวิจัยยืนยันด้วยนะคะว่าลูกโป่งแบบใหม่เนี่ยสูบลมได้ง่ายกว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็มีต้นทุนในการผลิตถูกกว่าพร้อมทั้งหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะถูกต่อยอดไปใช้ผลิตสิ่งของอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อไปเช่นถุงมือยางอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าแม้กระทั่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยนะคะช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนบนโลกของเราก็หันมาตระหนักถึงปัญหาเรื่องของพลาสติกหรือว่าขยะต่างๆที่มันย่อยสลายได้ยากอย่างก่อนหน้านี้จะเห็นแล้วว่าอันหลอดย่อยสลายได้ก็มีถุงพลาสติกย่อยสลายได้ก็มีตอนนี้ลามมาถึงวงการลูกโป่งแล้วนะคะคือต่อจากนี้เวลามีงานปาร์ตี้กันก็สบายใจได้เพราะเวลางานงานนึงเนี่ยใช้กันเป็น10เป็น100ลูกอย่างเงี้ยกว่าจะย่อยสลายก็สร้างขยะทิ้งเอาไว้บนโลกอีกมากอีกหลายปีเลยค่ะ
1: ลืมนึกถึงลูกโป่งเลยจริงๆนะเพราะว่าปกติเราเห็นว่าอันหลอดถ้วยชามต่างๆเนี่ยคือตอนนี้มันก็รักโลกไปมากแต่ว่าลูกโป่งเนี่ยปกติจัดในงานวันเกิดในงานปีใหม่ต่างๆแล้วพอมันเอามาใช้เนี่ยเวลาจะย่อยสลายเนี่ยอ่ะเร็วสุดเลย6ปีแต่ถ้าเกิดมันนานกว่านั้นล่ะแล้วมันทำลายระบบนิเวศด้วยถ้าเป็นแบบนี้มันก็อาจจะดีเพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่อยากจะใช้ประโยชน์จากลูกโป่งนะ
2: เพราะใช้กันทั่วโลกนะล
1: ู
2: กโป่งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะไปดูความคืบหน้ากรณีค้นหาจุดรั่วซึมบริเวณท่อส่งน้ำมันย่านพระราม3นะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามนำสลีปหรือว่าแผ่นเหล็กครอบท่อนำออกเพื่อหาแผลหรือว่ารอยรั่วค่ะตอนนี้พบจุดที่เป็นรอยร้าวแล้วนะคะความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย1สัปดาห์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหารอยร้าวณจุดนี้ค่ะ
4: มันก็เป็นจุดตรงท่อนี่แหละที่อยู่ด้านใต้ที่น้องเขานอนอยู่เนี่ยมันจะเป็นรอยร้าวนิดนึงแต่ว่ามาจากตรงที่เราบอกเมื่อวานว่ามีการไปกดกับไอ้ต่อหม้อของไอ้ตัวทางด่วนนะก็เมื่อคืนก็ถึงตีสองตีสองครึ่งนะเจอ
5: ก่อนตีหนึ่งคร
4: ับ ก่อนตีหนึ่งนะก็ดีจะได้รู้ปัญหาจะได้แก้แล้วก็จะได้ไปการที่อื่นต่อนี่ไม่น้อยดิ
3: หลังจากที่นำปลอกเหล็กหุ้มท่อหรือว่าสลิปออกนะคะปรากฏให้เห็นท่อด้านในซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ต้องสงสัยว่ามีรอยรั่วค่ะคลิปนี้บันทึกโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่ลงพื้นที่ไปติดตามการปฏิบัติงานในช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้นะคะนายชัชชาติให้ข้อมูลนะคะว่าปลอกเหล็กหุ้มท่อไม่พบลักษณะโค้งงอหรือว่าแอ่นตัวแม้ตัวท่อด้านในจะเห็นว่าโค้งงออย่างชัดเจนเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจุดนี้เป็นจุดหลักที่ทำให้น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือไม่ยังต้องรอผลการตรวจสอบระบบทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมีพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เพิ่มเติมนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตยก็บอกว่ารอยรั่วที่พบอยู่ใต้รอยต่อบริเวณฐานรากเตาหม้อทางด่วนซึ่งยังคงมีน้ำมันซึมออกมาเจ้าหน้าที่ต้องใช้เลื่อยลมตัดปลอกเหล็กหุ้มท่อเพื่อถอดออกทีละชิ้นแล้วก็ฉีดสารเคมีป้องกันการเกิดประกายไฟระหว่างการทำงานส่วนสาเหตุของการเกิดรอยรั่วคาดว่าอาจจะเกิดจากแรงกดทับรวมไปถึงพื้นดินไม่เสมอกันโดยเฉพาะบริเวณรอบเสาเข็มซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันอยู่ระหว่างวางแนวทางในการซ่อมแซมค่ะ
6: เยอะครับลดลงไปเยอะประกอบกับทางบริษัทน้ำมันเนี่ยได้เอาเครื่องดูดกลิ่นนะครับเป็นระบบผมไม่เชี่ยวชาญนะครับไฮโดรคาร์บอนอะไรมาดูดนะครับ2ตัวก็ช่วยไปได้เยอะแล้วประกอบกับรอยรั่วซึมน้ำมันต่างๆเนี่ยน้อยลงไปเยอะครับ
3: ส่วนทางด้านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะคะโดยบอกว่ารอยร้าวที่พบบริเวณตัวท่อมีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรโดยบริษัทเอกชนได้มีการเสนอแผนในการแก้ไขที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อซ่อมแซมรอยร้าวบริเวณดังกล่าวค่ะ
7: วันนี้เนี่ยทางตัวของบริษัทบางจากเนี่ยก็ได้นำเสนอแผนในการที่จะดำเนินการในการซ่อมอันดับแรกเนี่ยเขาจะแลบบริเวณที่ร้าวก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไล่อากาศเข้าไปในท่อไล่ตัวน้ำมันที่ค้างท่อออกก่อนบริเวณนี
8: ้
7: พอไล่น้ำมันค้างท่อออกเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเขากำลังคิดที่จะเสนอแผนว่าอาจจะตัดท่อช่วงนี้ออกเลยเพราะว่าพอมันแคร็กแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้อากาศไปแผลมันจะค่อยๆเปิดกว้างขึ้นเรื่อย ซึ่งนี้อาจจะอันตรายงั้นก็เลยจะกลายเป็นว่าแรปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทำ pressure test ในระดับที่เรากำหนดว่าห้ามปล่อยแรงเกินไปนะคะเพื่อไล่น้ำมันออกไปก่อนที่คานท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนท่อช่วงนั้นไม่เกิน12เมตรน
5: ะ
7: คะเปลี่ยนท่อเลยนะคะเปลี่ยนท่อบริเวณนั้นเนี่ยก็คิดว่าเราเนื่องจากว่ามันมีอุปสรรคทั้งเรื่องของฟ้าฝนทั้งเรื่องการจราจรด้วยเราให้เวลาเขาสักไม่เกิน8วัน10วันพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้มีการทดสอบก่อนก็คือเรายังไม่ได้ให้ปล่อยน้ำมันนะ
5: คะ
7: ก็ต้องมีการทำ UT สแกนก่อนว่ารอยเชื่อมท่อใหม่กับท่อเก่าเป็นยังไงมีการเทสระบบ pressure test มีการทดสอบอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก 3-4 ขั้นตอน
2: ดูประเด็นเรื่องของการเยียวยาประชาชนกันบ้างนะครับในพื้นที่ก็จะมีราวๆ90คนแล้วก็จะมีอาคารพาณิชย์ประมาณ10ห้องด้วยครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดครับส่วนปัญหากลิ่นน้ำมันล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ดูดซับกลิ่นมาติดตั้งโดยรอบพื้นที่แล้วนะครับเป็นการช่วยลดกลิ่นนะครับและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุซึ่งปัจจุบันกลิ่นน้ำมันค่อยๆลดลงตามลำดับแล้วครับ
1: ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีครับมีหญิงคนหนึ่งอายุ35ปีปรากฏว่าขับเก๋งไปชนร้านค้าพอชนเสร็จปุ๊บไม่ยอมจอดขับหนีไปต่อทีนี้ชาวบ้านเนี่ยก็เลยขี่รถติดตาม3กิโลเมตรคุณผู้ชมพอไปตรวจว่าปริมาณแอลกอฮอล์149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทีนี้ความกังวลคือเจ้าของร้านเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยผ่านไป2วันแล้วตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับเจ้าของรถเลยครับ

0: ืออยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเต็มๆนะคุณผู้ชมคือคำนี้ไม่เกินจริงว่าเธอโผล่มาจากไหนจู่ๆพุ่งชนร้านเข้ามาเลย
1: เออนอนแล้วไปเลยอ่ะ
0: คือกันชนหน้ารถเนี่ยหลุดด้วยนะไม่ยอมจอดถอยต่อขับหนีไปเลยครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำภายในซอยวัดบุญสัมพันธ์เขาน้อยตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับรถเก๋งคันสีขาวขับเข้ามาพุ่งชนร้านจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่หน้าร้านอย่างแรงจนตัวรถเนี่ยกระเด็นเข้าไปครับไปชนกับตัวร้านแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินของร้านเขาเนี่ยเสียหายหลายรายการแต่ปรากฏว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ยคนขับไม่ได้ลงมาดูเลยไม่ได้ลงรถมาเลยนะครับแต่ปรากฏว่าถอยรถก่อนจะเร่งเครื่องหลบหนีไปอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดอีกมุมนึงกันหน่อยครับ

0: เขาออกคุณผู้ชมแล้วก็ไปล่ะค่ะไปก่อนนะ
1: ไม่ลงรถแล้วคุณผู้ชมลองดูภาพฝั่งตรงข้ามที่กล้องวงจรปิดบันทึกได้อ่ะคนขายของชาวบ้านที่เขาอยู่ริมทางก็ยังมามุงดูกันเลยอ่ะคือตกใจเพราะมันชนแล้วเสียงดังมากแต่ปรากฏว่าคนขับรถไม่ลงถอยรถและขับหลบหนีไปครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงจากฝั่งตรงข้ามร้านจะเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีรถขายของจอดอยู่แล้วก็มีรถสัญจรผ่านไปมาตามปกติแต่ปรากฏว่ารถเก๋งคันสีขาวคันดังกล่าวเนี่ยขับมาด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งข้ามเข้าไปชนบริเวณหน้าร้านอย่างแรงนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านครับเขาถ่ายไว้ได้ให้คุณผู้ชมไปดูจังหวะที่รถเขาขับหนีแล้วชาวบ้านก็เลยขี่รถตามเลยคือเร่งเครื่องหลบหนีไปแล้วมีจังหวะที่ไปชนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเขาอีกคุณผู้ชมคือทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับแล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนร้านคนอื่นเขาได้รับความเสียหายไม่ยอมลงรถแถมไม่พอขับหนีแล้วไปชนรถจักรยานยนต์ของคนอื่นเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยจากนั้นพฤติกรรมดังกล่าวชาวบ้านบอกยอมไม่ได้ก็เลยขี่รถติดตามไปคุณผู้ชมเชื่อไหมกว่าจะยอมหยุดเนี่ย3กิโลเมตรครับ3กิโลเมตรที่ขี่ไล่ล่ากันแบบนี้พอไปเจอตัวปรากฏว่าคนขับเป็นผู้หญิงเปิดมาเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็โทรศัพท์แบบเนี้ยบอกไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายก็คือพยายามเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ไม่ลงจากรถคุยโทรศัพท์แบบนี้นะครับมีการควบคุมตัวเธอได้ครับแล้วหลังจากนั้นควบคุมตัวได้แล้วอยู่ที่บริเวณซอยทุ่งกลมตาลหมัน14เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบหลังจากควบคุมตัวหญิงคนขับได้แล้วครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบภายในรถคุณผู้ชมในรถไปพบขวดเบียร์ที่เปิดแล้ววางอยู่ในรถนะมีขวดเบียร์ที่เปิดแล้วแล้วก็วางอยู่ขณะเดียวกันหญิงคนดังกล่าวก็มีอาการมึนเมาครับแล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวเนี่ยไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่สภ.หนองปรือส่วนรถเก๋งคันเกิดเหตุพบว่ากันชนด้านหน้าเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักขณะที่ชาวบ้านซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุรถคันดังกล่าวเนี่ยขับมาด้วยความเร็วและที่สำคัญคือมีลักษณะสายไปมาด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น19กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปบริเวณจุดเกิดเหตุไปตรวจสอบความเสียหายอีกครั้งหนึ่งก็ไปพบร้านขายของชำมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเครื่องกดน้ำอัตโนมัติแล้วก็ทรัพย์สินหน้าร้านได้รับความเสียหายหลายรายการไปคุยกับเจ้าของร้านระบุแบบนี้บอกว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษหรือพูดคุยเรื่องค่าเสียหายกับคู่กรณีที่ผ่านมาเนี่ยมีเพียงบริษัทประกันเนี่ยเข้ามาประสานงานแล้วก็ยังรอเข้าสู่กระบวนการเจรจาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
2: ว่ามันตึงตังอยู่เลยเขาก็ยังไม่มาดูแลด้วยไงไม่มาสอบถามไม่มาขอโทษ
3: ยังไม่มาอะไรเลยครับ
2: ไม่มาเ
3: ลยยังแค่ประกันตัวไปแล้วให้ประกันคุยกับเราอย่างเดียว
2: ใช่ใช่ครับปกติประมาณ2:20 ไป 3:20 เนี่ยรถชนนะปกติลูกค้าเขาจะมาจอดซื้อของหลายคนแต่วันนั้นฝนตก
3: ตก
2: เขาเลยไม่ค่อยออกกันถ้าออกมาคงเจ็บเยอะเลย
3: ถ้ามีคนหน้าร้านซื้อของเจ็บเยอะกว่านี้แน่นอนใช่ไหม
2: ถ้ามีคนไปเติมน้ำมันนะก็อาจจะมีทิ้งจ่ายอ่ะ
3: ครับ
1: อย่างที่เล่าไปว่าตอนไปเปิดรถปรากฏว่าเจอขวดเบียร์เปิดฝาอยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ภายในรถใช่ไหมครับพอนำตัวเธอเนี่ย